0: พิ่งตัดไปเองอ่ะยาวอีกแล้วครับเล็มๆให้หน่อยนะครับ
1: เล็มผมเหรอคะได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ
1: ลิงได้แก้วไก่ได้พลอยและคนที่โชคร้ายที่สุดคือหัวล้านเนี่ยได้หวีค่ะ
0: ผม008
2: ดิฉันพยัคฆ์ร้าย9564ขอรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับคุณแม่ยุพากิ่งจันทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะฟังเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
0: ครับผมก็สำหรับคอละครนะครับคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับแนะนำผลงานที่ผ่านมานิดหนึ่งนะครับ
1: อ๋อได้ค่ะเรื่องที่จบไปแล้วนะคะก็คือขับไฟเดย์ตอนรักลวงค่ะเป็นแม่ของเอมมี่กลิ่นปทุมค่ะแล้วเรื่องที่ยังไม่ได้ออนแอร์ตอนนี้ก็คือสายลับสลับหน้าเล่นเป็นเจ๊จงค่ะ
0: เจ๊จง
1: ค่ะ
0: ชื่อดูเหมือนมีอายุแต่ทำไมตัวจริงเนี่ยอ่อนกว่าวัยเยอะมากเลย
1: อาจจะเป็นเพราะผมยังดำอยู่ก็ได้มั้งคะ
0: ผมดำเหรอครับไปย้อมอะไรมาหรือเปล่าครับเนี่ย
1: พูดจาหยาบคายเป็นความลับค่ะอย่างนี้ถามไม่ได้เอาเป็นว่าเราจะไปทำภารกิจอะไรดีคะวันนี
0: ้ภารกิจอยู่ที่นี่แล้วครับ
3: กล่าวผมสำหรับออกงานหนึ่งส่งให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากครูผู้ฝึกสอนจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์ว้าวกล่าวผมเลยเหรอคะ
0: ครับยากไหม
1: ก็น่าจะไม่ยากมั้งคะ
0: ถ้าอย่างนั้นอะลองเข้าไปข้างในนะครับดูซิว่าจะไม่ยากจริงหรือเปล่า
1: ค่ะได้เลยค่ะ
0: เชิญครับ
4: ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงย่อมต้องมีพื้นฐานด้านการแต่งเสริมเติมสวยให้กับตัวเองให้งดงามในทุกสถานการณ์รวมถึงการดูแลจัดแต่งทรงผมเพื่อเปลี่ยนบุคลิก
0: ครับผมและตอนนี้เรากำลังอยู่กับคุณครูสัสิมาเกตเปลี่ยนนะครับผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะเขตทุ่งครุครับสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เราจะเข้าสู่หลักสูตรของหลักสูตรระยะสั้น
0: ครับ
5: นะคะสามารถที่เอาไปทำได้ไปทำด้วยตัวเองได้
0: ผมอยากเปลี่ยนทรงผมปลอมตัวอะไรอย่างเง
5: ี้
0: ย
5: ได้ค่ะปลอมตัวไปงานกลางคืนได้ให้เขาจำไม่ได้เลยค่ะ
0: ผมเป็นสายลับครับไม่อยากให้ใครทราบ
5: ได้เลยสายลับนี่ไม่ต้องไปพึ่งให้ที่ร้านเขารู้ ให้เขารู้จักเราไม่ได้นะคะ
0: อุปกรณ์เบื้องต้นมีอะไรบ้าง
5: ค่ะอุปกรณ์นะคะก็มีหวีนะคะมีกิ๊บนะคะกิ๊บก็มีหลากหลายมีหลายขนาดนะคะค่ะกิ๊บปลาเป็ดใหญ่ปลาเป็ดเล็กกิ๊บทำมีเจลมีสเปรย์นะคะแล้วก็มีไดเป่าให้สเปรย์มันแห้งๆมีเครื่องประดับนิดหน่อยนะคะค่ะสามารถ
0: เครื่องประดับ
5: เครื่องประดับเช่นจะเป็นดอกไม้แห้งๆนี่ก็ได้ค่ะเสียบๆเอาก
0: ิ๊บกิ๊บกิ๊บ
5: ค่ะ
0: ครับผม
5: ใช่คือเก๋น่ารักน่ารักนะคะ
1: ค่ะแล้วเวลาเราไปกองถ่ายละครนะคะแล้วช่างบางคนมีสเปรย์อะไรพวกเนี้ยสเปรย์ชนิดไหนดีคะที่ทำแล้วผมมันอยู่ตรงอะค่ะ
5: ค่ะแนะนำเป็นสเปรย์แข็งนะคะสเปรย์แข็งก็คือสเปรย์ขวดเป็นน้ำนะคะ
0: ขวดเป็นน้ำเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาตามกันว่าพยัคฆ์ร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่เมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี้
5: กระตานี่หุ่นจริง
0: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกันช่วงแท็กทีมไวทอง

0: และตอนนี้นะฮะพวกเราก็อยู่ในห้องเกล้าผมเรียบร้อยแล้วนะครับคือก่อนจะปฏิบัติภารกิจเนี่ยผมมีความสงสัยเหลือเกินนะครับคือผมคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับแล้วก็จะเตรียมตัวยังไงให้ผมเนี่ยจัดทรงแต่งทรงได้ง่ายครับ
1: อ๋อผมคนเรานะคะ
0: ครับ
1: ก็มีอยู่3ประเภทนะคะ1ประเภทผมหยิกมาก
0: หยิกมาก
1: ค่ะหยิกปานกลาง
0: ปานกลาง
1: ผมตรง
0: ครับ
1: ค่ะผมตรงเนี่ยค่ะง่ายสําหรับว่าไปไหนได้
0: เป็นผมตรง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ช้าใช่มั้ยคะ
2: เวลาพูดถึงก้าวผมเนี่ยค่ะเขาจะนึกถึงคนผมยาวก่อนเขาจะก้าวได้สวยแล้วอย่างคนผมสั้นๆแล้วก็ผมบางเนี่ยก็จะก้าวให้สวยได้

0: ค่ะผมสั้นนะคะก็ใส่เฮลพิกได้ค่ะทำให้สวยได้ส่วนคนผมบางก็ใส่หมอนนะคะหมอนรองค่ะหมอนรองกลมๆนะคะใส่เข้าไปก็จะดูผมหนาขึ้นนะคะค่ะช่วยได้ค่ะ
1: อย่างนี้คนผมบางผมสั้นสวยได้มั่นใจแล้วค่ะพร้อมจะเรียนแล้วค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: แล้วก็เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกล้าวผมกันนะครับมีทั้งกิ๊บมีทั้งสเปรย์นะครับมีทั้งหวีพยักร้าย9564ของเรานี่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเลยครับ
3: เรามาเริ่มกันเลยนะ
0: มาเริ่มเลยนะคะ
3: ครับผม
0: ค่ะอันนี้ก็เราก็ต้องใช้หวีนะคะคนละ1อันนะคะจะมากรีดผมในแนวตั้งนะคะประมาณ1นิ้วนะคะเกณฑ์อยู่มาตรฐานอยู่ที่หางคิ้วนะคะเราก็จะเริ่มจับเปียอันใหญ่
3: ขึ้นมา
0: เอาเลยค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะพอเราได้แล้วเราก็มาแบ่งเป็น3นะคะ2นิ้วนะคะชูไป2นิ้วนะคะแล้วก็เป็น3ค่ะ3เส้นพอดีนะคะค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มจัดทรงก็เริ่มเก็บตั้งแต่ด้านล่างเลยนะคะ1นิ้วค่ะเนี่ยค่ะเก็บตั้งแต่ด้านล่างนะคะ1นิ้วค่ะได้ไหมคะสงสัยว่ามือไปติดกับผมอยู่ใช่ไหมคะแนะนำนะคะเวลาทำเนี่ยค่ะกระจายออกนิดหนึ่งเนี่ยค่ะค่ะทำไม่ต้องให้ตึงมากหนุ่มๆอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็มีเครื่องประดับแล้วค่ะได้ไหมคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก่อน
0: นะคะได้อยู่แล้วค่ะพับไปเลยค่ะน่า
2: พยักราย9564ของเรานี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับต้องมีครูฝึกคอยช่วยอยู่ด้วยส่วน008ของเรานี่ท่าทางจะไม่รอดนะครับสำหรับภารกิจนี้นี่ของพยักราย9564ครับสวยเลยทีเดียว
3: เสร็จไปแล้วนะฮะ1ด้านนะครับและพยักรายของเรากำลังปฏิบัติอีก1ด้านโดยความรวดเร็วและคล่องแคล่วนิ้วจะล็อกไหมครับเนี่ย
0: อย่าเกรงนะคะเวลาถักเปียถ้าเกรงแล้วค่ะนิ้วมือจะชาหมดนะคะใช่ค่ะ
3: ถึงขั้นมือชาครับ
0: มือชาเลย
3: ผ่อนคลายครับผ่อนคลาย
0: ผ่อนคลายค่ะเนี่ยเอาใจค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะ
1: รวบเลยค่ะ
3: ลูกศิษย์ที่นี่ทุกคนเราต้องมีหัวหุ่นไว้ประจำกายทุกคนใช่ไหมครับ
0: ต้องมีค่ะ
3: แล้วเวลาเขาเอากลับบ้านเขาวางไว้หน้ากระจกอะไรหรือเปล่า
0: เขาผวานะคะแต่สั่งไว้ค่ะว่าซ่อนใส่ตู้ให้ดีผ้าคลุมให้ดีด้วยค่ะ
3: อาจจะช็อกได้
0: ค่ะเวลาตื่นมากลางดึกมาเข้าห้องน้ำช็อกเลยค่ะไอ้ไข่เนี่ยมันมาจ้อง
3: นี่กำลังจะปิดจ็อบแล้วนี่เดี๋ยวผมเตรียมนะครับงานในการปิดจ็อบนะครับ
0: นั่นนะคะรวบเป็น
2: ใช้เวลาเพียงไม่นานครับพยักร้าย9564ของเราก็ทำการปิดจ็อบได้ครับเข้าในขั้นตอนสุดท้ายคือการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาสวยงามเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมขนาดนี้ไปปฏิบัติภารกิจกันเลยดีกว่าครับ
3: ครับและตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งเมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าวผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี
0: ้ตานี่หุ่นจริง
3: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อ
0: พูดได้หยุกหยิกได้
3: ครับผมและภารกิจของเราวันนี้ก็คือ
0: วันนี้เราจะกล้าวผมออกงานหนึ่งทรงนะคะกล้าวผมก็คือแบบกระชากไวนะคะเอาเป็นเปียนะคะเปียกล้าวค่ะเปียเก็บรอบนะคะ
3: ครับกล้าวผมออกงาน
0: ค่ะออกงานหนึ่งทรงค่ะที่เรา
3: พร้อมแล้วหรือยังครับ
0: พร้อมยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วค่ะ
1: สู้สู้ค่ะ
3: พร้อมแล้วงั้นลงมือเลยครับ
0: ลงมือค
3: ่
0: ะ
3: พร้อมเชียร์นะฮะ
2: ไม่รอช้านะครับพยักร้าย9564ของเราก็เริ่มต้นกันเลยทีเดียวครับแบ่งผมแล้วก็เริ่มเก็บผมทางด้านขวามือก่อนนะครับแหมตั้งใจทำมากเลยทีเดียวครับแล้วตอนนี้ก็มีรุ่นพี่ในชั้นเรียนนะครับคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับมีการลื้อครับแหมทำใหม่เลยทีเดียวตั้งใจมากเลยครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับแบ่งใหม่นะครับเก็บผมใหม่คราวนี้ดูมั่นใจกว่าเดิมครับใช้เวลาเพียงไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยไป1ด้านแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกของครูฝึกกันนะครับว่ารู้สึกยังไงกับการปฏิบัติภารกิจของลูกศิษย์คนนี้ครับ
3: เป็นไงบ้างครับ
0: ท่าทางน่าจะผ่านแล้วนะคะเพราะดูจากความยิ้มแย้มไม่กดดันไม่เครียดนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆมีความสุขมีอารมณ์ในการที่จะทำให้สวยงามได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาลุ้นต่อไปค่ะอีกข้างนึงค่ะ
3: ยิ้มอารมณ์ดีเลย
0: อารมณ์ดี
3: ข้าง
0: เสร็จแล้วข้างนึงค่ะเยี่ยม
1: เสร็จแล้วข้างนึงค่ะ
0: หนึ่งข้างเยี่ยมมากค่ะ
1: และอีกข้างนึงค่ะ
2: เรามาช่วยส่งกำลังใจให้กับพยักร้าย9564ของเราครับใช้เวลาเพียงไม่นานครับก็เก็บผมได้อีกข้างแล้วครับ
3: ยังไงครับอาจารย์ครับ
0: ตอนนี้ค่ะจะเก็บรายละเอียดอยู่นะคะจะเก็บผมเพื่อม้วนมวยกลมๆนะคะค่ะพอม้วนมวยกลมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะหวีเก็บรายละเอียดนะคะข้อที่3สำคัญมากค่ะช่างต้องเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะ
2: แล้วตอนนี้ก็เป็นการรวมผมทั้ง2ข้าง

0: ข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มวยผมเก็บให้เรียบร้อยนั่นเองครับแล้วก็ทำการติดกิ๊บนะครับเพื่อไม่ให้ผมหลุดนั่นเองและขั้นตอนสุดท้ายครับก็เป็นการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับว่าจะได้คะแนนสักเท่าไหร่กัน
1: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกันข้อแรกเนี่ยอุปกรณ์มาครบ
2: ค่ะอุปกรณ์มาครบค่ะก็ดูแล้วอุปกรณ์มาครบผ่านค่ะ
1: ผ่านข้อที่2เนี่ยบุคลิกของช่างเป็นไง
2: บุคลิกของช่างดีมากค่ะดูตรงและอารมณ์ดีค่ะผ่านค
1: ่
2: ะ
1: ข้อที่3ผลงานแล้วฮะ
2: ผลงานดีค่ะเรียบร้อยค่ะถูกต้องให้คะแนนเต็ม
1: สรุปว่า
2: ผ่านค่ะ
1: ครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะนะครับเขตทุ่งครุนะครับสำหรับคนแวกนี้นะครับอย่าอยู่บ้านเฉยๆครับมีการเรียนทำผมทำอาหารช่างยนต์ตัดเสื้อผ้าม
2: ีตัดเสื้อผ้าด้วยค่ะ
1: โอ้เยอะแยะไปหมดคอมพิวเตอร์ก็มีให้ซ่อมนะครับ
2: ช่างยนต์มอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
1: ราคาไม่แพงด้วย
2: ไม่แพง105บาทเท่านั้นค่ะ
1: ว้าวต้องมาให้ได้นะครับ
2: รีบมานะคะ
1: ครับช่วงหน้านะครับไปพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท้อง
3: เวลาคนเราอายุ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยักร้าย008และสวัสดีคุณพยักร้าย9564ค่ะคุณแม่ยุพานะคะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ทั้งสองท่านได้ไปทำมาในวันนี้นะคะว่าสนุกสนานแค่ไหนมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากคุณทั้งสองคนค่ะ
5: พยักร้าย9564ศาสตร์การจัดแต่งทรงผมนั้นถือเป็นอีกทักษะที่เราสามารถจะเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆได้และในระยะเวลาอันสั้นกับหลักสูตรเร่งรัดในการทำผมนั้นผมขอชื่นชมเลยว่าคุณทำได้ดีทีเดียวหวังว่าคุณจะหาโอกาสไปฝึกฝนเพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้นี้ให้เต็มที
6: ่ขอบคุณมากค่ะ
3: เป็นยังไงบ้างคะแม่ไปฝึกทำผมมาสนุกไหมคะ
6: ก็สนุกค่ะจากที่ไม่เคยทำมาก่อนก็แบบทำได้แต่มันอาจจะช้าหน่
3: อ
6: ยแต่ก็
3: สามารถทำได้
6: ทำได้ค่ะ
3: ก็เป็นอีกทักษะนึงนะคะที่เราสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมได้ในผู้สูงอายุนะคะสำหรับพยักร้ายไวทองของเราในวันนี้ก็นอกจากฝึกเนี่ยก็ยังได้ฝึกทักษะใหม่ๆรวมถึงฝึกทักษะการใช้มือด้วย
6: ค
3: ่ะการขยับมือการทำงานที่มีรายละเอียดสูงๆ
1: ใช่ละเอียดจริงๆอ่ะอ่อนโยนเลย
3: ใช่ค่ะ
6: ต้องแบบค่ะจากไม่เคยทำมาก็ทำได้ก็ดีใจค่ะ
3: ค่ะเก่งมากเลยนะคะ
1: ครับจากหัวหุ่นปลอมนี่ตอนแรกก็ทำง่ายๆพอเจอแบบจริงเข้าไปลื่นๆครับ
6: ผมเข้าลื่นนะคะแล้วผมเข้าเส้นบางมากเลยค่ะลื่นแล้วก็ลูกผมเยอะ
3: แต่คุณแม่ก็สามารถทำไปได้ด้วยความสนุกสนานนะคะ
6: ค่ะค่ะคุณหมอคะอยากถามนิดนึงว่าเวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมต้องมีผมงอกเลยคะ
3: อ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยค่ะคุณแม่ค่ะในสิ่งที่เรามีผมของเรามีสี
1: ค่
3: ะก็เนื่องจากว่าเรามีเซลล์สร้างเม็ดสีค่ะใส่ลงไปในผมของเราพอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะผมเราก็จะค่อยๆขาวขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ได้หยุดการสร้างพร้อมกันหมดทุกเส้นผมทีเดียวนะคะมันจะค่อยๆหยุดไปทีละเส้นทีละเส้น
1: นอกจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอาการผมหงอกกันแล้วบางคนเนี่ยยังเด็กอยู่เลยก็ผมหงอกได้เกิดอะไรขึ้นเพื่อนล้อกลับไปโรงเรียนเนี่ย
3: ใช่ไหมคะก็จริงสุขภาพร่างกายนะคะโรคบางชนิดค่ะนะคะโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคภูมิคุ้มกันตัวเองอย่างเงี้ยนะคะที่ไวกว่าปกติก็อาจจะให้เกิดลักษณะของผมหงอกได้การใช้ยาบางชนิดค่ะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะต้องเข้ารับการรักษาพวกเคมีบำบัดบางอย่างก็อาจจะทำให้ไปทำลายเซลล์ที่สร้างเม็ดสีของผมค่ะผมก็จะงอกได้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นกว่าอายุจริงรวมไปถึงสุขภาพร่างกายโดยรวมถ้าสังเกตเนี่ยค่ะผู้ป่วยที่ป่วยเยอะๆมีอาการป่วยหนักหรือขาดสารอาหารบางชนิดก็จะทำให้ผมงอกหรือผมหลุดร่วงได้

0: แล้วแบบนี้มันจะมีพวกอาหารเสริมอะไรที่จะทำให้ผมเราเนี่ยไม่ขาวได้มีไหมคะ
1: จริงๆเราไม่มีงานวิจัยที่บอกเลยนะคะว่าทานอะไรแล้วผมจะดำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมที่เกิดการงอกไปแล้วค่ะสิ่งที่ทำได้ค่ะคุณแม่ขาก็คือเลี่ยงในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีพยายามไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงรวมไปถึงรับประทานอาหารให้ครบ5หมู
2: ่
1: ค่ะก็จะได้มีสารอาหารที่สมบูรณ์มาสร้างผมที่สมบูรณ์ได้ค่ะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงค่ะในเรื่องของการย้อมผมดัดผมที่รุนแรง
2: กำลังจะถามอยู่พอดีเลยครับการย้อมผมนะฮ
1: ะ
2: มันมีสารเคมีเนี่ยมันเป็นอันตรายจะเป็นมะเร็งไหมคุณหมอ
1: ถ้าเผื่อว่ายาย้อมผมนั้นไม่ได้มาตรฐานมีสารเคมีที่รุนแรงปนเปื้อนอยู่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาย้อมผมที่เราบอกว่าหุยรุ่นนี้นี่ติดทนติดนานเนี่ยนะคะมักจะมีสารเคมีรุนแรงประกอบอยู่ในนั้นข้อเสียเนี่ยก็คือทำให้ผมของผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหลุดขาดร่วงได้ง่ายบางลงได้ง่ายรวมไปถึงสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราต้องเจอบ่อยๆนะคะเจอนานๆเข้าไปเรื่อยๆก็อาจจะสะสมได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นต้องดูยาย้อมผมที่มาตรฐานคือได้รับการเส้นผมที่แข็งแรงด้วยค่ะ
2: เส้นผมทั้งดำและทั้งเงางามขนาดนี้นะครับก็ต้องขอมอบประกาศนียบัตรนะฮะให้กับพยักร้ายของเราด้วยนะครับในครั้งนี
1: ้
2: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ
2: สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบทีมนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: พยักร้ายไวทอง
2: สวัสดีครับคืออยากจะทราบว่าผมของคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับโทษทีครับ
3: ผมอันนี้สามารถที่จะคนจำไม่ได้เลยค่ะ
2: จำไม่ได้เลยนะ
3: จำไม่ได้ค่ะ
2: ตรงนี้ผมจะต้องตั้งใจเรียน
3: ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเลยนะคะ
2: ครูครับ
3: ทำไปเลย
2: จำผมได้ไหมครับผมเปลี่ยนชมหน้า
3: จำไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะแปลงใหม
4: ่คุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโต
5: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะ
6: ถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
5: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal การผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
7: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
8: พลังแ

0: ั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: มาพันนี้คีย์ออฟต่างเพศ
2: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคียอกแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงฉันมาแล่งว่าได้ทุนคืน 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตโมโหฬารพันนี
1: ้คียอกต่างเพศ
2: คียอกที่ต้องแคบตัดสินใจยึดนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตะก้อนเลยวะกำลังทุกล็อกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม็ดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากกลต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนกลต.ตลอด24ชั่วโมง
3: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพกลต.

การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับอย่างงานประจำของผมก็คือพิธีกรครับไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรนะครับหรือไม่มีอาชีพที่สร้างรายได้ก็ตามแต่คนเราก็ต้องมีงาน

0: าย้อนหลังนึกกลับไปจริงๆน่าจะประมาณ 2-3 ปีที่มีอาการแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งจะมาเริ่มแบบรักษาอย่างจริงจังก็ประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยค่ะ
1: ถ้าเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเนี่ยสักประมาณปี 5-4 ครับแต่ว่าถ้าทั้งโรคสมองด้วยแล้วก็ที่แกเดินไม่ได้ด้วยเรื่องเลือดออกในสมองเนี่ยประมาณตั้งแต่กันยาปีที่แล้วปี 57
0: ต่างค่ะต่างมากเมื่อก่อนเนี่ยเป้าหมายของเราก็คืออยู่ไปเรื่อยเพราะว่าแม่ไม่คือเราไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรเราก็คิดว่าอยู่ไปเรื่อยเคยคาดการไว้เลยว่าเราจะมาเจอจุดๆนี้พอเรามาเจอจุดๆนี้ปุ๊บจากที่เราเคยคาดหวังแค่ว่าไม่เป็นไรแก่ไปแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมนู่นเสื่อมนี่เสื่อมอะไรมันก็คงจะถดถอยเป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเราจะต้องพยายามดูแลเขาให้มันถอยน้อยที่สุดคือถ้าเขายืนอยู่จุดเดิมของเขาเนี่ยอันนั้นคือเรียกว่าเราประสบผลสำเร็จที่สุด
1: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำปลายทางเป็นไงไม่รู้ถ้าได้ข่าวมาว่าอย่างเช่นที่นี่มีอบรมมันจะมีเทคนิคใหม่ๆไหมเราก็มาฟังก็ทำตัวให้มันเป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับถึงแม้เราจะทำอยู่ทุกวันแต่ว่าคนอื่นอาจจะมีเทคนิคที่ต่างก็ได้มาใช้หรือว่าถึงหมอจะยืนยันว่ามันรักษาไม่หาย

0: ในวันนึงผมได้ข่าวว่ามีมหาลัยทางแพทยศาสตร์ที่ไหนเขามีวิธีก็จะพาแกไปรักษาม
1: ันเป็นความหวังที่ณจุดนี้เป็นลมแล้งหวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลงเขาเพียงแต่ทำการทดลองออกมาว่ามันควรจะใช่แต่ระยะเวลาในการขายยาเนี่ยในการใช้ยาเนี่ยมันยังน้อยไปเขายังไม่มีข้อมูลพอที่ว่าโอ้คนทานแล้วชะลอขึ้นมากจริงๆค่ะก็ไม่มีความหวังหรอกขอให้ช้าลงแล้วก็ให้มีชีวิตที่มีความสุขมากๆไปจนถึงวันที่เขาวันสุดท้ายอะค่ะ
2: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม
3: หลายคนอาจจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวังที่ลังเลือนหรือว่าสิ้นหวังนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์จำลองของตัวหนึ่งนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับความสิ้นหวังของคนในครอบครัวที่มีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมครับเพราะหากคุณต้องอยู่ในโลกอีกใบที่ยากต่อความเข้าใจคุณอาจจะต้องใช้เหตุผลมากกว่าที่เคยมีเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปครับ

0: คะทานขนมค่ะแม่คะหนูไม่เคยขโมยอะไรของแม่เลยนะคะทำไมแม่ชอบกล่าวหาหนูเรื่อยมากินขนมก่อนค่ะ
1: ไม่กินไม่ต้องบังคับ
0: หนูไม่ได้บังคับนี่มันบ่ายสามแล้วนะคะแม่ชอบทานขนมตอนบ่ายไงหนูเอามาให้แล้วไม่กินก่อนนะ
1: กูไม่กินไม่ต้องบังคับกูมึงบังคับกูทุกเรื่องกูถึงได้เกลียดมึงไงเอาโทรศัพท์กูมาอีขี้ขโมย
0: แม่ชอบโทรศัพท์หาใครไม่รู้หนูไม่ให้หรอกขนมเนี่ยจะกินไม่กินไม่กินก็ตามใจ
1: จะไปไหนเดินกลับมาชอบหนีปัญหาเจ้าไงเอาโทรศัพท์กูมา
2: ฉันจะทนกับสภาพของแม่แบบนี้ไปได้นานแค่ไหนแม่อายุ75ปีเป็นภาวะสมองเสื่อมมาสักพักแล้วแต่ฉันเพิ่งรับแม่มาดูแลได้ไม่นาน

0: พียงแค่3อาทิตย์ฉันก็แทบเป็นบ้าแม่มักจะเก็บของแล้วหาไม่เจอเราทะเลาะกันตลอดเวลาเพราะพูดกันไม่รู้เรื่อง
1: หนูทนไม่ไหวแล้ว
0: และฉันก็ทนไม่ได้ต้องหนีไปทุกครั้งเพียงแค่3อาทิตย์แต่ฉันรู้สึกนานเหมือน3ปีซ้ำร้ายกว่านั้นมันทำให้ฉันรู้สึกว่ารักแม่น้อยลงหรือจะเป็นเพราะความเครียดที่ต้องทำทุกอย่างทั้งงานประจำงานบ้านต้องดูแลลูก2คนและดูแลแม่ซึ่งป่วยภาวะสมองเสื่อม
2: ฮัลโหลนั่นใครคะ
1: แม่โทรหาใครอีกเนี่ย
0: ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ชอบโทรศัพท์ไปหาคนไม่รู้จักเมื่อห้ามก็ไม่ฟังซ้ำยังด่าทอพูดคำหยาบคาย
2: แม่นี่รำคาญจริง
0: ฉันจึงเอาโทรศัพท์ไปซ่อน

0: หาอะไรกันแม
1: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
0: หาทุกวี่ทุกวัน
2: เวลาที่แม่ไม่ได้ดั่งใจหรือหาของไม่เจอจะโวยวายด่าทอพูดจาหยาบคายทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันรับไม่ได้จริงๆ
0: อยู่ไปไหนอ่ะ
1: อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกทอนั่นแหละเอาไป
0: พอแล้วหนูไม่อยากฟังหนูไม่อยากฟังแม่ไม่ต้องพูดแล้ว
3: ตั้งแต่ล้างหน้าแปรงฟัน

0: อาบน้ำสระผมตามเวลาที่ควรดูเรื่องเล็บมือเล็บเท้าเสื้อผ้าอันนี้เป็นลักษณะของการดูแลตัวเองซึ่งจะไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนเป็นของที่เราทำกันมาบ่อยๆในคนไข้ที่เริ่มมีระดับนี้เนี่ยที่อาจารย์พบบ่อยที่สุดคนไข้จะลืมเรื่องของทำความสะอาดปากลืมเรื่องการแปรงฟันลืมเรื่องการถอดฟันปลอมถอดออกมาแล้วบางทีก็เก็บไม่ถูกที่ล้างหรือทำความสะอาดไม่ถูกต้องแล้วต่อไปคนไข้อาจจะไม่เข้าใจว่าอาบน้ำไปว่าอะไรต้องไปทำอะไรบางทีให้ไปอาบน้ำเอาน้ำวักๆลูบๆหน้าแล้วก็เดินออกมาแล้วไม่รู้ว่าขั้นตอนการอาบน้ำทั้งหมดต้องทำอย่างไรและบางทีเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเอาอะไรมาที่จะแปรงฟันได้หายาสีฟันไม่เจอเขาก็อาจจะไปเอาอย่างอื่นมาแปรงหรือบางทีก็เลยไม่แปรงไปซะเลยอันนี้เป็นลักษณะของการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองซึ่งเราจะประมาณว่ากลุ่มนี้จะอยู่ในระดับ2ระดับกลางนะคะส่วนระดับหลังไปจากนี้เนี่ยคนไข้จะเริ่มสูญเสียความสามารถอื่นๆไปมากขึ้นเรื่อยๆจะมีความจำที่สั้นลงจะจำไม่ได้ว่าคนนั้นซึ่งเป็นญาติเนี่ยคือใครไม่เข้าใจความสัมพันธ์เลยแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครสายสัมพันธ์คืออะไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นระยะ3ต่อไปคนไข้จะลืมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเรียนหนังสือที่ไหนเป็นคนที่ไหนเกิดจังหวัดอะไรเกิดเมื่อไหร่และต่อไปก็จะลืมแม้กระทั่งชื่อของตัวเองแต่ละระดับเนี่ยค่ะก็จะมีช่วงเวลาต่างกันแล้วแต่คนไข้แล้วแต่กิจกรรมของแต่ละคนบางคนเขามีกิจกรรมของเขาที่ดูแล
1: เกินไปที่เราจะรับได้มันไม่มีนะคะแต่ว่าถามว่าตกใจก็เป็นทุกอาการที่เป็นครั้งแรกของเขาทุกอาการทุกอย่างมันทุกอาการเขาต้องมีครั้งแรกตลอดอาการที่เรารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เราพอจำได้ก็คือเมื่อเดือนที่แล้วแกเริ่มที่จะฉี
2: ่ก็จะอึ้งอยู่พักหนึ่งเหมือนกันจำบ้านไม่ได้ไอ้ที่อยู่ทุกวันนี้อยู่มา50ปีก็บอกว่าไม่ใช่บ้านเพิ่งมาได้ 2-3 วันเราบอกมาจากไหนรู้ละแต่มันเพิ่งมาถึงนะมันเราไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ต้องเอารูปเก่าๆให้เขาดูเขาก็จริงเหรอเนี่ยมันใช่มันใช่ดูไปดูมาแล้วมันจำไม่ได้เลยนะมันลืมหมดเลยเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาลืมเขาก็จะบ่นว่ามันขี้ลืมมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายเขาฟังเขาก็อ่ะลืมไปเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็เป็นอีกก็นั่งอธิบายแบบเดิม
3: สามีค่ะสามีก็ป่วยได้หลายปีแล้วนะคะแย่มากๆตอนนั้นก็คือวันหนึ่งเราไปซื้อของด้วยกันก็บอกให้เขานั่งคอยที่ร้านอาหารแล้วก็ไปซื้อยาให้เขานะคะพอดีไม่มีพอเห็นเขาอยู่ที่มันเป็นศูนย์อาหารเห็นเขาก็ดีใจบวกมือก็ร้องเรียกชื่อเขาเขาหันกลับมาเขาด่าลั่นตลาดเลยด่าลั่นในห้องนั้นเลยทนไม่ไหวว่าเป็นอะไรโกรธเสียใจร้องไห้อายก็อายนะฮะแล้วก็กลับบ้านด้วยแบบแม่บอกไม่ถูกเลยวันนั้นอ่ะคือโกรธมากเลยโกรธจริงๆเลยไม่เคยอย่างนี้เลยคือไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมอยู่ดีๆถึงต้องด่าเอตโลอย่างนั้นแล้วก็เลยคือเสียใจมากแล้วก็คิดว่าน่ากลัวไม่ได้เรื่องแล้ว
4: เจออาการแบบนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้ป่วยนะครับไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
0: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไปและการบกพร่องนั้นมันไม่ได้บกพร่องเห็นทั้งหมดทั้งมวลมันต่างจากคนไข้ที่เป็นอัมพาตมาพึกเรารู้ว่าเขาไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลอัมพาตมาพึกปุ๊บเราจะรู้ว่าแขนขาข้างนึงเขาเสียหายไปเขาเดี้ยงไปเช่นแขนขาข้างขวาไม่ได้เราก็จะรู้ว่าเขาเดินไม่ได้แต่คนไข้สมองเสื่อมเนี่ยมันเสียข้างในหัวเสียเรื่องของการบันทึกข้อมูลและก็การทำกิจกรรมเดิมๆทั้งก็เขาก็สูญเสียความเป็นเหตุเป็นผลไปแล้วก็ไม่เข้าใจทำไมต้องกินข้าวก่อนกินขนมทีหลังก็จะกินขนมมาก็ชอบกินขนมอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกก็จะไม่เข้าใจคือพยายามจะใส่ไว้ในกรอบอย่างเดิมอย่างที่คนทั่วๆไปเขาเข้าใจกันได้แต่คนไข้ไม่ใช่แล้วเพราะนั้นอะไรก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับญาติที่จะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเพราะคนไข้เขาสูญเสียความสามารถไปเพราะหลายครั้งความสามารถอื่นๆของเขายังมีอยู่

0: จารย์บอกว่าเอ๊เขาอาจจะเข้าใจเราไม่หมดนะคะญาติก็บอกว่าทำไมจะไม่เข้าใจข้าจะไม่พอใจเขาสามารถที่จะหลุดออกมากับของที่เขาพูดไปเป็นของเคยชินของเขานี่ออกมาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเข้าใจได้มากเท่าที่เขาพูดยอกย้อนได้มากเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ญาติต้องเข้าใจโรคพอเราเข้าใจโรคเราจะเข้าใจสิ่งที่เขาแสดงออกมาอาจารย์พบว่าญาติจำนวนมากทะเลาะ กับผู้ป่วยด้วยเรื่องที่อาจารย์ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ให้กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินกินขนมหรือบอกว่าให้ใส่เสื้อตัวนี้นอนเพราะนี่เป็นชุดนอนนั่นมันไม่ใช่ชุดนอนใส่นอนไม่ได้อาจารย์บอกถ้ามันนอนได้ก็นอนไปเถอะถ้าหากว่ามันไม่ได้สกปรกมันไม่ได้ทำให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากเราก็อนุโลมอนุมัติบ้างในบางครั้งนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังควรจะมีขั้นตอนของการปฏิบัติชีวิตประจำวันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรด้วยเพราะว่าคนไข้ไม่เข้าใจเหตุผลทั้งหมดแล้วอาจารย์ว่าอย่าไปว่าแต่คนไข้เลยคนดีๆบางคนเราพูดไปเขายังไม่ฟังเราเลยนะคะบอกเอ้าอย่างนี้ก่อนสิเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ทำเพราะเขาก็มีความเห็นของเขาเนาะตอนนี้พอถึงเวลาที่ลูกหรือคนที่อายุน้อยกว่าดูแลผู้สูงอายุเรามักจะเผลอไปเรื่อยเรามักจะลืมไปว่าเขาคือผู้สูงอายุหรือคนที่มีวุฒิภาวะอยู่ระดับหนึ่งแล้วเรามักจะไปใช้ลักษณะแบบเดียวกับเราเลี้ยงเด็กซึ่งอาจารย์ก็ว่ามันก็ไม่ถูกเนาะที่จะแบบว่าเอ้ยเธอทำตามฉันบอกอันนี้ฉันคิดว่าดีแล้วก็ต้องทำตามนี้ซึ่งยิ่งเป็นผู้สูงอายุยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยจึงเป็นเรื่องให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากนะจะบอกว่าคนดูแลต้องทำใจไหมอาจารย์คิดว่าถ้าคนดูแลดูแล้วเข้าใจโรคเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นทำใจนะแต่ต้องบอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะแล้วก็เราต้องที่เรายอมเขาก็ไม่ใช่เราเสียศักดิ์ศรีหรือว่าเราแพ้เขาแต่เป็นเพราะว่าทำอย่างไรที่จะให้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเพราะจริงๆคนเหล่านั้นก็คือคนที่เรารักและคนที่รักเรานั่นเองนะคะ
1: หากชีวิตของเราต้องสะดุดกับคำว่าสมองเสื่อมก็ขอให้แค่สะดุดแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินต่อไปนะครับเพราะถ้าเรายอมล้มกับคำว่าสมองเสื่อมเราอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อไปอีกเลยครับในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาค้นหาสาเหตุกันในทุกมิตินะครับว่าภาวะสมองเสื่อมนั้นเกิดจากอะไรนะครับและเราจะมาปลดล็อกสาเหตุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกัน
2: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู่
3: ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
2: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
3: ใช่แล้ว
2: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
4: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
2: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
5: ไปตำบลว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่าก่อเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
6: น่ากลัวจัง
2: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทย

0: ศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่าง
1: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
0: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
1: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมุตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: รอแป๊บนึงนะครับ
1: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
2: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
3: ไม่ไกล
1: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลา
4: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
3: แม่จ๋าพ่อจ๋า
5: สบายดีนะลูกพ่อ
2: คิดถึงจังเลย
6: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
7: แม่ครับแม่
5: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
0: โอ้โห
2: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
1: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
3: เมย์เก็บด้วย
5: ขอบใจนะทุกคน
2: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ละ
7: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
2: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
1: เออไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
7: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
1: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลก
7: ันเร็วๆสั้นๆเลยเนาะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
2: ่ได้สิ
0: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
1: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด

0: คิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
1: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้โฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
3: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
1: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
4: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
5: เมย์อันตรายรีบหนี
6: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
5: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
1: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้อุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
3: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.thรับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
5: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
8: เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
5: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
1: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
3: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
5: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
1: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
0: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
9: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: ขอ

0: ทะเจริญ
1: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
2: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: ค่ะ
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
1: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความ
7: แม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
8: วันนี้เสนอตอนไข่ตัวอะไรเดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
9: เอ
8: ๊ะแล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
9: ไม่รู้ครับ
8: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
9: ่ไข
8: ่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้า
9: ฮ่า
8: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
9: ดีครับ

0: ายของคัตโต้ของคัตโต้
1: ไม่ใช่
2: สวัสดีฟ้าฟ้า
0: ใครใครของแรปโป้ใครของแรปบี้
2: ไม่ใช่ของเรา
3: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟาฟาสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า

0: านสีเหลืองนวลส่วนของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมาเป็นไข่ของใครกันแน่
1: เชื่อเลย
0: ไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ๊ะ

0: ็กน้อยนี่เองลูกแป๊ดลูกแป๊ดลูกแป๊ดลูกแป๊ด
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึง
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพ
2: เราจะเจ็บเราจะตายเมื่อไรแล้วมีตกกังวลไม่ได้ธรรมดานะไม่ตกกังวลไปห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินเงินทองด้วยนะนี่คือสิ่งที่บางคนไม่เข้าใจทำไงในเมื่อมันแก่ชราทำไงล่ะไปแก้ไงแก้ด้วยการทำไงแก้ด้วยการขอโทษนะขอโทษสัญญกรรมอย่างนี้นะเพื่อให้มันไม่ให้มันแก่ก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหน่อยนะไปอยู่วัดโอ้ยหน้าตาเนี่ยดูแต่งตึงนะแต่พอเวลาลุกก็เอาตูดขอโทษนะเอาตูดลุกขึ้นเหมือนเดิมอะตูดขึ้นขอนเหมือนเดิมตูดยังไงก็เอามือเท้าไงเอามือเท้าเฟื้นแล้วก็ยันเฟื้นกันอย่างนี้นะมันทำไม่ได้มันไม่ได้ในธรรมชาติดีๆนี่เองนะการแก้สิ่งเหล่านี้คือการทำยังไงท่านจำจิตใจให้มันสบายไงเออทำใจให้สบาย
3: ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ยคนได้ยินนะคิดหนักคิดมากกว่าตัวเจ้าตัวอีกชนมากขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยเป็นมากขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยแต่ว่าเราวิตกวิจารณ์ไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะพวกเราเอ้ามันก็ธรรมดานี้เออมันก็ธรรมดาไอ้ทุกคนมันก็ธรรมดาอยู่แล้วอย่างเงี้ยน่ะนะแต่ทำไมเราต้องตีอกชกตัวเร็วเกินไปอย่างเงี้ยน่ะนะเห็นไหมพวกเรานะเราพังรับตัวเองนะไม่เท่าไหร่นะลูกหลานเป็นเนี่ยโอ้ยเจ็บมากกว่าลูกหลานอีกนะเออนั่นอันนี้นี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันเห็นอยู่แต่ไม่ได้เห็นด้วยใจเห็นทางตาเห็นได้การเห็นได้ประสบการณ์มันเยอะแต่ว่าไม่เคยน้อมเข้ามาหาตัวเองจริงๆเลยนะลองดูนะพวกเรานะไอ้แต่เรื่องเหล่านี้มันก็เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆนี่นะแต่ว่ามีใครบ้างที่เห็นด้วยใจจริงๆเออเรามีความจิตเป็นธรรมดานะนี่ขอโทษนะขอโทษ

0: โทษนะอันนี้ประสบการณ์จริงที่วัดนะพระเยอะพอพระเยอะกับพระใหม่พระเก่าเนี่ยล่ะโอ้ยไปโรงพยาบาลกันคือแทบอาจารย์เนี่ยแทบไม่มีเวลาเลยไม่ได้ไปไหนเนี่ยมาไหนเลยว่างั้นเถอะทำไมเพราะเราคนขับรถไม่ว่างขับรถก็ไม่ใช่คนเดียวนะเป็นไข้เนี่ยนะกำลังตัวร้อนเต็มที่เนี่ยนะจะกินยามันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นจะไปหาหมอมันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นบางอย่างเนี่ยนะไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวก็หายของมันอันนี้ลองสังเกตดูนะเออขอโทษนะตมานี่ถ้าไม่เป็นหนักจริงๆไม่เคยไปหาหมอเลยนะแต่ว่าเพื่อนเป็นอะไรปวดฟันโอ้ยเดี๋ยวมันก็จะหายปวดหัวตัวร้อนเป็นนั่นเป็นนี่บางคนนะปวดหลังปวดเอวลำบากมันก็ทุกข์อยู่แล้วไม่ใช่หรือคำว่าแก่นะแก่มันก็ทุกข์อยู่แล้วทีนี้เขาป่วยด้วยเราจะให้เขาอยู่เพื่ออะไรเราจะยื้อเขาไว้นอนเนี่ยกี่ปีแล้ว2ปีซึ่งไม่รู้สึกตัวก็ใส่เครื่องช่วยหายใจบ้างใส่สายยางเพื่อจะให้อาหารอย่างนี้น่ะนะอุ้ยตกลงนี่คนเป็นยังไงทำไมต้องเอาถุงมือใส่ถุงมือเขาดึงสายยางออกนั่นแหละเขาทุกข์อาจารย์นี่ก็จะบอกงี้นะเขาทุกข์เขาอยากจะดึงออกเขาทุกข์เขาทรมานมากเขาไม่รู้สึกตัวเขาจะทำอะไรก็ไม่ได้แล้วจะบอกว่าทำบุญทำกุศลมันก็ไม่ได้แล้วพวกเราเอ๋ยให้พิจารณาดีนะถ้าสมัยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าไม่มีหมออย่างเงี้ย
1: พวกเขาอะไรนะพวกเรานะไม่มีหรอกที่ใครจะอยู่ด้วยกันกับพ่อกับแม่จนแก่เท่าจนตายนะไม่มีหรอกดูพี่ๆพวกคุณดิดูพี่ๆคุณเขาก็รักพ่อรักแม่เหมือนกันแล้วมีใครอยู่กับพ่อกับแม่บ้างไหมมีครอบครัวก็ไปอยู่กับครอบครัวกันหมดไม่ว่าพี่สาวไม่ว่าพี่ชายไม่ว่าน้องสาวเห็นไหมเขาก็จากกันไปหมดแล้วตั้งที่ยังมีชีวิตอยู่พลาดพลาดไหมพวกเราหลอกพี่ภาคไหมถามดูดิแล้วเรากับน้องสองคนไม่นั่นอยู่แล้ว 80% คือด้วยลำพังเราเองหมดเลยนะก็เรียกว่ากรรมไงแต่น้อยมากที่จะเจอพ่อเจอแม่นั่นนะทำไมมันมีกรรมเป็นของเราอยู่แล้วลูก3คนเหมือนกันไหม
0: ก็ไม่เหมือนเห็นไหม
1: ทำไมพ่อแม่สอนไหมล่ะสอนนักเรียนห้องเดียวกันนี่นะมีกี่คน30 40คนแล้วเก่งหมดไหมเขาไม่ได้เก่งหมดอาจารย์คนได้ที่หนึ่งคนเดียวนั่นแหละเก่งจริงๆก็ไม่เกิน 4-5 คนเอาแล้วครูสอนตัวต่อตัวกับเด็กที่เก่งไหมล่ะเปล่าเอ้าแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นที่ใครอ๋อเป็นที่เขาเองอย่างนี้นะนี่แหละก็เรียกว่ากรรมพวกเราเอ้ยถ้าพวกเราเข้าใจตรงนี้นะโอ้ยมีความสุขนะจะมีความสุขเลยคือสอนไม่ให้สอนเลยอาจารย์ไม่เป็นห่วงสอนลูกสอนหลานน่ะแต่ว่าจะดีไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่เราจะเจริญหรือไม่เจริญไม่ใช่อยู่ที่เราเขามีกรรมเป็นของเขาอยู่แล้วนะมีกรรมเป็นของตนโอ้ยอันนี้เนี่ยอาจารย์เอาตัวเองมาเป็นเครื่องวัดเลยพ่อแม่มีลูกพ่อมีลูกตั้ง16คนแม่มีลูกตั้ง10คนเขาคงจะเบื่อมั้งเขาไม่ได้สนใจใส่ใจลูกเลยต่างคนก็ต่างเอาดำรงชีวิตไปเองเลือกบวชอาจารย์ก็บวชเองอยู่ก็อาจารย์ก็อยู่เองพ่อก็อยากให้ศึกษาลาเพศก็อาจารย์ก็อยู่ของอาจารย์เองน้องคนเล็กซึ่งไม่มีอะไรในน้องคนเล็กนะเขาก็สร้างฐานะของเขาได้ดีกว่าพี่ๆน้องๆเห็นไหมดูสิมันชัดเจนมากเลยนะพวกเรานะเนี่ยเอาไปพิจารณานะที่5ประการก็ได้กับอภินิหารปัจเจกพุทธเจ้าไม่ใช่พิจารณาแล้วไม่ใช่ตามความเป็นจริงนะถึงไม่พิจารณามันก็เป็นจริงอย่างนี้นะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเกิดไม่ต้องพูดแล้วมันเกิดมาแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เขาเรียกว่ามีความเก็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งนั้นนะ แล้วก็ทุกคนเรามีกรรมเป็นของตนไม่ได้หมายถึงเราอย่างเดียวนะหมายถึงทุกคนนั่นแหละทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งจะได้ศึกษาเล่าเรียนในสถาบันไหนหรือจะได้คู่ครองหรือจะได้การงานหรือจะได้อาชีพอะไรนี่กรรมจำแนกไปเลยนะพวกเรานะถ้าไม่งั้นก็เป็นครูก็เป็นครูเหมือนกันหมดดิเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจเหมือนกันกับพ่อกับแม่ที่มันไม่ใช่เขามีกรรมของเขาอยู่แล้วนะอันนี้ลองพิจารณาลองดูนี่ก็เรียกว่าปิณหาปัจเจกพิจารณาทุกขณะดังนี้

วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิต

แปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จุติเลยท่านนางฟ้ามานี่มาเป็นเมียกูซะมาบะฉันมีผัวแล้วมีผัวแล้วพี่ก็จะรักมันร้องเพลงไวโพสด้วยท่านนางฟ้ายอมไหมท่านไม่ยอมโดยไม่รู้ไอ้นี่มีนิ้วกายสิทธิ์ไม่ยอมใช่ไหมตายซะเสมึงจนทั้งมันกลายไปแล้วนักฆ่าและนักข่มขืนบนสวรรค์แล้วบนฆ่าได้มันข่มขืนได้มันก็ถือนิ้วกายสิทธิ์เพราะนั้นอย่าลืมนะท่านให้อะไรแก่ลูกหลานไปคิดเยอะๆท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะฮะคิดเยอะๆว่าในจิตวิญญาณเขานั้นน่ะเขามีอะไรอยู่ต้องหาให้มันเจอจะเป็นคุณหรือเป็นโทษเทวดาเขาไปฟ้องพระอิศวรพิศพบอกไม่ได้ไม่ได้ให้แล้วเอาคืนมาลืนนี้ตายถึงนะไปบอกเอาคืนนะฮะเอาคืนยังไงอ่ะเหมือนให้ปืนมันเกิดมันโป้งชัยสันตายไหมพระอิศวรก็ตายบอกฉันก็ตายมีหน้าที่อย่างเดียวไปฟ้องพระพรหมให้พระพรหมเขาไปสอนงานนี้ต้องใช้พระพรหมพระพรหมก็ขี่หงส์นะนนทุกมีอะไรที่คุณไม่ต้องมาพูดรู้ว่าใช่ป่ะแต่ตรีจริงๆและตรีในมนุษย์แล้วนะท่านการแทงทะลุเนี่ยมันมี3เรื่องท่านวิชาปัญญาปฏิภาณมนุษย์ทุกคนที่มันมีที่จะต้องมีตรีประจำตัวตรีนะท่านวิชาฉลาดรอบรู้ปัญญาเฉลียวรอบคอบปฏิภาณฉลับรอดภัยมนุษย์ต้องมี3เรื่องเวลาท่านบริหารการศึกษานะให้ค่อยครบปัญญาฉลาดรอบรู้ให้เรียนเยอะๆให้เรียนภาษาเยอะๆภาษามันจะพาไปสู่อะไรความรู้ต่างๆเยอะๆให้มึงไปเกิดกูให้มึง10เท่าไหร่10หน้า10ยี่เท่าไหร่20มือแต่ให้2ขาแปลกมั้ยท่านกูให้มึงไม่เลิกได้นะไม่เลิกไม่เลิกใช่แล้วท่านจักตัดคอเลยแล้วมันเลิกมั้ยท่านเกิดมาเป็นอะไรทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองที่สุด10ปากอ่ะ10ปากซื้อแปรงทีนึงล่มโหลใช่ไหมทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองเด็กว่างั้นแล้วมาเลิกมาท่านมันไม่เลิกพระนารายณ์จึงตั้งแต่อวตารมาเป็น4ก่อนใช่ไหมท่านเป็นพระนารายณ์เป็นอะไร

0: พระรามพระลักษณ์พระพรตพระสัตรุษพระจะปราบมันได้ลงไหมท่านเพราะนั้นคนเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านมีเคราะห์ท่านเรียนมาบอกมนุษย์เนี่ยธาตุนะหัวกบาลเนี่ยธาตุมิจฉาทิฏฐินะท่านนะหัวคิดถ้ามิจฉาทิฏฐินะไม่มีทางพอพูดจบพระหงายท้องตึงหลวงพ่อตายเลยแล้วจะคุยอะไรเป็นนักบริหารก็คุยอะไรก็ได้พอโถไม่ใช่ไปคุยทำเป็นหน้าตึงใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็คุณไปทำแอคท่าอีโก้สูงนี่แล้วคนมาอยากฟังท่านเบื่อผู้บริหารที่มาบรรยายเท่าไหร่นะฮะลูกน้องท่านเขาเบื่อท่านทำไมฉันต้องบรรยายแบบนี้เป็นพระถ้าบอกท่านผู้บริหารการศึกษาท่านทั้งหลายจะเลื่อนละเครียดบรรยายนะมันสดชื่นนั้นพุทธเจ้าท่านอยากเป็นหันมาดูประเด็นของเราคือว่าท่านอยากจะเป็นเพื่ออะไรพุทธเจ้าก็ไปเกิดบนสวรรค์หลังจากเป็นพระสดรแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นอะไรฮะใครตอบชั้นดุสิตสวรรค์มีกี่ชั้น4ชั้น4ชั้นมันขนมแล้วเจ๊นับยังไงสวรรค์4ชั้นชั้น7 7ชั้นเอามาจากไหน7ชั้นใครพูดล่ะก็ไปจำไอ้แบบนั้นมาสวรรค์7ชั้นน่ะกี่ชั้น
1: 6ชั้น
0: ไม่ใช่โน่นๆคนนั้นกี่ชั้น6มีอะไรบ้างจาตุมหาราช
2: ดาว
0: ดึง
2: ยามาย
0: ามา
2: ด
0: ุ
2: ส
0: ิ
2: ตา
0: ดุสิตาเก่งนี่วะสี่แล้วอ่ะ
2: น
0: ิ
2: มาน
0: ร
2: ด
0: ี
2: ปริมิตวสาวตี
0: ปรนิมิตวสาวตีอ่ะให้พระองค์คุณตอบถูกอาซีลุกมาไปเอาพระประธานในวิหารไปวัดพระประธานในวิหารวัดสุทัศน์นะฮะเดี๋ยวเสร็จบรรยายแล้วไปเอาเลยนะองค์ที่อยู่กลางวิหารน่ะมาสิเข้ามาใกล้ๆแสดงมีความรู้เรื่องพระอันนี้ไม่น่าไว้ใจต่อไปแล้วทำให้พระวางตัวลำบากมันรู้เยอะนะท่านแต่รู้เรื่องพระเยอะเราจะได้พระที่ดีขึ้นจำไว้นะชั้นที่ชั้นอะไรชั้นดุสิตใช่ไหมก็ถูกแล้วนะก็ไปเอาในศาลาเรียกไปหน่อยดูสดหม้อใหญ่ๆถวายพระโอ้โหหันยาเท่านี้ท่านพอตักเข้าปากพอดูดปุ๊บน้ำอะไรเอาท่านจมูกมันเป็นไปมันเป็นท่อโอ้หอมเยอะๆใช่ไหมท่านมีไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรนะอะไรนะมาดันนะถ้าเปรี้ยวมาดันมันอร่อยใช่ไหมท่านนั่นแหละก็ทำถวายพระไปท่านพระไอคนเดียวนี้นะฮะมันอวดดีมันบอกมันรู้เท่าพระมันก็เลยด่าพระแต่มันไม่เคยบวชเป็นพระเราชอบด่าพระคนดีไม่มีด่าพระแล้วท่านยังไงพระก็ดีกว่าเราใช่ไหมท่านเรากินวัดข้าวเรากี่มื้อสามมื้อพระกี่มื้อพระก็สองมื้อใช่ไหมบางองค์ก็มื้อเดียวเนี่ยฉันก็วันละเวลาวันนึงก็กินเวลาเดียวท่านเวลาหิวพระพุทธเจ้าท่านเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวดาก็ไปขอว่าถึงเวลาแล้วสิ่งที่พระเจ้าท่านถามท่านจำไว้นะจะเกี่ยวกับตัวท่านท่านถามว่านะถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องลงไปถึงเวลาแล้วเพราะในโลกมนุษย์ที่ลงมานี่มันมีโลกอนันตจักรวาลมันมีเยอะนะท่านเห็นกันไหมท่านยังมีชั้นวรรณะกันในเมืองไทยก็มีไหมถ้ามีโดยความเคารพโดยราชการโดยระบบไม่เป็นไรท่านแต่โดยการเหยียดหยามเหยียดย่ำกันแกมันคนชั้นต่ำไม่ได้ สกุลยังแกเหรอแล้วหนังไม่พ้นเรื่อง

อีหนังนี่แปลกไม่พ้นเรื่องพันนี้ท่านไอเรื่องชนชั้นวรรณะเนี่ยอีแจก็ต้องมานินทากันใช่ไหมท่านแล้วก็ไม่พ้นอีขี้นินทาฝรั่งไม่มีขี้นินทานะดูหนังฝรั่งมีไหมเพื่อนหนังซีรีส์ไม่มีก็นี่จะไม่อยากพูดนะยี่คุณนายคนนั้นแม่ฉันจะวันนี้จะตบแม่ซะพอคุณนายมาปุ๊บคุณนายเจ้าขามันยังมีอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านแล้วท่านก็ชอบดูฉันไม่ดูเลยท่านไม่เอาเลยท่านมันไม่ได้ไปไหนเลยดูอะไรที่บำรุงสมองบ้างนั่นแหละดูชิงร้อยชิงล้านสนุกจะตายหาดูตลกท่านเพราะนั้นพระเจ้าบอกถึงแล้วมันจะเป็นผลเสียยังไงยังมีการรัฐทวีปใช่ไหมท่านมีทวีปอีกทั้ง3ทวีปเป็น4ทวีปสมัยก่อนพระเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงนะถึงเวลาหรือยังที่ท่านจะต้องเป็นถึงเวลายังการพัฒนาการศึกษาในส่วนที่ท่านจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเป็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นท่านเพราะอะไรมันบังคับให้เราเป็น2เราจะไปเกิดในทวีปไหนท่านถามที่เกิดก่อนนะชมพูทวีปทวีปอื่นนั้นเดี๋ยวค่อยๆแพร่กระจายไปเอาอินเดียก่อนทั้งนั้นตกลงเพราะนั้นเวลาที่ท่านจะลงพื้นที่ท่านลงพื้นที่ไหนวิเคราะห์ให้ดีระหว่างปัญหาของพื้นที่นั้นกับแล้วที่ที่จะไปลงซึ่งความจริงท่านในเมื่อจะไปเกิดชมพูทวีปจะให้เราไปเกิดในแม่แบบไหนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานเทวดาก็บอกว่าไปเกิดในวรรณะกษัตริย์ทั้งนั้นเอานั่นแม่ของท่านคือใครท่านผู้ว่าไหมมหาไทยไหมมหาไทยเป็นแม่เป็นพ่อใช่ไหมเป็นแล้วเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ไหมท่านแล้วเป็นอบจไหมอบตได้ไหม40ปีผมเป็นเลขาอีกมันต้องเกิน40ปีถึงจะบูรณะเสร็จไม่ทันอายุมั้งไม่รู้เราอยากได้2อยากเปิดเป็นที่ท่องอยากเปิดวัดสุทัศน์ทุกวันไม่อยากเป็นวัดปิด3อยากมีนักท่องเที่ยว4อยากให้มีการไหว้พระสวดมนต์5อยากให้มีนักเทศน์และนักเขียน5เรื่องผมยังไม่ตอบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้คำตอบต้องไปคำนวณเอาไม่เอาเรามีกำลังพอไหมช้ามาผมตกลงแต่มีข้อแม้นะถ้าผมบูรณะเสร็จเมื่อไหร่5สิ่งเสร็จเมื่อไหร่ผมสึกนะตกลง14ปีท่านเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างตามที่ท่านขอพอดีแก่ไงท่าน27บวก14เท่าไหร่ท่าน41ไปทำอะไรกินท่านพอดีแก่ก็เลยอยู่อย่างเงี้ยท่านเพราะฉะนั้นเวลาจะเป็นอะไรท่านเป็นแล้วเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนต้องตั้งแล้วก็ต้องตั้งปณิธานว่าจะทำอะไรที่เป็นจะเป็นเพื่ออะไรถ้าเป็นเพื่อเงินเดือนนะท่านนะอย่าเป็นเลยท่านไม่เกิดประโยชน์อะไรครับพระเจ้าเป็นเพื่อเงินเดือนไหมท่านไม่ได้เป็นเพื่อเงินเดือนเลยเป็นแล้วเนี่ยมันสร้างตำราเป็นตำนานได้ไหมเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยให้นึกถึงเพลงนั้นเถอะท่านให้นึกถึงเพลงแล้วความฝันอันสูงสุดไว้บ้างเวลาจะมาอ่อนเปรียบเพลงสมัยก่อนนะสมัยก่อนจิตใจยังไม่มั่นคงเลยท่านยังไม่มั่นคงยังไม่แก่ไม่พอที่จะจิตใจมันหวั่นไหวพอจิตใจหวั่นไหวจะมีเพลงอยู่ 3-4 เพลงที่อาตมาฟังเพลงพระนิพนธ์ทางนั้น1นะถ้ารู้สึกว่าเราสั่นคลอนจะถูกุฏิเรียบร้อยแล้วจุดเทียนไว้เล่มท่านถูกุฏิเสร็จนะต้องถูด้วยตัวเองนะท่านนะถูไว้เป็นแบบไม้ธรรมดาเนี่ยแล้วไปส่งน้ำให้เรียบร้อยแล้วนั่งเก้าอี้มองเทียนแล้วเปิดเพลงความฝันอันสูงสุดคือเราเริ่มเบื่อแล้วถูกตำหนิถูกกีดกันถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกด่าเดี๋ยวทุกวันนี้ก็ยังถูกด่าอยู่ท่านท่านไปเปิดเว็บไซต์ดูเถอะบางทีท่านในที่ก็อาจจะด่าฉันบ้างก็ได้ซึ่งไม่เป็นไรตัวนี้ทั้งนั้นแหละด่ามาแล้วก็รักเมียเยอะๆเขาเสียโอกาสมันกับพวกเราถ้าจะสารเลวนะท่านนะให้เขามีโอกาสกับคนอื่นซะซึ่งมันก็สายไปซะแล้วเขาคนเลี้ยงเมียสวยๆนะเมียเราทำไมโซมอ่ะก็มือมึงนั่นแหละ

0: เมียเขาเนี่ยนะสดชื่นเมียเราทำไมเหี่ยวเฉาก็อารมณ์เรานี่แหละท่านผู้หญิงไม่ได้น่าเห็นใจเอาเขามาแต่ละคนไปสอนลูกสอนหลานนะอย่าไปทำร้ายผู้หญิงผู้หญิงถ้ารักมันมันสวดมนต์ให้เราทุกวันถ้ารักผู้ชายนะท่านสวดมนต์ให้ไหมไปทำบุญสุนทานสวดมนต์ผู้ชายผู้ชายมันเคยสวดให้ผู้หญิงไหมไม่มีกะฟันและทิ้งหมดดีนะที่ผู้หญิงมันเจริญเพราะพระสวดให้เพราะผู้หญิงมันใส่บาตรใช่ไหมท่านจะไปทำเขานะสวยเลยก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวนี้มันไปนะกล้องใช่ไหมท่านผู้หญิงไม่ได้ไปแตะมันปุ๊บนะมันเอาเราอยู่แล้วท่านมียศมีตำแหน่งต้องระวังเรื่องผู้หญิงฉันเป็นพระฉันยังระวังเลยท่านไม่คุ้นหน้าไม่กินน้ำมึงจะน้ำส้มน้ำส้มมาถวายกูไม่กินโทรศัพท์นี่ต้องคุยกันก่อนใครท่านเจ้าข้าบอกคุณพูดธรรมดาคุณอัดเสียงฉันก็อัดเสียงฉันก็อัดเสียงคุณด้วยเหมือนกันแล้วฉันเมมเบอร์คุณไว้นะอย่าคุยเกินเลยกว่านั้นไม่ได้ท่านอาจารย์ถวายไม่กินยังไม่รู้จักไม่กินแม่เอาน้ำส้มมาเอายานอนหลับใส่2เม็ดไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแล้วต้องโดนมันไถเงินใช่ไหมท่านต้องโดนมันไถเงินตลอดพระเยอะแยะเพราะนั้นบอกหลวงพ่อหลวงพี่อย่าไปกินของใครกันนะใครถวายสังฆทานทีละเยอะๆนะแล้วบอกถูกหวยมานะเอารถมาให้เจออย่าไปไว้ใจผู้หญิงเหล่านั้นเพราะนั้นเราต้องฝันใฝ่ของเราเราจะทำสิ่งนี้และเราพยายามทำให้มันได้ท่านอย่าไปทิ้งปณิธานมันขอบริกรรมภาวนามันเจ็ดบอนะท่านนะบริเวณพาไปให้ได้บริวารพาไปให้รอดบริขารนะเครื่องใช้ไม้สอยบริพันธ์นี่อะไรครุพันธ์นะท่านใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช่ไหมท่านบริการงานบริการบริกรรมกิจหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ในงานสังคมบริกรรมภาวนาสวดมนต์ไหว้พระต้องไปให้ได้นักบริหารมันเจ็ดบอนะท่านนะเจ็ดบริทุกส่วนตัวห้ามไปปรับนะยิ่งเรื่องครอบครัวนะฮะเรื่องน้องเรื่องนายท่านไปปรับทุกเขาเนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาไปบอกไม่ได้แต่ถ้าปรึกษางานเครียดเรื่องงานปรึกษางานไม่สำเร็จปรึกษาได้เพื่อเราเยอะนี่เท่าไหร่300กว่าใช่ไหมท่านรู้จักกันหมดไหมลงเราเหลืออะไรบ้างเวลามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำบล นั้นอำเภอนั้นน่ะท่านต้องคิดนะให้เขาบอกโอ้สมัยนั้นนะชื่ออะไรฮะคุณท่านนวันนามสกุลอารีพงศ์มาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่นี่ได้ทำสิ่งอันนี้ไว้และเราก็สืบต่อมานี่คือรูปของท่านธนวันอารีพงศ์นะถูกไหมฮะมันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่จะต้องจารึกเอาไว้ถ้าเกิดมาแล้วนะระดับนี้นะไม่ได้สร้างอะไรไว้ในหน้าที่ที่ตัวเองมีนะตายไปเหลืออะไรท่านโอช้างเอ๋ยถึงจะต่ำเป็นสัมสัตว์ชีพวิบัติกระดูกงาได้ค้าขายใช่ไหมท่านส่วนมนุษย์สุดประเสริฐเกิดล้มตายเอาไปขายเครื่องสตางค์ก็ยังแพงแต่ว่าลีลาการ
1: มือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV
2: เจอน้องหมีนะ

ปัจจัยที่1ซึ่งมีความสำคัญมากก็คือการที่เด็กสามารถควบคุมตัวเขาเองได้หรือว่ามีเซลฟ์คอนโทรลนั่นเองเซลฟ์คอนโทรลจะช่วยให้เด็กเนี่ยไปถึงเป้าหมายโดยไม่ขว้ายเขวหรือตกหลุมระหว่างทางไปก่อนหากเด็กไม่มีเซลฟ์คอนโทรลที่ดีเขาก็จะเหมือนรถที่ไม่มีเบรกแม้จะไปได้ไวไปได้ไกลแต่ก็อาจจะตกหน้าผาหรือตกหลุมระหว่างทางดังนั้นเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยจะต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะคะแต่เราจะเริ่มต้นได้อย่างไรขั้นที่1ก็คือการควบคุมร่างกายตัวเองเราสามารถให้เด็กๆเนี่ยฝึกเรื่องของการควบคุมตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการที่ให้เขาควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่ากลอสมอเตอร์ก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ได้แก่แขนขาแกนกลางลำตัวในท่าทางง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการวิ่งการนอนถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็จะนำไปสู่การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าไฟน์มอเตอร์ได้แก่นิ้วมือทั้ง10นิ้วของพวกเขาเด็กๆสามารถใช้นิ้วมือในการควบคุมแรงการดึงการปาการจับแล้วก็การขยับนิ้วมือเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วก็จะทำให้เขาสามารถนำไปสู่การใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือจับดินสอเขียนหรือแม้กระทั่งการโยนบอลออกไปข้างหน้าควบคุมแรงให้ลงตะกร้าแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่เป็นร่างกายควบคู่กับอุปกรณ์ค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆใช้ร่างกายของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ใช้มันกับอุปกรณ์แล้วเนี่ยขั้นต่อมาที่จะละเอียดขึ้นไปอีกก็คือการควบคุมการขับถ่ายในเด็กเล็กมากๆเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้อย่าง 100% แต่การฝึกฝนค่อยๆควบคุมค่อยๆรับรู้ตัวเองว่าปวดฉี่แล้วนะปวดอึแล้วนะหรือว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรเนี่ยจะทำให้เด็กๆสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การรับรู้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นไปเรื่อยๆและในอนาคตเขาจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์ได้จากการที่เขาสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่ายได้อย่างดีแล้วพวกเขาจะค่อยๆรับรู้ตัวเองภายในแล้วก็ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่เด็กๆจะสามารถพัฒนาไปสู่การจัดการอารมณ์และการควบคุมได้ในอนาคตค่ะเมื่อเด็กๆพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่และควบคุมการขับถ่ายขึ้นมาแล้วภายนอกที่เป็นฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่การพัฒนาภายในนั่นก็คือสมองของพวกเขาสมองส่วนหน้าหรือเรียกว่า prefrontal เป็นสมองส่วนที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีการยับยั้งชั่งใจการใช้เหตุผลและการจัดการอารมณ์ที่ดีค่ะแต่สมองส่วนนี้ไม่ได้พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆแรกเกิดนะคะแต่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างแวดล้อมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่รอบตัวเด็กๆเนี่ยจะต้องเป็นผู้สอนหรือเป็นแบบอย่างนะคะในการทำตามกติกามีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าแต่ละที่เขาควรจะทำอะไรหรือสิ่งใดที่เขาทำได้บ้างเมื่อเด็กเรียนรู้ข้อจำกัดเขาก็จะเรียนรู้ว่าตัวเขาทำอะไรได้บ้างและที่สำคัญคือต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมค่ะและในขั้นที่3เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะทำตามขั้นตอนและทำตามกติกาได้แล้วก็ได้เวลาที่เขาจะต้องทำงานให้เสร็จได้ด้วยตัวเองภายในเวลาที่กำหนดถ้าเด็กๆรอได้เราจะให้เพิ่มเป็น2ชิ้นเลยแต่ถ้ารอไม่ได้เด็กๆก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวเนี่ยแหละค่ะและหลังจากนั้นผู้ทำการทดลองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเดินออกไปจากห้องรอเวลาประมาณ5นาทีถึง15นาทีขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆเลยค่ะถ้าเด็กเล็กมากๆเราจะเริ่มต้นที่5นาทีนะคะเพราะว่าสมาธิของพวกเขาจะอยู่ได้ประมาณนี้เด็กเล็กเนี่ยหมายถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีแต่มากกว่า6ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะให้รอประมาณ10นาทีเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ดูกันว่าที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วปัจจัยที่2ที่จะทำให้เด็กๆเติบโตได้อย่างมีคุณค่าก็คือภูมิคุ้มกันทางใจหรือที่เราเรียกว่า resilience นั่นเองทำสิ่งต่างๆได้เด็กๆที่เรียนรู้ที่จะเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่เขาจะกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่3คือการสร้างการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองเด็กๆที่รับรู้คุณค่าภายในตัวเองจะมองเห็นตัวเองตามความเป็นจริงและพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะพวกเขาจะไม่กลัวที่จะล้มและลุกเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรได้ค่ะและในขั้นที่4คือสร้างการควบคุมตัวเอง

0: เด็กที่เรียนรู้แล้วว่าตัวเองทำอะไรได้มากน้อยเพียงใดหากมีการควบคุมตัวเองที่ดีเขาจะเป็นรถที่มีเบรกแม้ว่าจะไปได้เร็วก็จะเรียนรู้ว่าตรงไหนที่ควรจะหยุดและเวลาไหนที่ควรจะไปต่อค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการที่เด็กๆมีภูมิคุ้มกันทางใจหรือ resilience ขึ้นมาแม้ว่าพวกเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนพวกเขาก็จะสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ขั้นพีระมิดขั้นที่1ถึง4เนี่ยเป็นฐานที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ตัวตนของเด็กๆแข็งแรงเพราะการที่เขามีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับคุณแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาการที่เขาได้รับการวางใจและความเชื่อมั่นและการที่เขาลงมือทำและรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแบบใดเด็กๆจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางใจขึ้นมาได้แม้ว่าเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองได้ค่ะไม่ว่าอาจจะเป็นโรคทางออทิสติกโรคสมาธิสั้นหรือโรค LD หรือ Learning Difficulty คือมีความยากลำบากในการเรียนรู้ในบางด้านตรงนี้ไม่ได้สำคัญเลยเท่ากับการที่เรารู้ว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆได้ถ้าเราค่อยๆสอนในวิธีที่เราสามารถทำให้เขาเรียนรู้ได้และที่สำคัญคือความเชื่อมั่นของเรามีค่ามากกว่าคำวินิจฉัยเหล่านั้นค่ะและในข้อ4คือการที่ลูกของเราอาจจะมีพัฒนาการที่ล้ำหน้าหรือเด็กบางคนเรียกว่ามีพรสวรรค์คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งติดกับดักตรงนั้นนะคะเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือการทำให้ลูกรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างไรและการที่เขาเองสามารถมองเห็นคุณค่าในตัวผู
1: ้สุขตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: วันนี้เสนอตอนฝนเอ่ยฝนตกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
3: สวัสดีครับ
2: โอ้โหเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยนะเนี่ย
3: อะฟ้าร้อง
2: ใช่แล้วจ้าฟ้าร้อง
4: ท่าทางฝนใกล้จะตก
3: เอ๊ะฝนตก
2: จริงสิฟ้ารู้จักฝนหรือเปล่าจ๊ะ
5: รีบกลับบ้านเถอะจ้า
3: เอ๊ะ
2: ใช่แล้วล่ะฟ้าถ้าฟ้าไม่รีบกลับบ้านนะพอฝนตกลงมาตัวฟ้าก็จะเปียกน้ำไปหมดเลย
3: ฮะเหรอครับ
2: เพราะฉะนั้นฟ้ารีบกลับบ้านกันดีกว่านะจ้า
3: ฮะครับบ๊ายบายครับลุงคอป้าแมงโก
6: ้บ๊ายบายจ้า
2: ไม่ทันซะแล้วฝนตกลงมาซะแล้วล่ะฟ้า
3: ฮะฝนตก
2: เป็นยังไงบ้างฟ้าตัวเปียกไหมจ๊ะอ้าวฟ้าเป็นอะไรไปน่ะเสื้อกันฝนน่ะก็เป็นเครื่องมือกันฝนอีกอย่างนึงพอเราใส่เสื้อกันฝนแล้วตัวเราก็จะไม่เปียกฝนเลย
3: โอ้โห
2: ไม่เชื่อก็ลองถามแรบบี้ดูสิแรบบี้ตอนนี้เธอเปียกฝนหรือเปล่าจ๊ะ
3: ไม่เปียกค
2: ่
3: ะ
2: เห็นไหมล่ะฟ้าแรบบี้เขาไม่เปียกฝนเลย
3: อ๋อ
2: แค่มีร่มหรือเสื้อกันฝนพวกเธอก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วล่ะจ้าฝนหยุดตกแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วจ้า
3: ดีจังเลย

นั้นความเปลี่ยนแปลงความเสื่อมของสิ่งทั้งหลายก็ทำให้เรามีสิ่งท้าทายมากมาย เมื่อเจอร้อนเจอหนาวไม่จำเป็นความทุกข์ที่ไม่ใช่ของตายตัวของธรรมชาติแต่เกิดขึ้นเพราะเราเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงนี่อาการของจิตใจที่ไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงสร้างปัญหาที่ไม่ควรจะมีหรือไม่ต้องมีมันจะมีอาการอย่างหนึ่งที่เหมือนก็เป็นเอกลักษณ์ก็ว่าได้ภาษาปาลีในชื่อคำว่าอุปาทานะหรืออุปาทานคำว่าอุปาทานนี่เรามันจะใช้ทั่วไปที่ความหมายง่ายๆว่าคิดเอาเองว่าอุ้มเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงเป็นของเราอย่างที่เรียกว่าอุปาทานเรามีลักษณะทำให้เราเข้าใจว่าเราคือสิ่งนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นแล้วตัวเราจะแย่ตัวเราจะไม่มีคุณค่าหรือบางทีคิดว่าตายดีกว่า อย่างสมมติว่าคนไอ้เรื่องอกหักใช่ไหมเกิดความยึดมั่นถือมั่นในคนว่าสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของเราเป็นตัวของเราจริงๆในพุทธองค์ตรัสถึงอุปาทาน4อย่างข้อแรกเรียกว่ากามอุปาทานอุปาทานในกามอันนึงโลกนี้เราก็ต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วผู้ครองเรือนและผู้เป็นคารวาสก็มีสิทธิ์จะได้เสพจะได้เอนจอยสิ่งเหล่านี้ในระดับหนึ่งแต่พุทธองค์ทรงเตือนว่าระวังนะเพราะถ้าเราหลงกับมันจะพาเราไปสู่ความชั่วได้ไปสู่ความซึมซองเป็นดาราเนี่ยเป็น เพื่อเขามีสิทธิ์จะเสพกามเต็มที่อยากได้อะไรก็ซื้อได้อยากไปไหนก็ไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การเสพสุดท้ายเพลินชั่วคราวเท่านั้นเองสังความยึดมั่นถือมั่นในกามไม่ได้หมายความว่าห้ามเสพสิ่งเหล่านี้ห้ามเอนจอยสิ่งเหล่านี้เลยแต่ให้เราระมัดระวังอย่าให้คุณค่าอย่าให้ความสำคัญกับมันมากเกินไปจนกระทั่งว่าศักดิ์ศรีของเราคุณค่าของเราความหมายของชีวิตเราขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะเหมือนกับปล่อยให้เขายิงลูกศรที่อาบด้วยยาพิษเข้ามาในหัวใจในที่ทำให้มีอัตตาตัวตนหรือศักดิ์ศรีและถือว่าตัวเราอยู่ตรงนั้นนั่นคือตัวเราเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าอุปทานที่จะต้องรักษาต้องระวังอย่าให้เกิดขึ้นหรือว่าให้เกิดขึ้นให้ควบคุมข้อที่สอง

ก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานเกิดมีพิสูจน์ว่าที่เราคิดนั้นมันผิดเราจะวางใจยังไงไหมบางคนเนี่ยรับไม่ได้ใช่ไหมต้องสู้สู้สู้เพื่อปกป้องความคิดของตัวเองนโยบายของตัวเองทั้งที่ด้วยเหตุผลจริงๆนี่ก็ยอมรับว่าใช่เราผิดเขาถูกเป็นผู้ถือความคิดอย่างนี้เอาไปใช้เป็นประโยชน์บางทีก็แบ่งปันให้กับคนอื่นแต่เราก็ไม่ลืมคำว่าไม่แน่มันไม่แน่ตรงไหนก็อาจจะเป็นว่าหนึ่งข้อมูลเราผิดข้อมูลนี่เราได้จากไหนบางทีก็ได้จากอาจารย์หรือได้จากหนังสือหรือได้จากสื่อต่างๆซึ่งเราก็ไม่สามารถก็มีข้อมูลอย่างหนึ่งก็เลยคิดทฤษฎีขึ้นมาแต่พอมีกล่องจุลทรรศน์ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นก็ต้องจัดความคิดทฤษฎีให้ตรงกับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในบางเรื่องนี้เรามั่นใจมากว่าข้อมูลเราถูกเลยไม่มีที่สงสัยแล้วแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดเราไม่รู้ไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่านี่เป็นความคิดเห็นที่ดูมันจะใช่แต่เราไม่ได้ยึดมั่นถือมันจนกลายเป็นศักดิ์ศรีของเราอยู่ที่การปกป้องความคิดอันนี้เปลี่ยนใจไม่ได้เกิดจะเปลี่ยนใจและทุกคนรู้ว่าแล้วเปลี่ยนใจแล้วจะเสียหน้าคำว่าเสียหน้านี่ก็เป็นก่อนที่ เปิดเผยถึงคำว่าอุปทานชัดๆข้อที่3เรียกว่าศีลปัตตุปมาอุปทานศีลปัตเนี่ยมันเป็นคำว่าศีลกับวัฏฏะศีลสิ่งที่ไม่ทำวัฏฏะสิ่งที่เป็นขอวัดปฏิบัติที่เราทำแต่โดยความหมายกว้างๆเรียกว่าวิธีการหรือว่าจะว่าเทคนิคก็ได้คือบางคนก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้จึงจะถูกอย่างอื่นไม่ได้อันนี้ก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นมากอย่างเช่นในเรื่องของพิธีกรรมจะเห็นชัดที่สุดว่าพิธีกรรมต้องอย่างนี้ถ้าผิดจากนี้นิดเดียวแล้วมันจะไม่คลั่งยึดมั่นถือมั่นในเทคนิคในวิธีในขอปลีกย่อยจนเกินไปพอสุดท้ายมันเป็นตัวที่ลึกซึ้งก็เรียกว่าอัตถวาทุปทานอันนั้นหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในทฤษฎีหรือความเชื่อว่ามีอัตตาตัวตนคือในภาษาไทยเราก็โอ้ยต้องลดอัตตาใช่ไหมลดอัตตาตัวตนในเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์บางอย่างแต่สิ่งที่มีก็คือมีร้อนมีเย็นมีฝนมีหมอกมีนั่นมีนี่มีความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนต่างๆนานาแต่เราสรุปรวมเรียกว่าอากาศแต่ตัวอากาศมีไหมที่จะแยกออกจากเมฆจากฝนจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีดังนั้นพุทธองค์ก็บอกว่าชีวิตคำว่าอัตตาตัวตนเหมือนคำว่าอากาศที่จริงมันก็มีร่างกายมีความรู้สึกต่างๆมีความคิดความจำต่างๆมีกิเลสมีคุณธรรมต่างๆมีการรับรู้ทางตาหูจมูกอันนี้คือสิ่งที่มีจริงแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นของเราเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์พุทธเจ้าจึงสอนให้เราให้ดูว่ากายก็สักแต่ว่ากายเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉย

สัญญาก็แค่ความจำความหมายรู้ต่างๆสังขารก็คือพวกกิเลสพวกคุณธรรมอาการต่างๆของจิตใจเท่านั้นเองวิญญาณก็ไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตาเห็นรูปก็เป็นวิญญาณหนึ่งหูได้ยินเสียงก็เป็นวิญญาณหนึ่งวิญญาณหนึ่งตายวิญญาณหนึ่งก็เกิดขึ้นเห็นอะไรนี่ก็เรียกว่าตาวิญญาณที่ตามันเกิดพอได้ยินเสียงแล้ววิญญาณที่ตาตายเกิดวิญญาณที่หูเป็นก็มีวิ่งไปอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่ในเรื่องอุปทานอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราจริงๆจนกระทั่งตัวเราสุขภาพจิตความหมายของชีวิตคุณค่าของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเกิด อยู่กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นนั้นเปลี่ยนแปลงไปตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นขึ้น

0: และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรอง

ที่เพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยมหืม
1: สามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้ฮ่า
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะเขามาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะวันนี้เหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: เอ๊ะ

0: ูกต้องจ้าไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ้าฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ้าฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี้สอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้นั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติม
0: อะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะรูปของฟาฟานี่เองอะ
1: ทายไม่ถูกทายไม่ถูก
0: ฟาฟานะฟาฟาแหมทีนี้คุณหนูๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสต์เอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวน

มากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้วทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ 100-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้น าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่ๆเลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่

0: ำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
1: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
1: ใช่
3: นะ
1: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
4: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
6: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย
7: วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
8: มาเจอีกิ้งจุกกันแท้ๆ
9: มิจฉาชีพคือฟังปรับใจเพราะว่าเฮาจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนคือคนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันกิ้งจุกที่หนึ่งผลตอบแทนนักล้ำไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกกันแท้ขี้จุกที่2แห่งฮึตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้ๆของแท้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
8: ขี้จุกกันแท้
9: ขี้จุกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ ว่ามีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพื่อกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใดขี้จุตะแท้ขี้จุที่4แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงยังฮึธุรกิจดูน่าเชื่อถือบางเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บ่ฮู้ตัวหรือบางเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี้ขี้จุตะแท้ขี้จุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผกำกับก็ถ้าเจอจะอี้ขี้จุกระแทจำไว้ให้ดีไผที่มาจวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องคือสงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผ่ที่ยังบ่มีก็ฮึไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนอะแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนจวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
3: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจเก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
10: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
3: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
10: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
3: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
10: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
3: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
10: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
3: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
10: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
3: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
10: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
3: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่น หุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
10: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
3: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเรา

0: เลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นส่วนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงครับกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและไปที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท

0: 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักกันออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักกันออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผัง

รายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกลิงก์สดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: มันเกิดจากความรักในงานมากกว่าค่ะทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเราจะทำได้ดีมันเป็นชีวิตหนึ่งของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างเราให้เกิดมาให้คนรู้จักเมื่อเราอยากจะอยู่ตรงนี้เราต้องรักในสิ่งที่เราเป็นรักในสิ่งที่เราทำ
1: หลายสิบปีที่ค่ำวอดอยู่ในวงการทีวีทั้งผู้ประกาศนักแสดงและพิธีกรจนมาเป็นนักภาคการ์ตูนชื่อดังเพราะความมุ่งมั่นและมีใจรักในสิ่งที่ทำทำให้เธอประสบความสำเร็จบนเส้นทางของการเป็นนักภาคสรรสนีสมานวรวงศ์

0: จุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการเรียนมากกว่านะคะเพราะว่าไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แผนกสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเพิ่งเปิดเป็นปีที่2นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากจะทำงานในวงการโทรทัศน์พอจบมาเนี่ยก็ตอนนั้นจะมีช่อง4บางขุนพรหมกับช่อง5กองทัพบกช่อง5เราก็เลือกที่จะเข้าไปที่บริษัทไทยโทรทัศน์คือไปสมัครงานพอไปสมัครงานเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีคนจบทางด้านนี้มาเยอะมากเท่าไหร่นะคะก็เหมือนกับเราเป็นทางเลือกทางหนึ่งอ่ะของสถานีโทรทัศน์พอไปสมัครปุ๊บเนี่ยเขาก็รับเข้ามาทำงานในตำแหน่งแรกเลยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของไทยโทรทัศน์ก็คือส่งเสริมรายการคือทำเกี่ยวกับคำโปรโมทรายการทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้ออกหน้ากล้องจนกระทั่งประมาณสักทำงานได้สักปีหนึ่งได้ก็ทางคุณพี่ชัยวาสนาส่งท่านก็เห็นว่าผู้ประกาศรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็งานเยอะขึ้นแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาแจ้งรายการสดๆได้ก็มีดำริว่าจะรับสมัครผู้ประกาศใหม่โดยคัดเลือกจากคนที่อยู่ในบริษัทไทยโทรทัศน์ก่อนแล้วก็จะมีทางข้างนอกบ้างนิดหน่อยนะคะไม่กี่คนแล้วเสร็จแล้วในที่สุดก็คัดเลือกได้12-13คนนะคะก็ทำหน้าที่ผู้ประกาศมาเรื่อยมาเป็นผู้ประกาศได้สักประมาณปีหนึ่งได้นะคะเขาก็ให้ไปเล่นละครเรื่องแรกๆที่เล่นเนี่ยไม่ได้มีบทพูดเลยก็จะเป็นตัวที่ประกอบในงานเลี้ยงบ้างนะคะหรือว่าในโรงเรียนบ้างเดินไปเดินมาให้มีความรู้สึกชินกับกล้องชินกับแสงชินกับคนเยอะๆที่มาอยู่ข้างนอกรอบตัวเราพอเขาเห็นแววว่าท่าทางจะไปได้ก็ลองดูว่าให้บทพูดสักประโยคนึงสองประโยคจนกระทั่งมีความรู้สึกเคยชินไม่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยก็จะแจกบทให้ด้วยการเป็นเพื่อนนางเอกบ้างนะคะเป็นคือคนที่มีบทน้อยๆค่ะเป็นตัวประกอบจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาคงจะเห็นแววก็ถึงจะให้บทเป็นนางเอกเต็มตัวขึ้นมาจากเรื่องแรกก็คือเป็นละครสั้นเรื่องเจ้าสาวคืนเดียวเป็นพจมานในบ้านสายทองแล้วก็เป็นอังสุมาลินในคู่กรรมในเวลานั้นเนี่ยออกอากาศสดไม่มีการบันทึกเทปเพราะฉะนั้นผู้แสดงเนี่ยต้องพร้อมทุกอย่างในเรื่องของบทในเรื่องของ acting นะคะจะต้องจดจำให้ได้ว่าไปถึงตรงนี้เราจะต้องเดินไปไหนประโยคนี้เราจะต้องพูดกับใครอะไรอย่างนี้ค่ะคือต้องใส่ใจคนที่เข้าฉากกับเราด้วยบางครั้งเนี่ยจะต้องจำแม้กระทั่งประโยคที่เขาพูดว่าเขาจบประโยคนี้แล้วเราจะต้องพูดประโยคไหนต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันเหมือนกับไปฆ่าตัวตายกลางอากาศ
1: คุณสันตินีสมานวรวงศ์นี่ผมจำได้ดีก็ทำงานด้วยกันสนุกฮะแล้วแกก็มีอะไรที่เฉพาะตัวเขาการงานที่เราร่วมกันก็ราบรื่นดีนี่เป็นคนที่มีทักษะมีความสามารถพุ่งกลับบอกแล้วเราก็มาซักซ้อมกันนิดหน่อยแล้วก็เต้นทีเดียวผ่านนิดมันเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นนักแสดงอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่เจาะจงที่จะเป็นนักแสดงเขาจะเป็นหลากหลายเป็นโฆษกได้เป็นคนภาคหนังได้เป็นพิธีกรได
0: ้พิธีกรเนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยนะคะคือมันมีระเบียบของทางบริษัทว่ารายการใดก็ตามที่มาจัดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหม

0: จะต้องมีเจ้าหน้าที่ของสถานีเป็นพิธีกรหลักเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีเนี่ยจะผ่านการสอบผู้ประกาศมาแล้วแล้วก็จะได้จะมีใบประกาศเพราะฉะนั้นจะเป็นพิธีกรหลักก็เลยเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็มีคุณวิสิทธิ์วงนาคเนี่ยมาเช่าเวลาสถานีทำรายการนางฟ้าทางสถานีก็เลยส่งไปเป็นนางฟ้าของรายการค่ะเรื่องของการใช้เสียงนี่ก็เป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็เวลาที่มีเวลาว่างตอนที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีเวลาว่างปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปแอบดูพี่ๆเขาภาคหนังกันส่วนใหญ่แล้วหนังตอนนั้นก็จะเป็นหนังฝรั่งนะคะก็ชอบมากเลยไปแอบดูไปดูเงี้ยเสร็จแล้วอยู่มาวันนึงเราเนี่ยไม่เคยใช้เสียงมาแล้วคือเล่นละครมาแล้วใช่ไหมคะละครวิทยุก็เคยเล่นและอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบอ่านการ์ตูนอ่านนิทานแล้วก็ชอบทำเสียงต่างๆนานาเนี่ยทีนี้พวกพี่ๆก็จะเห็นว่าอาจจะใช้ได้เงี้ยพอดีบังเอิญมีพี่คนหนึ่งที่เขาพากย์หนังอยู่เขาไม่สบายเขาก็เลยดึงเราเข้าไปในทีมพากย์ให้เราพากย์แต่มันเป็นการพากย์ที่แบบว่าออกมาแล้วต้องร้องไห้ค่ะร้องไห้ให้กับตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ยังไม่เคยพากย์หนังเลยจริงๆแต่ให้ไปพากย์ในบทของดาราตุ๊กตาทองเบ็ตตี้เดวิดซึ่งค่อนข้างจะมีอายุแล้วเราตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้เสียงให้เข้ากับหน้าได้พอรุ่งขึ้นก็โอ้โหเสียงวิจารณ์ถล่มทลายเลยก็เลยไม่อยากพากย์กลัวการพากย์หนังไปเลยจนกระทั่งเป็นช่อง9อสมทแล้วนะคะก็มีผู้จัดคนนึงซึ่งเป็นคนภายนอกเนี่ยก็ขอนำการ์ตูนญี่ปุ่นมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แต่เขาไม่มีทีมพากย์ทางคุณประมุขสุตบุตรเนี่ยก็ตั้งทีมพากย์ขึ้นมา4คนก็มีคุณนิรันดร์บุญรัตพันธ์คุณเรวัชศิริศักดิ์คุณชันทนาธาราจันทร์แล้วก็สรรสนีสมานวรงค์เป็น4คนที่เริ่มเป็นทีมพากย์ช่อง9การ์ตูนเริ่มจากไดมอสยอดขุนพลซึ่งตอนนั้นก็เป็นพากย์สดนะคะออกอากาศเสาร์อาทิตย์มันก็มีเรื่องตื่นเต้นเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยบทกับหนังมาไม่ตรงกันแล้วทำยังไงอะปิดบทพากย์เลยปิดบทพากย์แล้วก็ดูหนังอย่างเดียวแล้วก็พากย์ไปตามที่เราคิดว่าหนังมันควรจะเป็นยังไงอะเรื่องโดเรมอนเนี่ยนะคะก่อนที่มันจะเป็นการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นหนังสือมาก่อนแล้วเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนทีนี้พอมาเป็นหนังปุ๊บเราก็มีความเข้าใจในคาแรคเตอร์ของโนบิตะว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจชอบนอนกลางวันงองแงการบ้านไม่อยากจะทำไม่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะเล่นสนุกอย่างเดียวเรารู้บุคลิกเขาอยู่แล้วค่ะก็สามารถที่จะใส่เสียงพากย์ได้
1: 6ถ้วยแน
2: ่อ๋อยอดเลยเจ๋งมากพ่อกับแม่ก็สบายใจเลยอะสิ
3: คุยอย่ามาโกหกแล้วบอก
1: ใช่ไม่ได้โกหก
3: โกหก
1: ถ้ายังตื่นอยู่ก็เพราะไม่ง่วงไม่ว่าจะยังไงก็นอนไม่หลับหรอกถ้ามาเป็นแบบนี้ผมอายมากเลยนะครับ
0: จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะคะคือมีนักวิชาการก็บอกว่าช่อง9เนี่ยไม่สมควรจะเอาโดเรมอนมาออกอากาศเพราะว่ามันเป็นหนังการ์ตูนที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยกับคนดูเพราะว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ไม่สร้างสรรค์เลยเป็นทั้งขี้เกียจทั้งงอแงทั้งสารพัดอย่างแล้วก็จะมีคนที่มาช่วยแล้วก็จะมีความรุนแรงอยู่ในเนื้อหนังก็คือตัวใจแอ้นที่ชอบละแกโนบิตะไม่เห็นควรที่จะเอามาออกอากาศโอ้มีการคัดค้านกันเยอะมากเสียงวิจารณ์เนี่ยโอเคเราฟังนะคะเราก็มานั่งคิดกันในทีมภาคเนี่ยเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรช่วงแรกๆที่ออกอากาศโดเรมอนเนี่ยท้ายเรื่องเลยนะคะก็จะมีไม่โดเรมอนพูดใจแอ้นพูดหรือว่าโนบิตะพูดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสั่งสอนว่าโนบิตะเนี่ยทำไม่ดีเลยนะดูสิเอาปากกาที่ไปเขียนเพื่อจะให้คะแนนเต็มร้อยซึ่งการโกงด้วยวิธีเนี่ยมันเป็นการโกงที่ไม่ดีเลยแล้วผลสุดท้ายโนบิตะก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือในขณะที่คุณครูสอนนะอย่าเป็นอย่างโนบิตะเราก็จะต้องสอดแทรกอันนี้เข้าไปเรื่อยๆทุกครั้งที่โดเรมอนออกอากาศมันก็ช่วยได้นะคะช่วยได้จนกระทั่งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลสะท้อนกลับมาก็คือว่ามีบางคุณแม่บางคนโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้โดเรมอนช่วยมากเลยเพราะว่าลูกเนี่ยไม่กินผักทำยังไงถึงจะให้กินผักได้เราก็เลยมาคิดกันว่าเดี๋ยวเราจะบอกเข้าไปในเนื้อของการ์ตูนยังไงก็พอดีว่ามันมีโต๊ะอาหารซึ่งโนบิตะก็เป็นคนไม่ชอบกินผักอยู่แล้วก็จะเสริมตรงนี้โดเรมอน

0: บ้านกับแม่กับพ่อก็จะเสิร์ฟไว้ตรงเนี้ยคุณแม่ท่านนั้นก็โทรกลับมาบอกได้ผลมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยลูกกินผักแล้วมันก็เป็นความภูมิใจของคนภาคทีมภาค
1: ตอนนั้นคุณสัสนีเนี่ยนะคุณสัสนีก็เป็นดาราเขาเล่นหนังเล่นหนังไทยนะครับแล้วก็ภาคหนังไทยแต่ยังไม่เคยภาคหนังฝรั่งกับหนังญี่ปุ่นเลยแล้วตอนนั้นผมยังฟอร์มทีมภาคการ์ตูนอยู่ตอนปี23ก็เลยเชิญเข้ามานะครับให้เข้ามาภาคเป็นตัวโนบิตะนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ภาคเรื่องแรกเรื่องหน้ากากเสือภาคเป็นนางเอกนะฮะนางเอกของหน้ากากเสือก็เริ่มภาคมาตอนนั้นคุณสันสนีนี่ก็ภาคเสียงเป็นธรรมชาติมากไม่ต้องดับเป็นโนบิตะไปนะปี2525ช่วงปัจจุบันนี้2557 32ปีแล้วก็ไม่มีใครเสียงแทนโนบิตะได้
0: ยังไฟเวอร์จุดไฟเติมฝัน
2: เสียงที่เราคุ้นหูสำเนียงที่เราคุ้นเคยถูกถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนที่เราคุ้นตาสู่เด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าจุบจนทุกวันนี้เสียงเล็กๆของผู้หญิงคนนี้ก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง
0: ภาคช่อง9ช่องเดียวค่ะยังภาคอยู่ก็ยังโดเรมอนก็ยังภาคอยู่นะคะแล้วก็ยังมีการ์ตูนเรื่องอื่นอีกอย่างพริตตี้เคียวอย่างเกมการ์ดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นหนังนั่นเมื่อประมาณสัก5ปีมาแล้วมั้งคะความจำสั้นแต่รักฉันยาวของ GTH
3: ครูขาอยากทำบล็อกเป็นนะคะสอนได้ไหมคะ
4: อันนั้นผมทำไม่เป็นนะครับ
3: สอน MSN ได้ไหมคะ
4: MSN พอได้ครับ
5: อยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็คุยกันซะเลยก็ได
3: ้ก็เอาไว้เวลาที่เราอยู่ไกลๆกันเราก็พิมพ์คุยกันไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท์
5: ฉันไม่กลัวเปลืองหรอก
3: คนเรานี้คิดให้ดีก็น่าขำอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำ
0: แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเล่นละครอยู่ที่เพิ่งจบไปก็สุดสายปานจากค่าย Exact
6: ย่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเลยนะที่ให้ตาตีนะแต่งงานกับแม่การดาวสีเห็นหลานย่ามีความสุขขนาดนี้แล้วนะย่าก็พลอยมีความสุขไปด้วย
4: ครับ
0: เวลาว่างที่ชอบที่สุดก็คือนอนดูหนังนะคะซื้อซีดีมาแล้วก็นั่งดูไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังจีนหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีดูหมดเลยชอบนอกจากดูหนังแล้วก็จะอ่านหนังสือนวนิยายนะคะแล้วก็ทำการฝีมือบ้างเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยหลายอายุมากแล้วเราก็รู้ตัวว่าระบบการย่อยอาหารต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกรับประทานอาหารอย่างเช่นมันเกินไปหวานเกินไปเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเนี่ยเราจะลดลงหมดเลยค่ะแล้วก็จะรับประทานผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะออกกำลังกายสลับกันนะคะวันหนึ่งจะออกโยคะวันรุ่งขึ้นจะเต้นแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้ยืดหยุ่นตลอดเวลาต้นเดือนมกราคม2550ค่ะก็จริงๆเราต้องพูดว่าเฉียดตายแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมันมีความรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดจนทนไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็กลับบ้านได้พอกลับบ้านได้มาตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าร่างกายเราไม่มีแรงละยืนขึ้นก็ล้มเลยพอล้มเลยก็ส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลก็หมอก็มาดูก็กลายเป็นโรคปลอกหุ้มปลายประสาทอักเสบซึ่งน้อยคนนักที่จะเป็นมันทำลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายหมดเลยหนักชนิดที่ว่าหลังจากที่เราลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วล้มลงไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยที่เขาพาส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นอาทิตย์ที่เราไม่รู้ตัวมีแต่คนเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขามาเยี่ยมเราแล้วทุกคนก็ทำใจหมดเลยว่าเราคงตายแน่หมอก็บอกว่า50-50นะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนมีปาฏิหาริย์นะคะในที่สุดก็ฟื้นขึ้นมาได้ดีว่าไปเจอคุณหมอเก่งนะคะคุณหมอก็ให้ยาก็ประมาณ5ขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็หายเป็นปกติแต่ว่าหลังจากหายไปแล้วต้องทำกายภาพอยู่นานเหมือนกันหลายเดือนค่ะเรามีความรู้สึกแล้วว่าโอ้ร่างกายของเราซึ่ง

0: ซึ่งเคยออกกำลังกายมาเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่อนแอนะคะขนาดออกกำลังกายมาทุกวันทุกวันเนี่ยเวลาที่โรคมันจะเข้ามาหาเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
1: ยัง Forever จุดไฟเติมฝัน
2: เส้นทางอันแสนยาวนานจากงานเบื้องหลังในวงการโทรทัศน์สู่การใช้เสียงในตำแหน่งนักพากย์การ์ตูนสรรษณีได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเอาไว้อย่างมากมายและในวันนี้เธอจะมาเติมฝันให้กับคนที่รักในสิ่งเดียวกับเธอณที่แห่งนี้ครับ
3: สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนเรียน B1 นะคะวันนี้ในคลาสของเรานะคะก็จะมีท่านวิทยากรพิเศษนะคะที่ท่านจะได้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับพวกเราในทางด้านวงการสื่อสารมวลชนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรพิเศษท่านนี้เลยค่ะคุณอาสรรษณีสมานวรวงศ์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะเชิญคุณอาด้านทางด้านนี้คุณอาก็ผ่านทั้งผู้ประกาศข่าวมาแล้วเป็นนางเอกก็แล้วเป็นพิธีกรก็แล้วก็คือมีอีกหนึ่งสิ่งที่หนูรู้มาก็คือคุณอาสรรษณีเป็นนักพากย์การ์ตูนด้วยนะคะ
0: จากประสบการณ์มาเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยน้องๆแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะอยากเป็นนักพากย์นะคะจะถามตลอดเวลาเราพากย์หนังพากย์ยังไงจริงๆพากย์หนังเนี่ยไม่ยากเลยถ้าสมมติว่าเรารู้จักการใช้เสียงอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยควรจะต้องเป็นคนที่อ่านภาษาไทยแตกฉานรอเรือรอลิงคำกล้ำต้องมีนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาของเราเราต้องพูดให้ชัดนะว่างั้นเถอะแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างของคนฟังที่อยู่ทางบ้านสิ่งที่นักพากย์จะต้องมีก็คือมีประสาทสัมผัสที่ไวตาดูบทดูจอทีวีหูฟังเสียงที่เป็นเสียงออริจินัลซาวด์นะคะปากต้องพูดด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดมันมาพร้อมกันคือตอนแรกๆเนี่ยภาคหนังแรกๆเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงไม่ต้องเปลี่ยนเสียงขอให้ภาคให้ทันขอให้ภาคให้มีอารมณ์ร่วมกับหนัง
3: ก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะคะในคลาสนะคะได้ถามคำถามกับคุณอาค่ะมีเพื่อนท่านไหนไหมคะจะถามคำถาม
5: คุณอาคะความยากของการเป็นนักพากย์คืออะไรคะ
0: ไม่ยากถ้าว่าเรารักที่จะทำตรงนั้นนะคะแล้วเราเริ่มฝึกฝนตัวเองสม่ำเสมอนะคะจับอะไรขึ้นมาแล้วก็อ่านให้มันเป็นเสียงการ์ตูนเสียงหนังอะไรงั้นก็ได
6: ้การที่เราจะพากย์ตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณอามีวิธีคิดยังไงคะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้จะมีลักษณะเสียงแบบไหนอะคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะพากย์การ์ตูนเนี่ยเราจะดูหนังการ์ตูนก่อนดูบุคลิกที่เขาใส่มานั่นน่ะมันชัดนะคะอย่างตัวโนบิตะเนี่ยพอดูปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อโนบิตะเป็นเด็กขี้อ้อนเป็นเด็กขี้แยเป็นเด็กขี้เกียจเป็นเด็กที่ชอบนอนกลางวันตลอดชอบความสบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคนที่แบบมีหลายอย่างอ่ะอยู่ในตัวของโนบิตะมันเสียงอ้อนเกินโดเรมอนน่ะโถโดนรังแกแล้วไหนไม่ช่วยเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าหากว่าเป็นในช่วงที่เขาแบบฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยก็มาเลยพวกเราเองเราจะนำหน้าเองจะสู้กับท่านอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นหนังพวกเราจะรู้เลยว่าเราจะใส่เสียงอะไรยังไง
5: ค่ะอยากจะให้เล่าว่าในสมัยก่อนครับที่มีการพากย์สดครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือบทกับหนังมันมาไม่ตรงกันก็มีนะคะหรือว่าบทหายไปเป็นหน้าก็มีแต่ก็ต้องดำน้ำกันไปเพราะว่าถือคติว่ายังไงยังไงออกอากาศไปแล้วก็ต้องออกอากาศไปตลอดก็เคยมีภาคไปแบบชนิดเนี้ยค่ะบทกับหนังมาไม่ตรงกันเนี่ยภาคไปไม่รู้เรื่องเลยคือใส่กันไปทุกคน4คนใส่กันเละไปหมดเลยพอจบปุ๊บมีผู้ปกครองโทรมาเมื่อกี้เนี่ยภาคอะไรกันก็ไม่รู้แต่สนุกมากเลย ไม่รู้เรื่องแต่สนุกมากเลย
7: คุณอาครับผมอยากทราบว่าเวลาภาคหนังกับภาคการ์ตูนเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: หนังฝรั่งหรือหนังจีนหนังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่เป็นคนเล่นเนี่ยนะคะการพากย์เนี่ยมันเวอร์ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันต้องใส่อารมณ์ในเสียงพากย์นะคะแต่ผิดกับการ์ตูนใช่มั้ยคะอย่างเนี้ยอย่างการ์ตูนเรื่องโดเรมอนเนี่ยเวลาโนบิตะร้องไห้เขาไม่ได้ร้องเงียบๆกระซิบเลยเขาจะแหกปากกว้างเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาต้องเต็มหน้าเขาเรียกว่าเต็มหน้าการ์ตูนถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราใส่ไม่เต็มหน้าการ์ตูนแล้ว การ์ตูนจะดรอปแล้วก็ไม่

0: สนุกเลยนะแต่ว่าหนังที่คนแสดงเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้คือจะต้องจับสีหน้าเขาอะค่ะจับสีหน้าเขาว่าสีหน้าเขาขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกในสีหน้าของเขาเนี่ยคืออะไรเราพากให้ได้เท่านั้นอะเท่าสีหน้าเขาแต่การ์ตูนเนี่ยต้องพากให้เวอร์ไปเลยหลังจากที่เราคุยกันมาเรื่องพากหนังใครอยากจะพากหนังบ้างอยากจะลองพากหนังไหมมาเลยเรามีบทให้พากใครเรามีบทให้พากเร็วเข้าคืออารมณ์ตอนเนี้ยโนบิตะเนี่ยไปเล่นนอกบ้านกลับบ้านดึกแล้วก็การบ้านก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ก็จะโกรธมากอารมณ์ของแม่กับพ่อจะโกรธ
1: ออกไปเล่นที่ไหนมา
0: โอ้ยคือว่า
2: ถ้าการศึกษาอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องออกไปเล่นนอกอีกนะ
0: คือ
1: การบ้านที่มีก็ไม่ทำแถมงานบ้านก็ยังไม่ช่วยแบบนี้ไม่ต้องเอาค่าขนมไหม
0: โอ้ยไม่เห็นจะต้องดูกันขนาดนั้นเลยโอเคกลับบ้านช้านิดหน่อยเท่านั้นเองอะ
2: นายผิดเองที่โดนดุแล้วดุอีกแต่ยังไม่ยอมแก้ไขต้องหากล่ะ
0: อะไรเนี่ยโดเรมอนก็จะเทศนาฉันด้วยเหรอ
3: นายตั้งใจฟังพ่อคุณแม่ท่านบอกให้ดีสิเราไม่ได้ช่วยชีวิตนายอยู่แค่คนเดียวนะ
0: เข้าใจละเข้าใจดีที่สุดเลยอะ
3: โอ้ยทำอะไรน่ะ
0: ฉันจะหนีออกจากบ้าน
3: หยุดนะทำอะไรงี่เง่าแบบนี้นะ
0: ฉันตัดสินใจแน่แน่วแล้ว
3: ไม่ยอมมาเข้าใจอะไรเลยอ่ะงั้นอยู่เฉยๆฉันสงบลงก่อนแล้วกัน
0: หน่อยนี่โดเรมอนนะโดเรมอนเอาของจากกระเป๋าโดเรมอนไปด้วยเยอะๆเลยดีกว่านี่ไงมันไม่มีน้ำก็เลยจืดไปหน่อยนะประมาณอย่างนี้นะคะคุณมากค่ะ
4: ก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานักศึกษานะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษย์ก็ต้องขอบคุณคุณอาสันสนีนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณอาค่ะว่าการพากย์หนังถ้าการ์ตูนมันมีขั้นตอนแบบยากง่ายยังไงเราต้องไปฝึกฝนตัวเองยังไงเพื่อที่แบบว่าถ้าสมมุติเราอนาคตเราอยากเป็นนักพากย์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: ก็คือได้ดูการ์ตูนโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยตัวโนบิตะเป็นใครเป็นผู้ชายหรอแต่พอมาเจอคุณอาจริงๆก็แบบโอ้มันสุดยอดมากคุณอาเก่งมากๆเลยค่ะ
2: ถ้าเสียงพากย์ของการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยคือมันเป็นเหมือนภาพจำไปแล้วฮะหรือว่าถ้าเป็นหูนี่ก็เป็นแบบว่าเสียงที่แบบว่าคุ้นหูมากนะฮะก็คือถ้าพูดถึงโนบิตะนี่ก็เป็นแบบตัวละครที่มันเป็นเอกลักษณ์มากเวลาพูดถึงโนบิตะโดเรมอนก็จะจำได้ง่ายทีมภาคการ์ตูนช่อง9นะฮะเป็นความทรงจำที่แสนสนุกครับวัยเด็กของผมเนี่ยคนยุคนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนยุคผมเองเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องมานั่งรอดูการ์ตูนช่อง9แล้วก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นตัวเองเนี่ยถือเป็นภาพของยุคสมัยไปเลยในความทรงจำวัยเด็กครับ
3: ความสำเร็จในทุกๆบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้เกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามจนก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันในการพากย์การ์ตูนคำว่ามืออาชีพยังน้อยเกินไปสำหรับเธอคนนี้สรรสนีสมานวรวงศ์

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย์
0: บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าแมกดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่ากอเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่าง
2: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมุตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีหลายมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองเลยล่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำเช่นเคยที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาพูดคุยเพื่อที่จะศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเรานะคะจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารที่ทำได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงลักษณ์คณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยแล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ว่าอันดับแรกหนูอยากทราบว่าต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะในร่างกายของเรามันมีบริเวณไหนหรือจุดไหนบ้างเหรอคะ
1: ค่ะต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจริงๆก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะทำหน้าที่สำหรับป้องกันการติดเชื้อแล้วก็เหมือนต่อต้านต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆตำแหน่งที่พบบ่อยก็ตำแหน่งที่พบก็เช่นที่
0: คอ
1: นะคะรักแร้หรือว่าข้อพับขาหนีบนะคะนอกจากนี้ยังมีในร่างกายภายในอีกในช่องอกช่องท้องหรือว่าที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างตัวทอนซิลก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในระบบต่อมน้ำเหลืองนะคะ
0: แล้วอย่างนี้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะมันคืออะไรอะคะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือมะเร็งที่มีจุดกำเนิดจากเซลล์ในต่อมน้ำเหลืองซึ่งเซลล์ชนิดนี้ก็คือตัวลิมโฟไซต์นะคะลิมโฟไซต์เม็ดเลือดขาวเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคนะคะต่อสู้กับเชื้อโรคนั่นเองค่ะ
0: ซึ่งผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ค่ะจะมีอายุหรือว่าลักษณะยังไงเหรอคะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยพบได้เกือบทุกช่วงอายุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าวัยกลางคนคนสูงอายุก็ตามนะให้ทุกช่วงอายุเลย
0: แล้วเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ครั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าก็พบว่าอาจจะมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนิดหน่อยนะคะ
0: ค่ะผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงนิดหน่อยใช่ไหม
1: แต่ก็พบได้ทุกช่วงอายุเลย
0: ลักษณะอาการนะคะของผู้ที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะจะมีลักษณะอาการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะอาการเด่นๆก็คือเรื่องของก้อนนะคะเนื่องจากเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองโดยปกติต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะคลำไม่ได
0: ้
1: หรือว่าอย่างทอนซิลที่เห็นเนี่ยก็จะโตไม่มากนะคะแต่ถ้าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยอาการอย่างที่เด่นชัดเลยก็คือจะมีก้อนเพิ่มขึ้นตามร่างกายหรือเป็นก้อนผิดปกติเกิดขึ้นตามร่างกายเช่นที่คอรักแร้ขาหนีบหรือว่าข้อพับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทอนซิลที่โตมากผิดปกติค่ะนอกจากเรื่องก้อนแล้วเนี่ยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางครั้งเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของไข้เรื้อรังได้น้ำหนักลดได้ค่ะไข้เรื้อรังที่เราหาสาเหตุไม่เจอนะคะไม่ว่าจะเป็นหาเรื่องการติดเชื้อโดยปกติไข้ก็จะเกิดจากการติดเชื
0: ้
1: อแต่บางครั้งเนี่ยใครที่ไม่มีเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ก็เรื่องของอาการอ่อนเพลียที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะหรือว่าน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะ
0: แล้วในจุดต่างๆที่คุณบอกว่าจะมีลักษณะก้อนที่โตขึ้นนะคะคือเป็นก้อนเนื้อเป็นโผล่ขึ้นมาจากร่างกายของเราในจุดต่างๆ
1: ใช่เช่นก้อนที่คอนะคะบางคนก็มีการอักเสบเหมือนอาจจะคิดว่าเป็นตุ่มน้องหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก้อนนั้นก็ไม่หายไปทานยาแก้อักเสบทานยาฆ่าเชื้อนะคะก็ไม่หายไปนะคะก็ต้องมาตัดต่อมน้ำเหลืองเนี่ยตัดก้อนนี้ไปตรวจ
0: แล้วก้อนนี้คือถ้าเกิดขึ้นแล้วอะค่ะผู้ป่วยเนี่ยค่ะจะรู้สึกเจ็บหรือคันหรือเคืองอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ก้อนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะไม่มีอาการเจ็บนะคะเพียงแต่ว่าก็จะรำคาญนะคะหรือว่าถ้าหากว่าก้อนมันโตมากผิดปกติหรือโตเร็วก็อาจจะมีอาการเจ็บหรือว่าไปกดทับอะไรได้บ้างนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราจะมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคนี้ได้ยังไงบ้างคะ
1: การวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คืออย่างที่บอกพิธีกรนะคะคุณแก้มบุ๋มมาไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเราก็จะตัดชิ้นเนื้อนะคะตรงตำแหน่งที่พบก้อนนั้นเนี่ยเพื่อไปตรวจวินิจฉัยเขาเรียกว่าวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
0: ค
1: ือหลังจากตัดชิ้นเนื้อพยาธิแพทย์ก็จะเอาชิ้นเนื้อเนี่ยนะคะไปวิเคราะห์นะคะว่าตัวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะตัวต่อมน้ำเหลืองนี่เป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือถ้าเป็นเนี่ยเป็นชนิดไหนอย่างไร นะคะเพราะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีหลายชนิดมากนะคะ
0: แล้วถ้าเป็นแล้วเนี่ยค่ะถ้าตัดแล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรักษาหายคือมันจะหายขาดเลยไหมคะ
1: โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้โดยเฉพาะปัจจุบันนี้การรักษาเนี่ยมีการรักษาใหม่ๆเข้ามาช่วยร่วมกับยาเคมีบำบัดนะคะก็เข้ามาช่วยทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นทำให้คนไข้ส่วนหนึ่งก็มีโอกาสหายขาดได้ค่ะ
0: แล้ววิธีการรักษามีหลากหลายหรือว่ามีทางเลือกยังไงบ้างนะคะ
1: วิธีการรักษาหลักของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือการให้ยาเคมีบำบัดนั่นเองนะคะซึ่งยาเคมีบำบัดก็อย่างที่เราเคยทราบกันว่าอาจจะมีผลข้างเคียงเรื่องผมร่วงบ้างคลื่นไส้อาเจียนบ้างนะคะแต่ว่าก็ในปัจจุบันนี้ก็มียาใหม่เข้ามาเสริมนะคะรวมทั้งมียาป้องกันผลข้างเคียงต่างๆทำให้หนึ่งผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นมีโอกาสหายขาดได้มากขึ้นอันที่สองผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยลดน้อยลงทำให้คนไข้เนี่ยสามารถดำเนินการรักษาไปได้จนจบการรักษาโดยที่ผลข้างเคียงน้อยก็ทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: ซึ่งถ้าย้อนกลับไปอะค่ะก่อนที่จะมีก้อนเนื้อหรือว่าก้อนชิ้นต่างๆที่โตขึ้นมาจากในส่วนต่างๆที่เป็นต่อมน้ำเหลืองอะคะเราจะสามารถป้องกันตัวได้ไหมคะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะมีการสาเหตุที่เกิดมาจากอะไรซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คล้ายๆกับมะเร็งอื่นๆนะคะที่ว่าอาจจะสาเหตุไม่ค่อยชัดเจนนักนะคะแต่ยังไงก็ตามก็แนะนำว่าก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองตามปกติรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ที่มีประโยชน์แล้วก็ของอะไรที่ดูอันตรายนะคะเช่นพวกของหมักของดองใช่ไหมคะเหล้าบุหรี่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโดยตรงหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าก็ควรงดเหล้าบุหรี่นะคะของหมักของดองนะคะแล้วก็ออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ถือว่าเป็นการป้องกันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะ
0: ค่ะแล้วก่อนที่จะได้รับการรักษาค่ะคนไข้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงก่อนบ้างไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจระหว่างตัดชิ้นเนื้อเนี่ยคนไข้ก็จะมีความกังวลอยู่นะคะก็แนะนำตั้งแต่แรกเลยว่าก็เตรียมใจก่อนนะคะไม่ต้องไปกังวลมากนะคะถ้าหากผลออกมาเป็นหรือไม่เป็นยังไงเนี่ย ก็คือมีความผิดปกติอยู่แล้วถ้าเป็นก็จะได้รักษาอันดับที่2คือเมื่อถ้าเป็นตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจริงๆเนี่ยแพทย์ก็จะทำการตรวจเพิ่มเติมว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นระยะไหนนะคะโดยที่การตรวจเพิ่มเติมเช่นเรื่องของการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะอาจจะเอ็กซเรย์ธรรมดาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะที่ช่องอกช่องท้องรวมทั้งเรื่องของการเจาะไข่

0: ระดูกนะคะหรือบางรายเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติที่อื่นเช่นมีอาการเกี่ยวกับระบบประสาทก็อาจจะต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าเมื่อตรวจระยะของโรคเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงจะเริ่มการรักษาค่ะ
1: แล้วระยะของการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะสามารถแบ่งได้เป็นกี่ระยะยังไงบ้างอะคะ
0: ระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะมีทั้งหมด4ระยะนะคะระยะแรกก็คือดูตามกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองที่พบนะคะโดยที่จากการเอ็กซเรย์แล้วก็การตรวจร่างกายกับการเอ็กซเรย์นะคะเช่นถ้าตรวจพบกลุ่มเดียวนะคะกลุ่มเดียวของเช่นที่พบที่คอด้านใดด้านหนึ่งอันนี้1กลุ่มนะคะก็จะเป็นระยะที่1แต่ถ้าพบ2กลุ่มขึ้นไปแต่อยู่ข้างเดียวกันคือยังไม่เลยลงมาสมมติว่าเกิดที่เหนือกระบังลมนะคะกระบังลมก็คือตรงประมาณกลางที่แบ่งช่องอกกับช่องท้องถ้าเหนือกระบังลมหรือใต้กระบังลมอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเป็นระยะที่2ถ้าระยะที่3ก็คือมีการข้ามนะคะแล้วก็ถ้าเป็นระยะที่4ก็คือเกิดที่อวัยวะอื่นนอกต่อมน้ำเหลืองด้วยนะคะก็มี4ระยะด้วยกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้ง4ระยะก็สามารถรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแล้วก็มีโอกาสหายขาดได้ทั้ง4ระยะเลยก็ถือว่าเป็นโชคดีบนความโชคร้ายนิดนึงนะคะว่าเป็นโรคมะเร็งนะแต่เป็นมะเร็งที่มีโอกาสรักษาหายขาดได้แม้จะเป็นระยะที่4ก็ตามนะคะ
1: ซึ่งหลายๆโรคเนี่ยถ้าเป็นระยะที่4แล้วก็อาจจะรักษาไม่หายขาด
0: นะอาจจะรักษายากหน่อยค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดมีการลุกลามอย่างที่คุณหมอได้กล่าวมาค่ะจะมีความเสี่ยงหรืออันตรายที่มากขึ้นด้วยไหมคะในการแพร่กระจายค่ะ
0: การที่เป็นระยะหลังๆนะคะ คือระยะของโรคเนี่ยก็จะบอกถึงเรื่องของโอกาสการตอบสนองต่อการรักษาแล้วก็ความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคกลับเป็นซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วคือการลุกลามก็คือเป็นจากระยะที่1เป็น2 3 4นะคะแต่ว่าเมื่อเป็นระยะใดระยะหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะส่งผลเรื่องของผลการตอบสนองต่อการรักษาหรือว่าผลการที่จะหลังการรักษาถ้าหายขาดแล้วก็จะมีโอกาสกลับเป็นซ้ำถ้าเป็นระยะหลังเนี่ยโอกาสหายขาดแล้วกลับเป็นซ้ำก็อาจจะมากกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีหลายชนิดมากนะคะมีประมาณ60กว่าชนิดได้นะคะน
1: ั้
0: นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดด้วยเหมือนกันนะคะว่าเป็นชนิดย่อยๆแบบไหนก็อาจจะผลการรักษาต่างกันไป
1: แล้ว60กว่าชนิดถือว่าเยอะมากชนิดไหนที่คนไทยเป็นมากที่สุดอะคะ
0: ค่ะ60กว่าชนิดนี่คือชนิดย่อยๆแต่ว่าชนิดหลักๆเนี่ยก็จะมี2ชนิด
1: ค
0: ือแยกตามชนิดของเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ที่กล่าวไปตอนต้นนะคะก็ได้แก่แยกเป็น2ชนิดตามเม็ดเลือดขาวก็คือ B เซลล์กับ T เซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าลิมโฟมานะคะก็เป็น B เซลล์ลิมโฟมากับ T เซลล์ลิมโฟมานะคะก็มี2ชนิดหลักๆที่คนไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยเป็นมากเนี่ยก็คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด B เซลล์นะคะอันนี้พบมากกว่า T เซลล์แล้วก็มีผลการรักษาตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยดีกว่าด้วยนะคะในกลุ่ม B เซลล
1: ์แล้วจุดที่เกิดขึ้นส่วนมากคนไทยที่คุณหมอพบว่าคนไข้มาค่ะจะเกิดขึ้นส่วนไหนมากที่สุดนะคะ
0: ส่วนใหญ่ที่พบนะคะก็พบตามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาจจะพบได้ทั่วร่างเลยนะคะแต่ว่าตำแหน่งที่พบบ่อยที่เห็นชัดอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นชัดด้วยก็เลยมาเร็วก็คือที่คอทั้งสองข้างนะคะก็จะบริเวณลำคอสองข้างเลยจะมีก้อนออกมานะคะบางคนก็มาตั้งแต่เล็กๆนะคะถ้าเกิดเขามีความระวังนะคะมีความสนใจหรือว่ากังวลมากก็จะมาเร็วก้อนเล็กแต่บางคนก็มาตอนที่ก้อนโตมากนะคะก็มี
1: เป็นก้อนลักษณะกลมๆหรือว่ามีคอจะมีลักษณะอาการบวมขึ้นเหรอคะ
0: ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่มาเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดด้วยเพราะบางชนิดก้อนโตเร็วก้อนก็จะโตมากเลยนะคะแต่บางชนิดก้อนโตช้าก้อนกลมๆเล็กๆมาเร็วอาจจะมีแค่ก้อนเดียวให้เห็นเลยว่ากลมๆค่ะคลำได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นแผลมีหนองมีอะไรไหลออกมาด้วยนะคะซึ่งก็ต้องแยกจากการติดเชื้ออย่างอื่นด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วระยะเวลาในการรักษาค่ะต้องในแต่4ระยะที่แบ่งออกมาค่ะถ้าอย่างรู้ระยะแรกหรือระยะที่4ระยะเวลาในการรักษาก็จะแตกต่างกันด้วยไหมคะ
0: อาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะคะเช่นถ้าหากว่าเป็นระยะต้นๆแล้วก็บางท่านคนไข้

0: บางท่านเนี่ยมีอาการพิเศษที่อาจจะต้องให้นอกจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดเนี่ยอาจจะให้การฉายแสงร่วมด้วยอาจจะลดระยะเวลาของเคมีบำบัดลงนะคะโดยปกติการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดก็จะให้ประมาณ 6-8 ครั้งนะคะก็คือมาให้ทุก3อาทิตย์ทุก 3-4 อาทิตย
1: ์
0: 6-8 ครั้งนะคะก็จะจบการรักษาแต่ในบางรายเช่นถ้าหากว่าก้อนโตมากหรืออยู่ในตำแหน่งที่อาจจะจำเป็นต้องฉายแสงนี่ก็อาจจะให้แค่4-6 ครั้งแล้วก็ตามด้วยการฉายแสงนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดนะคะทุก 3-4 อาทิตย์แล้วก็ประมาณ 6-8 ครั้งเช่นเดียวกันค่ะ
1: ซึ่งหลายๆคนพอพูดถึงการรักษาด้วยการฉายแสงเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะมีผลบางคนบอกว่าผมร่วงอ่อนแอแบบดูซีดเซียวอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ือคนไข้อะค่ะจะต้องดูแลรักษาตัวเองในระหว่างที่ทำการรักษายังไงบ้างอะค่ะ
0: ค่ะก็เหมือนกับคนปกติเลยนะคะระหว่างการรักษาเนี่ยจริงๆแล้วพอทราบว่าเป็นมะเร็งทุกคนก็จะแบบมีความเครียดนะคะ
1: กังวล
0: นะคะก็ต้องตรงนี้ต้องทำใจไว้ก่อนเลยว่าต้องเครียดให้น้อยลงกังวลให้น้อยลงนัดนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพตัวเองรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะพอก้อนหายแล้วก็ยังต้องมาตามนัดทุกครั้งอันนี้ก็จะช่วยในการรักษาให้ได้ผลดีค่ะ
1: คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะถ้าไม่มีลักษณะอาการที่มีต่อมโตขึ้นมาอย่างเงี้ย ค่ะเราจะสามารถตรวจพบด้วยวิธีอื่นไหมคะอย่างเช่นมาตรวจประจำปีตรวจสุขภาพร่างกายแล้วจะพบมะเร็งอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะ
0: ค่ะก็ถ้าหากว่าไม่มีก้อนต่อมน้ำเหลืองโตขึ้นเนี่ยบางรายเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเรื่องของไข้เรื้อรังใช่ไหมคะหรือว่าเรื่องของน้ำหนักลดเบื่ออาหารทานไม่ได
1: ้
0: ก็จะมีวิธีทางการแพทย์เช่นการตรวจเลือดการเอ็กซเรย
1: ์
0: หรือแม้กระทั่งการตรวจร่างกายเบื้องต้นเนี่ยก็จะช่วยในการหานะคะว่าคนไข้เนี่ยอาการที่ว่าเนี่ยคือไข้เรื้อรังเนี่ยนะคะหรือน้ำหนักลดทานอาหารไม่ค่อยได้เนี่ยเกิดจากอะไรก่อนที่จะไปสงสัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ถ้าหากว่าตรวจไม่พบสาเหตุใดๆจริงๆเนี่ยวิธีการที่ลึกลงไปเช่นเรื่องของการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อดูว่ามีความผิดปกติในช่องอกช่องท้องหรือเปล่าหรือว่าการเจาะไขกระดูกเพื่อดูว่ามีความผิดปกติในไขกระดูกร่วมด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยนะคะในการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได
1: ้ก็เป็นโรคที่สามารถรักษาได้หายได้ก็อยากให
0: ้
1: คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่บางทีอาจจะรู้สึกว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยที่จะใส่ใจในสุขภาพในการเช็คสุขภาพประจำปีค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยเรื่องของต่อมน้ำเหลืองโตแต่ว่าถ้าในรายบางรายนะคะที่ไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตแต่หากว่ามีอาการผิดปกติเช่นอ่อนเพลียรับประทานอาหารได้น้อยหรือน้ำหนักลดหรือว่าไข้เรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยการมาเช็คสุขภาพเบื้องต้นทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะทราบความผิดปกติที่นำไปสู่การตรวจเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือโรคอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวเนี่ยได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ถึงแม้เราไม่มีโรคอะไรนะคะการใช้ชีวิตแบบปกติโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่นะคะหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายแล้วก็ออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงลักษณ์คณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อลดอาการบวมบริเวณขาและข้อเท้ากันค่ะในผู้ป่วยบางรายหรือว่าในผู้สูงอายุนะคะที่มีการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองบริเวณขาผิดปกติอาจจะทำให้เกิดอาการบวมบริเวณที่ขาและเท้าได้ค่ะท่าเริ่มต้นวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากท่านอนหงายและอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือหมอนลักษณะสูง 2-3 ใบแบบนี้นะคะเพื่อใช้รองบริเวณขาให้ยกสูงค่ะ เดี๋ยวเรามาลองทำตามไปพร้อมกันเลยนะคะขาข้างที่เราบวมนะคะเราจะวางไว้บนหมอนให้ยกสูงขึ้นแบบนี้นะคะวางหมอนไปตามแนวยาวของขาเรานะคะจากนั้นนอนหงายค่ะให้เรากระดกข้อเท้าขึ้นลงในลักษณะเร็วแบบนี้นะคะทำ 50-100 ครั้งค่ะการออกกำลังกายแบบนี้นะคะจะต้องทำอย่างรวดเร็วนะคะเพื่ออาศัยการบีบตัวของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดนะคะเพื่อช่วยลดอาการบวมค่ะให้เลือดและน้ำเหลืองไหลเวียนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นการลดบวมของขาและข้อเท้านะคะเราจะทำวันละประมาณ 50-100 รอบเป็นอย่างต่ำแล้ววันหนึ่งเราสามารถทำได้วันละหลายๆรอบค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะเราจะทำเครื่องดื่มบำรุงปอดนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับส่วนผสมกันเลยค่ะ

0: เราจะหั่นแครอทก่อนนะแครอทก็ปอกเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำเข้าเครื่องปั่นนะคะแครอทนี้ถือเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะมีวิตามินสูงมากแล้วก็ที่สำคัญเขามีเบต้าแคโรทีนนะช่วยในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะใส่แครอทแล้วก็ก้านเซอร์รี่นะคะก้านเซอร์รี่ตัวนี้จะมีวิตามินซีสูงมากนะคะเราก็จะใส่ลงไปตัวนี้จะมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะตัวเซอร์รี่เนี่ยก้านเซอร์รี่เราสามารถที่จะทานเป็นสดก็ได้นะคะหรือไปลวกให้สุกก็สามารถทานกับสลัดได้เหมือนกันนะคะเราก็จะหั่นผักผลไม้รวมกันนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวนะคะแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยเขาบอกว่าเวลาคนที่จะลดความอ้วนนะคะก็สามารถที่จะทานแอปเปิ้ลเขียวได้เพราะว่าจะมีน้ำตาลน้อยกว่าแอปเปิ้ลแดงนะคะก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยในการไดเอทได้ด้วยนะคะวันนี้ถ้าใครชอบความเปรี้ยวนะคะเครื่องดื่มวันนี้จะช่วยทำให้เกิดความสดชื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลแดงนะคะแอปเปิ้ลแดงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกแอปเปิ้ลอะไรก็ได้นะคะจะเป็นฟูจิหรือจะเป็นยี่ห้อแจ๊สหรืออะไรก็ได้ที่แต่ราคาไม่ต้องแพงมากนะคะเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยเราจะไม่ต้องการความกรอบหรือว่ากลิ่นรสของแอปเปิ้ลแล้วนะคะเราจะทานรวมกันกับผักชนิดอื่นด้วยเราจะได้ผักผลไม้รวมแล้วนะคะวันนี้แล้วก็จะมีโยเกิร์ตโยเกิร์ตเราสามารถเลือกเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะจะเป็นรสไขมันต่ำหรือเป็นปกติธรรมดาก็ได้นะคะรสธรรมชาติก็ได้แล้วก็มีน้ำมะนาวสดนะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะโดยที่เราใช้ผลไม้และผักรวมกันปกติเวลาเราทานผลไม้ปั่นหรือน้ำปั่นเนี่ยเราจะใช้น้ำเชื่อมนะหรือน้ำผึ้งลงไปช่วยหรือใส่นมไปช่วยเพื่อให้มันปั่นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดเราทานลักษณะนั้นคือเราจะได้น้ำตาลจากน้ำเชื่อมแล้วก็ได้ไขมันจากนมเข้าไปอีกนะคะและวันนี้เราจะใช้เป็นผักผลไม้พวกนี้เราสามารถปั่นรวมกันได้เลยเราจะได้ไฟเบอร์จากผักผลไม้เหล่านี้สดๆได้เลยนะคะเราก็ใส่ลงไปสักส่วนนึงเราอาจจะใช้ผักผลไม้เพิ่มก็ได้นะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้เราทำเป็นผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่บำรุงปอดนะคะเราก็ใช้ผลไม้และผักเหล่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เติมโยเกิร์ตเข้าไปนะคะโยเกิร์ตนี้เราสามารถทำเองที่บ้านก็ได้นะคะหรือเราใช้ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มน้ำมะนาวเข้าไปสัก1หรือ2ช้อนก็ได้นะคะเราจะไม่ใช้น้ำตาลเลยนะคะในสูตรของเราวันนี้เพราะว่าเราต้องการเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็อาจจะใช้น้ำแข็งลงไปช่วยนิดนึงเพื่อให้เกิดความเย็นนะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยทานอาหารที่เครื่องดื่มที่เป็นลักษณะของเนื้อผลไม้ปั่นแบบนี้นะคะแล้วก็ความเย็นจะช่วยทำให้ทานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ปิดฝาเครื่องปั่นที่เราใช้นะคะในที่เราจะทำเป็นตัวของเครื่องดื่มบำรุงปอดวันนี้นะคะเราควรจะใช้เครื่องปั่นที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนิดนึงนะคะค่อนข้างจะมีความเร็วสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องการปั่นให้เนื้อผลไม้ทุกอย่างเนี่ยรวมเป็นเนื้อเดียวกันละเอียดนะคะเราจะปั่นไปเลยนะคะสังเกตดูว่าผลไม้มันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนะเราสังเกตว่าถ้าเนื้อของผลไม้ทั้งหมดทั้งผักเนี่ยเป็นสีเดียวกันแล้วนะคะก็ใช้ได้อันนี้ยังอีกนิดนึงนะคะอันนี้เริ่มเป็นสีเดียวกันแล้วนะคะเราก็นำส่วนผสมจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่มวันนี้นะคะก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าแครอทเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนค่อนข้างสูง นะตัวเบต้าแคโรทีนก็สามารถที่จะไปสร้างเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการทำให้ร่างกายเราต้านมะเร็งได้นะคะอีกอย่างนึงคือวิตามินซีจากแอปเปิ้ลจากมะนาวจะเป็นตัวช่วยทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะที่บอกว่าบำรุงปอดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้วิตามินซีหรือสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ปอดของเราแข็งแรงขึ้นมันจะมีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บออกซิเจนในปอดได้มากขึ้นนะคะใครที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าช่วงอากาศเปลี่ยนเนี่ยสามารถทำเครื่องดื่มตัวนี้ดื่มได้นะเพื่อทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากจะให้เด็กอ่ะได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วเราก็เลยไปเล่าที่นั่นบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าป้าอ้อยมาเล่า

ฟังหน่อยก็ต้องให้คีโมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตัน

0: ป้าอ้อยนะคะอายุปีนี้ก็70ปีแล้วค่ะเขาก็อาจจะมองจากการแต่งตัวของเราหรือบุคลิกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามักจะเรียกอย่างนั้นบางคนก็เรียกพี่ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าถ้าเวลาแบบเดินกับคุณลุงเนี่ยเขาปล่อยผมขาวนี้ไงเขาอาจจะเรียกป้าถ้าเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ว่าเราเป็นยายถึงจะเป็นยายตอนนั้นมีผักเยอะซึ่งการทานผักเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะมันช่วยทั้งระบบขับถ่ายนะฮะผิวพรรณอะไรทุกอย่างอะค่ะคืออาหารเนี่ยก็พยายามทานอาหารที่มันไม่มีไขมันเยอะอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมามีความรู้เรื่องอาหารเนี่ยก็จะทานตามใจปากไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยคือเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นใช่ไหมคะว่าน้ำมันอย่างไหนดีอาหารอะไรดีแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเนื้อสัตว์ก็พยายามอย่าทานเยอะนะคะโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างเงี้ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงพยายามทานพวกปลาผักผลไม้นี่คือเน้นมากทุกวันจะต้องมีนะคะบนโต๊ะผักไทยๆเนี่ยมันจะมีแบบสารอาหารเยอะนะคะผลไม้ก็สำคัญมากถึงแม้ว่าจะมีรสหวานแต่มันไม่ได้อันตรายมันเป็นน้ำตาลที่คือเคยอ่านว่าเวลาที่ไปรวมกับพวกกากใยในตัวผลไม้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรอย่างนั้น
1: น้ำเนี่ยนะคะแล้วเราก็ฝานมะนาวอะค่ะฝานทั้งเปลือกนะคะเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ใส่ลงไปแช่ไว้เมื่อตอนเช้าก็จะทำไว้แล้วก็ทานทั้งวันอย่างนั้นนะคะ

0: จะว่าไปก็คือออกทุกวันนะคะแต่จะสลับกันไปก็จะเดินลู่วิ่งเนี่ยค่ะเร็วสลับช้า3กิโลต่อชั่วโมงสลับกับ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่เหลือก็จะเป็นพวกบริหารร่างกายบริหารกล้ามเนื้อเวทอะไรพวกนี้ค่ะแล้วมีห้อยศีรษะนะคะที่บอกว่าเป็นการบริหารแบบที่ออกมาจากโยคะน่ะคือจริงๆอ่ะเคยออกกำลังกายแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นท่าหนึ่งของโยคะอาสนะนะคะตอนที่สาวๆเนี่ยเราก็จะใช้มือเนี่ยแล้วก็ดีตัวขึ้นไปยืนโดยใช้ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรแต่ตอนนี้มันอายุเยอะแล้วไงก็เลยพอดีไปซื้อเครื่องแฮงอัพเป็นเครื่องแฮงอัพค่ะก็คือเครื่องห้อยศีรษะสำหรับปกติเขาจะใช้ในโรงพยาบาลสำหรับการทำกายภาพให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดแบบกระดูกสันหลังผิดปกติหรือว่ารักษาการหมอนรองกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะ
1: มันจะช่วยการไหลเวียนของโลหิตนะคะมันก็ต้านแรงโน้มถ่วงของโรคด้วยแล้วทำให้ผมอะไรเงี้ยเวลาห้อยไปแล้วก็แบบนวดผมอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้นะว่ามันก็น่าจะส่งผลนะเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิตนะคะ
2: แน่นอนป้าอ้อยเนี่ยออกกำลังกายไม่ได้ออกธรรมดาด้วยคุณหมอนะฮะห้อยหัวเป็นท่าห้อยหัวลงมาให้เลือดหมุนเวียนออกแนวโยคะแบบจริงจังเลยแล้วก็ทำให้ป้าอ้อยเนี่ยยังคงดูเฟรชยังคงดูสาวสวยอยู่แต่จริงแล้ววิธีการออกกำลังกายของผู้สูงวัยเนี่ยความเหมาะสมควรเป็นอย่างไร
3: การออกกำลังกายจริงๆแล้วเนี่ยมันมี4แบบด้วยกันครับอันดับแรกก็คือเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับอันดับที่2จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับอันนี้อาจจะเป็นง่ายๆอย่างเช่นการเต้นแอโรบิกการวิ่งไววิ่งจ็อกกิ้งการเดินไวพวกนี้ครับอันดับที่3ก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความสมดุลในเรื่องบาลานซ์ครับ
2: อ
3: ันนี้ก็จะช่วยป้องใช่ครับ

0: ันนี้จะป้องกันการหกล้มได้ครับแล้วก็อันดับสุดท้ายคือเป็นการออกกำลังกายเพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อครับก็จะเป็นเรื่องของการยืดเหยียดการยืดกล้ามเนื้อการยืดข้อต่อครับ
1: ดูที่เหมาะสมกับตัวเองและสำคัญที่ตัวเองชอบ
0: ใช่ครับ
1: ออกกำลังแล้วตัวเองรู้สึกสนุกด้วยแล้วก็สามารถที่จะทำได้ตามศักยภาพของตัวเองด้วยนะครับคุณหมออ
0: ย่างในเคสของคุณป้าอ้อยเนี่ยก็คือท่านทำเป็นการออกกำลังกายแบบโยคะใช่ไหมครับก็ได้ทั้งหลายอย่างด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เรื่องของข้อต่อแล้วก็ในเรื่องของการทรงตัวครับก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีในผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มโยคะเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนหรืออาจจะเริ่มจากท่าที่ง่ายๆก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่เคยทำมาก่อนเลยก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อได้เหมือนกัน
1: ท่าโยคะต่างๆที่เลือดลมจะไหลเวียนหรือแม้กระทั่งท่าห้อยโหยทำให้มันเลือดมันไหลเวียนรู้สึกว่ามันสดใสเหลือเกินเนี่ยบางทีก็ต้องอาจทำแล้วอาจต้องดูที่ตัวเองด้วยว่าเป็นอย่างไร
0: ใช่คร
1: ับแล้วกับผู้สูงอายุนี่จะมีเอฟเฟกต์หรือมีผลอะไรไหมครับคุณหมอครับ
0: จริงๆแล้วถ้าไม่เคยทำมาก่อนครับก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงได้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันอาจจะค่อยๆปรับระดับมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราอยากทำท่านี้นะครับส่วนว่ามีผลต่อเรื่องผิวพรรณไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจในประเด็นนี้จริงๆเนื่องจากว่ายังไม่มีข้อมูลมาก่อนครับ แต่ว่าด้วยเรื่องของผิวพรรณอาจจะเป็นในเรื่องของที่คุณป้าอ้อยเนี่ยมีการดูแลตัวเองที่ดีมาต่อเนื่องด้วยเหมือนกันครับ

0: ปกติเนี่ยถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเราจะไปแต่งแบบสไตล์ผู้สูงอายุใช่ไหมคะมันก็ไปตามวัยเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรารูปร่างเรายังได้อยู่แล้วก็ mix and match ไงเอาอันนู้นมาผสมอันนี้อันนี้ผสมอันนั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะตามแฟชั่นเนี่ยก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะบางทีถึงแม้ว่ามันจะเป็นแฟชั่นของวัยรุ่นแล้วเราสูงอายุมาใส่เนี่ยแต่งให้มันดีไม่ใช่ว่าแบบว่าโป้หรือสั้นหรืออะไรเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ดูดีได้อะนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้และสีนี่ก็ไม่มีปัญหาไม่ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันสดชื่นดูแล้วแบบสดใสเงี้ยค่ะถ้าเผื่อเรายังสามารถแต่งได้นะคะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปใช้ของแพงหรืออะไรนะคะเพียงแต่ดูแบบอะไรให้มันเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็เราก็แต่งไปเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอ่ะนะคะมันทำให้เราดูดีแล้วเราก็จะสดชื่นด้วยเวลาที่เราส่องกระจกเห็นเราตัวเราเองมันก็ยังโอเคอยู่นะอะไรเงี้ย
1: ในเรื่องของการแต่งตัวจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยครับเสื้อผ้ามันก็เหมือนสิ่งที่เราแสดงตัวตนออกมาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราดูเศร้าดูหมองครับเราก็จะดูแลตัวเองไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนุกยังมีความสุขอยู่เขาก็จะมีความสุขกับการที่เลือกเครื่องแต่งกายของตัวเองออกมาเพื่อให้คนอื่นได้มองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของอุปกรณ์บางอย่างครับอย่างเช่นรองเท้าใช่ครับบางรายเห็นว่าใส่รองเท้าส้นสูงใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้มีการเสื่อมของพวกข้อเท้าหรือว่าข้อเข่าได้เพราะว่ามีการลงน้ำหนักที่ผิดปกติหรือในบางรายในผู้สูงอายุอาจจะมีรูปเท้าที่ผิดปกติไปครับก็อยากจะให้เลือกรองเท้าที่ส้นไม่สูงมากนักแล้วก็มีการรองรับน้ำหนักอย่างดีครับเพื่อป้องกันการหกล้มด้วย

ก็คือเริ่มสะสมตั้งแต่ตอนที่มีลูกนะคะแล้วก็ค่อยๆซื้อมาเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศพวกหนังสือพ็อปอัพพวกนี้มันจะราคาแพงอ่ะที่นี่นะคะแต่ว่าที่นู่นมันก็จะราคาถูกนิดนึงพอหลังจากที่มีลูกแล้วแล้วก็เขาค่อยๆโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีมากขึ้นอ่ะตอนหลังลูกโตเขาก็ซื้อมาเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะให้เด็กอ่ะได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแผนกผู้ป่วยเด็กอ่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอ่ะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตันบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยก็ต้องให้เคมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปเล่าแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขอ่ะแล้วเขาก็ลืมความเจ็บปวดตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าค่ะจนกระทั่งถึงช่วงโควิดก็เลยไม่สามารถไปได้เพราะไม่งั้นเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมีเด็กจะติดเชื้ออะไรเงี้ยก็หยุดไปแล้วก็เลยมาทำเป็นนิทานคลิปนิทานใน YouTubeนิทานของป้าอ้อยเนี่ยหมอคือนักจิตวิทยาเขายังบอกว่ามันดีกับสมองของเด็กเล็กคือเวลาเราถ่ายแล้วก็ถ่ายแบบบ้านๆแบบค่อยๆถ่ายไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะภาพมันไม่เปลี่ยนแบบเหมือนดังสมัยนี้เห็นไหมมันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยมันมีส่วนทำให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไงแล้วก็คนที่ช่วยป้าอ้อยทำนี่เขาก็เป็นนักจิตวิทยาทางด้านเด็กออทิสติกด้วยนะเขาก็ยังบอกว่าอันเนี้ยมันโอเคกับเด็กไงแต่ถ้าเป็นเรื่องของบับเบิ้ลเนี่ยป้าอ้อยก็จะแต่งขึ้นมาเองว่าวันนี้ครอบครัวบับเบิ้ลจะทำอาหารกันแล้วนะเราจะเอาผักที่เราปลูกเองมาทำซุปอะไรอย่างนี้ไงสมมติว่าแนนนี่มาเก็บผักนะแนนนี่จะเก็บผักนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำซุปผักกันอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ทำเป็นแบบแล้วก็เก็บผักก็ทำเป็นเก็บแล้วก็เอามาใส่นี้ใส่ตะกร้าอะไรอย่างนี้

ก่อนจะเกษียณอายุอะค่ะก่อนหน้านั้นอะคุณแม่ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วกลายเป็นคนพิการไปในชั่วข้ามคืนหลังจากนั้นป้าอ้อยก็ต้องดูแลคุณแม่เนี่ย20ปีนะคะที่คุณแม่ติดเตียงและทีนี้เราก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอะไรแบบนี้ก็เลยมาเขียนเป็นหนังสือเป็นประสบการณ์พวกนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูให้เพื่อนอ่านกันปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าเออแบบดีนะอะไรเงี้ยก็เลยเขียนไปลงในหนังสือนิตยสารเป็นเรื่องมหัศจรรย์แห่งความกตัญญูจริงๆเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่เนี่ยความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้มันคือความจริงคือถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความกตัญญูแล้วไม่ลืมว่าใครทำอะไรให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยเราจะได้รับสิ่งที่ดีๆตอบแทนมาในรูปแบบต่างๆกันอาจจะไม่ใช่เงินทองหรือความสำเร็จหรืออะไรเงี้ยแต่บางทีมันเป็นความสุขอะไรบางอย่างในชีวิตน่ะเราต้องประสบด้วยตัวเองอะค่ะถึงจะรู้

0: ก็จริงๆเป็นคนที่ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กนะคะไม่ได้เรียนจริงจังก็เคยเรียนคอร์สเดียวนะคะเป็นเรียนคอร์สสีน้ำและหลังจากนั้นก็พอเกษียณเรามีเวลาว่างนะก็เลยลองวาดดูเอารูปเนี่ยไปบริจาคแล้วเขาก็เอาไปประมูลได้เงินมาก็ไปช่วยเด็กอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เงินทองทุกอย่างเราใช้ความสามารถของเรานะคะที่มีอย่างสมมติว่าเราอาจจะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องวาดรูปเก่งหรืออะไรเล่านิทานก็ได้สมมติเราเย็บผ้าเก่งหรืออะไรสิ่งที่เราทำอ่ะถ้าเผื่อว่ามันเหลือใช้หรืออะไรอ่ะนะคะเราให้กับสังคมก็จะทำให้เราได้ใช้เวลาว่างอ่ะอย่างมีคุณค่าจริงๆอะค่ะ
1: กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจครับจริงๆอยากจะบอกว่าทุกคนมีชีวิตโดยใช้แรงบันดาลใจการที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจครับผมว่ามันทำให้เราไม่อยากจะเดินต่อไปข้างหน้าการที่เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ซึ่งก็นำไปสู่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการหกล้มการสมองเสื่อมหรือว่าเกิดโรคอื่นๆตามมานะครับในผู้สูงอายุครับทุกคนมีประสบการณ์ที่สะสมมามากมายในชีวิตใช่ไหมครับบางประสบการณ์เนี่ยเด็กยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเกิดปัญหานี้แล้วจะแก้ยังไงหรือว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับเขาการที่ผู้สูงอายุได้สั่งสมประสบการณ์เหล่านี้มาครับเขามีการกลั่นกรองและนำมาสร้างเป็นกิจกรรมสร้างการแสดงออกมาเพื่อส่งต่อให้กับรุ่นต่อๆไปได้เหมือนกันครับ
0: อ้อยกำลังเลือกหนังสือนิทานที่จะไปเล่าให้เด็กๆที่มูลนิธิฟังนะคะเด็กในวัยนี้นะคะส่วนมากเขาจะสนใจอะไรที่มันเข้าใจง่ายๆเขาจะชอบอะไรที่มันมีเสียงด้วยอ่ะป้าอ้อยก็ว่าจะเอาเรื่องนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะเกี่ยวกับทะเลธรรมดาแล้วเนี่ยหนังสือถ้าเผื่อว่ามันไม่มีเสียงหรือว่าเป็นหนังสือภาพธรรมดาก็โอเคนะคะถ้าเผื่อว่าเราเล่ากับเขาแบบด้วยความใกล้ชิดแล้วค่อยๆเล่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเล่าในกลุ่มใหญ่อะถ้าเป็นหนังสือ3มิติอะมันก็จะทำให้เขาตื่นเต้นนะนะเพราะเหมือนกับว่าเขาได้เห็นอะไรที่มันเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นโรงพยาบาลของเล่นไงแล้วทีนี้มันจะมีเด็กคนนึงอ่ะที่เขาขาเขาเดินไม่ได้อ่ะเขาแบบความที่เขาอยากดูมากอ่ะเขาลุกเดินมาจากเตียงมาเตียงนึงอ่ะแล้วพยาบาลก็บอกงงมากแม่เขาก็บอกตายแล้วทำไมวันนี้หนูเดินได้ล่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แล้วตอนหลังก็เลยให้เขามาเล่นเป็นหมอทำเป็นหมอรักษาคนอื่นเขาบอกหนูดีใจเขาอยากเป็นหมอบ้างอะไรอย่างเงี้ย

0: คือปกติถ้าเป็นเด็กที่โตอีกหน่อยมันอาจจะต้องบอกว่าเออนกอะไรอะไรแต่อะไรเงี้ยแต่เด็กเล็กนี่เขาก็จะสนใจดูรูปแล้วก็อธิบายนิดหน่อยอธิบายนิดหน่อยแต่ถ้าอธิบายมากเขาก็จะเบื่อสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เ
0: ออรบกวน
1: มีอะไรให้คุณนุ้ยช่วยถือ
0: ค่ะค่ะรบกวนนิดนึง
1: อุปกรณ์
0: มันเยอะ
1: เยอะเลยค่ะ
0: เอามาเผื่อๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอีกอันนึงให้คุณนุ้ยช่วย
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถือ
1: โอเคได้
0: คุณค่ะ
1: เด็กๆได้ฟังนิทาน
0: เด็กๆจะได้ฟังอะไรแปลกๆบ้างเนาะ
1: เช่นทางนี้ค่ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆน่ารักนะคะ
1: น่ารักเด็กๆชอบฟังนิทานมาก
0: ใช่
1: ไหมคะแล้วก็พวกสื่อนิทานพวกนี้เราก็จะขอผู้บริจาคนะตอนที่มามันเราให้เด็กยืมกลับบ้านด้วยไปน
0: ิ
1: ทานไม่ฟังค่ะแล้วสื่อมันไม่ค่อยเพียงพอถ้าเราให้มีแหล่งก็สามารถ
0: ได้ค่ะจริงๆก็มี
1: ได้หมดค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอคะ
2: เพราะว่าน้องๆจะเปิดที่นี่ทุกวันแล้วก็ในแต่ละเดือนก็จะมีให้นิทานกลับที่บ้านด้วย

0: pertama.
1: เก่งมากถูกต้องเลยอ่ะ
2: ต
1: ั
2: วอะไรล
1: ู
2: ก
1: ตัวอะไรคะเป็ดใช่ไหมเป็ดนี่มันต่างกับไก่ยังไงคะเป็ดมันต่างกับไก่ผมชื่อบิ๊กเบิร์ดครับปากได้ด้วยสิใช่ปากได้ด้วยไงใช่กับผมพูดได้นะครับขณะที่เราคิดว่าเราเนี่ยไปเล่านิทานให้เขาเขามีความสุขใช่ไหมคะแต่การที่เราได้เห็นเขาเห็นแววตาเขาเห็นเสียงหัวเราะของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราอะได้รับความสุขกลับมาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเองมีคุณค่าไม่ใช่แบบนั่งนอนไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะคืออันนั้นแบบใครๆก็ทำแบบนั้นใช่ไหมแต่มันก็ไม่ดีทั้งกับร่างกายเราแล้วก็จิตใจเราด้วยนะคะ
3: ผู้สูงอายุยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าครับเขาก็ยังอยากที่จะออกมาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นจากคนในครอบครัวกับคนในสังคมครับซึ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีสำหรับสังคมเราในตอนนี้ที่เป็นสังคมผู้สูงอายุครับช่วยป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ด้วย
4: ครับ
3: ช่วยป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยครับแล้วก็บางทีในการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารก็จะมีการแชร์ข้อมูลทางสุขภาพเราก็จะได้ส่งเสริมสุขภาพบางกวนเนี่ยก็พากันไปออกกำลังกายด้วยกันครับ
4: เกิดสังคมเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็พบเจอกับบุคคลอื่นภายนอกด้วย
3: ใช่ครับ

0: ช่างสุขใจ
1: ก็รู้สึกว่าเราก็มีความสุขกับเด็กๆนะคะคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราให้ความสุขกับเด็กเด็กก็ให้ความสุขกับเราเหมือนกันแล้วก็เขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้เราจะแบบเป็นผู้สูงอายุแต่เราก็ทำให้เขาได้สนุกสนานอะไรนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จัดอยู่ในโหมดคนสูงวัยเกรด A
1: มันเป็นความภูมิใจของเรานะคะที่เหมือนบางทีเราสื่ออะไรไปถ่ายทอดในสิ่งที่เราคิดนะคะซึ่งมันเป็นมุมมองที่ต่างจากคนอื่นบ้างหรือว่าทำให้เขาได้คิดในสิ่งที่เขานึกไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีความสุขไปด้วย
0: ป้าอ้อยของเด็กน้อยทุกคน

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
2: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
2: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
2: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกแล้วก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
2: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพั พันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
2: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงครับกัปตัน
1: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
2: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
1: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
2: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
1: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
2: ได้เลยครับกัปตัน
1: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
2: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: พระมาจโรกาธิปตีสหัมปตีกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจธาสันติทัสตาปรชคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธะชุชะโกปิอจุตตาปะเตนะกันตินตามัคคีนายาวาจตุรัสสะโบกัลลนิติลังปะอัตตวาจินเตสีอัญชาติสา

ันติสะเวตัสสะลัญญาขันตะกะเลอัตสัมปันธัง

วาเวเอตสันตรังอุปสังขมิตวาทะลังเกยาติจิตตวา

เหตวาปกะมิตรามิติความสุขความเจริญความมั่งมีสีสุขความสมบูรณ์ผลสุขจงบังเกิดแก่คณะท่านเจ้าภาพและญาติโยมทั้งหลายซึ่งในกันนี้ก็เป็นกันที่8ซึ่งมีธนาคารอมสินเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติโยมทั้งหลายซึ่งในกันนี้ก็มีเนื้อหาสาระต่อจากกันที่7หลังจากที่ตาชูชกได้รับคำจากอจุตตะได้รับคำบอกเล่าจากอจุตตฤาษีก็ได้เดินทางมายังเขาวงกตพบช่อฟ้าจุลลิปก็สำคัญคะเนแน่ว่านั่นอาสมของพระเวสสันดรซึ่งเหตุการณ์จะเป็นเช่นใดนั้นก็ได้กล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้รับตับฟังสืบต่อไปอัตสมโออันวะพระอัต

ันสนุกละอัมมณียาระโหธาอันติภาวาตดังชะรอบันทุกัมพลศิลาลาตมัดลอยลงสี่กันศาสตร์เสด็จดำรงสำรวมเกียรติถือเพศพนวดเป็นนักศิษย์สืบโบราณด้วยอุปนิสัยสมภารหน่อพุนทางกูอุนเท้าเธอผู้ซึ่งเสียสละมาให้สูนสวรรค์ย่างออกมาก่อสร้างซึ่งสมัตติงสาบาลมีนามพันไทยเท้าเธอก็โปรลงเปรมปรีปราโมดชูช่างโกปีแม่นั้นว่าเท้านรึงหอดหินไทยชาติธาตุเมถุนขันตวาตั้งแก่ก็มมกมุอุนคำเมนทอกะไอเกณฑ์ตะเกียกเดินโดยพันนัดแถวเธอเอินทางจำพาตามคำพระอาจุดแต่งเจ้าแจ้งจะขันดีพอล่วงวินทีไรยันโยด

หามก็มาหยุดยืนตื่นตนกนึกแน่แล้วสิว่าว่านี่กูมาถึงไหนแล้วสิว่าเลี้ยวซ้ายและฝ่ายเห็นชอฝ่ายอยู่ริบริบสองตาแกก็ไม่กำผิบเล่งและหมายแน่วันนู้นแล้วสินนออาตอมท่านชีก็มีมโนพินลมปาลบลำพึงการว่าเวราปานชนนี้นาที่จะมิดุดังปัญจุนจายผู้เจตจงด้วยสมเด็จพระอานนท์นาคนาฏมันตรีเธอเสด็จเจ้า

เจ็ดลีบลอดหล่นก็มายังอาสมบรมมาสันทานอันหนึ่งก็เป็นคำโบราณท่านยอมว่าชาชาจะได้พาสองเล่มงามด่วนได้ด้วยสามผ้าอามพิกแพงมาตุงขาโมธรรมันดาว่าสันตินี่เป็นกองแกงกีดกลั่นแสกุศลมีมัจฉนิยาอันมืดโมนขึ้นตัวมาอานยามเมื่อสามีจันทำทานมักคำรายด้วยแยมคายเข้าคอนตีงเข้าทักทวงให้ทอดทิ้งเสียสันทาพนมาดแม่เอ็นว่าอาตมาจะลุกล้นลบเข้าไปขอซึ่งพาปิยะบุตรน้อยน้อผู้แนบออกที่ไหนเลยพันนางเธอจะยอมยกซึ่งพาปิยะบุตรนพานบาลมีน่าจะเสียที่ทั้งสองข้างฝ่ายพระองค์ผู้ทรงสร้างก็จะเสียสันทาพนทั้งตัวกูผู้จนจนจนจนอับปัมพาควาน้ำเลวอยู่หลังเลสังเวตอนตะวันลุงพุ่งนี้เธอสินะคอยให้พันนางเธอนาลิกละพี่เจ้าลูกทั้งคู่เข้าสู่ดงยังแต่องค์สมเด็จพระชินนาวงวรันราชอุปาอุปหาสังคมิตตะวันเราก็จะได้ลิกละเข้าจำพอพระเพนพักแล้วทูลขอพยอดหลักปิโยรสได้แล้วเราก็จะบทได้จรมุ่งหน้าไปหาเมียจะไม่เสียทีที่ทรังมาหอบลวนคิดแล้วตันท้าวก็หวนหาที่นอนพอจำปินปอนสอกซ้อนให้พ้นจะสุรัตมาเท้าก้มปีนทรุณพระราชขึ้นสู่ชะงอนข้าเอาพามก็นั่งสมสาเอาคำหนึ่งนึกเสียงสกุลนาลองกองกึกหายวานวาย

ปนรติงในรันติทันชีนอนเนื้อสิงคอนเขตพระวาดส่วนสมเด็จพระนางนาฏเสด็จบรรทมในห้องพระอาสมบรมมาศาลายังมีทานที่จะนินทารังอภลปเนตเกิดอาเพศเป็นรางลากยามเมื่อจะจากพันลูกหลักทั้งสองสี่พระอินทรีย์เธอ

ก็แพ้ไม่ตีลงสู่นินทราโลมาสายาตพระนางให้วาดวาดจนพระอาวบรรจุปัจจุสมัยก็ไม่รับสนิททรงพาสุบินนิมิตผิดประหลาดลามกันทานว่าเอกปุรินโตยังมีบุรุษผู้หนึ่งนานดามรำสานเห็นพินลึก

พระนางมัตสีเมื่อตาชูชกมานอนอยู่ใกล้กับอาสมของพระองค์ก็ทรงสุบินนิมิตว่ามีคทาชายผู้หนึ่งร่างกายกำยำร่ำสันถือมีดมาฉวยกระชากลากนางมายังมีหนำซ้ำยังฟันแขนทั้งสองข้างให้ขาดวินกันเด่นไปมิพอยังฟักดวงใจอีกหนึ่งดวงยังไม่พออีกฟักดวงตาอีกสองข้างซึ่งจะกล่าวในเนื้อหาสาระในช่วงระยะเวลาที่กำหนดก็คงจะไม่จบก็จึงขอรวบรัดตัดใจความเทศไปตามที่เขาได้กล่าวไว้นะจะขอเกริ่นก่อนกล่าวก็ถึงโอท้าวท่านชีนะจะขอเกริ่นก่อนกล่าวก็ถึงโอท้าวท่านชีนะเมื่อจอ

นางตกใจยาตื่นฝันร้ายน่าเป็นรางนางฝันว่านามีชายเอาล่างกายพิงก่อนเข้ามาหาตนนาง

ชุดนะกันจากนะวันรากนางไปนะวันรากนางไปนะนางไปนะฟักดวงตาดวงใจนางมองนะไม่เห็นนะนางตกใจตื่นนะกลุ่มคืนรำเค็ญนะหวนใจ

นางสันจามบาลามองมอนลุกจากที่นอนนาลิมจอลันโดนนาไปตามผัวตนละนิยามคำคืนนาความฝันละครั้งนี้นาจันดีหรือร้ายนาในดวงหันทายาของ

เคราะห์ผ่านทวารดังกะเกาะก้องกึ่งสาพันตรำนี้ยังสนานรันถึงพระกันตนักเท้าเธอจึงตัดผักออกมาว่ากูอีโตใครนั่นหนาใครนั่นสิว่าพระพุทธเจ้าข้ากาวกำมอมชันมัดตรีเจ้ามาใหญ่ในเวลาปานชนีพนองเอ๋ยนี่ก็ผิดเวลาการเลยเจ้าลืมคำปฏิญาณแต่แรกนิยมว่าจะไม่คบคาสมาคมกันในเชิงชันชันคารวาสเวลานี้ก็ผิดประหลาดอยู่หลากแล้วใหญ่เล่าเจ้าจึงล่วงมา

ไปพักกันนันดอกหรือพันนองหลักในเจ้าฟันเป็นประการใดอย่าเข้ามาข้างในและนั่งอยู่ตะนอกบอกความฟันก็มาเถอะพี่จะช่วยทำนะ

โสโพธิสัตว์พระเวสสันดรท่านทรงรู้ด้วยพยานของพระองค์เองว่าเสวยในวันรุ่งพรุ่งนี้จะมีปฏิฆาหกยาจกมาขอสองกุมารคันจะบอกความจริงไปกับพระนางมัตรีที่ไหนเลยแม่จะละทิ้งลูกได้อย่ากันนั้นเลยเราจะได้หยิบเอาเรื่องธาตุทั้งสี่ซึ่งเรียกว่าเมื่อตอนนั้นน้องอยู่ในวังก็นอนในที่ดีๆที่นุ่มๆ มาอยู่ในป่าต้องเอาใบไม้มารองนอนต้องนอนกับดินกินกับทรายธาตุทั้งสี่จึงย้ายฝันจึงกลายเป็นฝันร้ายฝันร้ายก็จะกลับกลายเป็นดีน้องจงกลับเข้าไปสู่ยังอาสมลูกทั้งสองคงจะตื่นแล้วพระเวสสันดรจึงได้ทำนายความฝันให้พระนางมัตรีได้รับรู้แต่ที่จริงนั้นพระนางมัตรีไม่เชื่อแต่ด้วยนางที่มีความเคารพต่อสามีจึงได้ตัดใจเชื่อแล้วก็กลับไปยังอาสมตอนนี้จะได้กล่าวที่พระเวสสันดรทำนายให้พระนางมัตรีว่า

เป็นรายารอกน้องนามัตตีนะไม่ต้องโศกสาวมองสีนะขอให้น้องนางนะกับยังกุดีว่าเดี๋ยวกันหาชาเรียจันเตือนนะขึ้นมานะว่าชมโยงว่าองค์

นะจำเป็นนะอย่างไรละกลับมาลูกนะแล้วปลูกนะท้องลานะว่าแกว่ากันหานะอย่านอนตื่นสายและตื่นนั้นเถิดลูกยานี่แม่จำพาเจ้าไปนะฝั่งพ่อเจ้าไว้นะก่อนแม่เขาดงนะพังหัดนะเบื้องซ้ายนะอุ้มแก้วกันหานะพระหัดนะเบื้องนะฟ้านะของนวลระหงนะก่อนจุงไอ้ชาลี

นาเตรียมขอเตรียมผ้านาในใจยาสังหอนาจากลูกนาวันนี้นามัตสีอาวรนาในสวงสันทนนาเสียวใจ

ชาลีกันนันหาลูกทั้งสองแม่นี้นะฮันนาฮันนันดังนางพางโซกีนะกันหาชาลีแม่ต้องขอลานะมัดตีจากไปนะเข้าในแดนดงนะชูชกก่อนลงจากช่างงอนผ่านเดินตรงนะเข้าป่ายามินดายาลอราละตรงเขาไปหานาเวทฉันดอนนาโอทาวนาฉันลานาพูดจาว่าล้อมนาพูดจาอมคอมชมทันละก่อนนานยกแม่น้ำนาทั้งหามาว่านาเป็นก่อนก็แต่ว่าเวทฉันดอนท่านก่อน

ันเต็นยาใจยาทานละให้แสนยินดีนะชูชกพูดจบนี่ก็สยบนะเข้ามานะว่าชัวชบมาพูดจบนี่ก็

ว่าปายชาลีกับแก้วกันนาหานฟังพระบิดาพูดจานายังนานนาไว้ยกนาต้องลาวนาให้ไปเป็นทานจึงได้ชวนกัน

0: แคที่ลูกทำอะไรอ่ะ
1: ทำการบ้านอะค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะการบ้านอะไรเหรอลูก
1: ครูให้โจทย์มาว่าพอเพียงคืออะไรค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวแล้วหนูไม่รู้เหรอคะคำว่าพอเพียงคืออะไร
1: หนูไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ค่ะ
0: คำว่าพอเพียงคือการใช้ชีวิตอย่างพอดีไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น
1: เมื่อกี้ทำการบ้านค่ะเขาบอกว่าพอเพียงหมายถึงอะไรค่ะ
0: เขาก็งงงวยนะถ้าไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจคำว่าพอเพียงคืออะไร
1: ไม่ค่อยเข้าใจค่ะ
0: หนูอยากรู้ไหมลูกคำว่าพอเพียงคืออะไร
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณยายจะพาหนูไปเจอคุณลุงคนนึงที่เขาจะอธิบายให้หนูฟังได้ว่าคำว่าพอเพียงคืออะไรเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอย่างพอเพียงหนูอยากไปไหมคะ
1: อยากไปค่ะ
0: เราไปกันเลย
1: เย
2: ้เมื่อคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันกับคุณยายแล้วการประชนภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานเคที่เข้าใจคำว่าพอเพียงและทำการบ้านส่งคุณครูได้หรือเปล่า

0: และแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายกันแล้วครับนั่นก็คือบ้านพันไม้คาเฟ่ซึ่งร้านกาแฟแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ดิน3ไร่ในจังหวัดปทุมธานีโดยเป็นคาเฟ่ในรูปแบบฟาร์มที่มีพร้อมด้วยบรรยากาศของบ้านสวนริมคลองร่มรื่นและร่มเย็นแต่การที่คุณยายเลือกพามาที่นี่คงไม่ใช่ร้านที่ขายเฉพาะเครื่องดื่มอย่างที่คุณคิดแน่นอนและเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์โก้เจ้าของร้านบ้านพันไม้คาเฟ่คนนี้นี่เอง
1: คุณยายพาหนูมาที่นี่ทำไมหรอคะนี่มันร้านกาแฟนะคะ
2: ใจเย็นเดี๋ยวสั่งน้ำอะไรทานก่อน
1: คุณโก้คะคุณโก
3: ้สวัสดีครับล
2: ู
3: ก
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีลูกสวัสดีค่ะดื่มน้ำก่อน
2: ค่ะหลานสาวแคที
3: ่
2: ค่ะ
3: ดื่มน้ำก่อนนะคะ
2: แคที
3: ่มีอะไรจะถามลุงโก้ไหมลูก
1: คือว่าที่นี่มันร้านกาแฟนะคะแล้วมันจะพอเพียงได้ยังไงหรอคะ
3: มันพอเพียงได้หลายอย่างพอเพียงณที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเป็นความพอดีนะมาที่นี่เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์หลายอย่างเท่าที่เราจะเขาเรียกอะไรอ่ะจะศึกษาหรือจะลองดูได้นะครับอันดับแรกเลยลุงโก้แก้วกาแฟที่หนูดื่มหมดเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะไม่เป็นขยะนะเราจะเอาไปเป็นที่ปลูกต้นไม้ปลูกผักนะปลูกพริกพอมาได้พริกมาแล้วก็เอาพริกไปปรุงอาหารเนี้ยมันก็เป็นความพอเพียงที่เราไม่ต้องไปซื้อหามาอันนี้คืออันดับแรกเลยนะคะงั้นหนูดื่มน้ำก่อนที่มาที่ไปของที่นี่ก็คือเป็นบ้านซึ่งลุงโก้อยากทำตามแนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายหลวงนะครับแล้วก็ลุงโก้ก็อยู่แบ่งพื้นที่ตามที่นายหลวงบอกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็เลยเปิดบ้านเสาร์อาทิตย์เพื่อให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ไปกับลุงโก้ด้วยกันก็เป็นที่มาของไปเด็กเป็นคาเฟ่เล็กๆให้เด็กๆมาดำนาทำไข่เค็มมาฝึกปลูกผักมาเรียนรู้วิถีเกษตรของประเทศไทยเราของเราแล้วเพื่อจะได้ให้มีทักษะบ้างเพื่อประกอบไปถึงเรื่องของความพอเพียงบางอย่างในการที่จะน้อมนำมาใช้กับชีวิตของตัวเองนะครับก็เป็นที่มาที่ไปของการเปิดบ้าน
4: ครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือความร้อนที่ปกติประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะครับความร้อนที่สูงเนี่ยอาจจะทำให้มีภาวะขาดน้ำหรือว่าถ้าเกิดว่าเสียเหงื่อมากอาจจะมีภาวะขาดเกลือแร่ถ้าเกิดความร้อนสูงมากเนี่ยแล้วร่างกายระบายความร้อนไม่ทันอาจจะมีผลต่อระบบประสาทระบบร่างกายจะทำให้เกิดอาการซึมได้

0: เมื่อพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้คำว่าพอเพียงในวันนี้คือการปลูกต้นไม้ในถ้วยน้ำที่เราเพิ่งกินหมดไปเมื่อสักครู่นี้ไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้หลานสาวคนสวยจะขยับเข้าใกล้และเข้าใจคำว่าพอเพียงหรือเปล่า
1: แคทตี้เมื่อกี้ลุงโก้บอกแล้วใช่ไหมแล้วทีตอนนี้เราจะมาทำเอาแก้วกาแฟเนี่ยมาปลูกผักใส่ในนี้อย่างที่ลุงโก้บอกเดี๋ยวยายจะบอกเรานี่รู้ไหมต้นอะไร
2: ต้นพริกค่ะ
1: ต้นพริกแล้วนี่ล่ะ
2: ผักสลัดค่ะ
1: นี่เอามาเริ่มต้นทำนะเดี๋ยวยายจะบอกให้ฟังนำแก้วกาแฟมา1ใบแล้วก็เอาสว่านมาเจาะรูเพื่อให้มันระบายได้แล้วเจาะรูให้มันมีทางระบายน้ำ

0: ส่แก้วแล้วใช่ไหมเจาะรูเรียบร้อยอ้าวใส่ดินเอาดินใส่มาแล้วยายด้วยคนละแก้วนะแล้วนี่ยายก็ได้แล้วคนละแก้วเดี๋ยวเรากลับบ้านนะเอาไปไว้ที่บ้านนะว่าเราทำเสร็จแน่นไหมแน่นยัง
1: แน่นแล้วค่ะ
0: แน่นแล้วนะโอเค

0: ่อไปขั้นตอนต่อไปคือเอาต้นพริกปลูกพริกกันดีกว่าเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาพริกใส
1: ่ถ้างั้นหนูจะปลูกต้นผักสลัดนะคะ
0: ได้ได้ได้หนูจะเอาผักสลัดหนูก็เอาแหวกใช้มือเลยตัวเองเอาผักสลัดใช่ไหมยายก็เอาต้นพริกนี่แหละนี่นี่ได้ละเห็นไหมเอาดินมาให้ยายเอาแบ่งมาของยายก็ได้ละนี่เหลือของแค่ที่แหวกลงไปลูกอันนี้นี่เห็นไหมมาเลยค่อยๆนะลูกค่อยๆเอาวางข้างๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยกดนะนี่ตรงนี้อีกดีมากสวยสวยจังเลยเราก็จะมีผักสลัดกินละดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ข้างนี้ลูกข้างนี้นิดนิดนึงมายายยายเขี่ยให้
2: รู้สึกดีใจว่าความน่ารักของหลานกับคุณยายนะครับแล้วก็ดีใจนะที่นี่หมายถึงว่าดีใจที่เห็นความสำคัญของความพอเพียงและความเกษตรที่พาหลานมาเรียนรู้เพราะว่าเด็กนี่คือเยาวชนนะครับก็คุณยายพามาเนี่ยก็ถือว่ามาปลูกฝังให้เขาเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะได้รู้ว่าวิชาการเกษตรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็น่ารักอยู่แล้วก็ดีใจเริ่มแรกเห็นก็ดีใจแล้วครับลุงโก้ตั้งใจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลานกับป้ากับคุณยายนะไม่ว่าจะหลานกับคุณยายหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยลุงโก้ไม่อยากให้เป็นการสอนลุงโก้อยากให้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการสัมผัสแล้วก็เรียนรู้แล้วเกิดความรักหรือความชอบพออะไรที่มันเกิดความชอบและความรักเนี่ยมันจะทำให้เขาไปต่อยอดเองไปหาเองไปค้นหาไปศึกษาเพิ่มเติมเองนะครับมันก็จะเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆหรืออาจจะเกิดสิ่งที่เขาสนใจจริงๆแล้วมันจะเกิดองค์เกิดความรู้ที่ยั่งยืนมากกว่าถึงแล้วที่เล้าเป็ดของเราหรือแหล่งอาหารของเราเนี่ยตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเราก็จะมาให้อาหารเขาก่อนนะเนี่ยลุงโก้ก็มาลุงโก้ก็จะมีนี่เอาลำข้าวตรงนี้จะเป็นที่แหล่งที่เราจะผสมอาหารให้เขานี่เห็นไหมเราผสมอาหารจริงๆแล้วเนี่ยลุงโก้จะต้องเอาผักตบชวามาผสมมาสับคุณตามาผสมแล้วก็ผสมให้เขานิดนึงแล้วเราก็ไปให้เขาการบ้าก่อนที่เราจะเอาไข่เข้ามาเราต้องแลกเปลี่ยนกันก็คือเราต้องให้อาหารเขาจะได้ไข่ให้เราใช่ไหมลูกมาน ี่เลยน้องก็กำลังมาดูไข่เลยไข่เป็ด
0: น้องก็มาดูไข่เลย
2: มานี่เร็วมาคุณตากินเปล่าม
0: ากินแล้ว
2: นี่ลูกตาเห็นไหมเขาจะกินกับมือจะได
1: ้ดึง
2: ลองสิครับลองค่อยๆค่อย
1: แต่ให้ผักตบชวากับมันแบบ
2: นี้นั่งลงค่อยๆย่อแล้วก็ให้กับมือ
1: ให้ตัวนี้ดีกว่า
2: จ้ะ
0: เอาตะกร้ามาให้ยายถือเร็วตะกร้ามาให้ยายถืออุ้ยโทษค่ะ
2: ไม่เป็นไรค่ะอ้าว
1: ตะกร้า
2: หาเร็ว
1: น
2: ่ารักไหมนี่แหละความน่ารักของเขาแล้วเขายังให้ไข่เราพอเราให้อาหารเขาก็ให้ไข่เราความคาดหวังของลูกโก้เป็นความคาดหวังเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองไม่ได้หวังมากนะครับเพียงแต่ว่าครั้งหนึ่งเขาได้รู้ว่าวิชาเกษตรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สนุกเหมือนกันนะไม่ใช่ร้อนไม่ใช่เหนื่อยไม่ใช่ลำบากนะมันเป็นความสนุกได้เช่นกันแล้วก็ให้เป็นโมเมนต์หนึ่งในช่วงชีวิตเขาเนี่ยเขาได้สัมผัสมันไม่จำเป็นต้องมาประกอบอาชีพเกษตรไม่จำเป็นมาต้องอะไรครั้งนี้อาจจะไปทำอย่างอื่นแต่ว่าให้รู้ซึ้งถึงว่ารากเหง้าของชีวิตเนี่ยมันคือเกษตร
1: สนุกมากเลยค่ะ
0: โอ้สนุกมากค่ะได้ความรู้และแค่ที่หลานเขาก็ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายคุณโก้เขาก็สอนว่าการปลูกผักในถ้วยแก้วทำยังไงการเลี้ยงเป็ดให้อาหารเป็ดทำยังไง
2: อีกเมื่อกี้ให้อาหารเขาแล้วใช่ไหมครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไข่เข้าไปแล้วนะเราแลกเปลี่ยนกันแค่ที่เก็บไข่ไปดีกว่า
0: แค่ที่เก็บไข่นะ
2: ขอได้นะใช่ค่ะค่อยๆเก็บเพราะว่ามันจะแตกได้ถ้าเรา
0: ค่อยๆวาง
2: เก็บไม่ดีก็จะค่อยๆวางค่อยๆวางเอาไปให้ครบเลยเคที่เอาไปฝากน้องฝากพี่ฝากคุณแม่ฝากคุณยาย
1: แล้ว

0: จะคลอดไม่ได้หรอคะ
1: มันจะคลอดไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเป็นลูกเจี๊ยบหรือเป็นลูกเป็ดเล็กๆหรอคะ
0: ใช
1: ่ไอไข่พวกนี้มันจะไม่มีเชื้อเพราะว่ามันไม่ถูกผสมลูกมันไม่มีตัวผู้มีแต่ตัวเมียมันก็จะคลอดไข่อย่างเดียว
0: แล้วนานแค่ไหนกว่าเป็ดมันจะออกไข่หรอคะ
1: มันออกทุกวัน
2: ว้าว
1: เป็ดออกทุกวันเลยลูกแต่ก็คือช่วงอายุที่เขาประมาณขวบหนึ่งถึงสองขวบเนี่ยเขาจะออกทุกวันเลยแต่ถ้าเลยสองขวบไปแล้วอาจจะวันเว้นวันอะไรเงี้ยอาจจะน้อยลงไปเรื่อยๆ

0: แล้วไก่เนี่ยเลี้ยงยากไหมคะเนี่ย
1: ผมไม่ยากเลยปล่อยเลี้ยงปล่อยเลยลุงโก้เลี้ยงปล่อยการปล่อยเนี่ยคือหนึ่งเขาจิกยอดหญ้าจิกพวกกำจัดวัชพืชให้เราด้วยนะ
0: แล้วคร
1: ับกำจัดแมลงนะครับแมลงที่มันอยู่ตามยอดหญ้าพวกหนอนพวกอะไรเนี่ยเขาก็จัดการให้เราเรียบหมด
0: เลี้ยงไว้เยอะไหมคะ
1: ไก่นี่มีสัก30ตัว
0: โอ้ตัวนั้นเป็นไงครับขา
1: สัก30ตัวได้ครับแต่นี่เป็นลูกของเขาเขาก็ผสมพันธุ์กันเราก็พออันนั้นเราก็แยกออกมาหน่อยนึงเพื่อจะให้เขาได้กินอาหารที่เต็มที่แล้วหลังพอโตเต็มที่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาเดินเล่นทั่วบ้านเลย
0: โตเต็มที่นี่ราวสักอายุเท่าไหร
1: ่สัก3เดือน2ถึง3เดือนเนี่ยครับแล้วก็ปล่อยให้เขาแข็งแรงแล้วก็ออกไปเดินเล่นออกไปหากินเองแล้วก็มีอาหารไว้ให้บ้างนะครับ
0: แล้วเวลานอนนี่เราต้องเอาผ้า
1: ถ้าเล็กๆอย่างนี้เราก็ใช่ครับเอาไปใส่ในกรงที่กันบางทีกลางคืนมันมีน้องหมาเข้าบริเวณบ้านเข้ามาอะไรก
0: ็
1: จะเก็บหน่อยแต่ถ้าตัวโตก็ปล่อยเขาเลยนอนตามต้นไม้นอนตามอะไรได้เลยเพราะโตแล้วดูแล้วก็น้องก็ยังแบบกลัวกล้านิดหน่อยเนาะแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เขาได้รับก็แล้วก็เห็นรอยยิ้มเวลาเขาเห็นลูกเจี๊ยบเห็นอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาให้อาหารเป็ดรู้สึกเป็นธรรมชาติมากลุงโก้ก็ถือว่าเฮ้ยโอเคนะระดับนึงเขาได้สัมผัสและความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและเป็นการเกษตรเขาก็น้องอาจจะได้รับความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็ถือว่าโอเคละสำหรับที่เข้ามาที่นี่ลุงโก้ว่าถือว่าดีละในการที่จะเข้ามาที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เขากล้าที่จะได้สัมผัส
2: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยคุณผู้ชมจำได้หรือไม่ว่าคำว่าพอเพียงมีที่มาจากอะไรต้องย้อนไปเมื่อครั้งปีพุทธศักราช2540ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปีครั้งที่คนไทยต้องเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบทั่วโลกซึ่งจำกันได้ดีในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งเหตุการณ์ครั้งนั้นเปลี่ยนเศรษฐีให้กลายเป็นยาจกภายในพริบตาแต่แล้วก็มีหนึ่งแนวคิดทางเศรษฐกิจที่เข้ามาชี้ช่องทางสว่างให้กับประชาชนชาวไทยแนวคิดที่ว่านี้ก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นั่นเองครับซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เพียงแค่ชี้นำในการทำธุรกิจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการดำรงอยู่ของประชาชนที่ทำการเกษตรซึ่งเป็นประชากรหลักของประเทศไทยเกิดเป็นทฤษฎีเกษตรพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรแต่ละครัวเรือนสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองมีรายได้จุนเจือครอบครัว

0: แดดร่มๆ ลมอ่อนๆในช่วงบ่ายอันแสนชวนนอนหลังจากผ่านกิจกรรมแรกไปแล้วอย่างสบายๆและเริ่มจะเข้าใจคำว่าพอเพียงขึ้นมาบ้างกิจกรรมต่อไปของเทรนเนอร์โกแห่งบ้านพันไม้คาเฟ่ที่จะสอนต่อนั่นก็คือการถนอมอาหารนั่นเองครับโดยวันนี้คุณยายกับคุณหลานต้องทำภารกิจถนอมอาหารด้วยการทำไข่เค็ม
1: คุณโก้คะไข่เป็ดที่เราได้มาเนี่ยเราเอาไปทำอะไรบ้างคะถ้าได้เยอะๆ
2: เริ่มแรกเราก็บริโภคก่อนนะไข่วันละฟองเรามีกี่คนในครอบครัวใช่ไหมลูก3คน4คนลุงโก้มี4คนนะลุงโก้ก็จะเอามาทอดกินอะไรกินแต่ทีนี้มันเยอะมันเหลือเราก็เอามาทำเป็นไข่เค็มเก็บไว้ทานหรือไว้จำหน่ายถ้าเด็กๆมาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยเด็กๆก็เอากลับบ้านไปเลย
1: อ๋อเหรอคะได้เหรอ
2: ได้แล้วก็เอากลับบ้านไปเลยแล้วก็ไปดูว่าเอาไปไว้ใช้นะครับแล้วก็เอาไปไว้อนาคตพอมัน12วันมันทำเป็นไข่ดาวทอด22วันเนี่ยมันทำเป็นไข่ดาวต้มเอาไว้กินกับข้าวต้มได
3: ้แล้วมันทำยากไหมอะคะ
2: ไม่ยากเดี๋ยวเราไปทำกันดูนะดีไหมคะเอาเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเริ่มจากอันแรกนะครับดินสอพองเคที่รู้จักดินสอพองไหมคะ
3: ไม่รู้จัก
2: ไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้จะมารู้จักแล้วดินสอพอง3ส่วน3ส่วนก็คือว่าเราใส่อาจจะใส่เป็นแก้วหรือเป็นชามเนี่ย3ส่วนนะลุงโก้เตรียมไว้ให้แล้วนะ3ส่วนนะครับอยู่ในปริมาณนี้แล้วก็เกลือทั่วไปเนี่ยอีก1ส่วนผสมให้เข้ากันเอาเคที่ลองเทผสมคนเข้าไปลูกอ้าวเคที่คนเข้าไปเลยผสมคนเข้าไปเลย2มือค่ะ2มือเลยไม่ต้องกลัว2มือเลยนะคะสองยายช่วยช่วยการช่วยการผสมให้เข้ากันจริงๆแล้วมันควรจะต้องหมักอย่างนี้ไว้1คืนก่อนเอามาผสมกับไอเอามาทำไข่เค็มให้เกลือมันเข้าไปละลายเข้าไปทุกส่วนของดินสอพองอ่ะให้เกลือมันเข้าไปให้มันเชื่อมต่อหักไอเชื่อมหากันหรือมันผสมกันให้มันเข้ากันพอมันเริ่มเข้ากันแล้วเดี๋ยวลูกก็ค่อยๆเติมน้ำนะครับค่อยๆเติมแล้วก็ผสมไม้ผสมให้มันเหนียวๆค่อยๆหยอดถ้าหยอดเยอะแล้วมันจะเหลวเหลวไม่ได้ต้องให้มันเป็นแบบเป็นเหมือนดินเหนียวเลยเหมือนอะไรนะถ้าเด็กๆต้องเป็น
3: แป้ง
2: โดโอเค
3: ด
2: ินน้ำมันใช่ค่ะใช่โอเคนี่เริ่มเข้าที่แล้วบอกว่าจะเป็นดินเหนียวแล้วเนาะเป
1: ็
2: นอย่างนี้แล้วมันก็จะเหนียวๆอย่างนี้แล้วนะครับทีนี้อย่างนี้เราได้ไข่มาเนี่ยเราก็ทำเป็นเหมือนจานเลยทำเป็นอย่างนี้ที่เอาต่อจากลุงก็ได้ตรงนี้เลยแล้วเราก็เอาไข่วาง
3: อุ้ยน่ารัก
2: หุ้มเข้าไปหุ้มเข้าไปค่ะบอกคุณยายหุ้มเข้าไปเลยที่ก็เอานี่เติมเข้าไปอีกลูกแล้วก็พลิกให้มันเป็นกลมๆง่ายไหมลูก
3: ง
2: ่
3: ายค
2: ่
3: ะ
2: ตับพลิกไปพลิกมาเลยลูกนี่อย่างนี้เราจะปั้นเป็นรูปสัตว์อะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นกลมๆก็ได้อาจจะเทที่อาจจะทำเป็นรูป
1: เต่า
2: เต่าเป็นรูปอะไร
1: ต
2: ัวสัตว์อะไรเงี้ยก็ได้ใช่ไหม
1: อย่างนี้จะเยอะไปไหมคะดิน
2: ประมาณ 1-2 เซนมีความหนาประมาณนี้ประมาณ
1: ได้ประมาณนี
2: ้อาจจะใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็คือเราก็นั่นไปถ้ามันเยอะเนี่ยมันก็จะเค็มเร็วขึ้นมานิดหนึ่งเพราะมันมีความเค็มสุดท้ายเราก็เอามาคลุกกับแกบดิบจุดนี้จะเป็นไข่เค็มสีทองละใช่ไหมถ้าไข่เค็มชายาจะเป็นสีดำๆเป็นขี้เท่าแกบแต่เราจะเป็นสีทองสลับสลับเพิ่มคลุกก็ไปให้เป็นสีทอง
1: แกบจะช่วยเรื่องอะไรคะ
2: แกบจะช่วยในเรื่องของการเกาะตัวของดินสอพองไม่ให้มันหลุดง่ายมันเหมือนเปรียบเสมือนปูนซีเมนต์ผสมกับหินเดียวกันนะครับมันก็จะทำตบให้มันแน่นๆเลยมันจะได้แบบไม่ไหลเวลาเราวางมันจะได้เป็นรูปทรงที่เราทำไว้แล้วเช่นปั้นเป็นรูปอะไรมันก็จะทรงมันก็จะอยู
1: ่
2: ตบเข้าไปทิ้งไปทิ้งมาเลยลูกนี่อ่ะเสร็จแล้วแล้วก็12วันเราเอามาทำเป็นไข่เค็มดาวก็คือแกะเปลือกออกแล้วก็เอามาทอดได้เลยแล้วก็ถ้าเรายังไม่อยากทอดแต่เราอยากจะเป็นไข่ดาวเราก็แกะเปลือกแล้วใส่ตู้เย็นไว้ความเค็มก็จะหยุดอยู่ตรงนั้น
1: หยุดอยู่ตรงนั้น
2: ไข่ต้มนี่คือ22วันไม่เกิน25วันใช่ๆ
1: ไม่เกิน25วัน
2: ครับแต่ถ้าเกินนั้นปุ๊บมันจะเค็มมากนะถ้าเราไม่แกะออก
1: อ๋อถ้าเราไม่แกะออก
2: ใช่เราต้องแกะออกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว
3: ้เมื่อกี้นี้ก็เก็บไข่เป็ดแล้วก็ให้อาหารเป็ดแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกผักแล้วก็ทำไข่เค ค็มค่ะสนุกมากเลยค่ะ
4: โอ้สุขสนุกชอบแล้วก็ได้รับทราบแล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือสิ่งที่เรียกว่าพอเพียงคืออะไร
3: รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่มียายใจดีแบบนี้ค่ะ
4: มีความสุขมากค่ะเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเขาก็ซาบซึ้งและรู้หมดแล้วค่ะว่าอะไรเราก็ปลื้มใจค่ะที่วันนี้เราได้พาเขามาม
2: ันก็เป็นความพอเพียงและความประหยัดที่เราทำได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปไม่ต้องใช้อะไรมากเลยเห็นไหมคะอันนี้แหละคือสิ่งที่ลุงโก้ต้องการให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ซึมซับตรงนี้ไป
3: งั้นหนูไปขายได้ไหมคะ
2: ถ้ามีเยอะก็ขายได้เคยที่เคยรู้ไหมครับเคยได้ยินไหมครับว่าพอเราใช้เองก่อนแล้วถ้ามันเหลือเราค่อยแบ่งปันพอเราแบ่งปันข้างบ้านมันยังเหลืออีกอ่ะมันยังเยอะอีกเราก็ขายเพื่อมันมีรายได้เข้ามาบ้างอันนี้คือความเป็นหลักนะคะเราใช้ในครอบครัวขายแบ่งปัน

0: ได้หมดเลยหรือไม่ก็ให้คุณยายให้คุณน้าคุณอะไรถ้าหนูทำเยอะๆหนูทำหนูได้สนุกใช่ไหมมันเหลือเยอะหนูก็ไปแจกไปขายก็ได้เป็นรายได้นะครับมันก็ต่อยอดได้ความพอเพียงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรมันเป็นความพอเพียงในพื้นฐานความพอดีเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีความพอเพียงและพอดีเนี่ยมันก็จะบาลานซ์กันไปมันทำให้ชีวิตเราไม่มากและไม่น้อยเกินไปไม่สุดโต่งแล้วก็ไม่เชื่องช้าเกินไปให้เราบาลานซ์หรือว่าให้เราคิดนิดนึงทำชีวิตให้ช้าลงแล้วก็ลองมองดูว่าความพอเพียงเนี่ยก็คือพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ถ้าเรามีเยอะแล้วเราก็เหลือเราก็แบ่งปันกันไปกันมาเนี่ยมันนี่คือหลักของการพอเพียงและพอดี
1: ก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าไปที่อากาศร้อนเยอะแนะนำว่าให้ดื่มน้ำหลีกเลี่ยงอากาศร้อนนะครับหลีกเลี่ยงยุงกัดแล้วก็ระวังอย่าให้เกิดบาดแผลครับระวังเรื่องของการพัดตกหกล้มนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าอากาศที่ร้อนจัดๆเนี่ยบางทีจะทำให้เส้นเลือดขยายตัวแล้วถ้าเกิดดื่มน้ำน้อยเนี่ยอาจจะมีหน้ามืดบาดเจ็บล้มได้ครับก็ถ้าเกิดว่าแนะนำเลยก็คือให้ดื่มน้ำหลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนครับ
2: ในไปสองสาวคู่สีต่างวัยจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะวันนี้เรายังคงอยู่กันที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือตอนที่ชื่อว่าครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนที่2แล้วค่ะเราจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: ต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยเป็นสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างเออคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างเออทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าอาวาสไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะละเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์นะฮะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดินไหมเปื้อนไหมน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดาเออนั่นแหละจนท่านนนทุกมันน้อยเนื้อต่ำใจเออจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็ขอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บันทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหาร1คนนั้นต้องมีเทพเจ้า3องค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบันทอนความชั่วพระอิศวรท่านแต่ว่าเวลาจะเสกสร้างมันต้องถามเหตุผลคนเอาไปทำไมแต่พระอิศวรท่านไปถามท่านบอกท่านมีหน้าที่เสกสร้างขออะไรขอนิ้วกายสิทธิ์ชี้ตายพระอิศวรก็บอกเอาเลยเราประทานพรให้เธอพอได้นิ้วกายสิทธิ์ท่านมันเริ่มแล้วนี่วันนี้มากราบตีนกูซะไอ้ที่รังแกกูมากราบตีนกูซะเทวดาใหญ่ๆมันกราบไหมไม่กราบใช่ไหมนี่นะปุ๊บจุติเลยท่านนางฟ้ามานี่มาเป็นเมียกูซะมาบะฉันมีผัวแล้วมีผัวแล้วพี่ก็จะรักมันร้องเพลงไวโพสด้วยท่านนางฟ้ายอมไหมท่านไม่ยอมโดยไม่รู้ไอ้นี่มีนิ้วกายสิทธิ์ไม่ยอมใช่ไหมตายถ้าเสมึงจนทั้งมันกลายเป็นนักฆ่าและนักข่มขืนบนสวรรค์แล้วมันฆ่าได้มันข่มขืนได้มันก็ถือนิ้วกายสิทธิ์เพราะนั้นอย่าลืมนะท่านให้อะไรแก่ลูกหลานไปคิดเยอะๆท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะฮะคิดเยอะๆว่าในจิตวิญญาณเขานั้นน่ะเขามีอะไรอยู่ต้องหาให้มันเจอจะเป็นคุณหรือเป็นโทษเทวดาเขาไปฟ้องพระอิศวรพระอิศวรบอกไม่ได้ไม่ได้ให้แล้วเอาคืนมาลืนนี้ตายถึงนะไปบอกว่าเอาคืนนะฮะเอาคืนยังไงอ่ะเหมือนให้ปืนมันเกิดมันโป้งชัยสันน่ะตายไหมพระอิศวรก็ตายบอกฉันก็ตายมีหน้าที่อย่างเดียวไปฟ้องพระพรหมให้พระพรหมไปสอนงานนี้ต้องใช้พระพรหมพระพรหมก็ขี่หงส์นะนนทุกมีอะไรที่คุณไม่ต้องมาพูดรู้ว่าจะมาสอนเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมไปซะถ้าไม่ไปพระพรหมก็พระพรหมตายทั้งพระทั้งนกนั่นแหละเอาพระพรหมตายก่อนเอานกไว้ขี่ก็ยังได้พระพรหมท่านก็รู้ไอ้นี่มีอะไรมีอาวุธร้ายก็เหาะไปเทวดาก็ไปฟ้องพระอิศวรอีกพระอิศวรบอกเห็นท่านจะต้องอาศัยพระนารายณ์แล้วล่ะเพราะท่านมีอะไรอาวุธสำคัญ2 อย่างคืออะไรท่านพระนารายณ์บันทอนเนี่ยมีอาวุธสำคัญกี่อย่าง2 อย่างอ้าวอะไรบ้างอะไร1 ตรี สองจักตีเป็นไงรูปร่างเป็นไงสามแง่งจะเรียกเงี้ยงหรือแง่งฮะก็สามแง่งก็ถูกแล้วมันมีคำว่าเงี้ยงกับแง่งใช่ไหมท่านถ้าปลาดุกเขาเรียกอะไรตรงนี้เงี้ยงแล้วถ้าไปลาท่านถ้าเป็นอะไรที่ชักกบอ่ะเขาจะทำเป็นแหลมๆใช่ไหมท่านแล้วงอใช่ไหมท่านแล้วก็จะผ่าอย่างนี้เขาเรียกเงี้ยงมันแล้วอะไรแง่งสามแง่งแล้วก็อะไรท่านจักคราวนี้เป็นอาวุธที่หมุนไปได้รอบตัวมีอาวุธสองอย่างที่เป็นวุฒิพันธ์อะไรแต่เวลาหนุมานได้มาได้แม่งแค่กี่อย่างอย่างเดียวคือตรีถ้าคือได้มาสองอย่างหนุมานแม่งกำเริบใช่ป่ะแต่ตรีจริงๆและตรีในมนุษย์แล้วนะท่านการแทงทะลุเนี่ยมันมีสามเรื่องท่านวิชาปัญญาปฏิภาณมนุษย์ทุกคนที่มันมีที่จะต้องมีตรีประจำตัวตรีนะท่านวิชาฉลาดรอบรู้ปัญญาเฉลียวรอบคอบปฏิภาณฉลับรอดภัยมนุษย์ต้องมีสามเรื่องเวลาท่านบริหารการศึกษานะให้ก็ครบปัญญาฉลาดรอบรู้ให้เรียนเยอะๆให้เรียนภาษาเยอะๆภาษามันจะพาไปสู่อะไรความรู้ต่างๆเยอะๆๆๆๆๆนะเปิดอะไรมาอ่านได้หมดนะอ่านได้รู้เรื่องด้วยรหัสเก็บความรู้ปัญญาเฉลียวรอบครอบหัดให้เป็นคนคิดให้มีจินตามยปัญญาอย่าให้เขาลอกการบ้านนะท่านนะใครลอกการบ้านคนนั้นขาดปัญญาปฏิภาณฉลับรอดภัยคือปัญญาวิชาปัญญาและจะต้องมีการตัดสินใจอย่างเฉียบพลันและแม่นยำถ้ามีวิชาอย่างเดียวไม่มีปัญญาก็เป็นนักอ่านได้ท่านความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหนังสือเต็มข้างหลังไปหมดท่านเอาหนังสือมาซ้อนกันในท่วมหัวไหมท่วมหัวแต่หากินได้ไหมไม่ได้ถ้ามีปัญญาอย่างเดียวทฤษฎีน่าจะผิดก็ได้เพราะไม่ขาดวิชาขาดรากฐานที่เราเวลาทำอะไรทำรายงานทำวิทยานิพนธ์ใช่ไหมท่านต้องมีอะไรท่านอ้างอิงใช่ไหมเพราะแสดงว่าเราต้องอ่านมาเยอะแล้วมามีความคิดเชิงวิเคราะห์ปฏิภาณฉลับรอดภัยคือการตัดสินในสถานการณ์บางอย่างท่านต้องตัดสินใจนำพาไปให้ได้ถ้าปฏิภาณอย่างเดียวก็กลายเป็นกะล่อนกะล่อนแบบใครท่านศรีถนนชัยเพราะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าวิชาปัญญาปฏิภาณอย่างไรนะให้ไปอ่านหนังสือมโหสถบัณฑิตแล้วก็อ่านศรีถนนชัยมโหสถบัณฑิตก็จะเป็นลักษณะของเด็กมีปัญญาและอ่านศรีถนนชัยก็จะกลายเป็นคนที่เก่งสองเรื่องแล้ววิชาก็หาเอาเองพระนพรลายเข้ามาพระนพรลายก็ต้องการคิดวิเคราะห์อาศัยวิชาปัญญาปฏิภาณคิดวิเคราะห์โอ้ไปสืบสาวราวเรื่องมาหมดเอาไปคุยกับมันก่อนไม่พระนพรลายไม่คุยเอ้ยไม่ใช่อยากจะไปคุยกับมันก็คนคุยก็มีแล้วมันไม่ฟังทำไงต้องวิเคราะห์ว่าจะสามารถกำจัดไอ้นี่จากสวรรค์ได้ยังไงโอ้ไอ้นี่บาดอำนาจกับบ้ากามมีทางเดียวจะฆ่าไอ้นี่ได้ต้องแปลงเป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดแล้วก็เหาะไปใช่ไหมท่านเหาะไปเหาะมาคุยกันที่ท่าไหนไม่รู้ไล่ลามไปรักฉันไม่รักที่ไหนรักที่นี่ป้องชี้ไปที่ใจตัวเองดิ้นกระเดียวกระเดียวพระนรายบอกเลิกซะนะสันดานแบบเนี้ยไอ้นี่บอกไงไม่เลิกถึงตายไปก็ไม่เลิกฉันเนี่ยมีแค่สองมือถ้ามี4มือแบบท่านนะไม่มีแพ้พระราชบอกกูจะตัดคอมึงมึงไม่เลิกให้มึงไปเกิดกูให้มึง10เท่าไหร่10หน้า10ยี่เท่าไหร่20มือแต่ให้2ขาแปลกมั้ยท่านกูให้มึงไม่เลิกได้นะไม่เลิกใช่แล้วท่านจับตัดคอเลยแล้วมันเลิกมั้ยท่านเกิดมาเป็นอะไรทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองที่สุด10ปากนะ10ปากซื้อแปรงทีนึงล่มโหลใช่ไหมทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองเด็กว่างั้นแล้วมันเลิกไหมท่านมันไม่เลิกพระนารายณ์จึงตั้งแต่อวตารมาเป็น4กรณ์ใช่ไหมท่านเป็นพระนารายณ์เป็นอะไรพระรามพระลักษณ์พระพรตพระสัตรุษพอจะปราบมันได้ลงไหมท่านเพราะนั้นคนเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านมีเคราะห์ท่านเรียนมาบอกมนุษย์เนี่ยธาตุนะหัวกบาลเนี่ยธาตุถ้ามิจฉาทิฐินะท่านนะหัวคิดถ้ามิจฉาทิฐินะไม่มีทางต้องแก้มิจฉาทิฐิให้เป็นสัมมาทิฐิให้ได้ถึงจะมีอะไร มีการประหารชีวิตกันอย่างมากมายมหาศาลถ้าเขาไม่กลับตัวเขาออกมาเขาไปงั้นอีกกระบวนการอบรมสั่งสอนของครูจึงมีความสำคัญใช่ไหมท่านวิชาต่างๆให้มันมีสัมมาทิฏฐิกำกับอยู่ด้วยเก่งแล้วอย่าไปโกงเขานะใช่ไหมเก่งแล้วไปเบียดเบียนเขานะบางคนทั้งเก่งทั้งอะไรต่ออะไรรวยแล้วเบียดเบียนคนหมดไม่ได้ถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไม่ได้คนอื่นเขาจะเสียประโยชน์เมื่อคนเขาเสียประโยชน์ถูกกีดกันแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเวลาที่เขาจะประหารนักโทษเขาจึงต้องเอาพระไปเทศพระก็ไม่รู้ไปเทศให้ใครฟังเขาก็เอานักโทษมาอยู่ที่หลักประหารให้ทำบุญเขาไปดูอ้าวเฮ้ยมึงไปทำผิดอะไรมาเนี่ยเป็นคนข้ามวัดกันแต่รู้จักมันไปทำผิดอะไรมาถูกประหารชีวิตนั่นก็ตอบได้จ้ะผมฆ่าเมียผมกับพ่อผมฆ่าเมียผมทิ้งอ้าวมึงไปฆ่ามันทำไมมึงไปฆ่าเมียมึงทำไมอ้าวต้องฆ่าสิหลวงพ่อเมียผมมันสำส่อนที่ไปนอนกับผู้ชายคนนั้นคนนี้เขานอนกับผู้ชายคนนั้นมึงก็ไม่น่าจะไปฆ่ามันนี่ต้องฆ่าหลวงพ่อผมต้องฆ่ามันทิ้งถ้าคืนผมไม่ฆ่าเดือดร้อนเดือดร้อนไงก็เมียผมมันเป็นโรคเอดส์ครั้งระยะสุดท้ายมันก็ไปเที่ยวนอนผู้ชายคนนั้นคนนี้มันก็ติดเอดส์ไปหมดมันก็พากันตายไปหมดจริงหรือเปล่าจริงพ่อพอพูดจบพระหงายท้องตึงหลวงพ่อตายเลยเราคุยอะไรเป็นนักบริหารก็คุยอะไรก็ได้ประโถไม่ใช่ไปคุยทำเป็นหน้าตึงใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็คุณไปทำแอคท่าอีโก้สูงนี่แล้วคนมาอยากฟังท่านเบื่อผู้บริหารที่มาบรรยายเท่าไหร่นะฮะลูกน้องท่านเขาเบื่อท่านทำไมฉันต้องบรรยายแบบนี้เป็นพระถ้าบอกท่านผู้บริหารการศึกษาท่านทั้งหลายจะเลื่อนระดับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากเพื่อมี experience ก็มาเป็น expert ใช่ไหมจาก expert ตอนนี้ก็เป็น skill แปลว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ว่า skill นี่ก็ SKILL ใช่ไหมถ้าท่านตกตัว S ตัวหนึ่ง skill มันก็แปลว่า kill มันก็จะสังหารตัวเองเครียดไหมท่านเครียดมันยายนะมันสดชื่นนั้นพุทธเจ้าท่านอยากเป็นหันมาดูประเด็นของเราคือว่าท่านอยากจะเป็นเพื่ออะไรพุทธเจ้าก็ไปเกิดบนสวรรค์หลังจากเป็นพระสดรแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นอะไรฮะใครตอบชั้นดุสิตสวรรค์มีกี่ชั้น4ชั้น4ชั้นมันขนมแล้วเจ๊นับยังไงสวรรค์4ชั้นชั้น7เจ็ดชั้นเอามาจากไหนเจ็ดชั้นใครพูดล่ะก็ไปจำไอ้แบบนั้นมาสวรรค์เจ็ดชั้นอะกี่ชั้นหกชั้นโน่นๆคนนั้นกี่ชั้นหกมีอะไรบ้างจาตุมหาราชดาวดึง
1: ยามาย
0: าม
1: า
0: ดุสิตาเข่งนี่วะสี่แล้วอ่ะ
1: น
0: ิ
1: มานารด
0: ี
1: ปาระน
0: ิ
1: ม
0: ิ
1: ตว
0: ัสวดีอ่ะให้พระองค์คุณตอบถูกอ่ะสิลุกมา

ไปเอาพระประธานในวิหารไปวัดพระประธานในวิหารวัชทัศน์นะเดี๋ยวเสร็จบรรยายแล้วไปเอาเลยนะองค์ที่อยู่กลางวิหารน่ะมาสิเข้ามาใกล้ๆแสดงมีความรู้เรื่องพระอันนี้ไม่น่าไว้ใจต่อไปไม่เอาทำให้พระวางตัวลำบากมันรู้เยอะนะท่านแต่รู้เรื่องพระเยอะเราจะได้พระที่ดีขึ้นจำไว้นะชั้นที่ชั้นอะไรชั้นดุสิตใช่ไหมก็ถูกแล้วนะก็ไปเอาในศาลาเรียกไปหน่อยเพราะนั้นคนเราเนี่ยรู้เรื่องพระเยอะๆรู้พระธรรมหนึ่งนะรู้ใจพระหัดรู้ใจพระสักบ้างหลวงพ่อฉันอะไรไม่ได้บ้างรู้ใจไหมแต่หลวงพ่อไม่ชอบอย่างนี้ฉันไม่ได้หลวงพ่อเป็นคนภาคอีสานไม่ชอบฉันแกงไตปลาใช่ไหมแกงไตปลาเผ็ดไหมเผ็ดยายคนหนึ่งก็ผัวตายก็ไปมาไว้แถววัดธนบุรีอ่ะแกงไตปลาไปถวายพระใส่ลูกอะไรท่านใส่ผักสารพัดทำบุญผัววันสุดท้ายก็บอกก็ถามหลวงพ่อนะฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวศึกแล้วค่อยพูดกันฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อฟังไม่ออกบอกเดี๋ยวศึกแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงไปหลวงพ่อไปนู่นนะแสดงว่าตั้งแต่ผัวตายวันแรกหลวงพ่อหมายตาไปแล้วนะฉันเป็นไม้ฉันอะไรฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวศึกแล้วเขาว่ากันอีกทีนึงไม่รู้เรื่องแล้วเจ๊กลับไปบ้าน5วันแล้วค่อยหัวเราะโอ้อารมณ์เจ๊เนี่ยรู้สึกว่าลึกเหลือเกินนะนี่เรียกมุกทะเลลึกใช่ไหมเรื่องอะไรพระไม่ชอบอะไรบ้างหนึ่งฉันอะไรไม่เป็นบ้างสมมติเรื่องฉันนะท่านนะต้องรู้ใจพระนะฉันอะไรเป็นบ้างถามก็ได้ไหมพ่อฉันภาวนานะภาวนาเป็นโยมก็แล้วกันหลวงพ่อขาดข้องอะไรก็บอกเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็บอกนะไม่ต้องเกรงใจแล้วหลวงพ่อหมอให้ฉันอะไรบ้างหมอห้ามอะไรบ้างและอยากฉันอะไรบ้างมันมีอยากไหมท่านพระมีอยากไหมบางทีมันอยากกินแบบที่อะไรแบบที่เคยกินน่ะที่พ่อแม่สอนให้กินน่ะท่านเคยอยากไหมหน้านี้ฉันก็อยากกินแกงอ่อมใบยอท่านใส่ปลาดุกอยากกินแต่มันไม่มีใครทำให้กินน่ะไอตัวเองทำเป็นทำเป็นทำเก่งแต่ทำแล้วกินของตัวเองไม่ได้เพราะมันชิมซะแล้ววันนี้ก็เลยมีสายบัวเยอะๆท่านไปตลาดให้เด็กไปตลาดท่านคุณมีไส้บัวเยอะเลยไปซื้อมาซื้อปลาทูสดมาด้วยก็ต้มเลยท่านซื้อกะทิต้มกะทิปลาทูสดหม้อใหญ่ๆถวายพระโอ้โหหั่นยาวเท่านี้ท่านพอตักเข้าปากพอดูดปุ๊บน้ำอะไรเอาท่านจมูกมันเป็นไปมันเป็นท่อหอมเยอะๆใช่ไหมท่านดีไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรนะอะไรนะมาดันน่ะถ้าเปรี้ยวมาดันมันอร่อยใช่ไหมท่านนั่นแหละก็ทำถวายพระไปทำเองแล้วก็ไปกินท่านเพราะชิมแล้วอร่อยต้องถามพระท่านบอกไม่ได้แล้วลูกหมอเขาบอกว่าขาดไอโอดีนควรจะแบบหอยอะไรนะที่เขากินสดๆนะหอยทางสุราษฎร์นะหอยนางรมสดนะที่มีน้ำพริกเผามีน้ำซีฟู้ดมีกระเทียมอะไรลูกนะแล้วก็มีอะไรนะยอดกระถินใหญ่ๆนะลูกเพราะมันเพิ่มธาตุเหล็กด้วยอันนี้ก็หมอเขาว่าอย่างนั้นก็หาไปให้ท่านซิถูกไหมฮะนี่ให้ขี้เมากินแล้วพระกินอะไรท่านกินหอยอะไรท่านไม่ใช่หอยแครงหอยแครงพระก็ไม่ได้แดะไม่ได้กินขี้เมากินหมดใช่ไหมหอยแครงยำอะไรขี้เมากินหมดก็กินหอยแมงผู้แห้งตัวท่านนี้ท่านกระจี้รี่เลยใช่ไหมมันเล็กไงท่านก็มันเล็กเขาเรียกกะจี้รี่ใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นต้องรู้ใจพระรู้วินัยพระเยอะๆแต่อย่าไปทำแบบคนที่ทำปัจจุบันนี้รู้เรื่องพระด่าพระคนอื่นเขารู้เรื่องพระเขาไปเตือนพระ

บาทอย่าตั้งแบบนี้นะห้ามโบราณเขาบอกบาทตั้งโดยไม่มีเชิงรองหรือขาบาทเนี่ยหัวจะล้านทำบาทตกในบ้านเขาบอกเป็นการละกินีต่อที่บ้านนั้นต้องสุภาษิตมยสูตรนะท่านนะอะไรที่พระไม่ดีก็ค่อยๆท่านห่มจีวรให้สวยนะคนเขายังแต่งตัวสวยใช่ไหมท่านพระห่มจีวรไม่สวยเนี่ยถือว่าไม่มีสมณะสารูปคนไม่ศรัทธานะและอะไรที่พระทำไม่ได้ทำแทนพระได้ไหมได้ไหมท่านทำแทนพระอย่าไปด่าพระไอ้คนเดี๋ยวนี้นะฮะมันอวดดีมันบอกมันรู้เท่าพระมันก็เลยด่าพระแต่มันไม่เคยบวชเป็นพระแล้วชอบด่าพระคนดีไม่มีด่าพระแล้วท่านยังไงพระก็ดีกว่าเราใช่ไหมท่านเรากินวัดข้าววันละกี่มื้อสามมื้อพระกี่มื้อพระก็สองมื้อใช่ไหมบางองค์ก็มื้อเดียวเนี่ยฉันก็วันละเวลาวันนึงก็กินเวลาเดียวท่านเวลาหิวพระพุทธเจ้าท่านเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวดาก็ไปขอว่าถึงเวลาแล้วสิ่งที่พระเจ้าท่านถามท่านจำไว้นะจะเกี่ยวกับตัวท่านท่านถามว่านะถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องลงไปถึงเวลาแล้วเพราะในโลกมนุษย์ที่ลงมานี่มันมีโลกอนันตจักรวาลมันมีเยอะนะท่านนะแต่ให้ลงมาในโลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์มีอะไรมีชีวิตและจิตวิญญาณและขณะนี้มนุษย์กำลังกดขี่ข่มเหงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทวีปชมพูทวีปคือเอเชียกำลังกดขี่ข่มเหงกันด้วยวรรณะ5เรื่องกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรและผลักคนเป็นจันทานจะกดขี่นี้และจะกลายเป็นจะกลายเป็นพฤติกรรมที่นะไม่พัฒนามนุษย์อีแจ๋วก็ยังคงอีแจ๋วใช่ไหมท่านอีแจ๋วกินข้าวกับคุณนายได้ไหมแล้วใครกินก่อนใครอีแจ๋วมันแดกก่อนแล้วอีคุณนายบอกห้ามร่วมโต๊ะเสวยอีแจ๋วมันถุยน้ำลายใส่ดูมันมากชงกาแฟมาเนี่ยอีแจ๋วมึงเอาคาปูชิโน่ใช่ไหมด่ากูใช่ไหมฟองเยอะๆให้ตุนแหละรังนกใช่ไหมท่านด่าอยู่นั่นน่ะด่าซ้ำด่าซ่าตุนรังนกเสร็จก่อนจะรังนกไปให้คุณนายกินก็ อย่าไปด่ามันนะคนรับใช้ท่านปัญญาพี่กินให้ตายนะกินกับมันได้บอกมากินข้าวด้วยกันลูกไม่ได้แล้วข้าคุณท่านมาเธอยังไงแกก็กินก่อนข้าอยู่แล้วจะมาข้ากินน้ำลายแกอยู่แล้วเวลาแกชิมไปเนี่ยข้าก็ไม่เคยเห็นแกเปลี่ยนช้อนเลยนะฮะมาทะลุมากินด้วยกันไหนๆอยู่บ้านแล้วมาเป็นแม่เป็นลูกกันนะฮะนี่มันจะกดขี่ข่มเหงกันไหมท่านยังมีชั้นวรรณะกันในเมืองไทยก็มีไหมถ้ามีโดยความเคารพโดยราชการโดยระบบไม่เป็นไรท่านแต่โดยการเหยียดหยามเหยียดย่ำกันแกมันคนชั้นต่ำไม่ได้สกุลอย่างแกเหรอแล้วหนังไม่พ้นเรื่องนี้อีหนังนี่แปลกไม่พ้นเรื่องพันนี้ท่านไอเรื่องชนชั้นวรรณะเนี่ยอีแจ๋วก็ต้องมานินทากันใช่ไหมท่านแล้วก็ไม่พ้นอีขี้นินทาฝรั่งไม่มีขี้นินทานะดูหนังฝรั่งมีไหมพื้นหนังซีรีส์ไม่มีก็นี่ฉันอยากพูดนะยี่คุณนายคนนั้นแม่ฉันคนนี้จะตบแม่ซะพอคุณนายมาปุ๊บคุณนายเจ้าขามันยังมีอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านแล้วท่านก็ชอบดูฉันไม่ดูเลยท่านไม่เอาเลยท่านมันไม่ได้ไปไหนเลยดูอะไรที่บำรุงสมองบ้างนั่นแหละดูชิงร้อยชิงล้านมันสนุกจะตายหาดูตลกท่านเพราะนั้นพระเจ้าบอกถึงแล้วมันจะเป็นผลเสียยังไงยังมีการรัฐทวีปใช่ไหมท่านมีทวีปอีกทั้ง3ทวีปเป็น4ทวีปสมัยก่อนพระเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงนะถึงเวลาหรือยังที่ท่านจะต้องเป็นถึงเวลายังการพัฒนาการศึกษาในส่วนที่ท่านจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเป็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นท่านเพราะอะไรมันบังคับให้เราเป็นสองเราจะไปเกิดในทวีปไหนท่านถามที่เกิดก่อนนะชมพูทวีปทวีปอื่นนั้นเดี๋ยวค่อยๆแพร่กระจายไปเอาอินเดียก่อนท่านนั้นตกลงเพราะนั้นเวลาที่ท่านจะลงพื้นที่ท่านลงพื้นที่ไหนวิเคราะห์ให้ดีระหว่างปัญหาของพื้นที่นั้นกับและที่ที่จะไปลงซึ่งความจริงท่านอาจจะและอาจจะด้อยน้อยหน่อยเพราะว่าข้าราชการเลือกไม่ได้อยู่2 อย่างใช่ไหมท่าน1เลือกนายไม่ได้2เลือกที่อยู่เองได้ไหมไม่ได้แต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีประการที่3พุทธเจ้าถามว่าแล้วเราไปเกิดเนี่ย
แม่เราคือใครในเมื่อจะไปเกิดชมพูทวีปจะให้เราไปเกิดในแม่แบบไหนกษัตริย์พราหมณ์จันทานเทวดาก็บอกว่าไปเกิดในวรรณะกษัตริย์ทั้งนั้นเอานั่นแม่ของท่านคือใครท่านผู้ว่ามั้ยมหาไทยมั้ยมหาไทยเป็นแม่เป็นพ่อใช่มั้ยเป็นแล้วเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใช่มั้ยท่านแล้วเป็นอบจมั้ยอบตด้วยมั้ยเออถ้าท่านได้แม่ดีนะท่านนะท่านดีเลยนั่นแหละเพราะมหาไทยมันละยังไงสพท.มหาไทยมันก็ต่างกันใช่มั้ยท่านมันต่างกันมั้ยท่านงานอาจจะกว้างไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่านายมันต่างกันประการต่อมาเรามนุษย์ครั้งนั้นมีอายุเท่าไหร่ที่เราจะไปเกิดตอนนี้ไม่เกินร้อยปีพระเจ้าจะคำนวณไม่เกินร้อยปีต้องคำนวณเผื่อว่ากว่าท่านจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้ากว่าจะล้างระบบศักดินาได้มาเป็นแบบประชาธิปไตยได้ท่านมีเวลาเท่าไหร่ไม่เกิน45ปีเพราะนั้นไม่เกิน45ปีแล้วกำลังของท่านพอจะทำไหมเพื่อนพ้องกำลังนั้นถ้าเพื่อนพ้องไม่พอท่านจำเป็นต้องเอาเทวดาบนสวรรค์ลงไปเกิดด้วยมันจึงเป็นที่มาของอะไรท่านพระอรหันต์ใช่ไหมท่านเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันต้องเนี่ยนะท่านเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยหาพวกเยอะๆแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นไม่เข้าใจท่านเพื่อเราเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องอะไรแต่ละคนเหมือนกันไหมท่านชำนาญไม่เหมือนกันนะระดับอาจจะเท่ากันหน้าที่อาจจะเกือบเท่ากันแต่ความเชี่ยวชาญชำนาญแต่ละเรื่องไม่เท่ากันคือพวกเราที่จะจุติพร้อมๆกันและจำเป็นต้องเอาเทวดามาด้วยพระเจ้าเนี่ยท่านจะลงจักรวรรดิที่ไรท่านต้องเอาเทวดาไปด้วยถ้าไม่งั้นเราไม่เกิดร่วมวันทันคืนกันนะทันสมัยกันนะท่านนะห่างกันนะไอ้คนเก่าไม่เอากับเราแล้วไอ้คนที่เกิดละห่างๆกันมาเนี่ยท่านสังเกตไหมฮะจะกลายเป็นพระอรหันต์ที่มีอะไรอย่างน้อย80อรหันต์ใช่ไหมท่านและพระอรหันต์ดังๆทางนั้นเพราะท่านจึงสามารถทำงานนี้ได้เสร็จเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันเมื่อจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยต้องถามตัวเองหน่อยอาตมาไล่ฟังเสมอตอนที่เป็นเลขาวัดยังเป็นเลขาภาคไว้ละก็อ่านแต่เรื่องนี้มาไม่เคยวิเคราะห์ท่านแต่พอเจ้าอาวาสบอกมหาอย่าเพิ่งศึกนะก็จะศึกอยู่แล้วท่านอายุ26เท่านั้นเองช่วยเราทำงานไปก่อนขอร้องอย่าศึกโอ้โหพ่อนัดสาวๆไว้แล้วสิใครอ่ะอย่าบอกหลายๆคนพ่ออืมเรื่องผู้หญิงเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรื่องวัดก่อนพ่อเขาบอกว่านะเจ้าอาวาสหนุ่มเลขาเด็กวัดสุทัศน์ชิบหายงานเนี่ยเราเรียกว่าเสียงนินทามาเพราะตอนนั้นจะมาเป็นเลขาภาคเลขาภาคมันนอกพื้นที่ในท่านผมถามหลวงพ่อละก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ท่านถามหลวงพ่อว่าและถ้าผมเป็นนะให้ผมทำอะไรบ้างหลวงพ่ออยากได้อะไรจากผมบ้างซึ่งเราไม่มีทั้งคู่หนึ่งอยากเห็นวัดสุทัศน์ซึ่งตอนนี้160ตอนนั้นมัน160กว่าปีท่านแต่ตอนนี้มัน200กว่าปีเมื่อปี2527น่ะมัน160กว่าปีอยากเห็นวัดสุทัศน์เป็นวัดที่สวยงามเหมือนรัชกาลที่3สร้างเสร็จใหม่ๆ1 2 3สร้างเสร็จใหม่ๆหลวงพ่อเจ้าสร้างให้ไพร่บูรณะนะเจ้าสร้างมาเนี่ยตั้งแต่วางรากฐานยันเสร็จเนี่ย40ปีนะ40ปีผมเป็นเลขาอีกมันต้องเกิน40ปีถึงจะบูรณะเสร็จไม่ทันอายุมั้งไม่รู้เราอยากได้2 อยากเปิดเป็นที่ท่องอยากเปิดวัดสุทัศน์ทุกวันไม่อยากเป็นวัดปิด3 อยากมีนักท่องเที่ยว4 อยากให้มีการไหว้พระสวดมนต์5 อยากให้มีนักเทศน์และนักเขียน5เรื่องก็ผมยังไม่ตอบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้คำตอบต้องไปคำนวณเอาไม่เอาเรามีกำลังพอไหมช้ามาอ่ะผมตกลงแต่มีข้อแม้นะถ้าผมบูรณะเสร็จเมื่อไหร่5สิ่งเสร็จเมื่อไหร่ผมสึกนะตกลง14ปีท่าน

เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างตามที่ท่านขอพอดีแก่นะท่าน27บวก14เท่าไหร่ท่าน41ไปทำอะไรกินท่านพอดีแก่ก็เลยอยู่อย่างเงี้ยท่านเพราะฉะนั้นเวลาจะเป็นอะไรท่านเป็นแล้วเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนต้องตั้งแล้วก็ต้องตั้งปณิธานว่าจะทำอะไรที่เป็นจะเป็นเพื่ออะไรถ้า

ตมาได้บอกเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยให้นึกถึงเพลงนั้นเถอะท่านให้นึกถึงเพลงละความฝันอันสูงสุดไว้บ้างเวลาตมาอ่อนเปรี้ยวเพลียงสมัยก่อนนะสมัยก่อนจิตใจยังไม่มั่นคงเนี่ยท่านยังไม่มั่นคงยังไม่แก่ไม่พอที่จะที่จะจิตใจมันหวั่นไหวพอจิตใจหวั่นไหวจะมีเพลงอยู่ 3-4 เพลงที่อาตมาฟังเพลงพระนิพนธ์ทั้งนั้น 1 นะถ้ารู้สึกว่าเราสั่นคลอนจะถูกุฏิเรียบร้อยแล้วจุดเทียนไว้เล่มท่านถูกุฏิเสร็จนะต้องถูด้วยตัวเองนะท่านนะถูไว้เป็นแบบไม้ธรรมดาเนี่ยแล้วไปส่งน้ำให้เรียบร้อยแล้วนั่งเก้าอี้มองเทียนแล้วเปิดเพลงความฝันอันสูงสุดคือเราเริ่มเบื่อแล้วถูกตำหนิถูกกีดกันถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกด่าเดี๋ยวทุกวันนี้ก็ยังถูกด่าอยู่ท่านท่านไปเปิดเว็บไซต์ดูเถอะบางทีท่านในที่นี้ก็อาจจะด่าฉันบ้างก็ได้ซึ่งไม่เป็นไรฮะปากไม่ใช่ของกูแต่หูก็ไม่ใช่ของมึงปากมึงอดรู้หูกูไม่พึงนะฮะมึงด่าเถอะมึงด่าบนปลายนิ้วกูไม่ได้ยินเพราะกูไม่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่แบบที่มึงมีก็จบกันไปท่านนะแต่สมัยก่อนมันไม่ใช่สมัยก่อนหูมันเร็วเร็วต่อคำชมก็ชื่นใจไหมท่านโศกตมกับคำติเสียใจอีกท่านเรียนโลกธรรมมานะฮะได้ลาภเสริมลาภได้ยศเสริมยศได้สรรเสริญทุนินทานได้สุขประสบทุกเรียนแต่มันไม่เข้านั่นแหละดีใจกับคำชมเพราะเขาชมโอ้โหเขาชมกูแต่โศกตมกับคำติผลที่สุดก็เลยไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์ยังไงท่านตอนนั้นตัดสินใจเดิมเนินตามโลกธรรมนะฮะภาวนาว่าช่างมึงช่างมันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเป็นอะไรก็เป็นกันว่าและสีทนได้กูสีลังคาไม่ใช่สีภายในก็จบไปท่านแต่ฟังเพลงแล้วฟังแบบที่สันติรุ่นเพลงเขาร้องให้ไหมท่านพอขึ้นเพลงขอฝันไฟในฝันไม่ต้องร้องฉันร้องคนเดียวพระเอกต้องมีคนเดียวไม่ต้องการนางเอกพอฟังเพลงนี้สี่ขอสี่จะสี่ไม่แล้วมันจบเลยท่านมันจะนึกถึงนะเราเป็นเพื่ออะไรเนี่ยขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเด็กมันนอกอย่างกูนะกูจะทำของกูอย่างเงี้ยแต่ทำยังมีเหตุผลตัดกลุ่มทำแบบวางแผนสิ่งที่เขาไม่เชื่อนะฮะคนเราเกิดมามันสองขาท่านเป็นอะไรเนี่ยเกิดมาท่านสองขาทั้งนั้นแหละท่านโดนลูกคาดนะหนึ่งคนรักคาดหวังท่านจำไว้สองคนชังคาดโทษคนรักคาดหวังคือพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมท่านคาดหวังลูกจะเป็นยังไงงั้นแต่คนชังคาดโทษเป็นไงไม่ได้เป็นหรอกไอ้ลูกบั่นนั้นเชื่อเธอไปเรียนเป็นครูเหรอเดี๋ยวก็ได้ปริญญาโทโทต้องปริญญาเอเอไม่มีทางแล้วก็ดูบ้านมันสิถ้าได้ดีนะกูให้ตัดหัวเลยเดี๋ยวนี้มันยังไม่ได้มันยังไม่ยอมตัดหัวเลยนะเราได้ดีเนี่ยใช่ไหมมีคนดูถูกใช่ไหมพอมีแฟนค่ะเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็เลิกกันแบบบ้านนั้นอีกแล้วเดี๋ยวก็เลิกแบบนี้แล้วเลิกกันไหมไม่เลิกมึงเลิกมึงตายอ่ะ เลิกอะไรจะไปเลิกใช่ไหมท่านเมียก็จะไปเลิกเป็นผู้ชายจะไปเลิกก่อนจะได้มาทั้งลวงล่อขอขู่ข่มลวงก็ลวงลอกก็ลอกขอขู่ไม่ได้ข่มทุบหน้าท้องถอนหน้าขายาสลบไปจมูกอ่ะคนนี้ทั้งนั้นแหละได้มาแล้วก็รักเมียเยอะๆเขาเสียโอกาสมันกับพวกเราถ้าจะสารเลวนะท่านนะให้เขามีโอกาสกับคนอื่นซะซึ่งมันก็สายไปซะแล้วเขาคนอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงเมียสวยๆนะเมียเราทำไมโซมอ่ะก็มือมึงนั่นแหละเมียเขาเนี่ยนะสดชื่นเมียเราทำไมเหี่ยวเฉาก็อารมณ์เรานี่แหละท่านผู้หญิงไม่ได้น่าเห็นใจเอาเขามาแต่ละคนไปสอนลูกสอนหลานนะอย่าไปทำร้ายผู้หญิงผู้หญิงถ้ารักมันสวดมนต์ให้เราทุกวันถ้ารักผู้ชายนะท่านสวดมนต์ให้ไหมไปทำบุญสุนทานสวดมนต์ผู้ชายผู้ชายมันเคยสวดให้ผู้หญิงไหมไม่มีกะฟันแล้วทิ้งไอ้ห่าเหมือนถางหญ้าผู้ชายมันเลวนะจริงๆฮะดีๆมันก็บวชเป็นพระไม่สึกไอ้ที่อยู่เนี่ยกึ่งดีกึ่งชั่วนั่นแหละท่านแต่ที่มันดีได้เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งไม่มีโอกาสทำความชั่วเพราะกำหนดราชการมันเตือนเอาไว้สองเริ่มมีมโนธรรมสำนึกตัวแสบๆทั้งหน้าตาใช่คนดีที่ไหนแถวนู้นอ่ะนั่นน่ะแต่ละคนเนี่ยมา

เรื่องต่างๆเท่านั้นแหละเพราะนั้นสอนลูกหลานผู้หญิงสวดมนต์ให้ผู้ชายเท่านั้นน่ะเดี๋ยวนี้ก็จะสวดมนต์ให้แฟนใช่มั้ยก่อนนอนสวดมนต์ให้แฟนให้ลูกมั้ยให้พ่อแม่ผู้ชายมันสวดเหรอถึงเวลาสูบบุหรี่ปุ๊บทิ้งบุหรี่ปุ๊บนอนแล้วมันไม่เคยสวดผู้ชายแปลกๆผู้ชายไทยนี่แปลกท่านไม่ค่อยสวดมนต์ดีนะที่ผู้หญิงมันเจริญเพราะพระสวดให้เพราะผู้หญิงมันใส่บาตรใช่มั้ยท่านจะไปทำเขานะซวยแล้วก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวนี้มันนะกล้องใช่มั้ยท่านผู้หญิงไม่ได้ไปแตะมันปุ๊บนะมันเอาเราอยู่แล้วท่านมียศมีตำแหน่งต้องระวังเรื่องผู้หญิงฉันเป็นพระฉันยังระวังเลยท่านไม่คุ้นหน้าไม่กินน้ำมึงจะน้ำส้มน้ำส้มมาถวายกูไม่กินโทรศัพท์นี่ต้องคุยกันก่อนใครท่านเจ้าข้าบอกคุณพูดธรรมดาคุณอัดเสียงฉันก็อัดเสียงฉันก็อัดเสียงคุณเหมือนกันแล้วฉันเมมเบอร์คุณไว้นะอย่าคุยเกินเลยกว่านั้นไม่ได้ท่านอาจารย์ถวายไม่กินยังไม่รู้จักไม่กินแม่เอาน้ำส้มมาเอายานอนหลับใส่2เม็ดไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแล้วต้องโดนมันไถเงินใช่ไหมท่านต้องโดนมันไถเงินตลอดพระเยอะแยะเพราะนั้นบอกหลวงพ่อหลวงพี่อย่าไปกินของใครกันนะใครถวายสังฆทานทีละเยอะๆนะแล้วบอกถูกหวยมานะเอารถมาให้เจอมันอย่าไปไว้ใจผู้หญิงเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องฝันฝ่ายของเราจะทำสิ่งนี้และเราพยายามทำให้มันได้ท่านอย่าไปทิ้งปณิธานมันขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวมีอะไรที่มันหนักหนาท่านกัดฟันแล้วกัดฟันไว้เรากำลังเดินบนอะไรตำแหน่งที่สูงกว่าซึ่งอะไรคลื่นลมก็ต้องแรงกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านดับธรรมดาก็ไม่มีอะไรไอเรือจูงเนี่ยเรือโยงกับเรือพ่วงเนี่ยไหนมันหนักฝากกันท่านฮะเรือตัวเรือโยงกับเรือพ่วงไหนหนักฝากกันเรือโยงมันหนักกว่าไอเรือพ่วงมันใหญ่กว่าภาระมันเยอะแต่เราต้องมีกำลังแรงแล้วต้องพาแล้วพาขึ้นน้ำตัดขึ้นตรงนี้ไปถึงตรงนี้ต้องพาหลบตรงนี้ท่านต้องพาไปให้ได้นะพาไปให้ได้บริเวณบริวารบริขารบริการบริเวณบริวารบริขารบริพันบริการบริกรรมกิจบริกรรมภาวนามันเจ็ดบอนะท่านนะบริเวณพาไปให้ได้บริวารพาไปให้รอดบริขารนะเครื่องใช้ไม้สอยบริพันนี่อะไรเคารพพันนะท่านใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช่ไหมท่านบริการงานบริการบริกรรมกิจหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ในงานสังคมบริกรรมภาวนาสวดมนต์ไหว้พระต้องไปให้ได้นักบริหารมันเจ็ดบอนะท่านนะเจ็ดบอรินะต้องฝ่าฟันให้ได้ท่านขอสุดสุดทุกเมื่อแบบขอทนทุกรุกโรมผมกายใจอย่าเครียดอย่าไปเครียดจนบ้าท่านอย่าไปเครียดท่านเครียดแล้วเบียดปัญญาแล้วมานะเครียดแล้วมันจะเบียดปัญญาเราท่านเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมีอะไรหายใจลึกๆว่าทำอานาปานสติกินน้ำเย็นสดน้ำร้อนกินของขมดมของหอมอาบน้ำเยอะๆท่านเวลาเครียดอาบน้ำเยอะๆอย่าไปปรับทุกข์ใครผู้บริหารปรับทุกข์ใครไม่ได้นะท่านนะปรับทุกข์ใครปุ๊บเป็นความอ่อนด้อยของเราแก้ปัญหาปรึกษาได้แต่ทุกส่วนตัวห้ามไปปรับนะยิ่งเรื่องครอบครัวนะฮะเรื่องน้องเรื่องนายท่านไปปรับทุกเขาเนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาไปบอกไม่ได้แต่ถ้าปรึกษางานเครียดเรื่องงานปรึกษางานไม่สำเร็จปรึกษาได้เพื่อเราเยอะนี่เท่าไหร่300กว่าใช่ไหมท่านรู้จักกันหมดไหมทิติวัฒน์ทำทะเบียนเอาเบอร์โทรศัพท์ไปมันจะไปยากเย็นอะไรเลยท่านเทคโนโลยีสมัยนี้มันง่ายจะตายโหงไปก็ไปใส่เว็บซะแปะแล้วท่านก็ไปกดไปแช่เว็บว่านี่พวกเราอย่าเป็นคู่แข่งกันท่านเพราะมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันใช่ไหมต่างคนต่างดีไปใครมันขึ้นไปก่อนดีเพื่อเราไปดีแล้วไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วเรายังอยู่ที่ชั่วที่ชั่วอยู่ก็ไม่เป็นไรท่านเพราะฉะนั้นนะขอทนทุกข์ลุกลมผมกระจายขอฝ่าฟันผ่องภัยด้วยใจทนงใจทนงมันด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด อะไรมันผิดค่อยๆแก้อย่าไปกบเอาไว้นะถ้ากบเอาไว้ยุ่งอย่าทำตัวเป็นลิควิดเปเปอร์แต่แก้ก็อย่าหักหานแก้ทั้งเขาทั้งเราจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงทำงานมาเต็มที่อย่าให้เหลือแรงเอาไว้ล้มตัวลงนอนหลับเลยถ้าได้ทำงานเต็มที่แล้วจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงเกียรติดำรงไหมท่าน
ก่อนตายเนี่ยมีอะไรเหลือในโลกนี้บ้าง

0: อาตมาบทสุนทรพูดเนี่ยแต่งกลอนเยอะไหมท่านนิราศเยอะไหม
1: เยอะ
0: เหลือกี่บทอ่ะเหลือกี่บทถ้าจำนิราศสุนทรพูดได้ไหมจำคำกลอนสุนทรพูดได้กี่บทไม่เกิน2บทถึงบางพูดเอาสิถึงบางพูดมีคนรัก
1: ชื่นชมน
0: ิยมจิตสุนทรภู่ไอ้ภู่มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วจะถูกผิดในมนุษย์หนึ่งอะไรใช่ไหมท่านสองอะไรไอ้เมาเหล้าอะไรมันไอ้นั่นมันไม่ได้เป็นสาระเรากันฟันขโมยมีคันโพงปุกสายไว้ปลายสาวอกอกกามน้ำรถเฉอกเราแสดงว่าเรียนม.4 ใช่ไหมม.4 หรือม.5 อายุเกือบ60แล้วสิตำราเนี่ยรุ่นฉันไม่ได้เรียนแล้วท่านรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนแล้วท่านสองอะไรท่านแต่ลมปากต่อไปสิให้จบจำแม่นเนี่ยนะเป็นไอ้ความจำแม่นเนี่ยเป็นคุณสมบัติแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับความผิดของสามีฉันไม่ลืมมันจบไปแล้วนะเธอน่ะเธอจบแต่ฉันไม่จบระวังไว้เถอะเจ๊จะไปขุดนะ Don't mention it อย่าไปขุดเรื่องเก่ามามันแล้วไปแล้วน่าอะไรอีกบทนึงแล้วสอนว่าอ่านมาอ่ะพอเห็นมั้ยสุนทรพูดแต่งนิราศมาตั้งเยอะเหลือกี่บทท่านเหลือ3บทก็ยังมีคำว่าสุนทรพูอยู่อาตมาก็แต่งก่อนแต่งแหล่เฮ้ยยังไม่ต้องแต่งแหล่เพราะยังไงพระเทศมหาชาติต้องเอาไปแหล่ตราบใดที่มีมหาชาตินะหนังสือเรายังอยู่กับพระ2แต่งก่อนยาวเป็นมั้ยท่านแบบตะกี้เนี่ยแต่งเป็นแต่งอะไรวะแต่งอาจารย์แต่งให้พรหน่อยสิจะไปเทศที่ไหนเทศนักเรียนนักเรียนระดับไหนมัธยมเอาเลยเดี๋ยวแต่งให้แต่งก่อนกุลักขออำมาหน่วยพรสุนทรประสิทธิ์เป็นพรอิงลิสว่ากุลักให้ท่านเล่นกูดลักเขาแล้วใช่ไหมแล้วจบลงด้วยการกูดบายของเรายังอยู่ไหมท่านตราบใดที่พระเทศอยู่เรายังอยู่และแต่งกรสั้นๆเพื่อนะพระจะได้เอาไปเทศตราบใดที่พระเทศถึงเขาไม่อ้างชื่อเรายังอยู่ถึงตายไปเกียรติยาดำรงอยู่เวอร์สั้นๆงานของท่านให้เขาบอกว่าอ๋อตายไปแล้วเขายังหล่อรูปไว้เกียรติยางดำลงเราเหลืออะไรบ้างเวลามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำบล นั้นอำเภอนั้นน่ะท่านต้องคิดนะให้เขาบอกโอ้สมัยนั้นนะเชื่ออะไรฮะคุณท่านนวันนามสกุล
1: อาร
0: ีพงศ์มาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่นี่ได้ทำสิ่งอันนี้ไว้แล้วเราก็สืบต่อมานี่คือรูปของท่านธนวันอารีพงศ์นะถูกไหมฮะมันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่จะต้องจารึกเอาไว้ถ้าเกิดมาแล้วนะระดับนี้นะไม่ได้สร้างอะไรไว้ในหน้าที่ที่ตัวเองมีนะตายไปเหลืออะไรท่านโอช้างเอ๋ยถึงจะต่ำเป็นสามสัตว์ชีพวิบัติกระดูกงาได้ค้าขายใช่ไหมท่านส่วนมนุษย์สุดประเสริฐเกิดล้มตายเอาไปขายเครื่องสตางค์ก็ยังแพงแต่ว่าลีลาการบริหารนะหลักวิชาการคำสอนจริยาวัดต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างน้อย1ชิ้นเดี๋ยวนั้นฉันก็มี1ชิ้นให้ท่านโอ้ไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลงผมไม่เลิกบ่นไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้พ่อแม่ตายไปแล้วจะทำไงอ้าวทุกๆวันนะพ่อแม่ตายไปแล้วนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่เคยส่งเสียนึกถึงเรื่องครูผู้ทรงเมตตาพ่อแม่สนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่พ่อแม่ให้นึกถึงว่าชีวิตนี้พ่อแม่ให้เรามา8บรรทัด8บรรทัดยังเหลือไหมท่านพระเทศบางวันกูจะไปเทศเรื่องนี้โคศกเอาซะแล้วไอ้ห่าแล้วกูจะเทศอะไรวะกูจะเทศอะไรเนี่ย ำหรับแม่เป็นคนที่น่าสงสารลูกเยอะแต่ก็เลี้ยงมาได้นะเถาฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยนะฮะหลายท่านเถาฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยผลห้อยย้อยมากมายหลายสิบผลส่งน้ำเลี้ยงจนโตใหญ่แม่อับจนสาธิชนโปรดทายคือใครเอ่ยแม่คมคลิปใครฟังปุ๊บต้องเอาทิชชู่เช็ดหูเลือดออกที่อยากจะบอกกับท่านไม่ใช่คุยให้มันมีสักชิ้นหนึ่งไหมสักชิ้นหนึ่งไหมท่านในโลกใบนี้เขาบอกว่าคุณจะไปอะไรก็ได้แต่คุณทิ้งร่องรอยอะไรไว้เมื่อคุณทิ้งร่องรอยเอาไว้นี่แหละท่านจะยอมตายมาให้เกดมลงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาในหลวงท่านสอนว่าอะไรปิดทองหลังพระนะปิดทองหน้าพระหมดเป็นไงท่านข้างหลังเป็นไงหน้าพระเป็นไงสวยไหมปิดทองหน้าพระหมดใช่ปรากฏรัศมีทองทับจับราคีหน้าพระมีทองรุงรังปิดก่อนว่าเงาวับเขาปิดทับดับเราบ้างใช่ไหมเขาปิดทับดับเราบ้างของเราอยู่ข้างใต้แล้วเพราะนั้นหลังพระว่างมากๆยังไม่อยากปิดกันนั้นคิดไปไม่สำคัญกลัวพระท่านไม่เห็นทองหลังพระจึงประเปล่าใครเห็นเข้าก็เศร้าหมองหน้าพระขยะทองยามพิษมองไม่น่าดูถ้าไปดูพระดังๆที่ปิดทองได้เถอะขยะทองเยอะไหมท่านแล้วเหลือกระดาษใช่ไหมนั้นทำไปเถอะท่านปิดทองหลังพระนะอาตมาในหลวงท่านพระฤาษีพลพระองค์ท่านพระฤาษีพลหนังสือเรื่องอะไรนายอินผู้ปิดทองหลังพระ
2: คุณผู้ชมคะครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษานะคะเพราะว่าครูนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์นำไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะรวมทั้งการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมด้วยการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2 ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันเป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

เด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเด็กทุกคนเติบโตได้เพียงแค่ว่าเร็วหรือช้าหรือใช้วิธีการใดในการเติบโตทั้งนี้พ่อแม่แล้วก็บุคคลใกล้ชิดควรที่จะมอบความรักและก็โอกาสให้เด็กๆได้เติบโตด้วยตัวเขาเองปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตได้ด้วยตัวเขาเองเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะปัจจัยที่หนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากก็คือการที่เด็กสามารถควบคุมตัวเขาเองได้หรือว่ามีเซลฟ์คอนโทรลนั่นเองเซลฟ์คอนโทรลจะช่วยให้เด็กเนี่ยไปถึงเป้าหมายโดยไม่ขว้ายเขวหรือตกหลุมระหว่างทางไปก่อนหากเด็กไม่มีเซลฟ์คอนโทรลที่ดีเขาก็จะเหมือนรถที่ไม่มีเบรกแม้จะไปได้ไวไปได้ไกลแต่ก็อาจจะตกหน้าผาหรือตกหลุมระหว่างทางดังนั้นเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยจะต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะคะแต่เราจะเริ่มต้นได้อย่างไรขั้นที่1ก็คือการควบคุมร่างกายตัวเองเราสามารถให้เด็กๆเนี่ยฝึกเรื่องของการควบคุมตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการที่ให้เขาควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่ากรอสมอเตอร์ก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ได้แก่แขนขาแกนกลางลำตัวในท่าทางง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการวิ่งการนอนถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็จะนำไปสู่การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าไฟน์มอเตอร์ได้แก่นิ้วมือทั้ง10นิ้วของพวกเขาเด็กๆสามารถใช้นิ้วมือในการควบคุมแรงการปาการจับแล้วก็การขยับนิ้วมือเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วก็จะทำให้เขาสามารถนำไปสู่การใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือจับดินสอเขียนหรือแม้กระทั่งการโยนบอลออกไปข้างหน้าควบคุมแรงให้ลงตะกร้าแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่เป็นร่างกายควบคู่กับอุปกรณ์ค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆใช้ร่างกายของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ใช้มันกับอุปกรณ์แล้วเนี่ยขั้นต่อมาที่จะละเอียดขึ้นไปอีกก็คือการควบคุมการขับถ่ายในเด็กเล็กมากๆเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้อย่าง 100% แต่การฝึกฝนค่อยๆควบคุมค่อยๆรับรู้ตัวเองว่าปวดฉี่แล้วนะปวดอึแล้วนะหรือว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรเนี่ยจะทำให้เด็กๆสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การรับรู้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นไปเรื่อยๆและในอนาคตเขาจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์ได้จากการที่เขาสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่ายได้อย่างดีแล้วพวกเขาจะค่อยๆรับรู้ตัวเองภายในแล้วก็ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่เด็กๆจะสามารถพัฒนาไปสู่การจัดการอารมณ์และการควบคุมได้ในอนาคตค่ะเมื่อเด็กๆพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่และควบคุมการขับถ่ายขึ้นมาแล้วภายนอกที่เป็นฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่การพัฒนาภายในนั่นก็คือสมองของพวกเขาสมองส่วนหน้าหรือเรียกว่า prefrontal cortex เป็นสมองส่วนที่จะทำให้เด็กๆ เนี่ยมีการยับยั้งชั่งใจการใช้เหตุผลและการจัดการอารมณ์ที่ดีค่ะแต่สมองส่วนนี้ไม่ได้พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆแรกเกิดนะคะแต่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างอายุ5ปีขึ้นไปจนถึงอายุ25ปีค่ะถ้าหากสมองส่วนนี้ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเด็กๆอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจที่ต่ำหรือการใช้อารมณ์นำเหตุผลซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่น้อยกว่าวัยหรือว่าแม้กระทั่งการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเป็นหลักค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะพัฒนาส่วนอื่นๆของเด็กๆเนี่ยค่ะเราก็ควรจะพัฒนาจากร่างกายพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมองและจากนั้นจึงจะสอนพวกเขาจัดการอารมณ์หรือว่าควบคุมตัวเองค่ะเ
และในขั้นที่2สืบเนื่องมาจากการที่เด็กๆได้พัฒนาร่างกายมาอย่างสมบูรณ์แล้วพวกเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำตามกติกาทำตามขั้นตอนซึ่งตรงนี้สภาพแวดล้อมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่รอบตัวเด็กๆเนี่ยจะต้องเป็นผู้สอนหรือเป็นแบบอย่างนะคะในการทำตามกติกามีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าแต่ละที่เขาควรจะทำอะไรหรือสิ่งใดที่เขาทำได้บ้างเมื่อเด็กเรียนรู้ข้อจำกัดเขาก็จะเรียนรู้ว่าตัวเขาทำอะไรได้บ้างและที่สำคัญคือต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมค่ะและในขั้นที่3เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะทำตามขั้นตอนและทำตามกติกาได้แล้วก็ได้เวลาที่เขาจะต้องทำงานให้เสร็จได้ด้วยตัวเองภายในเวลาที่กำหนดถ้าเด็กๆทำงานได้เสร็จได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็แปลว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่กับงานนั้นและจดจ่อทำได้จนเสร็จโดยไม่ค่อยเขวไปเสียก่อนหลังจากขั้นที่3นั้นเด็กๆจะต้องฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ควบคุมจิตใจควบคุมร่างกายของเขาให้ทำงานได้จนสำเร็จซึ่งในขั้นที่4ก็คือการที่เด็กๆสามารถควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่พวกเขาอยากทำได้นั่นแปลว่าเด็กๆสามารถควบคุมจิตใจให้ตัวเองทำในสิ่งที่จำเป็นมากๆแล้วก็เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่ยากมากๆเพราะว่าแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่สามารถทำได้ขั้นนี้เรียกว่าขั้นที่เด็กสามารถแก้ปัญหาและจัดการอารมณ์ได้อย่างดีไม่ได้แปลว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องไม่มีอารมณ์อะไรเลยนะคะแต่คือการที่เมื่อเขาเกิดอารมณ์ทางลบแล้วไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความเศร้าหรือว่าความเสียใจเด็กๆ เรียนรู้ที่จะขอนอกไปพักแล้วก็กลับมาอีกครั้งเมื่อพร้อมจากนั้นก็เผชิญปัญหาและก็ข้ามผ่านอุปสรรคไปค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้ดีแล้วเราก็ต้องสอน3ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้เขาสามารถรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นได้ทักษะแรกสุดก็คือทักษะที่เรียกว่ารู้จักเวลาหรือกาลเทศะค่ะคือรู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไรและในสถานที่นี้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างเด็กหลายคนไม่ได้รู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่รอบตัวหากผู้ใหญ่รู้จักเวลาและสถานที่เด็กๆก็จะเรียนรู้จากเราเช่นกันค่ะเช่นเมื่อพ่อแม่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเขาเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งกินอย่างดีไม่วิ่งเล่นไปมาเด็กๆก็จะเรียนรู้ตรงนี้ว่าเขาก็ควรจะทำเช่นนั้นเหมือนกันแต่เด็กบางคนก็ยังไม่รู้เพราะว่าพวกเขาก็ยังเป็นเด็กค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนแล้วก็บอกเขาย้ำๆซ้ำๆทุกครั้งเพื่อที่ว่าเขาจะค่อยๆเรียนรู้มันไปเมื่อเขาเติบโตเขาจะทำมันได้ด้วยตัวเขาเองค่ะทักษะที่2ก็คือเรื่องของการรู้จักหน้าที่เด็กๆเองก็สามารถมีหน้าที่ได้ตั้งแต่เล็กเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเล่นของเล่นก็มีหน้าที่เก็บเมื่อเขารู้ว่าตัวเองเก็บได้ก็จะทำให้เขารับผิดชอบต่อข้าวของเครื่องใช้รอบตัวได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการมอบหมายงานเล็กๆตามวัยเด็กเล็กมากๆแม้จะยังไม่พูดก็สามารถใช้ร่างกายของเขาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช็ดโต๊ะเมื่อกินข้าวเสร็จเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะหรือแม้กระทั่งการที่ช่วยถือของเวลาที่จะไปห้างสรรพสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะทักษะที่3ก็คือการรู้จักอดทนยับยั้งชั่งใจตรงนี้เนี่ยค่ะก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขารู้ว่าได้เวลาอาหารแล้วเขาก็ไม่ควรจะกินขนมก่อนเวลาอาหารหรือได้เวลาเข้านอนแล้วเขาควรจะหยุดเล่นแล้วไปนอนค่ะตรงนี้เราก็ต้องใช้การสอนเหมือนกันนะคะไม่ว่าการตั้งกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันภายในบ้านว่าเวลาไหนควรทำอะไรหรือว่าตอนนี้เขาทำอะไรได้บ้างไม่ใช่เด็กๆที่จะทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกแต่ต้องเกิดจากการทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาค่ะ

การทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญก็คือการทดลองที่เรียกว่า Stanford Marshmallow Experiment ค่ะหรือการทดลองที่ทดลองเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองของเด็กๆก่อนที่จะได้รับสิ่งที่เขาอยากจะได้มากๆซึ่งเราก็ใช้หลักการเดียวกับการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยแหละค่ะหรือที่ทางศัพท์ทางจิตวิทยาเรียกว่า Delay Gratification นั่นเองการทดลองจะเริ่มต้นจากการที่เด็กๆเนี่ยจะมานั่งที่โต๊ะแล้วผู้ทำการทดลองก็จะบอกเขาว่าเนี่ยมีมาร์ชเมลโล่หรือขนมที่เด็กๆอยากกินให้1ชิ้นที่โต๊ะขอให้เด็กๆรอจนกว่านักทดลองหรือว่าเราจะกลับมาตรงนี้ถ้าเด็กๆรอได้เราจะให้เพิ่มเป็น2ชิ้นเลยแต่ถ้ารอไม่ได้เด็กๆก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวเนี่ยแหละค่ะและหลังจากนั้นผู้ทำการทดลองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเดินออกไปจากห้องรอเวลาประมาณ5นาทีถึง15นาทีขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆเลยค่ะถ้าเด็กเล็กมากๆเราจะเริ่มต้นที่5นาทีนะคะเพราะว่าสมาธิของพวกเขาจะอยู่ได้ประมาณนี้เด็กเล็กเนี่ยหมายถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีแต่มากกว่า6ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะให้รอประมาณ10นาทีเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ดูกันว่าเด็กๆจะอดใจไหวไหมเพื่อที่จะรอให้ได้กิน2ชิ้นหรือเขาจะกินเดียวตรงหน้านี้ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆกินชิ้นตรงหน้าเขาไปแล้วเขาก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวค่ะแต่ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆอดทนได้เราก็จะให้ขนมเบิ้ลเป็น2ชิ้นเลยซึ่งการทดลองนี้นำไปสู่ผลสรุปว่าเด็กๆที่สามารถอดทนรอคอยเพื่อจะได้กินขนม2ชิ้นได้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอดใจและอดทนที่จะไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ได้สำเร็จค่ะซึ่งการทดลองนี้ก็ยังมีช่องโหว่เล็กๆที่เราควรคำนึงไว้เสมอนะคะนั่นก็คือการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำให้เด็กๆเชื่อใจได้หรือไม่เด็กหลายคนถ้าเขามีความเชื่อใจในผู้ใหญ่คนนั้นเมื่อเราบอกให้เขาอดทนรอคอยเขาก็จะอดทนรอคอยค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นมักจะไม่พูดคำไหนคำนั้นหรือใช้การหลอกล่อเป็นประจำเด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อแล้วก็กินขนมชิ้นนั้นไปก่อนที่เราจะกลับมาเพื่อมอบขนม2ชิ้นให้กับเขาค่ะดังนั้นก่อนที่จะสอนเด็กๆในเรื่องการอดทนรอคอยหรือสอนเด็กๆในเรื่องใดก็ตามเราก็ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กๆและก็ทำให้เขารู้ว่าเราเชื่อใจได้เสมอก่อนนะคะการฝึกฝนการรอคอยทำได้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเริ่มจากการรอคอยระยะเวลาสั้นๆและก็เป็นเรื่องง่ายๆไปจนถึงการรอคอยที่ยากขึ้นและนานขึ้นขั้นตอนการฝึกฝนขั้นที่1ก็คือการให้เด็กๆรอคอยให้ถึงตาตัวเองไม่ว่าเขาจะไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วก็ต่อคิวกับเพื่อนๆที่จะเล่นสไลเดอร์หรือเล่นเครื่องเล่นใดก็ตามก็ต้องรอคอยให้ถึงตาตัวเองก่อนหรือแม้กระทั่งเวลาเขาผัดกันเล่นกับน้องเขาก็ต้องรอคอยให้ถึงตาเขาถึงจะได้เล่นในขั้นที่2ก็คือทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่อยากทำตรงนี้กำหนดได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่และสภาพแวดล้อมเลยนะคะค่อยๆขัดเกลาและก็ฝึกฝนเขาไปเรื่อยๆและในขั้นที่3ก็คือการที่เรียนรู้ที่จะสะสมจากสิ่งเล็กๆไปสู่สิ่งใหญ่อย่างเช่นเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะไปซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองหรือว่าการที่ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอ่านหนังสือในทุกๆวันเพื่อจะนำไปทำข้อสอบได้ในวันจริงขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวในชีวิตเราเนี่ยมีเป้าหมายในระยะยาวหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยหรือการที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะทำงานอะไรบางอย่างและเด็กๆเองก็ควรที่จะเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวด้วยตัวเขาเองเพื่อที่เขาจะได้ทำตามแผนที่วางไว้และทำได้สำเร็จด้วยตัวเขาด้วยค่ะ

เมื่อปัจจัยที่1ก็คือการที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วปัจจัยที่2ที่จะทำให้เด็กๆเติบโตได้อย่างมีคุณค่าก็คือภูมิคุ้มกันทางใจหรือที่เราเรียกว่า resilience นั่นเองค่ะ resilience ก็คือความสามารถในการฟื้นคืนพลังหรือความยืดหยุ่นทางใจเมื่อเจออุปสรรคเจอปัญหาก็กล้าที่จะเผชิญปัญหายอมรับเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะนำไปสู่การที่เอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นหรือข้ามผ่านความยากลำบากไปค่ะแม้ว่าท้ายที่สุดเด็กๆจะพ่ายแพ้หรือจะล้มลงพวกเขาก็ไม่กลัวที่จะลุกขึ้นมาใหม่เรียนรู้แล้วก็เติบโตต่อไปและยังคงความมั่นใจคงคุณค่าภายในตัวเองไว้ได้เสมอค่ะแนวทางในการสร้างรีซีเลียนหรือภูมิคุ้มกันทางใจจะต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์หรือตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจะขออนุญาตให้เรามาดูที่พีระมิดอันนี้กันพีระมิดอันนี้เรียกว่าพีระมิดออฟรีซิเลียนหรือเรียกง่ายๆว่าเราจะสร้างรีซิเลียนขึ้นมาจากฐานต้นได้ยังไงขั้นที่1ซึ่งเป็นฐานล่างสุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือฐานที่เรียกว่าการสร้างสายสัมพันธ์หรือบอนดิ้งขึ้นมาค่ะในเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กวัย 2-3 ปีเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่เพื่อว่าเขาจะสามารถพึ่งพาหรือมีตัวตนในสายตาเราได้ค่ะและนำไปสู่ขั้นที่2คือการที่เขาสามารถไว้วางใจหรือเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่และเชื่อใจตัวเขาเองได้ด้วยว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้เด็กๆที่เรียนรู้ที่จะเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่เขาจะกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่3คือการสร้างการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองเด็กๆที่รับรู้คุณค่าภายในตัวเองจะมองเห็นตัวเองตามความเป็นจริงและพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะพวกเขาจะไม่กลัวที่จะล้มและลุกเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรได้ค่ะและในขั้นที่4คือสร้างการควบคุมตัวเองเด็กๆที่เรียนรู้แล้วว่าตัวเองทำอะไรได้มากน้อยเพียงใดหากมีการควบคุมตัวเองที่ดีเขาจะเป็นรถที่มีเบรกแม้ว่าจะไปได้เร็วก็จะเรียนรู้ว่าตรงไหนที่ควรจะหยุดและเวลาไหนที่ควรจะไปต่อค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการที่เด็กๆมีภูมิคุ้มกันทางใจหรือรีซิเลียนซ์ขึ้นมาแม้ว่าพวกเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนพวกเขาก็จะสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ขั้นพีระมิดขั้นที่1ถึง4เนี่ยเป็นฐานที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ตัวตนของเด็กๆแข็งแรงเพราะการที่เขามีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาการที่เขาได้รับการวางใจและความเชื่อมั่นและการที่เขาลงมือทำและรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแบบใดเด็กๆจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางใจขึ้นมาได้แม้ว่าเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองได้ค่ะจากปัจจัยแรกก็คือเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้มาสู่ปัจจัยที่2คือเด็กๆสามารถล้มและลุกได้ด้วยตัวเขาเองและสุดท้ายมาสู่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยค่ะแต่ไม่ได้เกิดจากตัวเด็กๆนะคะก็คือปัจจัยที่3เด็กทุกคนเรียนรู้เพื่อเติบโตได้แต่เด็กบางคนอาจจะล่าช้าไปบ้างเท่านั้นเองค่ะแต่ผู้ใหญ่และคุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักอยู่เสมอในสิ่งสำคัญเหล่านี้ว่าเด็กๆทุกคนสามารถแบ่งบานและเปล่งประกายในแบบฉบับของตัวเองโดยที่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะข้อที่1ล่าช้าไม่ได้แปลว่าล่าถอยเด็กๆบางคนอาจจะเรียนรู้ช้ากว่าเพื่อนๆของเขาแต่ไม่ได้แปลว่าในทุกๆวันเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะก้าวแต่ละก้าวของเด็กแต่ไม่เท่ากันแต่ทุกๆก้าวก็นำไปสู่การเติบโตและพัฒนาได้ค่ะข้อที่2ที่ควรจะตระหนักอย่างยิ่งเลยก็คือลำดับขั้นพัฒนาการค่ะมาจากค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่แม้ว่าบางครั้งเรารู้ว่าลูกอาจจะช้าจากคนส่วนใหญ่ไปบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไม่สามารถพัฒนาในแบบของเขาได้นะคะการที่เราเห็นตัวเลขบนกระดาษอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าลูกเรามีการเรียนรู้และเติบโตออกมาให้เราเห็นจากการที่เราใช้ชีวิตร่วมกับเขาและเห็นว่าในทุกๆวันลูกทำอะไรได้มากขึ้นค่ะและในข้อที่3สำหรับคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่ลูกอาจจะได้รับคำวินิจฉัยจากคุณหมอว่ามีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กทั่วไปไม่ว่าอาจจะเป็นโรคทางออทิสติกโรคสมาธิสั้นหรือโรค LD หรือ Learning Difficulty คือมีความยากลำบากในการเรียนรู้ในบางด้านตรงนี้ไม่ได้สำคัญเลยเท่ากับการที่เรารู้ว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆได้ถ้าเราค่อยๆสอนในวิธีที่เราสามารถทำให้เขาเรียนรู้ได้และที่สำคัญคือความเชื่อมั่นของเรามีค่ามากกว่าคำวินิจฉัยเหล่านั้นค่ะ
และในข้อ4คือการที่ลูกของเราอาจจะมีพัฒนาการที่ล้ำหน้าหรือเด็กบางคนเรียกว่ามีพรสวรรค์คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งติดกับดักตรงนั้นนะคะเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือการทำให้ลูกรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างไรและการที่เขาเองสามารถมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นได้เช่นกันเพราะการเติบโตไปในสังคมอย่างสุขไม่ได้แปลว่าเขาต้องเรียนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่คือการรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะข้อที่5คือการที่เด็กๆบกพร่องในเรื่องบางเรื่องไม่ได้แปลว่าทางชีวิตของเขาบกพร่องนะคะคนเราสามารถเก่งหรือไม่เก่งในบางเรื่องได้แต่ทีนี้เด็กๆต้องเรียนรู้ว่าพวกเขานั้นทำอะไรได้บ้างและการที่เขาเรียนรู้ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเขาต้องทิ้งทุกอย่างที่เขาไม่เก่งนะคะเขาก็ยังคงสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในด้านเหล่านั้นเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะและข้อที่6คือข้อสุดท้ายพ่อแม่คือรากฐานทางใจของเด็กทุกคนค่ะความรักที่เรามอบให้ความไว้วางใจความเชื่อใจและโอกาสคือสิ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้เด็กๆเติบโตในแบบของเขาได้ค่ะถ้าหากเราเปรียบเทียบเด็กที่ไม่เก่งในเรื่องบางเรื่องเป็นปลาสักหนึ่งตัวปลาตัวนั้นอาจจะว่ายน้ำไม่ได้ดีในบ่อบางบ่อและบ่อบางบ่อมันว่ายได้ดีมากๆแต่ถ้าเราทำลายความมั่นใจปลาตัวนั้นไปแล้วแม้ว่าเราจะเปลี่ยนบ่อน้ำใหม่มันก็อาจจะไม่ยอมว่ายอีกเลยก็ได้นะคะก็เหมือนเด็กๆเองที่เขาเก่งในเรื่องบางเรื่องแต่เรื่องที่ไม่เก่งเนี่ยถ้าเรานำมาใช้เปรียบเทียบตัดสินและก็ทำลายความมั่นใจในตัวเด็กไปเนี่ยเมื่อเขาเจอเรื่องที่ทำได้หรือเรื่องที่เขาอยากทำเขาอาจจะไม่กล้าที่จะลงมือทำอีกเลยก็ได้นะคะด้วยเหตุนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นในตัวเด็กๆแล้วพัฒนาพวกเขาต่อไปเรื่องบางเรื่องพวกเขาอาจจะไม่เก่งแต่ก็ยังสามารถพัฒนาได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วเราก็อย่าละทิ้งเรื่องเหล่านั้นค่อยๆสอนค่อยๆขัดเกลาค่อยๆฝึกฝนเพื่อให้เด็กๆสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองในอนาคตค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยขอให้คุณพ่อคุณแม่อย่าลดคุณค่าในตัวเด็กด้วยการเปรียบเทียบตัดสินพวกเขาแล้วก็ทำลายความมั่นใจของพวกเขาไปเพราะเด็กทุกคนมีความเก่งในแบบของตัวเองเด็กบางคนอาจจะไม่ได้เก่งในด้านวิชาการแต่พวกเขาอาจจะเก่งในด้านอื่นๆซึ่งมีมากมายในโลกใบนี้เราคงไม่ต้องการเด็กๆที่เหมือนกันในทุกๆคนแต่เราคงอยากได้เด็กๆที่มีความหลากหลายมีความมั่นใจและมีคุณค่าภายในตัวเขาค่ะ

ถ้าเราเปรียบเทียบว่าเด็กทุกคนคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นอาจจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่บ้างบิดเบี้ยวไปบ้างสมบูรณ์บ้างทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดก็ยังต้องการน้ำต้องการปุ๋ยต้องการแสงแดดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบง่ายๆเหมือนกับความรักความเอาใจใส่และโอกาสในการเติบโตจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะอย่าเพียงให้แค่น้ำและปุ๋ยกับเขาแต่เราควรจะมีกระถางและดินซึ่งเป็นรากฐานทางใจให้กับเมล็ดเหล่านั้นได้เติบโตเด็กๆทุกคนต้องการการสนับสนุนการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของพวกเขาเพราะถ้าหากปราศจากดินและกระถางแล้วเมล็ดพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะเติบโตหรือมีรากที่แข็งแรงได้ก็เช่นเดียวกันกับเด็กๆค่ะเด็กที่ขาดรากฐานที่แข็งแรงจากครอบครัวก็จะไม่สามารถเติบโตและยืนหยัดอย่างมั่นคงและสง่างามได้ค่ะ

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่ทาสวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่3รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
2: กำลังทำอะไรอยู่หรอครับหน้าตาเครียดเชียวเมื่อวันก่อนกัปตันกลต.มาแนะนำให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไปแล้วตอนนี้พี่เลยกำลังเลือกว่าจะลงทุนอะไรดีดีเลยผมเองก็อยากลงทุนบ้างแล้วไหนขอดูหน่อยสิว่ามีอะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างโหทำไมมันมีเยอะแบบนี้เนี่ย
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
2: สวัสดีครับกัปตันกลต.กัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะพวกเราอยากเริ่มลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกลงทุนอะไรดีกัปตันช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยจ้างั้นกัปตันจะขออธิบายเลยนะสมมติว่าน้องๆมีเงินลงทุนไม่มากพอสำหรับลงทุนในธุรกิจเองได้ถ้างั้นเราก็มาลงทุนทางอ้อมผ่านผลิตภัณฑ์การเงินซึ่งทำได้2วิธีคือลงทุนด้วยตัวเองและลงทุนผ่านมืออาชีพ
2: แล้วแต่ละแบบคืออะไรแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะกับพวกเราล่ะครับ
1: กัปตันต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะถ้าลงทุนด้วยตัวเองเราต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมีเวลาศึกษาและมีเวลาติดตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดส่วนการลงทุนผ่านมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต.ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามใกล้ชิดแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการให้เขาไงล่ะ
2: ถ้าอยากลงทุนเองมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ลงทุนบ้างคะ
1: ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กัปตันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากกลต.ก่อนจึงมาเสนอขายให้ประชาชนได้ก่อนที่น้องๆจะลงทุนอะไรก็เข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ของกลต.ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้ออกเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและพอครบกำหนดเราจะได้เงินต้นคืนความเสี่ยงหลักๆของตราสารหนี้คือความเสี่ยงที่คนกู้จะไม่คืนเงินแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็จะลงทุนในหุ้นร่วมเป็นเจ้าของกิจการถ้าบริษัทมีผลประกอบการดีมีกำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลหรืออาจได้กำไรจากการขายหุ้นก็ได้นะหรือถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นไปอีกก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสุดเช่นตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากๆเพราะเงินอาจจะหายได้ทั้งก้อนทีเดียว
2: พอเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนผ่านมืออาชีพเราจะทำยังไงแล้วเราจะลงทุนอะไรได้บ้างคะ
1: เราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราไปบริหารโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายกัปตันขอแบ่งกองทุนรวมเป็น3กลุ่มใหญ่ตามความเสี่ยงนะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำเหมาะกับการลงทุนในช่วงสั้นๆไปพักเงินไม่เกิน1ปีจึงเหมาะกับการไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากจำเป็นต้องใช้เงินก็ขายได้ง่ายผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อยตัวอย่างกองทุนรวมประเภทนี้เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีหรือรวมพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น
2: แต่หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนน้อยแบบนี้คงไม่พอให้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แน
1: ่เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกันต่อดีกว่ากลุ่ม2กองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นการลงทุนที่ยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้างมีระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปีตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้น
2: แล้วกองทุนรวมผสมคืออะไรครับ
1: กองทุนรวมผสมก็คือกองทุนที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนได้ในสินทรัพย์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมกลุ่มเสี่ยงปานกลางนี้แม้ว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มแรกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าซึ่งความเสี่ยงหลักมาจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่กองทุนลงทุนเช่นหุ้น
2: แบบนี้ก็พอรับได้นะคะผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมากับความเสี่ยงที่มากขึ้น
1: ยังมีการลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่กัปตันจะเล่าให้ฟังให้ผลตอบแทนสูงกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาอีกนะกลุ่มสุดท้ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่า5ปีเป้าหมายเพื่อเอาเงินไปใช้ในอนาคตและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของชีวิตในระยะยาวหรือเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณตัวอย่างการลงทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่มีความผันผวนของราคาที่สูงมากต้องมีความรู้และมีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำซึ่งราคาค่อนข้างผันผวนตามปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจ
2: อ๋อผมมีเวลาเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊ก2ปีงั้นผมลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมแบบผสมความเสี่ยงปานกลางดีกว่าครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงหน่อยถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพราะหนูมีเวลาเก็บเงินแค่6เดือนเองอย่างน้อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดนึง
1: เยี่ยมมากจ้าเพราะการที่เราจะนำเงินไปลงทุนอะไรนอกจากดูความเสี่ยงที่รับได้แล้วต้องเลือกให้ตรงเป้าหมายการใช้เงินด้วย
2: ขอบคุณมากค่ะกัปตันบ๊ายบายครับ
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ชีวิตของคนเหล่านี้ต้องมีปัญหาแน่นอนไม่มากก็น้อยเริ่มตั้งแต่ว่าเกิดแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนนั้นความเปลี่ยนแปลงความเสื่อมของสิ่งทั้งหลายก็ทำให้เรามีสิ่งท้าทายมากมาย เมื่อเจอร้อนเจอหนาวหรือว่ามีอาการหิวหางกระหายน้ำก็มีทุกขเวทนาขึ้นเป็นธรรมดาดังชีวิตของเราก็มีปัญหาอยู่แล้วโดยธรรมชาติปัญหาเพราะเกิดแก่เจ็บตายปัญหาเพราะชีวิตเราต้องมีเวทนาต้องมีทุกขเวทนามีกายแล้วก็ต้องมีเวทนามีสุขมีทุกข์มีเฉยและทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก่อนมีอยู่วันหนึ่งก่อนที่พระพุทธองค์ปรินิพพานพระองค์แสดงธรรมให้กับพระสาวก

ให้ช่วยเทศต่อพระตถาคตจะไปพักผ่อนพอปวดหลังอันนี้แม้แต่พุทธเจ้าก็ปวดหลัง นี่เรียกว่าธรรมดาพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบว่ากายหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนถูกลูกศรลูกหนึ่งถูกยิงด้วยลูกศรแต่ผู้ที่ขาดปัญญาก็จะรับลูกศรลูกที่สองซึ่งอาบด้วยน้ำพิษนั่นคือเพราะขาดปัญญาแล้วความทุกข์ที่ไม่จำเป็นความทุกข์ที่ไม่ใช่ของตายตัวของธรรมชาติแต่เกิดขึ้นเพราะเราเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงนี่อาการของจิตใจที่ไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงสร้างปัญหาที่ไม่ควรจะมีหรือไม่ต้องมีมันจะมีอาการอย่างหนึ่งที่เหมือนก็เป็นเอกลักษณ์ของว่าได้ภาษาปาลีในชื่อคำว่าอุปาทานะหรืออุปาทานคำว่าอุปาทานนี่เรามันจะใช้ทั่วไปที่ความหมายง่ายๆว่าคิดเอาเองว่าโอ้เมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงใครมาเคาะประตูตอนดึกๆสงสัยผีหลอกแล้วเราก็จะบอกว่าโอ้ไม่ใช่มันเป็นอุปาทานคิดเอาเองเห็นไหมแต่ว่าคำว่าอุปาทานว่ามีความหมายจำเพาะในพุทธธรรมผมเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นทีนี้ถ้าเอาแค่นี้ก็ยังไม่ชัดเพราะบางสิ่งบางนี่เราต้องยึดมั่นถือมั่นและไม่ถือว่าผิดอย่างเช่นสมมติเราจะเดินในอุโมงค์ที่มันมืดตื้อๆเนี่ยเราก็ต้องถือไฟฉายใช่ไหมเราก็ต้องยึดมั่นถือมั่นตลอดเวลาที่เราอยู่ในอุโมงค์ออกจากความมืดแล้วเราจึงว่าแต่ความยึดมั่นถือมั่นที่มีชื่อว่าอุปาทานมีเงื่อนไขว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราและยึดมั่นถือมั่นในลักษณะที่ปล่อยไม่ได้หรือว่าที่คนทั่วไปไม่รู้จักวิธีปล่อยเอายกตัวอย่างง่ายสุดสมมติว่าเดิน มีเจอเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าโอ้วันนี้ดูสวยหรือวันนี้ดูหล่อและความรู้สึกพอใจเกิดขึ้นเพราะอะไรใช่ไหมเกิดขึ้นเพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่าหน้าตาคือของเราเราคือหน้าตาเพราะถ้าใครชมมาวันนี้ต้นไม้ดูสวยแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราความรู้สึกเกิดทันที

สุขกับทุกข์เกิดทันทีและเราก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ในการที่เราหลงว่าสิ่งต่างๆเป็นเราเป็นของเราแบบนี้เป็นตัวทุกข์แท้ๆเอย่างครูบาอาจารย์สอนในร่างกายนี้ถ้าเป็นเราเป็นของเราจริงๆมันต้องเชื่อฟังเราสิฮะแล้วต้องสั่งมันได้ว่าอย่าเพิ่งแก่เลยอย่าเพิ่งเจ็บเลยอย่าเพิ่งตายเลยแต่เราทำไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเราจริงเป็นของธรรมชาติแต่เราไปนึกว่าเป็นของเราที่จริงเราอยู่มาใช้ชั่วคราวทีนี้การที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นของเราอย่างที่เรียกว่าอุปาทานก็มีลักษณะทำให้เราเข้าใจว่าเราคือสิ่งนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นแล้วตัวเราจะแย่ตัวเราจะไม่มีคุณค่าหรือบางทีคิดว่าตายดีกว่า อย่างทุกว่าคนไอ้เรื่องอกหักใช่ไหมเกิดความยึดมั่นถือมั่นในคนใดคนหนึ่งหรือในความรู้สึกที่มีโดยคนหนึ่งยึดมั่นถือมั่นถึงขั้นที่ว่าพลัดพรากจากความรู้สึกนั่นแล้วพลัดพรากจากคนนั้นแล้วบางคนไม่อยากอยู่ผูกคอตายประกาศความโง่ของตัวเองให้ทุกคนได้ทราบว่าเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของเราเป็นตัวของเราจริงๆในพุทธองค์ตรัสถึงอุปาทาน4อย่างข้อแรกเรียกว่ากามุปาทานอุปาทานในกามอันนึงคือลักษณะการฝากความหวังในความสุขความเจริญในชีวิตไว้กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆถือว่าไม่มีสิ่งแล้วนี้เราไม่รู้จะอยู่ทำไมท่านจะเห็นคนที่ enjoy กิน enjoy เที่ยว enjoy ก็เรียกว่า enjoy ชีวิตแต่จะหมายถึง enjoy กามนั่นแหละเวลาเขากำลังหลงไหลเขาก็ไม่ค่อยเห็นโทษหรอกแต่จะสังเกตว่าพวกนี้แหละพอเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเป็นโรคร้ายแรงที่อยากตายเร็วๆไม่อยากอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะชีวิตของเขาคือกามป่วยแล้วไม่มีสิทธิ์ได้เสพกามไม่มีความสุขทางเนื้อหนังแล้วก็เรียกว่าชีวิตเขาก็เลยหมดค่าตายดีกว่าหรือว่าเห็นคนอื่นที่เป็นโรคร้ายแรงอยู่วาระสุดท้ายของชีวิตอ้างว่าสงสารเราอยากให้เข้าไปเร็วๆจะได้ไม่ทรมานในบางทีก็เป็นความสงสารจริงในบางทีก็เป็นเรื่องความยึดมั่นถือมั่นในกามมากกว่าแต่ว่าเราเห็นว่าเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะได้ความสุข ไม่กามสุขแล้วไม่รู้ว่า
เขาจะอยู่ไปทำไมถือว่าทรมานเปล่าๆฉะนั้นในโลกนี้เราก็ต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วผู้ครองเรือนและผู้เป็นคารวาสก็มีสิทธิ์จะได้เสพจะได้เอนจอยสิ่งเหล่านี้ในระดับหนึ่งแต่พุทธองค์ทรงเตือนว่าระวังนะเพราะถ้าเราหลงกับมันจะพาเราไปสู่ความชั่วได้ไปสู่ความซึมเศร้าได้ลองสังเกตว่าคนที่เขาเพลิดเพลินกับกามมากมีเงินมีทองเป็นดาราเนี่ยเป็น เพื่อเขามีสิทธิ์จะเสพกามเต็มที่อยากได้อะไรก็ซื้อได้อยากไปไหนก็ไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การเสพสุดท้ายเป็นโรคซึมเศร้ากันเป็นแถวเพราะเขาให้ความหวังในความสุขแบบนี้มากเกินไปความสุขอย่างนี้มันจะตอบสนองความต้องการในจิตใจของเราไม่ได้เป็นแค่ความเพลินชั่วคราวเท่านั้นเองดังความยึดมั่นถือมั่นในกามไม่ได้หมายความว่าห้ามเสพสิ่งเหล่านี้ห้ามเอนจอยสิ่งเหล่านี้เลยแต่ให้เราระมัดระวังอย่าให้คุณค่าให้อย่าให้ความสำคัญกับมันมากเกินไปจนกระทั่งว่าศักดิ์ศรีของเราคุณค่าของเราความหมายของชีวิตเราขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะเหมือนกับปล่อยให้เขายิงลูกศรที่อาบด้วยยาพิษเข้ามาในหัวใจการหลงอยู่กับความสุขทางเนื้อหนังนี้ก็มีคำเปรียบเทียบอย่างหนึ่งว่าเหมือนปลายมีดโกนที่อาบด้วยน้ำผึ้งเนี่ยคนเห็นแต่น้ำผึ้งไม่เห็นปลายมีดโกนก็เลียแล้วก็ได้รสหวานของน้ำผึ้งแต่ตอนหลังจึงรู้ว่าลิ้นบาดดังความสุขอย่างนี้มันมักจะมีโทษอยู่ในตัวของมันที่ต้องระวังดังระวังสิ่งไหนที่ทำให้มีอัตตาตัวตนหรือศักดิ์ศรีและถือว่าตัวเราอยู่ตรงนั้นนั่นคือตัวเราเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าอุปทานที่จะต้องรักษาต้องระวังอย่าให้เกิดขึ้นหรือว่าให้เกิดขึ้นให้ควบคุมข้อที่สองก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นทฤษฎีปรัชญาความเชื่อทางศาสนาที่นี้ทุกคนก็ต้องมีคือไม่มีไม่ได้ใช่ไหมความคิดความเห็นทฤษฎีปรัชญาความเชื่อต่างๆมันไม่ใช่ว่ามันผิดอยู่ในตัวของมันแต่ว่าผิดที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างสมมติว่าคนยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นแล้วไปที่ไหนก็เที่ยวประกาศว่าเป็นอย่างนี้จริงๆจนกระทั่งเราก็เป็นเจ้าของทฤษฎีหรือมันเป็นที่ทุกคนรู้ว่าเชื่ออย่างนี้มีความคิดเห็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิด
มีพิสูจน์ว่าที่เราคิดนั้นมันผิดเราจะวางใจยังไงไหมบางคนเนี่ยรับไม่ได้ใช่ไหมต้องสู้สู้สู้เพื่อปกป้องความคิดของตัวเองนโยบายของตัวเองทั้งที่ด้วยเหตุผลจริงๆนี่ก็ยอมรับว่าใช่เราผิดเขาถูกแต่จิตใจของเรานี่ไม่หยุดหยุ่นพอที่จะปล่อยวางความคิดเดิมและรับความคิดที่ดีกว่าเพียงเพราะว่าเราไปถือว่าความคิดเดิมนั้นเป็นเราเป็นของเราเห็นไหมเหมือนกับว่าถ้าเขาล้มความคิดทฤษฎีนั้นก็จะเป็นความคิดตัวเรามันเป็นความเป็นการลดและการล้มตัวเราเราผลัดพรากจากสิ่งใดเหมือนกับว่าเราผลัดพรากจากตัวเราส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นตัวทุกข์นั้นวิธีปฏิบัติของนักปราชญ์คือรับข้อมูลต่างๆแล้วก็พิจารณาแล้วก็ฟังแล้วก็ใคร่ครวญกรั้นกรองสุดท้ายพอใจกับความคิดอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ถือความคิดอย่างนี้เอาไปใช้เป็นประโยชน์บางทีก็แบ่งปันให้กับคนอื่นแต่เราก็ไม่ลืมคำว่าไม่แน่มันไม่แน่ตรงไหนก็อาจจะเป็นว่าหนึ่งข้อมูลเราผิดข้อมูลนี่เราได้จากไหนบางทีก็ได้จากอาจารย์หรือได้จากหนังสือหรือได้จากสื่อต่างๆซึ่งเราก็ไม่สามารถรับรองได้ 100% ว่าถูก 100% แม้แต่ความคิดพิจารณาของเราอาจจะมีผิดพลาดก็ได้และบางทีข้อมูลแล้วเนี่ยถูกหมดเลยแต่ไม่ครบอาจจะถูกในบางส่วนสมมติในสมัยก่อนนักวิทยาศาสตร์พูดถึงโลกถึงภูมิศาสตร์ถึง สัตว์ทั้งหลายในโลกข้อมูลเข้าครบหมดแต่ยังไม่มีใครไปอเมริกาแล้วหลังจากที่มีชาวยุโรปไปอเมริกาเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เกี่ยวกับอะไรก็เพิ่มมากขึ้นก็ต้องตรัสทฤษฎีใหม่หรือว่านักวิทยาศาสตร์พูดถึงเชื้อโรคมันก็มีข้อมูลอย่างหนึ่งก็เลยคิดทฤษฎีขึ้นมาแต่พอมีกล่องจุลทรรศน์ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นก็ต้องจัดความคิดทฤษฎีให้ตรงกับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในบางเรื่องนี้เรามั่นใจมากว่าข้อมูลเราถูกเลยไม่มีที่สงสัยแล้วแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดเราไม่รู้ไม่ได้นั้นแล้วก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่านี่ก็เป็นความคิดเห็นที่ดูเหมือนจะใช่แต่เราไม่ได้ยึดมั่นถือมันจนกลายเป็นศักดิ์ศรีของเราอยู่ที่การปกป้องความคิดอันนี้เปลี่ยนใจไม่ได้เกิดจะเปลี่ยนใจและทุกคนรู้ว่าแล้วเปลี่ยนใจแล้วจะเสียหน้าคำว่าเสียหน้านี่ก็เป็นก่อนที่เปิดเผยถึงคำว่าอุปทานชัดๆข้อที่3เรียกว่าศีลปัตตุปอุปทานศีลปัตนี่มันเป็นคำว่าศีลกับวัฏฏะศีลสิ่งที่ไม่ทำวัฏฏะสิ่งที่เป็นขอวัดปฏิบัติที่เราทำแต่โดยความหมายกว้างๆเรียกว่าวิธีการหรือว่า
จะว่าเทคนิคก็ได้คือบางคนก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้จึงจะถูกอย่างอื่นไม่ได้เรียกก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นมากอย่างเช่นในเรื่องของพิธีกรรมจะเห็นชัดที่สุดว่าพิธีกรรมต้องอย่างนี้ถ้าผิดจากนี้นิดเดียวแหละมันจะไม่ขลังมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์มันก็มีความยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ในสงฆ์ของเราก็มีเหมือนกันเรื่องการสวดมนต์นี่สวดปฏิโมกข์นี่บางท่านก็ถือมากเรื่องการสวดอย่างเช่นการออกเสียงหนอเนนอันนี้ก็จะมีถือว่าจะต้องออกเสียงหนอเนนนึอย่างเนี้ยอยู่ในจมูกทั้งที่ชาวอินเดียหรือว่าเจ้าของภาษาบาลีสันสกฤตไม่ได้ออกเสียงอย่างนี้แต่ในสงฆ์ไทยก็จะต้องนึกอย่างนี้โอ้โหถือว่าสวดได้เก่งมากสวดได้ตรงมากแล้วถ้าไม่สวดอย่างนี้ก็กลัวจะการสวดจะเป็นหมันคือเอาเรื่องรายละเอียดในเรื่องการออกเสียงในพิธีกรรมเป็นตัวตัดสินว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนี่เรียกว่าเป็นการยึดมั่นถือมั่นในวิธีการในเทคนิคหรือว่าในการปฏิบัติธรรมที่ก็ถือว่าต้องทานเจจึงจะบริสุทธิ์จิตใจจึงจะบรรลุธรรมหรือจะต้องฉันมือเดียวหรือจะต้องคือเอาสิ่งที่เป็นปัจจัยต่างๆนี่ก็ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปดังเราก็ต้องระลึกถึงเป้าหมายแล้วหลักใหญ่ๆแล้วก็หลักที่ว่าเป็นข้อปลีกย่อยให้สอดคล้องกันแต่ระวังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในเทคนิคในวิธีในข้อปลีกย่อยจนเกินไปพอสุดท้ายมันเป็นตัวที่ลึกซึ้งก็เรียกว่าอัตถวาทุปทานอันนั้นหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในทฤษฎีหรือความเชื่อว่ามีอัตตาตัวตนคือในภาษาไทยเราก็โอ้ยต้องลดอัตตาใช่ไหมลดอัตตาตัวตนในเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าบางทีเราต้องปล่อยวางอัตตาตัวตนที่นี่ไม่ใช่เพราะอัตตาตัวตนไม่มีอัตตาตัวตนเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราคิดเอาเองอย่างเช่นยกตัวอย่างไม่ใช่ในตัวเราแต่ว่าคำว่าอากาศคืออะไรใช่ไหมมีอะไรมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราว่านี่คืออากาศเราว่าอากาศวันนี้อากาศเมื่อวานนี้อากาศพรุ่งนี้แต่ตัวอากาศมันคืออะไรไม่มีใช่ไหมมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์บางอย่างแต่สิ่งที่มีก็คือมีร้อนมีเย็นมีฝนมีหมอกมีนั่นมีนี่มีความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนต่างๆนานาแต่เราสรุปรวมเรียกว่าอากาศแต่ตัวอากาศมีไหมที่จะแยกออกจากเมฆจากฝนจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีดังนั้นพุทธองค์ก็บอกว่าชีวิตคำว่าอัตตาตัวตนเหมือนคำว่าอากาศที่จริงมันก็มีร่างกายมีความรู้สึกต่างๆมีความคิดความจำต่างๆมีกิเลสมีคุณธรรมต่างๆมีการรับรู้ทางตาหูจมูกอันนี้คือสิ่งที่มีจริงแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นของเรา
เนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์

พุทธเจ้าจึงสอนให้เราให้ดูว่ากายก็สักแต่ว่ากายเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆสัญญาก็แค่ความจำความหมายรู้ต่างๆสังขารก็คือพวกกิเลสพวกคุณธรรมอาการต่างๆของจิตใจเท่านั้นเองวิญญาณก็ไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตาเห็นรูปก็เป็นวิญญาณหนึ่งหูได้ยินเสียงก็เป็นวิญญาณหนึ่งวิญญาณหนึ่งตายวิญญาณหนึ่งก็เกิดขึ้นเห็นอะไรนี่ก็เรียกว่าตาวิญญาณที่ตามันเกิดพอได้ยินเสียงแล้ววิญญาณที่ตาตายเกิดวิญญาณที่หูเป็นก็มีวิ่งไปอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่ในเรื่องอุปทานอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราจริงจริงจนกระทั่งตัวเราสุขภาพจิตความหมายของชีวิตคุณค่าของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเกิด อยู่กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นนั้นเปลี่ยนแปลงไปตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นขึ้นตัวเราขึ้นสิ่งนั้นลงตัวเราลงพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นแล้วเหมือนกับว่าชีวิตหมดความหมายไปดังสรุปมี4ข้อที่พุทธองค์ทรงระบุว่าต้องระวังที่สุดคือยึดมั่นถือมั่นในกามนั้นก็คือ ความเพลินที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ2ความคิดความเห็นความเชื่อต่างๆสติปัญญาต่างๆ 3. ศีลปัตตปรมัตถ์วิธีเทคนิคแนวทางข้อปลีกย่อยในการกระทำและ 4. คือความยึดมั่นถือมันว่ามีอัตตาตัวตนสี่เทียงแท้ถาวรที่อยู่เบื้องหลังกายกับใจเป็นตัวเราแท้แล้ววันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาSo today I've been talking about the four different kinds of upadana or attachmentAnd the distinctive nature of attachment is holding on to something as if it is who we are, or as if it truly belongs to us. In English, we have this word, which is rather difficult to translate in Thai, is identify with.So whenever you identify with something as being who you are or is vital to your sense of who you are, your worth as a human being, the meaning of your life, then this is called upatan. So there are four kinds of upatan that the Buddha singled out.The first is the attachment to sensual experience, that which we experience through eyes, ears, nose, tongue, body, mind, that that we find our meaning and look for our true happiness. These things, we hold on to them, and then as they change and they disappear, then we feel this as affecting our sense of well-being and self-worth and the meaning of our life. So example I gave is someone who's

0: whose whole life is so bound up with seeking for pleasure, and in the sensual world, that if they come to towards the end of their life, or they have some serious illness, then they just don't want to live anymore, because with no possibility of sensual pleasure, then they feel that there's nothing left of their life to worth holding on to. Second kind of attachment is to views, opinions, ideas, beliefs, philosophies, theories. And holding on to these things to the extent that we have to protect them in all circumstances, they become who we are, and we fear separation from them. And we feel, we can feel angry and resentful to people who have different ideas and opinions, and want to get away from people who have different ideas than us, because we find them threatening. Or maybe we want to destroy, to try to force people to take our over our views and opinions. And so all this, the suffering that comes on to holding on to ideas and views and beliefs is part of this second kind of upatthana. The third is upatthana, we call silawata, which is often explained in rites and rituals, but it means in any kind of technique or any kind of methodology, any kind of particular path of practice, or that we attach to the details of it and the particular special way of doing things. So this can be in spiritual life, this can be attachment to particular meditation techniques, for instance, and interpretations of, and it has to be done exactly like this, or only if the idea, only if you only if you eat vegetarian food will your mind be pure, and attaching to the details of things without seeing them in their whole context. Fourth is the attachment to the idea of self. So we don't have to let go of self or let go of ego, because these are not things that exist. They're things that we create as concepts or as ideas. And the example I gave is of weather. You know, we talk about the weather today, the weather tomorrow, but what exactly is the weather? Is there anything that you can point to and say, that is the weather? No, the weather is a concept that we create to help us to talk about this whole complex system of pressure, air pressure and clouds and rain everything else that goes up to make the weather. So the idea being that there's no thing, some kind of separate eternal thing called weather. And similarly with our lives, there is just body and feelings and perceptions and memories and emotions and defilements and virtues and sense consciousness. These things flowing along in a very complex, interrelated stream, and that creating from that some eternal owner is the very essence of our suffering. So these are the four kinds of upatthana, or attachment, that the Buddha taught us about.
1: Sathu anumodhami.
2: วันที่12สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
3: อันนี้เราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อมีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่

ราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านก็เราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตอนในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์สำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ค่ะ Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สำคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวนี้มันไม่กำหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500 ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตาม

3นะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้

ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

เอมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการ

พระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบ

จะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธะก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเรา

เพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรา

นั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมธรรมทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็ได้หรือจะเป็นนโมตัสสะภควะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่2นั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายใน

0: ความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะ
1: ถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
0: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะ บริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

0: เอ็นรังแกอีกแล้วอ่ะมีของพิเศษอะไรบ้างไหมเอาออกมาสู้กันหน่อยดิ
1: มันเกิดจากความรักในงานมากกว่าค่ะทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเราจะทำได้ดีมันเป็นชีวิตหนึ่งของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างเราให้เกิดมาให้คนรู้จักเมื่อเราอยากจะอยู่ตรงนี้เราต้องรักในสิ่งที่เราเป็นรักในสิ่งที่เราทำ
2: หลายสิบปีที่ค่ำวอดอยู่ในวงการทีวีทั้งผู้ประกาศนักแสดงและพิธีกรจนมาเป็นนักภาพการ์ตูนชื่อดังเพราะความมุ่งมั่นและมีใจรักในสิ่งที่ทำทำให้เธอประสบความสำเร็จบนเส้นทางของการเป็นนักภาพสรรสนีสมานวรวงศ์

จุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการเรียนมากกว่านะคะเพราะว่าไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แผนกสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเพิ่งเปิดเป็นปีที่2นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากจะทำงานในวงการโทรทัศน์พอจบมาเนี่ยก็ตอนนั้นจะมีสี่บางขุนพรหมกับช่อง5กองทัพบกช่อง5เราก็เลือกที่จะเข้าไปที่บริษัทไทยโทรทัศน์คือไปสมัครงานพอไปสมัครงานเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีคนจบทางด้านนี้มาเยอะมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เหมือนกับเรา

0: เราเป็นทางเลือกทางนึงอะของสถานีโทรทัศน์พอไปสมัครปุ๊บเนี่ยเขาก็รับเข้ามาทำงานในตำแหน่งแรกเลยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยโทรทัศน์ก็คือส่งเสริมรายการคือทำเกี่ยวกับคำโปรโมทรายการทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้ออกหน้ากล้องจนกระทั่งประมาณสักทำงานได้สักปีหนึ่งได้ก็ทางคุณพี่ชัยวาสนาส่งท่านก็เห็นว่าผู้ประกาศรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็งานเยอะขึ้นแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาแจ้งรายการสดๆได้ก็มีดำริว่าจะรับสมัครผู้ประกาศใหม่โดยคัดเลือกจากคนที่อยู่ในบริษัทไทยโทรทัศน์ก่อนแล้วก็จะมีทางข้างนอกบ้างนิดหน่อยนะคะไม่กี่คนแล้วเสร็จแล้วในที่สุดก็คัดเลือกได้12-13คนนะคะก็ทำหน้าที่ผู้ประกาศมาเรื่อยมาเป็นผู้ประกาศได้สักประมาณปีหนึ่งได้นะคะเขาก็ให้ไปเล่นละครเรื่องแรกๆที่เล่นเนี่ยไม่ได้มีบทพูดเลยก็จะเป็นตัวที่ประกอบในงานเลี้ยงบ้างนะคะหรือว่าในโรงเรียนบ้างเดินไปเดินมาให้มีความรู้สึกชินกับกล้องชินกับแสงชินกับคนเยอะๆที่มาอยู่ข้างนอกรอบตัวเราพอเขาเห็นแววว่าท่าทางจะไปได้ก็ลองดูว่าให้บทพูดสักประโยคนึงสองประโยคจนถ้ามีความรู้สึกเคยชินไม่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยก็จะแจกบทให้ด้วยการเป็นเพื่อนนางเอกบ้างนะคะเป็นคือคนที่มีบทน้อยๆค่ะเป็นตัวประกอบจนทั้งในที่สุดเนี่ยเขาคงจะเห็นแววก็ถึงจะให้บทเป็นนางเอกเต็มตัวขึ้นมาจากเรื่องแรกก็คือเป็นละครสั้นเรื่องเจ้าสาวคืนเดียวเป็นพจมานในบ้านสายทองแล้วก็เป็นอังสุมาลินในคู่กรรมในเวลานั้นเนี่ยออกอากาศสดไม่มีการบันทึกเทปเพราะฉะนั้นผู้แสดงเนี่ยต้องพร้อมทุกอย่างในเรื่องของบทในเรื่องของ acting นะคะจะต้องจดจำให้ได้ว่าไปถึงตรงนี้เราจะต้องเดินไปไหนประโยคนี้เราจะต้องพูดกับใครอะไรอย่างนี้ค่ะคือต้องใส่ใจคนที่เข้าฉากกับเราด้วยบางครั้งเนี่ยจะต้องจำแม้กระทั่งประโยคที่เขาพูดว่าเขาจบประโยคนี้แล้วเราจะต้องพูดประโยคไหนต่อเพราะว่าถ้าว่าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันเหมือนกับไปฆ่าตัวตายกลางอากาศ
1: คุณสันติสมานวรวงศ์นี่ผมจำได้ดีก็ทำงานด้วยกันสนุกฮะแล้วแกก็มีอะไรที่เฉพาะตัวเขาการงานที่เราร่วมกันก็ราบรื่นดีนิดเป็นคนที่มีทักษะมีความสามารถพุ่งกลับบอกแล้วเราก็มาซักซ้อมกันนิดหน่อยแล้วก็เล่นทีเดียวผ่านนิดมันเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นนักแสดงอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่เจาะจงที่จะเป็นนักแสดงเขาจะเป็นหลากหลายเป็นโฆษกได้เป็นคนพากย์หนังได้เป็นพิธีกรได
0: ้พิธีกรเนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยนะคะคือมันมีระเบียบของทางบริษัทว่ารายการใดก็ตามที่มาจัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องสีบางขุนพรหมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของสถานีเป็นพิธีกรหลักเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีเนี่ยจะผ่านการสอบผู้ประกาศมาแล้วแล้วก็จะมีใบประกาศเพราะฉะนั้นจะเป็นพิธีกรหลักก็เลยเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็มีคุณวิสิทธิ์วงนาคเนี่ยมาเช่าเวลาสถานีทำรายการนางฟ้าทางสถานีก็เลยส่งไปเป็นนางรายการค่ะเรื่องของการใช้เสียงนี่ก็เป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็เวลาที่มีเวลาว่างตอนที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีเวลาว่างปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปแอบดูพี่ๆเขาพากย์หนังกันส่วนใหญ่แล้วหนังตอนนั้นก็จะเป็นหนังฝรั่งนะคะก็ชอบมากเลยไปแอบดูไปดูเงี้ยเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่เคยใช้เสียงมาแล้วคือเล่นละครมาแล้วใช่ไหมคะละครวิทยุก็เคยเล่นและอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบอ่านการ์ตูนอ่านนิทานแล้วก็ชอบทำเสียงต่างๆนานาเนี่ยทีนี้พวกพี่ๆก็คงจะเห็นว่าอาจจะใช้ได้เงี้ยพอดีบังเอิญมีพี่คนหนึ่งที่เขาพากย์หนังอยู่เขาไม่สบายเขาก็เลยดึงเราเข้าไปในทีมพากย์ให้เราพากย์แต่มันเป็นการพากย์ที่แบบว่าออกมาแล้วต้องร้องไห้ค่ะร้องไห้ให้กับตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ยังไม่เคยพากย์หนังเลยจริงๆแต่ให้ไปพากย์ในบทของดาราตุ๊กตาทองเบ็ตตี้เดวิดซึ่งค่อนข้างจะมีอายุแล้วเราตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้เสียงให้เข้ากับหน้าได้พอรุ่งขึ้นก็โอ้โหเสียงวิจารณ์ถล่มทลายเลยก็เลยไม่อยากพากย์กลัวการพากย์หนังไปเลยจนกระทั่ง เป็นช่อง9อสมทแล้วนะคะก็มีผู้จัดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนภายนอกเนี่ยก็ขอนำการ์ตูนญี่ปุ่นมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แต่เขาไม่มีทีมภาพทางคุณประมุขสุตบุตรเนี่ยก็ตั้งทีมภาพขึ้นมา4คนก็มีคุณนิรันดร์บุญรัตพันธ์คุณเรวัชศิริศักดิ์คุณชันธนาธาราจันทร์แล้วก็สรรสนีสมานวรงค์เป็น4คนที่เริ่มเป็นทีมภาคช่อง9การ์ตูนเริ่มจากไดมอสยอดขุนพลซึ่งตอนนั้นก็เป็นภาคสดนะคะออกอากาศเสาร์อาทิตย์มันก็มีเรื่องตื่นเต้นเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยบทกับหนังมาไม่ตรงกันแล้วทำยังไงปิดบทภาคเลยปิดบทภาคแล้วก็ดูหนังอย่างเดียวแล้วก็ภาคไปตามที่เราคิดว่าหนังมันควรจะเป็นยังไงเรื่องโดเรมอนเนี่ยนะคะก่อนที่มันจะเป็นการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นหนังสือมาก่อนแล้วเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนทีนี้พอมาเป็นหนังปุ๊บเราก็มีความเข้าใจในคาแรคเตอร์ของโนบิตะว่ามันจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจชอบนอนกลางวันงองแงการบ้านไม่อยากจะทำไม่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะเล่นสนุกอย่างเดียวเรารู้บุคลิกเขาอยู่แล้วค่ะก็สามารถที่จะใส่เสียงภาคได้
2: ฉันกินข้าวไปตั้ง6ถ้วยเนี่ย
3: โอ้ยอดเลยเจ๋งมากพ่อกับแม่ก็สบายใจเลยอะสิ
4: คุยอย่ามาโกหกแล้วบอก
2: จะไม่ได้โกหก
4: โกหก
2: ถ้ายังตื่นอยู่ก็เพราะไม่ง่วงว่าจะยังไงก็นอนไม่หลับหรอกถ้ามาเป็นแบบนี้ผมอายมากเลยนะครับ
0: จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะคะคือมีนักวิชาการก็บอกว่าช่องก้าเนี่ยไม่สมควรจะเอาโดเรมอนมาออกอากาศเพราะว่ามันเป็นหนังการ์ตูนที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยกับคนดูเพราะว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ไม่สร้างสรรค์เลยเป็นทั้งขี้เกียจทั้งงอแงทั้งสารพัดอย่างแล้วก็จะมีคนที่มาช่วยแล้วก็จะมีความรุนแรงอยู่ในเนื้อหนังก็คือตัวใจแอนที่ชอบระแกโนบิตะไม่เห็นควรที่จะเอามาออกอากาศโอ้มีการคัดค้านกันเยอะมากเสียงวิจารณ์เนี่ยโอเคเราฟังนะคะแล้วก็มานั่งคิดกันในทีมภาคเนี่ยเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรช่วงแรกๆที่ออกอากาศโดเรมอนเนี่ยท้ายเรื่องเลยนะคะก็จะมีไม่โดเรมอนพูดใจแอนพูดหรือว่าโนบิตะพูดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสั่งสอนว่าโนบิตะเนี่ยทำไม่ดีเลยนะดูสิเอาปากกาที่ไปเขียนเพื่อจะให้คะแนนเต็มร้อยซึ่งการโกงด้วยวิธีเนี่ยมันเป็นการโกงที่ไม่ดีเลยและผลสุดท้ายโนบิตะก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือในขณะครูสอนนะอย่าเป็นอย่างโนบิตะเราก็จะต้องสอดแทรกอันนี้เข้าไปเรื่อยๆทุกครั้งที่โดเรมอนออกอากาศมันก็ช่วยได้นะคะช่วยได้จนกระทั่งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลสะท้อนกลับมาก็คือว่ามีบางคุณแม่บางคนโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้โดเรมอนช่วยมากเลยเพราะว่าลูกเนี่ยไม่กินผักทำยังไงถึงจะให้กินผักได้หลักก็เลยมานั่งคิดกันว่าเดี๋ยวเราจะบอกเข้าไปในเนื้อของการ์ตูนยังไงก็พอดีว่ามันมีโต๊ะอาหารซึ่งโนบิตะก็เป็นคนไม่ชอบกินผักอยู่แล้วก็จะเสริมตรงนี้โดเรมอนกับแม่กับพ่อก็จะเสริมไว้ตรงนี้คุณแม่ท่านนั้นก็โทรกลับมาบอกได้ผลมากเลยละค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกกินผักแล้วมันก็เป็นความภูมิใจของคนภาคทีมภาค
5: ตอนนั้นคุณสัสนีเนี่ยนะคุณสัสนีก็เป็นดาราเขาเล่นหนังเล่นหนังไทยนะครับแล้วก็ภาคหนังไทยแต่ยังไม่เคยภาคหนังฝรั่งกับหนังญี่ปุ่นเลยแล้วตอนนั้นผมยังฟอร์มทีมภาคการ์ตูนอยู่ตอนปี23ก็เลยเชิญเข้ามานะครับให้เข้ามาภาคเป็นตัวโนบิตะนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ภาคเรื่องแรกคือเรื่องหน้ากากเสือภาคเป็นนางเอกนะฮะนางเอกของหน้ากากเสือก็เริ่มภาคมาตอนนั้นคุณสันสนีนี่ก็ภาคเสียงเป็นธรรมชาติมากไม่ต้องดับเป็นโนบิตะในปี2525จนปัจจุบันนี้2557 32ปีแล้วก็ไม่มีใครเสียงแทนโนบิตะได
6: ้ยังฟอร์เอเวอร์จุดไฟเติมฝัน
7: เสียงที่เราคุ้นหูสำเนียงที่เราคุ้นเคยถูกถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนที่เราคุ้นตาสู่เด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าจุบจนทุกวันนี้เสียงเล็กๆของผู้หญิงคนนี้ก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง
0: ภาคช่อง9ช่องเดียวค่ะยังภาคอยู่ก็ยังโดเรมอนก็ยังภาคอยู่นะคะแล้วก็ยังมีการ์ตูนเรื่องอื่นอีกอย่างพริตตี้เคียวอย่างเกมการ์ดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เล่นหนังนั่นเมื่อประมาณสัก5ปีมาแล้วมั้งคะความจำสั้นแต่รักฉันยาวของ GTH
8: ครูขาอยากทำบล็อกเป็นนะคะสอนได้ไหมคะ
9: อันนั้นผมทำไม่เป็นนะครับ
8: สอน MSN ได้ไหมคะ
9: MSN พอได้ครับ
10: อยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็คุยกันซะเลยก็ได
8: ้ก็เอาไว้เวลาที่เราอยู่ไกลๆกันเราก็พิมพ์คุยกันไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท์
10: ฉันไม่กลัวเปลืองหรอก
8: คนเรานี้คิดให้ดีก็น่าขำอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำ
0: แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเล่นละครอยู่ที่เพิ่งจบไปก็สุดสายป่านจากค่าย Exact
11: ย่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเลยนะที่ให้ตาตีนะแต่งงานกับแม่การดาวศรีเห็นหลานย่ามีความสุขขนาดนี้แล้วนะย่าก็พลอยมีความสุขไปด้วย
1: ครับ
0: เวลาว่างที่ชอบที่สุดก็คือนอนดูหนังนะคะซื้อซีดีมาแล้วก็นั่งดูไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังจีนหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีดูหมดเลยชอบนอกจากดูหนังแล้วก็จะอ่านหนังสือนวนิยายนะคะแล้วก็ทำการฝีมือบ้างเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยหล่ออายุมากแล้วเราก็รู้ตัวว่าระบบการย่อยอาหารต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกรับประทานอาหารอย่างเช่นมันเกินไปหวานเกินไปเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเนี่ยเราจะลดลงหมดเลยค่ะแล้วก็จะรับประทานผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะออกกำลังกายสลับกันนะคะวันหนึ่งจะออกโยคะวันรุ่งขึ้นจะเต้นแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้ยืดหยุ่นตลอดเวลาต้นเดือนมกราคม2550ค่ะก็จริงๆต้องพูดว่าเฉียดตายแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมันมีความรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดจนทนไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ตรวจดูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็กลับบ้านได้พอกลับบ้านได้มาตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าร่างกายเราไม่มีแรงละยืนขึ้นก็ล้มเลยพอล้มเลยก็ส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลก็หมอก็มาดูก็กลายเป็นโรคปลอกหุ้มปลายประสาทอักเสบซึ่งน้อยคนนักที่จะเป็นมันทำลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายหมดเลยหนักชนิดที่ว่าหลังจากที่เราลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วล้มลงไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยที่เขาพาส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นอาทิตย์ที่เราไม่รู้ตัวมีแต่คนเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขามาเยี่ยมเราแล้วทุกคนก็ทำใจหมดเลยว่าเราคงตายแน่หมอก็บอกว่า50-50นะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนมีปาฏิหาริย์นะคะในที่สุดก็ฟื้นขึ้นมาได้ดีว่าไปเจอคุณหมอเก่งนะคะคุณหมอก็ให้ยาก็ประมาณ5ขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็หายเป็นปกติแต่ว่าหลังจากหายไปแล้วต้องทำกายภาพอยู่นานเหมือนกันหลายเดือนค่ะเรามีความรู้สึกแล้วว่าโอ้ร่างกายของเราซึ่งเคยออกกำลังกายมาเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่อนแอนะคะขนาดออกกำลังกายมาทุกวันเนี่ยเวลาที่โรคมันจะเข้ามาหาเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
6: ยังฟอร์เวอร์จุดไฟเติมฝัน
7: เส้นทางอันแสนยาวนานจากงานเบื้องหลังในวงการโทรทัศน์สู่การใช้เสียงในตำแหน่งนักพากย์การ์ตูนสรรษณีได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเอาไว้อย่างมากมายและในวันนี้เธอจะมาเติมฝันให้กับคนที่รักในสิ่งเดียวกับเธอณที่แห่งนี้ครับ
12: สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนเรียน B1 นะคะวันนี้ในคลาสของเรานะคะก็จะมีท่านวิทยากรพิเศษนะคะที่ท่านจะได้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับพวกเราในทางด้านวงการสื่อสารมวลชนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรพิเศษท่านนี้เลยค่ะคุณอาสรรษณีสมานวรวงศ์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
12: สว
13: ั
12: สดีค่ะเชิญคุณอาด้านทางนี้คุณอาก็ผ่านทั้งผู้ประกาศข่าวมาแล้วเป็นนางเอกก็แล้วเป็นพิธีกรก็แล้วก็คือมีอีกหนึ่งสิ่งที่หนูรู้มาก็คือคุณอาสรรษณีเป็นนักพากย์การ์ตูนด้วยนะคะ
0: จากประสบการณ์มาเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยน้องๆแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะอยากเป็นนักพากย์นะคะจะถามตลอดเวลาแล้วพากย์หนังพากย์ยังไงจริงๆพากย์หนังเนี่ยไม่ยากเลยถ้าสมมติว่าเรารู้จักการใช้เสียง

0: างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยควรจะต้องเป็นคนที่อ่านภาษาไทยแตกฉานรอเรือรอลิงคำกล้ำต้องมีนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาของเราเราต้องพูดให้ชัดนะว่างั้นเถอะแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างของคนฟังที่อยู่ทางบ้านสิ่งที่นักพากย์จะต้องมีก็คือมีประสาทสัมผัสที่ไวตาดูบทดูจอทีวีหูฟังเสียงที่เป็นเสียง original sound นะคะปากต้องพูดด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดมันมาพร้อมกันคือตอนแรกๆเนี่ยภาคหนังแรกๆเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงไม่ต้องเปลี่ยนเสียงขอให้ภาคให้ทันขอให้ภาคให้มีอารมณ์ร่วมกับหนัง
1: ก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะคะในคลาสนะคะได้ถามคำถามกับคุณอาค่ะมีเพื่อนท่านไหนไหมคะจะถามคำถาม
2: คุณอาคะความยากของการเป็นนักพากย์คืออะไรคะ
0: ไม่ยากถ้าหากว่าเราเริ่มทำตรงนั้นนะคะแล้วเราเริ่มฝึกฝนตัวเองสม่ำเสมอนะคะจับอะไรขึ้นมาแล้วก็อ่านให้มันเป็นเสียงการ์ตูนเสียงหนังอะไรงั้นก็ได
1: ้การที่เราจะพากย์ตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณอามีวิธีคิดยังไงคะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้จะมีลักษณะเสียงแบบไหนอะคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะพากย์การ์ตูนเนี่ยเราจะต้องดูหนังการ์ตูนก่อนดูบุคลิกที่เขาใส่มานั่นน่ะมันชัดนะคะอย่างตัวโนบิตะเนี่ยพอดูปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อโนบิตะเป็นเด็กขี้อ้อนเป็นเด็กขี้แยเป็นเด็กขี้เกียจเป็นเด็กที่ชอบนอนกลางวันตลอดชอบความสบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคนที่แบบมีหลายอย่างอ่ะอยู่ในตัวของโนบิตะมีเสียงอ้อนแต่โดเรมอนน่ะโดนรังแกแล้วไหนไม่ช่วยเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าหากว่าเป็นในช่วงที่เขาแบบฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยก็มาเลยพวกเราเองเราจะนำหน้าเองจะสู้กับท่านอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นหนังพวกเราจะรู้เลยว่าเราจะใส่เสียงอะไรยังไง
2: อยากจะให้เล่าว่าในสมัยก่อนครับที่มีการพากย์สดครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือบทกับหนังมันมาไม่ตรงกันก็มีนะคะหรือว่าบทหายไปเป็นหน้าก็มีแต่ก็ต้องดำน้ำกันไปเพราะว่าถือคติว่ายังไงออกอากาศไปแล้วก็ต้องออกอากาศไปตลอดก็เคยมีภาคไปแบบชนิดเนี้ยค่ะบทกับหนังมาไม่ตรงกันเนี่ยภาคไปไม่รู้เรื่องเลยคือใส่กันไปทุกคน4คนใส่กันเละไปหมดเลยพอจบปุ๊บมีผู้ปกครองโทรมาเมื่อกี้เนี่ยภาคอะไรกันก็ไม่รู้แต่สนุกมากเลย ไม่รู้เรื่องแต่สนุกมากเลย
3: คุณอาครับผมอยากทราบว่าเวลาภาคหนังกับภาคการ์ตูนเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: หนังฝรั่งหรือหนังจีนหนังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่เป็นคนเล่นเนี่ยนะคะการพากย์เนี่ยมันเวอร์ไม่ได้มันเวอร์ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันต้องใส่อารมณ์ในเสียงพากย์นะคะแต่ผิดกับการ์ตูนใช่ไหมคะอย่างเนี้ยอย่างการ์ตูนเรื่องโดเรมอนเนี่ยเวลาโนบิตะร้องไห้เขาไม่ได้ร้องเงียบๆกระซิบกระซี้เลยเขาจะแหกปากกว้างเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาต้องเต็มหน้าเขาเรียกว่าเต็มหน้าการ์ตูนถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราใส่ไม่เต็มหน้าการ์ตูนแล้วการ์ตูนจะดรอปแล้วก็ไม่สนุกเลยนะแต่ว่าหนังที่คนแสดงเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้คือจะต้องจับสีหน้าเขาอะค่ะจับสีหน้าเขาว่าสีหน้าเขาขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกในสีหน้าของเขาเนี่ยคืออะไรเราพากย์ให้ได้เท่านั้นอะเท่าสีหน้าเขาแต่การ์ตูนเนี่ยต้องพากย์ให้เวอร์ไปหลังจากที่เราคุยกันมาเรื่องภาคหนังใครอยากจะภาคหนังบ้างอยากจะลองภาคหนังไหมมาเลยเรามีบทให้ภาคใครเรามีบทให้ภาคเร็วเข้าคืออารมณ์ตอนนี้โนบิตะเนี่ยไปเล่นนอกบ้านกลับบ้านดึกแล้วก็การบ้านก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ก็จะโกรธมากอารมณ์ของแม่กับพ่อจะโกรธ
4: ออกไปเล่นที่ไหนมา
0: โอ้ยคือว่า
5: ถ้าจะสารงานอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องออกไปเล่นนอกอีกนะ
0: คือ
4: การบ้านที่มีก็ไม่ทำแถมงานบ้านก็ยังไม่ช่วยแบบนี้ไม่ต้องเอาค่าขนมไหม
0: โอ้ยไม่เห็นจะต้องดุกันขนาดนั้นเลยโอเคกลับบ้านช้านิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะ
5: นายผิดเองที่โดนดุแล้วดุอีกแต่ยังไม่ยอมแก้ไขต้องหากล่ะ
0: อะไรเนี่ยโดเรมอนก็จะเทศนาฉันด้วยเหรอ
6: เดี๋ยวนายตั้งใจฟังพ่อคุณแม่ท่านบอกให้ดีสิเราไม่ได้ช่วยชีวิตนายแค่คนเดียวนะ
0: เข้าใจละเข้าใจดีที่สุดเลยอะ
6: โอ้ย ทำอะไรน่ะ
0: จะหนีออกจากบ้าน
6: หยุดนะทำอะไรงี่เง่าแบบนี้นะ
0: ฉันตัดสินใจแน่แน่วแล้ว
6: ไม่ยอมมาเข้าใจอะไรเลยอ่ะงั้นอยู่เฉยๆฉันสงบลงก่อนแล้วกัน
0: หน่อยนี่โดเรมอนนะโดเรมอนเอาของจากกระเป๋าโดเรมอนไปด้วยเยอะๆเลยดีกว่านี่ไงมันไม่มีน้ำก็เลยจืดไปหน่อยนะเออประมาณอย่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานักศึกษานะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษฐ์ก็ต้องขอบคุณคุณอาสันสนีนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณอาค่ะว่าการพากย์หนังถ้าการ์ตูนมันมีขั้นตอนแบบยากง่ายยังไงเราต้องไปฝึกฝนตัวเองยังไงเพื่อที่แบบว่าถ้าสมมุติเราอนาคตเราอยากเป็นนักพากย์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: ก็คือได้ดูการ์ตูนโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยตัวโนบิตะเป็นใครเป็นผู้ชายหรอแต่พอมาเจอคุณอาจริงๆก็แบบโอ้มันสุดยอดมากคุณอาเก่งมากๆเลยค่ะ
2: ถ้าเสียงพากย์ของการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยคือมันเป็นเหมือนภาพจำไปแล้วฮะหรือว่าถ้าเป็นหูนี่ก็เป็นแบบว่าเสียงที่แบบว่าคุ้นหูมากนะก็คือถ้าพูดถึงโนบิตะนี่ก็เป็นแบบตัวละครที่มันเป็นเอกลักษณ์มากเวลาพูดถึงโนบิตะโดเรมอนก็จะจำได้ง่ายทีมภาคการ์ตูนช่อง9นะฮะเป็นความทรงจำที่แสนสนุกครับวัยเด็กของผมเนี่ยคนยุคนั้นน่ะถ้าเป็นคนยุคผมเองเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องมานั่งรอดูการ์ตูนช่อง9แล้วก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นตัวเองเนี่ยถือเป็นภาพของยุคสมัยไปเลยในความทรงจำวัยเด็กครับ
3: ความสำเร็จในทุกๆบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้เกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามจนก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันในการพากย์การ์ตูนคำว่ามืออาชีพยังน้อยเกินไปสำหรับเธอคนนี้สรรสนีสมานวรวง
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับการคาดการณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ฝ่ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนทาทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
1: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
1: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
2: ว่าโกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะถูกต้องทูตของประเทศต่าง
1: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
2: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีดูสิ

0: เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
1: แย่แล้ว
2: น้ำเต็ม
1: ไปหมดเลย
2: หมดเลยอ่ะ
0: ล้อทั่วไปหมดแล้วเนี่ย
2: ทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
0: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจ
3: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
4: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ย
5: เย็นจนมือแดงและชามากเลย
3: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะ
0: ใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
5: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
5: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
2: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
3: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
2: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่คือความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
5: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTVโชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
2: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
0: อุ๊ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
2: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
0: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
2: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้
3: ใหญ่โตมโหฬารมาก
5: ขาวมากหนาวมาก
0: น่ากินมาก
2: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
5: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
2: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
3: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
5: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
2: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของ

0: านั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
2: จัดไป
3: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะ
2: ใช่
4: นะ
2: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
7: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
8: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
2: ธรณีพิบัติภัย
9: วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงฆ์นิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: รุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: สำหรับมนุษย์ในไหนที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ1ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ2เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ4ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่ครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
3: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งท ้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

อยากจะให้เด็กได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งแล้วเราก็เลยไปเล่าที่นั่นบางทีเวลาที่เขาป่วยมากแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยเขาต้องให้เคมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตัน

0: ป้าอ้อยนะคะอายุปีนี้ก็7แล้วค่ะเขาก็อาจจะมองจากการแต่งตัวของเราหรือบุคลิกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามักจะเรียกอย่างนั้นบางคนก็เรียกพี่ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าถ้าเวลาแบบเดินกับคุณลุงเนี่ยเขาปล่อยผมขาวนี้ไงเขาอาจจะเรียกป้าถ้าเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่าเราเป็นยายมันจะเป็นยายนั่นนะมีผักเยอะซึ่งการทานผักเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะมันช่วยทั้งระบบขับถ่ายนะฮะผิวพรรณอะไรทุกอย่างอะค่ะคืออาหารเนี่ยก็พยายามทานอาหารที่มันไม่มีไขมันเยอะอะไรนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมามีความรู้เรื่องอาหารเนี่ยก็จะทานตามใจปากไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยคือเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นใช่ไหมคะว่าน้ำมันอย่างไหนดีอาหารอะไรดีแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเนื้อสัตว์ก็พยายามอย่าทานเยอะนะคะโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างเงี้ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงพยายามทานพวกปลาผักผลไม้นี่คือเน้นมากทุกวันจะต้องมีผักนะคะบนโต๊ะผักไทยๆเนี่ยมันจะมีแบบสารอาหารเยอะนะคะผลไม้ก็สำคัญมากถึงแม้ว่าจะมีรสหวานแต่มันไม่ได้อันตรายมันเป็นน้ำตาลที่คือเคยอ่านว่าเวลาที่ไปรวมกับพวกกากใยในตัวผลไม้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรอย่างนั้น
1: น้ำเนี่ยนะคะแล้วเราก็ฝานมะนาวอะค่ะฝานทั้งเปลือกนะคะเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ใส่ลงไปแช่ไว้เมื่อตอนเช้าก็จะทำไว้แล้วก็ทานทั้งวันอย่างนั้นนะคะ

0: จะว่าไปก็คือออกทุกวันนะคะแต่จะสลับกันไปก็จะเดินลู่วิ่งเนี่ยค่ะเร็วสลับช้า3กิโลต่อชั่วโมงสลับกับ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่เหลือก็จะเป็นพวกบริหารร่างกายบริหารกล้ามเนื้อเวทอะไรพวกนี้ค่ะแล้วมีห้อยศีรษะนะคะที่บอกว่าเป็นการบริหารแบบที่ออกมาจากโยคะน่ะคือจริงๆอ่ะเคยออกกำลังกายแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นท่าหนึ่งของโยคะอาสนะนะคะตอนที่สาวๆเนี่ยเราก็จะใช้มือเนี่ยแล้วก็ดีตัวขึ้นไปยืนโดยใช้ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรแต่ตอนนี้มันอายุเยอะแล้วไงก็เลยพอดีไปซื้อเครื่องแฮงอัพเป็นเครื่องแฮงอัพค่ะก็คือเครื่องห้อยศีรษะสำหรับปกติเขาจะใช้ในโรงพยาบาลสำหรับการทำกายภาพให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดแบบกระดูกสันหลังผิดปกติหรือว่ารักษาการหมอนรองกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะมันจะช่วยการไหลเวียนของโลหิตนะคะมันก็ต้านแรงโน้มถ่วงของโรคด้วยแล้วทำให้ผมอะไรเงี้ยเวลาห้อยไปแล้วก็แบบนวดผมอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้นะว่ามันก็น่าจะส่งผลนะเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิตนะคะ
1: แน่นอนป้าอ้อยเนี่ยออกกำลังกายไม่ได้ออกธรรมดาด้วยคุณหมอนะฮะห้อยหัวเป็นท่าห้อยหัวลงมาให้เลือดหมุนเวียนออกแนวโยคะแบบจริงจังเลยแล้วก็ทำให้ป้าอ้อยเนี่ยยังคงดูเฟรชยังคงดูสาวสวยอยู่แต่จริงแล้ววิธีการออกกำลังกายของผู้สูงวัยเนี่ยความเหมาะสมควรเป็นอย่างไร
2: การออกกำลังกายจริงๆแล้วเนี่ยมันมี4แบบด้วยกันครับอันดับแรกก็คือเป็นการออกเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับอันดับที่2จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับอันนี้อาจจะเป็นง่ายๆอย่างเช่นการเต้นแอโรบิกการวิ่งไววิ่งจ็อกกิ้งการเดินไวพวกเนี้ยครับอันดับที่3ก็จะเป็นการออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างความสมดุลในเรื่องบาลานซ์ครับ
1: อ
2: ันนี้ก็จะช่วยป
1: ้อง
2: ใช่ครับอันนี้จะป้องกันการหกล้มได้ครับแล้วก็อันดับสุดท้ายคือเป็นการออกกําลังกายเพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อครับก็จะเป็นเรื่องของการยืดเหยียดการยืดกล้ามเนื้อการยืดข้อต่อครับ
1: ดูที่เหมาะสมกับตัวเองและสำคัญที่ตัวเองชอบ
2: ใช่ครับ
1: ออกกำลังแล้วตัวเองรู้สึกสนุกด้วยแล้วก็สามารถที่จะทำได้ตามศักยภาพของตัวเองด้วยนะครับคุณหมออ
2: ย่างในเคสของคุณป้าอ้อยเนี่ยก็คือท่านทำเป็นการออกกำลังกายแบบโยคะใช่ไหมครับ ก็ได้ทั้งหลายอย่างด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเรื่องของข้อต่อแล้วก็ในเรื่องของการทรงตัวครับก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีในผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มโยคะเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนหรืออาจจะเริ่มจากท่าที่ง่ายๆก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่เคยทำมาก่อนเลยก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อได้เหมือนกัน
1: ท่าโยคะต่างๆที่เลือดลมจะไหลเวียนหรือแม้กระทั่งท่าห้อยโหยทำให้มันเลือดมันไหลเวียนรู้สึกว่ามันสดใสเหลือเกินเนี่ยบางทีก็ต้องอาจทำแล้วอาจต้องดูที่ตัวเองด้วยว่าเป็นอย่างไร
2: ใช่คร
1: ับแต่แล้วกับผู้สูงอายุนี่จะมีเอฟเฟกต์หรือมีผลอะไรไหมครับคุณหมอครับ
2: จริงๆแล้วถ้าไม่เคยทำมาก่อนครับก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงได้ครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันอาจจะค่อยๆปรับระดับมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราอยากทำท่านี้นะครับส่วนว่ามีผลต่อเรื่องผิวพรรณไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจในประเด็นนี้จริงๆเนื่องจากว่ายังไม่มีข้อมูลมาก่อนครับ แต่ว่าด้วยเรื่องของผิวพรรณอาจจะเป็นในเรื่องของที่คุณป้าอ้อยเนี่ยมีการดูแลตัวเองที่ดีมาต่อเนื่องด้วยเหมือนกันครับ

0: ปกติเนี่ยถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเราจะไปแต่งแบบสไตล์ผู้สูงอายุใช่ไหมคะมันก็ไปตามวัยเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรารูปร่างเรายังได้อยู่แล้วก็ mix and match ไงเอาอันนู้นมาผสมอันนี้อันนี้ผสมอันนั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะตามแฟชั่นเนี่ยก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะบางทีถึงแม้ว่ามันจะเป็นแฟชั่นของวัยรุ่นแล้วเราสูงอายุมาใส่เนี่ยแต่งให้มันดีไม่ใช่ว่าแบบว่าโป้หรือสั้นหรืออะไรเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ดูดีได้อะนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนได้และสีนี่ก็ไม่นี่มีปัญหามันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันสดชื่นดูแล้วแบบสดใสอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อเรายังสามารถแต่งได้นะคะก็ไม่จำเป็นไม่จะต้องไปใช้ของแพงหรืออะไรนะคะเพียงแต่ดูแบบอะไรให้มันเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็เราก็แต่งไปเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอ่ะนะคะมันทำให้เราดูดีแล้วเราก็จะสดชื่นด้วยเวลาที่เราส่องกระจกเห็นตัวเราเองมันก็ยังโอเคอยู่นะอะไรเงี้ย
1: ในเรื่องของการแต่งตัวจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยครับ เสื้อผ้ามันก็เหมือนสิ่งที่เราแสดงตัวตนออกมาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราดูเศร้าดูหมองครับเราก็จะดูแลตัวเองไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนุกยังมีความสุขอยู่เขาก็จะมีความสุขกับการที่เลือกเครื่องแต่งกายของตัวเองออกมาเพื่อให้คนอื่นได้มองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของอุปกรณ์บางอย่างครับอย่างเช่นรองเท้าใช่ครับบางรายเห็นว่าใส่รองเท้าส้นสูงใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้มีการเสื่อมของพวกข้อเท้าหรือว่าข้อเข่าได้เพราะว่ามีการลงน้ำหนักที่ผิดปกติหรือในบางรายในผู้สูงอายุอาจจะมีรูปเท้าที่ผิดปกติไปครับก็อยากจะให้เลือกรองเท้าที่ส้นไม่สูงมากนักแล้วก็มีการรองรับน้ำหนักอย่างดีครับเพื่อป้องกันการหกล้มด้วย

ก็คือเริ่มสะสมตั้งแต่ตอนที่มีลูกนะคะแล้วก็ค่อยๆซื้อมาเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศพวกหนังสือพ็อปอัพพวกนี้มันจะราคาแพงอ่ะที่นี่นะคะแต่ว่าที่นู่นมันก็จะราคาถูกนิดนึงพอหลังจากที่มีลูกแล้วก็เขาค่อยๆโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีมากขึ้นอ่ะตอนหลังลูกโตเขาก็ซื้อมาเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะให้เด็กอ่ะได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแผนกผู้ป่วยเด็กอ่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอ่ะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตันบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยเขาต้องให้คีโมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปเล่าแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขอ่ะแล้วเขาก็ลืมความเจ็บปวดตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าค่ะจนกระทั่งถึงช่วงโควิดก็เลยไม่สามารถไปได้เพราะไม่งั้นเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมีเด็กจะติดเชื้ออะไรเงี้ยก็หยุดไปแล้วก็เลยมาทำเป็นนิทานคลิปนิทานใน YouTube ค่ะนิทานของป้าอ้อยเนี่ยหมอคือนักจิตวิทยาเขายังบอกว่ามันดีกับสมองของเด็กเล็กคือเวลาเราถ่ายแล้วก็ถ่ายแบบบ้านๆแบบค่อยๆถ่ายไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะภาพมันไม่เปลี่ยนแบบเหมือนดังสมัยนี้เห็นมั้ยมันก็ปุ๊บๆๆๆๆๆอะไรเงี้ยมันมีส่วนทําให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไงแล้วก็คนที่ช่วยป้าอ้อยทํานี่เค้าก็เป็นนักจิตวิทยาทางด้านเด็กออทิสติกด้วยนะเค้าก็ยังบอกว่าอันเนี้ยมันโอเคกับเด็กไงแต่ถ้าเป็นเรื่องของบับเบิ้ลเนี่ยป้าอ้อยก็จะแต่งขึ้นมาเองว่าวันนี้ครอบครัวบับเบิ้ลจะทำอาหารกันแล้วนะเราจะเอาผักที่เราปลูกเองมาทำซุปอะไรอย่างนี้ไงสมมติว่าแนนนี่มาเก็บผักนะแนนนี่จะเก็บผักนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำซุปผักกันอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ทำเป็นแบบแล้วก็เก็บผักก็ทำเป็นเก็บแล้วก็เอามาใส่นี้ใส่ตะกร้า

ก่อนจะเกษียณอายุอะค่ะก่อนหน้านั้นอะคุณแม่ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วกลายเป็นคนพิการไปในช่วงข้ามคืนอะหลังจากนั้นป้าอ้อยก็ต้องดูแลคุณแม่เนี่ย20ปีนะคะที่คุณแม่ติดเตียงและทีนี้เราก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอะไรแบบนี้ก็เลยมาเขียนเป็นหนังสือเป็นประสบการณ์พวกนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูให้เพื่อนอ่านกันปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าแบบดีนะอะไรเงี้ยก็เลยเขียนไปลงในหนังสือนิตยสารเป็นเรื่องมหัศจรรย์แห่งความกตัญญูจริงๆเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่เนี่ยความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้มันคือความจริงคือถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความกตัญญูแล้วไม่ลืมว่าใครทำอะไรให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยเราจะได้รับสิ่งที่ดีๆตอบแทนมาในรูปแบบต่างๆกันอาจจะไม่ใช่เงินทองหรือความสำเร็จหรืออะไรเงี้ยแต่บางทีมันเป็นความสุขอะไรบางอย่างในชีวิตน่ะเราต้องประสบเนี่ยค่ะถึงจะรู้

0: ก็จริงๆเป็นคนที่ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กนะคะไม่ได้เรียนจริงจังก็เคยเรียนคอร์สเดียวนะคะเป็นเรียนคอร์สสีน้ำและหลังจากนั้นก็พอเกษียณเรามีเวลาว่างก็เลยลองวาดดูเอารูปเนี่ยไปบริจาคแล้วเขาก็เอาไปประมูลได้เงินมาก็ไปช่วยเด็กอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เงินทองทุกอย่างเราใช้ความสามารถของเรานะคะที่มีอย่างสมมติว่าเราอาจจะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องวาดรูปเก่งหรืออะไรเล่านิทานก็ได้สมมติเราเย็บผ้าเก่งหรืออะไรสิ่งที่เราทำอ่ะถ้าเผื่อว่ามันเหลือใช้หรืออะไรอ่ะนะคะเราให้กับสังคมก็จะทำให้เราได้ใช้เวลาว่างอ่ะอย่างมีคุณค่าจริงๆอะค่ะ
1: กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจครับจริงๆอยากจะบอกว่าทุกคนมีชีวิตโดยใช้แรงบันดาลใจการที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจครับผมว่ามันทำให้เราไม่อยากจะเดินต่อไปข้างหน้าการที่เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ซึ่งก็นำไปสู่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการหกล้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือว่าเกิดโรคอื่นๆตามมานะครับในผู้สูงอายุครับทุกคนมีประสบการณ์ที่สะสมมามากมายในชีวิตใช่ไหมครับบางประสบการณ์เนี่ยเด็กยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเกิดปัญหานี้แล้วจะแก้ยังไงหรือว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับเขาการที่ผู้สูงอายุได้สั่งสมประสบการณ์เหล่านี้มาครับเขามีการกลั่นกรองและนำมาสร้างเป็นกิจกรรมสร้างการแสดงออกมาเพื่อส่งต่อให้กับรุ่นต่อๆไปได้เหมือนกันครับ
0: อ้อยกำลังเลือกหนังสือนิทานที่จะไปเล่าให้เด็กๆที่มูลนิธิฟังนะคะเด็กในวัยนี้นะคะส่วนมากเขาจะสนใจอะไรที่มันเข้าใจง่ายๆเขาจะชอบอะไรที่มันมีเสียงด้วยอ่ะป้าอ้อยก็ว่าจะเอาเรื่องนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะเกี่ยวกับทะเลธรรมดาแล้วเนี่ยหนังสือถ้าเผื่อว่ามันไม่มีเสียงหรือว่าเป็นหนังสือภาพธรรมดาก็โอเคนะคะถ้าเผื่อว่าเราเล่ากับเขาแบบด้วยความใกล้ชิดแล้วค่อยๆเล่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเล่าในกลุ่มใหญ่อะถ้าเป็นหนังสือถามมิติอะมันก็จะทำให้เขาตื่นเต้นนะเพราะเหมือนกับว่าเขาได้เห็นอะไรที่มันเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นโรงพยาบาลของเล่นไงแล้วทีนี้มันจะมีเด็กคนนึงอะที่เขาขาเขาเดินไม่ได้อะเขาแบบเขาความที่เขาอยากดูมากอะเขาลุกเดินมาจากเตียงมาเตียงนึงอะแล้วพยาบาลก็บอกงงมากแม่เขาบอกตายแล้วทำไมวันนี้หนูเดินได้ล่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แล้วตอนหลังก็เลยให้เขามาเล่นเป็นหมอทำเป็นหมอรักษาคนอื่นเขาบอกหนูดีใจเขาอยากเป็นหมอบ้างอะไรอย่างเงี้ย

0: ือปกติถ้าเป็นเด็กที่โตอีกหน่อยมันอาจจะต้องบอกว่าเออนกอะไรอะไรแต่อะไรเงี้ยแต่เด็กเล็กนี่เขาก็จะสนใจดูรูปแล้วก็อธิบายนิดหน่อยอธิบายนิดหน่อยแต่ถ้าอธิบายมากเขาก็จะเบื่อ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เออรบกวน
1: มีอะไรให้คุณนุ้ยช่วยถือ
0: ค่ะค่ะรบกวนนิดนึง
1: โ
0: อ
1: ้
0: อุปกรณ์มัน
1: เยอะเลยค่ะ
0: เอามาเผื่อๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอีกอันนึงให้คุณนุ้ยช่วย
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถือ
1: โอเคได้
0: ค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: เด็กๆได้ฟังนิทาน
0: เด็กๆจะได้ฟังอะไรแปลกๆบ้างเนาะ
1: อ่ะเช่นทางนี้ค่ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆน่ารักนะคะ
2: น่ารักเด็กๆชอบฟังนิทานมาก
0: ใช่
2: ไหมคะแล้วก็พวกสื่อนิทานพวกนี้เราก็จะขอผู้บริจาคและคนที่มามันเราให้เด็กยืมกลับบ้านด้วยไ
0: ปอ๋อเหรอคะ
2: นิทานไม่ฟังค่ะแล
0: ้
2: วสื่อมันไม่ค่อยเพียงพอถ
0: ้
2: าเราให้มีแหล่งก็สามารถ
0: ได้ได้ค่ะจริงๆก็มี
2: ได้หมดค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อเหรอคะ
3: เพราะว่าน้องๆจะเปิดที่นี่ทุกวันแล้วก็ในแต่ละเดือนก็จะมีให้นิทานกลับที่บ้านด้วย

0: 땀을.
1: เก่งมากถูกต้องเลยอ่ะ
2: ต
1: ั
2: วอะไรลูก
1: ตัวอะไรคะเป็ดใช่ไหมเป็ดนี่มันต่างกับไก่ยังไงคะเป็ดมันต่างกับไก่ผมชื่อบิ๊กเบิร์ดครับปากได้ด้วยสิใช่ปากได้ด้วยไงใช่กับผมพูดได้นะครับขณะที่เราคิดว่าเราเนี่ยไปเล่านิทานให้เขาก็มีความสุขใช่ไหมคะแต่การที่เราได้เห็นเขาเห็นแววตาเขาเห็นเสียงหัวเราะของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราอ่ะได้รับความสุขกลับมาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเองมีคุณค่าไม่ใช่แบบนั่งนอนๆไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะคืออันนั้นแบบใครๆก็ทำแบบนั้นใช่ไหมแต่มันก็ไม่ดีทั้งกับร่างกายเราแล้วก็จิตใจเราด้วยนะคะ
3: ผู้สูงอายุยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าครับเขาก็ยังอยากที่จะออกมาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นจากคนในครอบครัวกับคนในสังคมครับซึ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีสำหรับสังคมเราในตอนนี้ที่เป็นสังคมผู้สูงอายุครับช่วยป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ด้วย
4: ครับ
3: ช่วยป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยครับแล้วก็บางทีในการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารก็จะมีการแชร์ข้อมูลทางสุขภาพเราก็จะได้ส่งเสริมสุขภาพบางกวนเนี่ยก็พากันไปออกกำลังกายด้วยกันครับ
4: เกิดสังคมเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็พบเจอกับบุคคลอื่นภายนอกด้วย
3: ใช่ครับ

0: สุขใจ
1: ก็รู้สึกว่าเราก็มีความสุขกับเด็กๆนะคะคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราให้ความสุขกับเด็กๆก็ให้ความสุขกับเราเหมือนกันแล้วก็เขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้เราจะแบบเป็นผู้สูงอายุแต่เราก็ทำให้เขาได้สนุกสนานอะไรนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จัดอยู่ในโหมดคนสูงวัยเกรด A
1: มันเป็นความภูมิใจของเราที่เหมือนบางทีเราสื่ออะไรไปถ่ายทอดในสิ่งที่เราคิดนะคะซึ่งมันเป็นมุมมองที่ต่างกับคนอื่นบ้างหรือว่าทำให้เขาได้คิดในสิ่งที่เขานึกไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีความสุขไปด้วย
0: ป้าอ้อยของเด็กน้อยๆทุกคน

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
1: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: พระมาจโรกาธิปตีสหัมปตีกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจธาสันติทัสตาปรชคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ยาวาจตุรัสสะบุคคลนิติลังปัตตวาจินเตสิอัญชาติสา

ยาขันตะกะอาอาอันเลอาอาอาอัดสัมปันทางอาอันตะวาเวตสันตรังอุปสังกะมิตวาทะละเก

เหตุวาปกะมิตรามิติความสุขความเจริญความมั่งมีสีสุขความสมบูรณ์ผลสุขจงบังเกิดแก่คณะท่านเจ้าภาพและญาติโยมทั้งหลายซึ่งในกันนี้ก็เป็นกันที่8ซึ่งมีธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติโยมทั้งหลายซึ่งในกันนี้ก็มีเนื้อหาสาระต่อจากกันที่7หลังจากที่ตาชูชกได้รับคำจากอจุตได้รับคำบอกเล่าจากอจุตฤาษีก็ได้เดินทางมายังเขาวงกตพบช่อฟ้าจุริบก็สำคัญคะเนแน่ว่านั่นอาสมของพระเวสสันดรซึ่งเหตุการณ์จะเป็นเช่นใดนั้นก็ได้กล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้รับตับฟังสืบต่อไปอัสสัมโมอันวะพระอาสมบรมนิเวศวงกตหรืออื่นเป็นที่เจริญพรพรมวิหารแสนสนุกละอัมมณียาระโหธาอันติภาวาตดังชะรอบันทุกัมพลศิลาลาตมัดลอยลงสี่กันศาสตร์เด็ดดำรงสำรวมเกียรติถือเพศพนวดเป็นนักศิษย์สืบโบราณด้วยอุปนิสัยสมภารหน่อพุนทางกุอุนเท้าเธอผู้ซึ่งเสียสละมาให้ศูนย์สวรรค์ย่างออกมาก่อสร้างซึ่งสมัติงสาบาละมิน้ำพันธ์ไทยเท้าเธอก็โปรลงเปรมปรีปราโมทชูช่างโกปีแม่นั้นว่าเท้านรึงหอดหินไทยชาติธาตุเมถุนขันตะวาตั้งแก่กมมกมุอุนคำเมทอกะไอเกณฑ์ตะเกียกเดินโดยพันนัดแถวเธอเอินทางจำพาตามคำพระอาจุดจันเจ้าแจ้งจอขันดีพอล่วงวินทีไรยันโยถึงพระโรดโบกัลนีแนวแนนาปารังหงพอพันสุนิยงเธอเยื่องลดบทให้จอนเย็นลงยอแส

หามก็มาหยุดยืนตื่นตนกนึกแน่แล้วสิว่านี่กูมาถึงไหนแล้วสิว่าเลี้ยวซ้ายแลฟ้าเห็นชอฟ้าอยู่ริบริบสองตาแกก็ไม่กำพริบเล่งและหมายแน่วันนู้นแล้วสิน้ออาตอมท่านทีก็มีมโนพินลมปาลบลำพึงการว่าเวราปานฉันนี้นาที่จะมิดุนดังปัญจุนจะอายผู้เจ็ดจอ

เด็ดรีบรอดหล่นเข้ามายังสมบรมมาสันทานอันหนึ่งก็เป็นคำโบราณท่านยอมว่าชาชาจะได้พาสองเล่มงามด่วนได้ด้วยสามพามพิกแพงมาตุงขาโมธรรมันดาวาสันตินี้เป็นกองแกงกีดกลั่นแสกุณสนมีมัชนิยาอันมืดโมนขึ้นตัวมาอานยามเมื่อสามีจันทำทานมักทำร้ายด้วยแยมคายเข้าคอนตีงเข้าทักทวงให้ทอดทิ้งเสียสันทาพนมาดแม่เอ็นว่าอาตมาจะลุกล้นลบเข้าไปขอซึ่งพาปิยะบุตรน้อยน้อผู้แนบออกที่ไหนเลยพันนางเธอจะยอมยกซึ่งพาปิยะบุตรผ่านบาลมีน่าจะเสียที่ทั้งสองข้างฝ่ายพระองค์ผู้ทรงสร้างก่อนจะเสียสันทาพนนะทั้งตัวกูผู้จนจนจนจนอับปั้มผาควาน้ำเลวอยู่หลังเลสังเวตอนตะวันลุงพุ่งนี้เธอสินะคอยให้พันนางเธอนาลีกละไปเจ้าลูกทั้งคู่เข้าสู่ดงยังแต่องค์สมเด็จพระชินนาวงศ์รันราชอุปาอุปหาสังคมิตตะวันเราก็จะได้ลีกละเข้าจำพอพระเพนพักแล้วทูลขอพยอดหลักปิโยรสได้แล้วเราก็จะบทได้จอนมุ่งหน้าไปหาเมียจะไม่เสียทีที่ทรังมาหอบลวนคิดแล้วตันท้าวก็หวนหาที่นอนพอจำปินปอนสอกซ้อนให้พลจะสุรัตมาอาจเท้าก็ปีนทรุณพระราชขึ้นสู่ชะงอนข้าเอาพามก็นั่งสมสาเอาคำหนึ่งหนึ่ง

ังปนรติงในรันติทันชีนอนเนื้อสิงคอนเขตพระอาวาสส่วนสมเด็จพระนางนาถเสด็จบรรทมในห้องพระอาสมบรมมศาลายังมีทานที่จะนินทารังอาพลปเนตเกิดอาเพศเป็นรางลากยามเมื่อจะจากพระลูกหลักทั้งสองสี่พระอินทรีย์เธอก็วง

ก็แผ่ไมตรีลงสู่นินทราลมาสายาตพระนางให้วาดวาดจนพระอาวบรรจุปัจจุสมัยก็ไม่รับสนิททรงพาสุบินนิมิตพิอิตปันลาดลามกันทานว่าเอกูปุรินโตยังมีบุรุษผู้หนึ่งนานดามรำสา

พระนางมัตสีเมื่อตาชูชกมานอนอยู่ใกล้กับอาสมของพระองค์ก็ทรงสุบินนิมิตว่ามีคทาชายผู้หนึ่งร่างกายกำยำร่ำสันถือมีดมาฉวยกระชากลากนางมายังมีหนำซ้ำยังฟันแขนทั้งสองข้างให้ขาดวินกันเด่นไปมิพอยังฟักดวงใจอีกหนึ่งดวงยังไม่พออีกฟักดวงตาอีกสองข้างซึ่งจะกล่าวในเนื้อหาสาระในช่วงระยะเวลาที่กำหนดก็คงจะไม่จบก็จึงขอรวบรัดตัดใจความเทศไปตามที่เขาได้กล่าวไว้นะจะขอเกริ่นก่อนกล่าวก็ถึงโอท้าวท่านชีนาจะขอเกริ่นก่อนกล่าวก็ถึงโอท้าวท่านชีนาเมื่อจอ

นางตกใจยาตื่นฝันร้ายน่าเป็นรางน่าฝันว่าน่ามีชายเอาล่างกายพิงก่อนน่าเข้ามาหาตนน่า

แล้วชุดนักกัญชากนาวันรากนางไปนาวันรากนางไปนานางไปนาฟักดวงตาดวงใจนางมองนาไม่เห็นนางตกใจตื่นนาคลุมคืนรำเค็ญนาหวนใจ

นางสันนะจะบาลามองมอนลุกจากที่นอนนาลิมจอลันโดนนาไปตามผัวตนละนิยามคำมาคืนนาความฝันละครั้งนี้นาจันดีหรือร้ายนาในดวงหันทาย

พระกรกลายกระเล็ดเด็ดคลาผ่านทวารดังกะเกาะก้องกึ้งทราบพันตรำนี้ยังสนานรันถึงพระกันตนักท้าวเธอจึงตัดผักออกมาว่ากูอีโตใครนั่นนาใครนั่นสิว่าพระพุทธเจ้าค่ะ

เจ้ามาใหญ่ในเวลาปานชนีพนองเอ๋ยนี่ก็ผิดเวลาการเลยเจ้าลืมคำปฏิญาณแต่แรกนิยมว่าจะไม่คบคาสมาคมกันในเชิงชันชันคารวาสเวลานี้ก็ผิดประหลาดอยู่หลากแล้วใหญ่เล่าเจ้าจึงรู้

ไปพากกันนันดอกหรือพันนองหลักในเจ้าฟันเป็นประการใดอย่าเข้ามาข้างในและนั่งอยู่ตะนอกบอกความฟันเข้ามาเถอะพี่จะช่วยทำนะ

โสโพธิสัตโตเวชันดรท่านทรงรู้ด้วยพยานของพระองค์เองว่าเสวยในวันรุ่งพรุ่งนี้จะมีปฏิฆาหกยาจกมาขอสองกุมารคันจะบอกฟัง

ความจริงไปกับพระนางมัตรีที่ไหนเลยแม่จะละทิ้งลูกได้อย่ากันนั้นเลยเราจะได้หยิบเอาเรื่องธาตุทั้งสี่ซึ่งเรียกว่าเมื่อตอนนั้นน้องอยู่ในวังก็นอนในที่ดีๆที่นุ่มๆมาอยู่ในป่าต้องเอาใบไม้มารองนอนต้องนอนกับดินกินกับทรายธาตุทั้งสี่จึงย้ายฝันจึงกลายเป็นฝันร้ายฝันร้ายก็จะกลับกลายเป็นดีน้องจงกลับเข้าไปสู่ยังอาสมลูกทั้งสองคงจะตื่นแล้วพระเวสสันดรจึงได้ทํานายความฝันให้พระนางมัตรีได้รับรู้แต่ที่จริงนั้นพระนางมัตรีไม่เชื่อแต่ด้วยนางที่มีความเคารพต่อสามีจึงได้ตัดใจเชื่อแล้วก็กลับไปยังอาสมตอนนี้จะได้กล่าวที่พระเวสสันดรทํานายให้พระนางมัตรีว่า

นะไม่ต้องสุขสวะมองสีนะขอให้น้องนางนะกับยังกุดีว่าเดียวกันหาชารีจันตื

จำเป็นอย่างไรล่ะกลับมาลูกนั้นแล้วปลูกท้องลานว่าแกว่ากันหานะอย่านอนตื่นสายและตื่นเถิดลูกยานี่แม่จำพาเจ้าไปนะฝังพ่อเจ้าไว้นะก่อนแม่เขาดงนาพังหัดนาเบื้องซ้ายนาอุ้มแก้วกันหานาพระหัดนาเบื้องฟ้านาของนวลระหงนาก่อนจุงไงชาลี

ใจยาสังหอนจากลูกนะวันนี้นะมัดสีอาวอนนะในสวงสันทนนะสิวสานอินทรีละกับมานะสังลูกนะนางยิงทุกข์นะอุตานะชาลีกันนันหาลูกนะทั้งสองแม่นี้นะหันนะหันนันดังนางพางโซกีนะกันหาชาลีแม่ต้องขอลานะมัดตีจากไปนะเข้าในแดนดงนะชูชกก่อนลงจากช่างงอนผ่านเดินตรงนะเข้าป่ายามินดายาลอราละตรงเขาไปหานะเวทสันดอนนะโอทาวนะชันลานะพูดจาวาดล้อมนะพูดจาอ้อมค้อมชมทันละก่อนนานยกแม่น้ำนาทั้งหามาว่านาเป็นก่อนก็แต่ว่าเวทสันดอนท่านก็

ว่าปลายชาลีกับแก้วกันนาหานฟังพระบิดาพูดจานยังนานนาไว้ยกนาต้องลาวนาให้ไปเป็นทานจึงได้ชวนกันนา

0: แคที่ลูกทำอะไรอ่ะ
1: ทำการบ้านนะคะ
0: อ้าวการบ้านอะไรเหรอลูก
1: ครูให้โจทย์มาว่าพอเพียงคืออะไรค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวแล้วหนูไม่รู้เหรอคะคำว่าพอเพียงคืออะไร
1: หนูไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ค่ะ
0: คำว่าพอเพียงคือการใช้ชีวิตอย่างพอดีไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น
1: เมื่อกี้ทำการบ้านค่ะเขาบอกว่าพอเพียงหมายถึงอะไรค่ะ
0: เขาก็งงงงวยๆนะถ้าไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจคำว่าพอเพียงคืออะไร
1: ไม่ค่อยเข้าใจค่ะ
0: หนูอยากรู้ไหมลูกคำว่าพอเพียงคืออะไร
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณยายจะพาหนูไปเจอคุณลุงคนนึงที่เขาจะอธิบายให้หนูฟังได้ว่าคำว่าพอเพียงคืออะไรเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอย่างพอเพียงหนูอยากไปไหมคะ
1: อยากไปค่ะ
0: เราไปกันเลย
1: เย้
2: เมื่อคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันกับคุณยายแล้วการประชนภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานเคที่เข้าใจคำว่าพอเพียงและทำการบ้านส่งคุณครูได้หรือเปล่า

0: และแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายกันแล้วครับนั่นก็คือบ้านพันไม้คาเฟ่ซึ่งร้านกาแฟแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ดิน3ไร่ในจังหวัดปทุมธานีโดยเป็นคาเฟ่ในรูปแบบฟาร์มที่มีพร้อมด้วยบรรยากาศของบ้านสวนริมคลองร่มรื่นและร่มเย็นแต่การที่คุณยายเลือกพามาที่นี่คงไม่ใช่ร้านที่ขายเฉพาะเครื่องดื่มอย่างที่คุณคิดแน่นอนและเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์โก้เจ้าของร้านบ้านพันไม้คาเฟ่คนนี้นี่เอง
1: คุณยายพาหนูมาที่นี่ทำไมหรอคะนี่มันร้านกาแฟนะคะ
2: ใจเย็นเดี๋ยวสั่งน้ำอะไรทานก่อนคุณโก้คะคุณโก
3: ้สวัสดีครับล
2: ู
3: ก
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีลูกสวัสดีค่ะดื่มน้ำก่อน
2: ค่ะร
3: ้านสาว
2: แคทตี้ค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะดื่มน้ำก่อนนะคะ
2: แคทตี
3: ้มีอะไรจะถามลุงโก้ไหมลูก
1: คือว่าที่นี่มันร้านกาแฟนะคะแล้วมันจะพอเพียงได้ยังไงหรอคะ
3: มันพอเพียงได้หลายอย่างพอเพียงณที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเป็นความพอดีนะมาที่นี่เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์หลายอย่างเท่าที่เราจะเขาเรียกอะไรอ่ะจะศึกษาหรือจะลองดูได้นะครับความพอดีอันดับแรกเลยลุงโก้แก้วกาแฟที่หนูดื่มหมดเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะไม่เป็นขยะนะเราจะเอาไปเป็นที่ปลูกต้นไม้ปลูกผักนะปลูกพริกพอมาได้พริกมาแล้วก็เอาพริกไปปรุงอาหารเนี้ยมันก็เป็นความพอเพียงที่เราไม่ต้องไปซื้อหามาอันนี้คืออันดับแรกเลยนะคะงั้นหนูดื่มน้ำก่อนที่มาที่ไปของที่นี่ก็คือเป็นบ้านซึ่งลุงโก้อยากทำตามแนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงนะครับแล้วก็ลุงโก้ก็อยู่แบ่งพื้นที่ตามที่ในหลวงบอกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็เลยเปิดบ้านเสาร์อาทิตย์เพื่อให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ไปกับลุงโก้ด้วยกันก็เป็นที่มาของไปเด็กเป็นคาเฟ่เล็กๆให้เด็กๆมาดำนาทำไข่เค็มมาฝึกปลูกผักมาเรียนรู้วิถีเกษตรของประเทศไทยเราของเราแล้วเพื่อจะได้ให้มีทักษะบ้างเพื่อประกอบไปถึงเรื่องของความพอเพียงบางอย่างในการที่จะน้อมนำมาใช้กับชีวิตของตัวเองนะครับก็เป็นที่มาที่ไปของการเปิดบ้าน
4: ครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือความร้อนที่ปกติประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะครับความร้อนที่สูงเนี่ยอาจจะทำให้มีภาวะขาดน้ำหรือว่าถ้าเกิดว่าเสียเหงื่อมากอาจจะมีภาวะขาดเกลือแร่ถ้าเกิดความร้อนสูงมากเนี่ยแล้วร่างกายระบายความร้อนไม่ทันอาจจะมีผลต่อระบบประสาทระบบร่างกายจะทำให้เกิดอาการซึมได้

0: เมื่อพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้คำว่าพอเพียงในวันนี้คือการปลูกต้นไม้ในถ้วยน้ำที่เราเพิ่งกินหมดไปเมื่อสักครู่นี้ไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมนี้หลานสาวคนสวยจะขยับเข้าใกล้และเข้าใจคำว่าพอเพียงหรือเปล่า
1: แคที่เมื่อกี้ลุงโก้บอกแล้วใช่ไหมแล้วทีตอนนี้เราจะมาทำเอาแก้วกาแฟเนี่ยมาปลูกผักใส่ในนี้อย่างที่ลุงโก้บอกเดี๋ยวยายจะบอกเรานี่รู้ไหมต้นอะไร
2: ต้นพริกค่ะ
1: ต้นพริกแล้วนี่ล่ะ
2: ผักสลัดค่ะ
1: นี่เอามาเริ่มต้นทำนะเดี๋ยวยายจะบอกให้ฟังนำแก้วกาแฟมา1ใบแล้วก็เอาสว่านมาเจาะรูเพื่อให้มันระบายได้แล้วเจาะรูให้มันมีทางระบายน้ำ

0: แก้วแล้วใช่ไหมเจาะรูเรียบร้อยอ้าวใส่ดินเอาดินใส่มาแล้วยายด้วยคนละแก้วนะแล้วนี่ยายก็ได้แล้วคนละแก้วเดี๋ยวเรากลับบ้านนะเอาไปไว้ที่บ้านนะว่าเราทำเสร็จแน่นไหมแน่นยัง
1: แน่นแล้วค่ะ
0: แน่นแล้วนะโอเคต่อไปขั้นตอนต่อไปคือเอาต้นพริกปลูกพริกกันดีกว่าเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาพริกใส
1: ่ถ้างั้นหนูจะปลูกต้นผักสลัดนะคะ
0: ได้หนูจะเอาผักสลัดหนูก็เอาแหวกใช้มือเลยตัวเองเอาผักสลัดใช่ไหมยายก็เอาต้นพริกนี่แหละนี่ได้ละเห็นไหมเอาดินมาให้ยายเอาแบ่งมายายก็ได้ละนี่เหลือของแค่ที่แหวกลงไปลูกขนาดนี้นี่เห็นไหมมาเลยค่อยๆนะลูกค่อยๆเลยเอาวางข้างๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยกดนะนี่ตรงนี้อีกดีมากสวยจังเลยเราก็จะมีผักสลัดกินดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ครั้งนี้ลูกครั้งนี้นิดนึงมายายเขี่ยให้
2: รู้สึกดีใจว่าความน่ารักของหลานกับคุณยายนะครับแล้วก็ดีใจนะที่นี่หมายถึงว่าดีใจที่เห็นความสำคัญของความพอเพียงและความเกษตรที่พาหลานมาเรียนรู้เพราะว่าเด็กนี่คือเยาวชนนะครับก็คุณยายพามาเนี่ยก็ถือว่ามาปลูกฝังให้เขาเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะได้รู้ว่าวิชาการเกษตรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็น่ารักอยู่แล้วก็ดีใจเริ่มแรกเห็นก็ดีใจแล้วครับลุงโก้ตั้งใจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลานกับป้ากับคุณยายนะไม่ว่าจะหลานกับคุณยายหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยลุงโก้ไม่อยากให้เป็นการสอนลุงโก้อยากให้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการสัมผัสแล้วก็เรียนรู้แล้วเกิดความรักหรือความชอบพออะไรที่มันเกิดความชอบและความรักเนี่ยมันจะทำให้เขาไปต่อยอดเองไปหาเองไปค้นหาไปศึกษาเพิ่มเติมเองนะครับมันก็จะเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆหรืออาจจะเกิดสิ่งที่เขาสนใจจริงๆแล้วมันจะเกิดองค์เกิดความรู้ที่ยั่งยืนมากกว่าถึงแล้วที่เล้าเป็ดของเราหรือแหล่งอาหารของเราเนี่ยตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเราก็จะมาให้อาหารเขาก่อนนะเนี่ยลุงโก้ก็มาลุงโก้ก็จะมีนี่เอาลำข้าวตรงนี้จะเป็นที่แหล่งที่เราจะผสมอาหารให้เขานี่เห็นไหมเราผสมอาหารจริงๆแล้วเนี่ยลุงโก้จะต้องเอาผักตบชวามาผสมมาสับคุณตามาผสมแล้วก็ผสมให้เขานิดนึงแล้วเราก็ไปให้เขาการบ้าก่อนที่เราจะเอาไข่เข้ามาเราต้องแลกเปลี่ยนกันก็คือเราต้องให้อาหารเขาจะได้ไข่ให้เราใช่ไหมลูกมาน ี่เลยน้องก็กำลังมาดูไข่เลยไข่เป็ด
0: น้องก็มาดูไข่เลย
2: มานี่เร็วมาคุณตากินเปล่าม
0: ากินแล้ว
2: ข้าวนี่ลูกตาเห็นนะเนี่ยถ้ากินกับมือเนี่ยจะได้ด
1: ึง
2: ลองสิครับลองค่อยๆนั่งค่อย
1: แต่ให้ผักตบชวากับมัน
2: แบบนั่งนั่งลงนั่งลงค่อยๆย่อแล้วก็ให้กับมือ
1: ให้ตัวนี้ดีกว่า
2: จ้ะ
0: มือเดินตะกร้ามาให้ยายถือเร็วตะกร้ามาให้ยายถืออุ้ยโทษค่ะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ตะกร้า
2: หาเร็ว
1: น่าร
2: ักไหมนี่แหละความน่ารักของเขาแล้วเขายังให้ไข่เราพอเราให้อาหารเขาก็ให้ไข่เราความคาดหวังของลูกโก้เป็นความคาดหวังเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองไม่ได้หวังมากนะครับเพียงแต่ว่าครั้งหนึ่งเขาได้รู้ว่าวิชาเกษตรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สนุกเหมือนกันนะไม่ใช่ร้อนไม่ใช่เหนื่อยไม่ใช่ลำบากนะมันเป็นความสนุกได้เช่นกันแล้วก็ให้เป็นโมเมนต์หนึ่งในช่วงชีวิตเขาเนี่ยเขาได้สัมผัสมันไม่จำเป็นต้องมาประกอบอาชีพเกษตรไม่จำเป็นมาต้องอะไรครั้งนี้อาจจะไปทำอย่างอื่นแต่ว่าให้รู้ซึ้งถึงว่ารากเหง้าของชีวิตเนี่ยมันคือเกษตร
1: สนุกมากเลยค่ะ
0: โอ้สนุกมากค่ะได้ความรู้และแค่ที่หลานเขาก็ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายคุณโก้เขาก็สอน ว่าการปลูกผักในถ้วยแก้วทำยังไงการเลี้ยงเป็ดให้อาหารเป็ดทำยังไง
2: อีกเมื่อกี้ให้อาหารเขาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไข่เข้าไปแล้วนะเราแลกเปลี่ยนกันนะเคที่เก็บไข่ไปดีกว่า
0: เคที่เก็บไข่นะ
2: ขอเลยนะใช่ค่ะค่อยๆเก็บเพราะว่ามันจะแตกได้ถ้าเราเก็บไม่ดีก็จะค่อยๆวางค่อยๆวางเอาไปให้ครบเลยแค่ที่เอาไปฝากน้องฝากพี่ฝากคุณแม่ฝากคุณยาย

0: หรอคะ
1: มันจะคลอดไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเป็นลูกเจี๊ยบหรือเป็นลูกเป็ดเล็กๆหรอคะเพราะไอ้ไข่พวกนี้มันจะไม่มีเชื้อเพราะว่ามันไม่ถูกผสมลูกมันไม่มีตัวผู้มีแต่ตัวเมียมันก็จะคลอดไข่อย่างเดียว
0: แล้วนานแค่ไหนกว่าเป็ดมันจะออกไข่หรอคะ
1: มันออกทุกวัน
2: ว้าว
1: เป็ดออกทุกวันเลยลูกแต่ก็คือช่วงอายุที่เขาประมาณขวบหนึ่งถึงสองขวบเนี่ยเขาจะออกทุกวันเลยแต่ถ้าเลยสองขวบไปแล้วอาจจะวันเว้นวันอะไรเงี้ยอาจจะน้อยลงไปเรื่อยๆ

0: แล้วไก่เนี่ยเลี้ยงยากไหมคะเนี่ย
1: ผมไม่ยากเลยปล่อยเลี้ยงปล่อยเลยลุงโก้เลี้ยงปล่อยการปล่อยเนี่ยคือหนึ่งเขาจิกยอดหญ้าจิกพวกกำจัดวัชพืชให้เราด้วยนะกำจัดแมลงนะครับแมลงที่มันอยู่ตามยอดหญ้าพวกหนอนพวกอะไรเนี่ยเขาก็จัดการให้เราเรียบหมด
0: เลี้ยงไว้เยอะไหมคะ
1: ไก่นี่มีสัก30ตัว
0: โอ้ยตัวนั้นเป็นไงครับขา
1: สัก30ตัวได้ครับแต่นี่เป็นลูกของเขาเขาก็ผสมพันธุ์กันเราก็พอนั้นเราก็แยกออกมาหน่อยนึงเพื่อจะให้เขาได้กินอาหารที่เต็มที่แล้วหลังพอโตเต็มที่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาเดินเล่นทั่วบ้านเลย
0: โตเต็มที่นี่ราวสักอายุเท่าไหร
1: ่สัก3เดือน2ถึง3เดือนเนี่ยครับแล้วก็ปล่อยให้เขาแข็งแรงแล้วก็ออกไปเดินเล่นออกไปหากินเองแล้วก็มีอาหารไว้ให้บ้างนะครับ
0: แล้วเวลานอนนี่เราต้องเอาผ้า
1: ถ้าเล็กๆอย่างนี้เราก็ใช่ครับเอาไปใส่ในกรงที่กันบางทีกลางคืนมันมีน้องหมาเข้าบริเวณบ้านเข้ามาอะไรก
0: ็
1: จะเก็บหน่อยแต่ถ้าตัวโตก็ปล่อยเขาเลยนอนตามต้นไม้นอนตามอะไรได้เลยเพราะโตแล้วดูแล้วก็น้องก็ยังแบบกลัวๆกล้าๆนิดหน่อยเนาะแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เขาได้รับก็แล้วก็เห็นรอยยิ้มเวลาเขาเห็นลูกเจี๊ยบเห็นอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาให้อาหารเป็ดรู้สึกเป็นธรรมชาติมากลุงโก้ก็ถือว่าเฮ้ยโอเคนะระดับนึงเขาได้สัมผัสและความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและเป็นการเกษตรเขาน้องอาจจะได้รับความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็ถือว่าโอเคละสำหรับที่เข้ามาที่นี่ลุงโก้ว่าถือว่าดีละในการที่จะเข้ามาที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เขากล้าที่จะได้สัมผัส
2: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยคุณผู้ชมจำได้หรือไม่ว่าคำว่าพอเพียงมีที่มาจากอะไรต้องย้อนไปเมื่อครั้งปีพุทธศักราช2540ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปีครั้งที่คนไทยต้องเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบทั่วโลกซึ่งจำกันได้ดีในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งเหตุการณ์ครั้งนั้นเปลี่ยนเศรษฐีให้กลายเป็นยาจกภายในพริบตาแต่แล้วก็มีหนึ่งแนวคิดทางเศรษฐกิจที่เข้ามาชี้ช่องทางสว่างให้กับประชาชนชาวไทยแนวคิดที่ว่านี้ก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นั่นเองครับซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เพียงแค่ชี้นำในการทำธุรกิจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการดำรงอยู่ของประชาชนที่ทำการเกษตรซึ่งเป็นประชากรหลักของประเทศไทยเกิดเป็นทฤษฎีเกษตรพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรแต่ละครัวเรือนสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองมีรายได้จุนเจือครอบครัว

0: แดดร่มๆ ลมอ่อนๆในช่วงบ่ายอันแสนชวนนอนหลังกิจกรรมแรกไปแล้วอย่างสบายๆและเริ่มจะเข้าใจคำว่าพอเพียงขึ้นมาบ้างกิจกรรมต่อไปของเทรนเนอร์โกแห่งบ้านพันไม้คาเฟ่ที่จะสอนต่อนั่นก็คือการถนอมอาหารนั่นเองครับโดยวันนี้คุณยายกับคุณหลานต้องทำภารกิจถนอมอาหารด้วยการทำไข่เค็ม
1: คุณโก้คะไข่เป็ดที่เราได้มาเนี่ยเราเอาไปทำอะไรบ้างคะถ้าได้เยอะๆ
2: เริ่มแรกเราก็บริโภคก่อนนะไข่วันละฟองเรามีกี่คนในครอบครัวใช่ไหมลูก3คน4คนลุงโก้มี4คนนะลุงโก้ก็จะเอามาทอดกินอะไรกินแต่ทีนี้มันเยอะมันเหลือเราก็เอามาทำเป็นไข่เค็มเก็บไว้ทานหรือไว้จำหน่ายถ้าเด็กๆมาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยเด็กๆก็เอากลับบ้านไปเลย
1: อ๋อเหรอคะได้เหรอคะ
2: ได้แล้วก็เอากลับบ้านไปเลยแล้วก็ไปดูว่าเอาไปไว้ใช้นะครับแล้วก็เอาไปไว้อนาคตพอมัน12วันมันทำเป็นไข่ดาวทอด22วัน

0: เนี่ยมันทำเป็นไข่ดาวต้มเอาไว้กินกับข้าวต้มได้
1: แล้วมันทำยากไหมอะคะ
0: ไม่ยากเดี๋ยวเราไปทำกันดูนะดีไหมคะเอาเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเริ่มจากอันแรกนะครับดินสอพองเคที่รู้จักดินสอพองไหมคะ
1: ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้จะมารู้จักแล้วดินสอพอง3ส่วนสามส่วนก็คือว่าเราใส่อาจจะใส่เป็นแก้วหรือเป็นชามเนี่ยสามส่วนนะลูกโก้เตรียมไว้ให้ละนะสามส่วนนะครับอยู่ในปริมาณนี้แล้วก็เกลือทั่วไปเนี่ยอีกหนึ่งส่วนผสมให้เข้ากันเอาเคที่ลองเทผสมคนเข้าไปลูกอ้าวเคที่คนเข้าไปเลยผสมคนเข้าไปเลยสองมือค่ะสองมือเลยไม่ต้องกลัวสองมือเลยนะคะสองเลยยายช่วยช่วยการช่วยการผสมให้เข้ากันจริงๆแล้วมันควรจะต้องหมักอย่างนี้ไว้หนึ่งคืนก่อนเอามาผสมกับไอเอามาทำไข่เค็มให้เกลือมันเข้าไปละลายเข้าไปทุกส่วนของดินสอพองอ่ะให้เกลือมันเข้าไปให้มันเชื่อมต่อหาไอเชื่อมหากันหรือมันผสมกันให้มันเข้ากันพอมันเริ่มเข้ากันแล้วเดี๋ยวลูกโก้ก็ค่อยๆเติมน้ำนะครับค่อยๆเติมแล้วก็ผสมให้มันเหนียวๆค่อยๆหยอดถ้าหยอดเยอะแล้วมันจะเหลว
2: เห
0: ลวไม่ได้ต้องให้มันเป็นแบบเป็นเหมือนดินเหนียวเลยเหมือนอะไรนะถ้าเด็กๆต้องเป็น
1: แป้งโด
0: โอเคค่ะ
1: ดินน้ำมัน
0: ใช่ค่ะใช่โอเคนี่เริ่มเข้าที่แล้วบอกว่าจะเป็นดินเหนียวแล้วเนาะเป
2: ็
0: นอย่างนี้แล้วมันก็จะเหนียวๆอย่างนี้แล้วนะครับทีนี้อย่างนี้เราได้ไข่มาเนี่ยเราก็ทำเป็นเหมือนจานเลยทำเป็นอย่างนี้เคที่เอาต่อจากลุงก็ได้ตรงนี้เลยแล้วเราก็เอาไข่วาง
1: อุ้ยน่ารัก
0: หุ้มเข้าไปหุ้มเข้าไปค่ะขอบคุณยายหุ้มเข้าไปเลยเคที่ก็เอานี่เติมเข้าไปอีกลูกแล้วก็พลิกให้มันเป็นกลมๆง่ายไหมลูก
1: ง่ายค่ะแล้วก็สนุก
0: ง่ายค่ะตับพลิกไปพลิกมาเลยลูกนี่อย่างเงี้ยเราจะปั้นเป็นรูปสัตว์อะไรก็ได้
2: นะ
0: ไม่จำเป็นต้องเป็นกลมๆก็ได้อาจจะเทที่อาจจะทำเป็นรูป
2: เต่า
0: เป็นรูปอะไร
2: ตัวส
0: ัตว์อะไรเงี้ยก็ได้ใช่ไหม
2: อย่างงี้จะเยอะไปไหมคะดินเน
0: ี่
2: ย
0: ประมาณ 1-2 เซนที่ความหนาประมาณนี้ประมาณ
2: นี
0: ้อาจจะใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็คือเราก็นั่นไปเพราะถ้ามันเยอะเนี่ยมันก็จะเค็มเร็วขึ้นมานิดหนึ่งนะเพราะมันมีความเค็
2: ม
0: สุดท้ายเราก็เอามาคลุกกับแกบดิบจุดนี้จะเป็นไข่เค็มสีทองละใช่ไหมถ้าไข่เค็มชายาจะเป็นสีดำๆเป็นขี้เท่าแก
2: ่
0: แต่เราจะเป็นสีทองสลับสลับ
2: เต้
0: นคลุกก็ไปให้เป็นสีทอง
2: แกบจะช่วยเรื่องอะไรคะ
0: แกบจะช่วยในเรื่องของการเกาะตัวของดินสอพองไม่ให้มันหลุดง่ายมันเหมือนเปรียบเสมือนปูนซีเมนต์ผสมกับหินอันเดียวกันครับมันก็จะทำตบให้มันแน่นๆเลยมันจะได้แบบไม่ไหลเวลาเราวางมันจะได้เป็นรูปทรงที่เราทำไว้แล้วเช่นปั้นเป็นรูปอะไรมันก็จะทรงมันก็จะอยู่ตบเข้าไปทิ้งไปทิ้งมาเลยลูกนี่ฮะเสร็จแล้วแล้วก็12วันเราเอามาทำเป็นไข่เค็มดาวก็คือแกะเปลือกออกแล้วก็เอามาทอดได้เลยแล้วก็ถ้าเรายังไม่อยากทอดแต่เราอยากจะเป็นไข่ดาวเราก็แกะเปลือกแล้วใส่ตู้เย็นไว้ความเค็มก็จะหยุดอยู่ตรงนั้น
2: หยุดอยู่ตรงนั้น
0: ไข่ต้มนี่คือ22วันไม่เกิน25วัน
2: ใ
0: ช่ใช่
2: ไม่เกิน25วัน
0: ครับแต่ถ้าเกินนั้นปุ๊บมันจะเค็มมากนะถ้าเราไม่แกะออก
2: ถ้าเราไม่แกะออกจ
0: ะใช่เราต้องแกะออกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว
1: ้เมื่อกี้นี้ก็เก็บไข่เป็ดแล้วก็ให้อาหารเป็ดแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกผักแล้วก็ทำไข่เค็มค่ะสนุกมากเลยค่ะ
2: โอ้สุขสนุกชอบแล้วก็ได้รับทราบแล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือสิ่งที่เรียกว่าพอเพียงคืออะไร
1: รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่มียายใจดีแบบนี้ค่ะ
2: มีความสุขมากค่ะเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเขาก็ซาบซึ้งและรู้หมดแล้วค่ะว่าอะไรเราก็ปลื้มใจค่ะที่วันนี้เราได้พาเข้ามาม
0: ันก็เป็นความพอเพียงและความประหยัดที่เราทำได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปไม่ต้องใช้อะไรมากเลยเห็นไหมคะอันนี้แหละคือสิ่งที่ลุงโก้ต้องการให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ซึมซับตรงนี้ไป
1: งั้นหนูไปขายได้ไหมคะ
0: ถ้ามีเยอะก็ขายได้เคยที่เคยรู้ไหมคะเคยได้ยินไหมคะว่าพอเราใช้เองก่อนแล้วถ้ามันเหลือเราค่อยแบ่งปันพอเราแบ่งปันข้างบ้านมันยังเหลืออีกอ่ะมันยังเยอะอีกเราก็ขายเพื่อมันมีรายได้เข้ามาบ้างอันนี้คือความเป็นหลักนะคะเราใช้ในครอบครัวขาย แบ่งปันได้หมดเลยหรือไม่ก็ให้คุณยายให้คุณน้าคุณอะไรถ้าหนูทำเยอะๆหนูทำหนูได้สนุกใช่ไหมมันเหลือเยอะหนูก็ไปแจกไปขายก็ได้เป็นรายได้นะคะมันก็ต่อยอดได้ความพอเพียงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรมันเป็นความพอเพียงในพื้นฐานความพอดีเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีความพอเพียงและพอดีเนี่ยมันก็จะบาลานซ์กันไปมันทำให้ชีวิตเราไม่มากและไม่น้อยเกินไปไม่สุดโต่งแล้วก็ไม่เชื่องช้าเกินไปให้เราบาลานซ์หรือว่าให้เราคิดนิดนึงทำชีวิตให้ช้าลงแล้วก็ลองมองดูว่าความพอเพียงเนี่ยก็คือพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ถ้าเรามีเยอะแล้วเราก็เหลือเราก็แบ่งปันกันไปกันมาเนี่ยมันก็ทำมันนี่คือหลักของการพอเพียงและพอดี
3: ก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าไปที่อากาศร้อนเยอะแนะนำว่าให้ดื่มน้ำหลีกเลี่ยงอากาศร้อนนะครับหลีกเลี่ยงยุงกัดแล้วก็ระวังอย่าให้เกิดบาดแผลครับระวังเรื่องของการพัดตกหกล้มนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าอากาศที่ร้อนจัดๆเนี่ยบางทีจะทำให้เส้นเลือดขยายตัวแล้วถ้าเกิดดื่มน้ำน้อยเนี่ยอาจจะมีหน้ามืดบาดเจ็บล้มได้ครับก็ถ้าเกิดว่าแนะนำเลยก็คือให้ดื่มน้ำหลีกเลี่ยงอากาศที่ร้อนครับ
4: ในตอนต่อไปสองสาวคู่สีต่างวัยจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเป็นพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริบิบูรณราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนครุฑนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพระประดนมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับทรงธรรมที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระพรหมวชิรรังสีเจ้าอาวาสวัดประบอดนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์อีก16ไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถคู่พระราชฤทัยในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเกิดเป็นโครงการต่างๆที่ยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบมาจนทุกวันนี้

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2519โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ

แห่งความประทับใจที่ปวงชนชาวไทยไม่เคยลืมเลือนยังคงแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำคือภาพของแม่แห่งแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปทุกหนแห่งแม้ในถิ่นทุรกันดารเพื่อส่งเยี่ยมเยือนและส่งรับฟังทุกสุขของราษฎรด้วยพระเมตตาและความห่วงใยพระองค์ทรงประทับท่ามกลางราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงงานโดยไม่ถือพระองค์ทรงทักทายทรงไต่ถามสารทุกข์สุขดิบและทรงรับฟังเรื่องราวของราษฎรด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทุกภาพจึงไม่ใช่เพียงภาพแห่งวันวานแต่นี่คือภาพของความรักที่ยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยและในภาพเหล่านั้นยังมีภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประทับเคียงข้างพระวรกายถวายงานอย่างใกล้ชิดภาพของแม่และลูกที่งดงามเรียบง่ายและปริ่มด้วยความผูกพันและก่อนที่ถ้อยคำสั้นๆจากหัวใจผู้ทรงเป็นแม่จะกลายเป็นถ้อยคำที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนไทยฝากลูกชายของฉันด้วยนะจ๊ะลูกชายของฉันเป็นคนพูดไม่เก่งเพียงไม่กี่ถ้อยคำแต่กลับเต็มเปี่ยมด้วยความรักความห่วงใยและความไว้วางใจของผู้เป็นแม่พร้อมด้วยสายตาของเหล่าราษฎรอันสะท้อนถึงความรักเทิดทูนจากหัวใจพระราชดำรัสนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำที่กล่าวขึ้นในวันหนึ่งหากแต่เป็นถ้อยคำที่สะท้อนสายใยแห่งความรักความผูกพันอันงดงามระหว่างพระบรมราชวงศ์กับราษฎรร่วมย้อนวันวานแห่งความปลื้มปิติอันสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจอันยาวนานกว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าและงานหัตถกรรมไทยจากปฐมบทสายใยไหมสายใยแผ่นดินเริ่มต้นเมื่อครั้งที่ได้ตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2498พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนุ่งผ้าสิ้นที่สวยงามจึงได้มีพระราชดำริว่าควรนำปัญญาของราษฎรที่ได้ทอผ้าไว้ใช้กันในครัวเรือนมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เสริมจุนเจือครอบครัวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519เพื่อฝึกอาชีพเสริมให้กับราษฎรอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ศิลปะหัตถกรรมไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมแห่งแรกของประเทศไทยของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นที่บ้านนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมในเวลาต่อมาเนื้อสิ่งอื่นใดได้เป็นบันทึกเรื่องราวสายใยไหมสายใย

0: แผ่นดินแห่งพระราชกรณียกิจเพื่อราษฎรและแผ่นดินซึ่งดำเนินมาตลอดพระชนชีพของพระองค์บนเส้นหมายที่ร้อยเรียงอย่างประณีตคือเรื่องราวของแผ่นดินคือมรดกของความเป็นไทยที่งดงามไม่เพียงด้วยฝีมือหากแต่งดงามด้วยหัวใจของแม่แห่งแผ่นดินจากนั้นเส้นทางของการเสด็จพระราชดำเนินได้ขยายออกไปจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลฟื้นคืนผืนผ้าแห่งผืนแผ่นดินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้พระองค์ทรงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นทรงสนับสนุนให้ราษฎรทอผ้าในยามว่างเว้นจากการทำนาทำไร่พร้อมพระราชทานโอกาสให้นักออกแบบนำผ้าทอของชาวบ้านไปตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์เพื่อเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกซึ่งไม่ใช่แค่ความงามแต่นี่คือเกียรติภูมิแห่งพื้นแผ่นดินไทยทรงงานของพระองค์ไม่เคยว่างเปล่าทุกผืนไหมทุกข้อมูลล้วนผ่านสายพระเนตรและพระราชดำริแม่ของแผ่นดินพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านต่างๆทรงถามสารทุกข์สุขดิบทอดพระเนตรงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมอย่างใกล้ชิดด้วยพระราชหฤทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขในแววตาอันบ่งบอกถึงความหวังและความตั้งใจของเหล่าราษฎร
1: หาเงินหายมือได้มือละของหาท้องหายมือเดินหลานเด้อลูกหลานทุกตนทุกคน
2: ขอบใจนะจ๊ะ
0: ซึ่งอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจทางด้านการส่งเสริมศิลปาชีพที่ได้สร้างคุณูปการแก่วงการศิลปหัตถกรรมของประเทศไทยนั่นคือภาพแห่งความประทับใจนั่นหลานคำหอมพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครสถานที่แห่งความสำคัญที่น้อมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านงานประกวดผ้าไหมประจำปีซึ่งเปรียบเสมือนเวทีแห่งความภาคภูมิใจของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพจากทั่วตะวันออกเฉียงเหนือที่นี่จึงไม่ใช่เพียงเวทีแห่งการประกวดแต่คือพื้นที่แห่งการรวมพลังของหัวใจที่เหล่าสมาชิกศิลปาชีพได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้และทักษะการทอผ้าไหมมาร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้ประณีตงดงามและส่งคุณค่าและในทุกครั้งที่สมาชิกได้รับรางวัลพระราชทานจากพระหัตถ์พระมหากรุณาธิคุณแห่งแม่ของแผ่นดินไม่ได้เป็นเพียงเกียรติยศแห่งความสำเร็จของผืนผ้าไหมหนึ่งผืนแต่นี่คือขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ผู้ทอเจ้าของผลงานทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของผลงานที่เกิดจากสองมือและหัวใจอีกทั้งพระองค์ได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบให้กับสุภาพสตรีไทยได้สวมใส่อย่างภาคภูมิใจทรงสร้างสรรค์ให้ชุดไทยงดงามสง่างามและร่วมสมัยกลายเป็นต้นแบบให้วงการออกแบบไทยได้มีการต่อยอดสู่ชุดไทยประยุกต์ในเวทีโลกใช้ผ้าไทยอย่างภาคภูมิและสะท้อนจิตวิญญาณของความเป็นไทยอย่างแท้จริงณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอราชดากรพิพัฒน์พระบรมมหาราชวังในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้านับเป็นอีกหนึ่งภาพที่สร้างความปลื้มปิติสู่หัวใจไทยทั้งแผ่นดินเพราะนั่นคือความต่อเนื่องของพระราชปณิธานที่ได้รับการสืบสานด้วยความห่วงใยและพระราชดำริอย่างมั่นคงและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนรีรัตนราชกัญญาสนองพระมหากรุณาธิคุณในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เกี่ยวกับการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยพระปิชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะประกอบกับพระราชฤทัยที่ทรงสนพระทัยในงานศิลปะและการออกแบบแฟชั่นพระองค์ทรงนำมุมมองร่วมสมัยมาประสานกับคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยเพื่อให้ศิลปะหัตถกรรมไทยสามารถก้าวเดินต่อไปอย่างสง่างามโดยยังคงอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยไว้อย่างมั่นคงทรงมุ่งมั่นในพระปณิธานเพื่อเดินตามรอยสมเด็จย่าได้อย่างสมบูรณ์และงดงามจากสายใยใหม่ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอไว้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนชีพวันนี้สายใยแห่งพระราชปณิธานยังคงได้รับการสืบสานต่อผ่านพระราชกรณียกิจพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างมั่นคงทุกเส้นไหมจึงไม่ได้เป็นเพียงเส้นใยที่ถักทอเป็นผืนผ้าแต่นี่คือเส้นใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานเพื่อสนองพระเดชพระคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างมั่นคงเพื่อทรงสืบสานรักษาต่อยอดร้อยเรียงอดีตปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้สายใยไหมยังคงเป็นสายใยแผ่นดินและเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยสืบไปดังนั้นทุกฉลองพระองค์คือประกาศแห่งความภาคภูมิใจในศิลปะไทยทุกผืนผ้าคือความหวังของชาวบ้านทุกลวดลายคือบทบันทึกวัฒนธรรมและทุกพระราชกรณียกิจคือบทพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แม่ของแผ่นดินทรงมอบให้กับลูกไทยอย่างไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งแม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดแต่ร่มพระบารมีแม่แห่งแผ่นดินผ้าไหมไทยก็ยังคงงดงามมีชีวิตและเปี่ยมด้วยความหวังร้อยรัดความเป็นไทยทั้งแผ่นดินด้วยสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่จะสถิตอยู่ในหัวใจไทยเสียงพระราชดำรัสฝากลูกชายของฉันด้วยนะจ๊ะก็ยังคงก้องอยู่ในหัวใจคนไทยเป็นคำฝากจากหัวใจของแม่ที่ฝากความรักความห่วงใยและความหวังให้กับลูกชายของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระราชาของคนไทยทรงพร้อมที่จะทรงดูแลปกป้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงประทับเคียงข้างพระวรกายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกหนแห่งจะยังคงเป็นภาพความทรงจำอันงดงามที่ปวงชนชาวไทยจะร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรำลึกผ่านสายใยไหมแห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินที่จะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจคนไทยตราบนิด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2569

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เวลา 9:28 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเอ็กซิบิชันฮอลล์6ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีและสืบสานบทบาทอันทรงคุณค่าของแม่ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนปีนี้จัดเป็นปีที่51และได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมาโดยตลอดในการนี้ทรงถวายเกียรติบัตรมีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569แด่พระสงฆ์จำนวน7รูปพระราชทานเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน384รายพระราชทานเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569จำนวน194รายพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่จำนวน9รายและพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดงานจำนวน184รายโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะมีผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของท่านตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมวันแม่แห่งชาติในปีนี้และได้เห็นความตั้งใจที่ดีของทุกคนทุกฝ่ายในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกท่านและหวังว่าท่านจะเป็นแบบอย่างอันดีในการสร้างสรรค์จันโลงครอบครัวและสังคมไทยสืบไปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติเพื่อให้ชาวไทยทั้งปวงได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาโดยปีนี้นับเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568เพื่อเชิดชูพระคุณของแม่และส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูกตเวทีอันเป็นรากฐานสำคัญของครอบครัวและสังคมไทยความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญ

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 15:30 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนมวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีร่วมเสวนาเรื่องหัตถศิลป์แห่งความรักเรื่องราวจากแม่สู่ลูกใต้ร่มพระบารมีในงานโครงการหลวง57วันนี้ที่เซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมการเสวนาเรื่องหัตถศิลป์แห่งความรักเรื่องราวจากแม่สู่ลูกใต้ร่มพระบารมีซึ่งจัดขึ้นภายในงานโครงการหลวง57ซึ่งโครงการหลวงดำเนินงานส่งเสริมหัตถกรรมชนเผ่าแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงมาตั้งแต่ปี2535โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชนเผ่าทำให้หัตถกรรมชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวงเกิดความหลากหลายและช่วยสร้างรายได้เสริมให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงเพิ่มยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนางานหัตถกรรมให้เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคยุคใหม่โดยนำอัตลักษณ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมมาต่อยอดออกแบบให้เกิดความร่วมสมัยช่วยเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้สนับสนุนอาชีพช่างฝีมือและนักออกแบบของชุมชนดำเนินการวิจัยและพัฒนาเส้นใยกัญชงเพื่อเศรษฐกิจในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้แก่เกษตร
ตรกรดำเนินการขยายองค์ความรู้สู่ทัณฑสถานหญิงโดยสนับสนุนวัตถุดิบจากโครงการหลวงไปใช้ในงานหัตถกรรมต่างๆอาทิงานปักเย็บงานทอผ้าไหมเพื่อสร้างทักษะในการประกอบอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงภายหลังพ้นโทษตลอดจนเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคเหนือของไทยหรือโคโยริโปรเจกต์2026รวบรวมงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงมาจัดแสดงณหอศิลปะหัตถกรรมบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสืบสานรักษาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักสืบไปหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2569วันนี้ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีและภริยาเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรองปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนายสุภพงษ์ชาวแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าร่วมในพิธีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปอาทิกลุ่ม BJC Big C บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทบุญรอดบิวเบอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน19รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและได้รับสิทธิในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้น้อมนำแนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์มาสร้างเสริมสุขภาพชุมชนให้บริการประชาชนในการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนอันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนที่แข็งแรงปัจจุบันได้ขยายพื้นที่การให้บริการด้านจักษุทันตกรรมหูคอจมูกอายุรกรรมห้องผ่าตัดกระดูกและข้อรวมทั้งเปิดศูนย์ทันตกรรมวุฒากาศออกไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาทั้งนี้คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้จัดสถานที่เพื่อให้ผู้บริหารแพทย์ทันตแพทย์เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายความอาลัยแสดงความจงรักภักดีตลอดเดือนสิงหาคม2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม

มราชชนนีพันปีหลวงมณีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางสาวทองอุษาไกรเลิกและธุรกิจเอ็กซ์โกรไทยแลนด์พร้อมคณะบริษัท World Innovation จำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รุ่น4และบริษัท Index International Group จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดยานาวาวัดสาครศูนย์ประชาสันต์กรุงเทพมหานครวัดสว่างสันติธรรมจังหวัดอุดรธานีวัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นและวัดดอนเรืองจังหวัดพะเยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับตะกรและอนุโมทนาเวลา 13:30 นาทีบริษัท BRG กรุ๊ปจำกัดบริษัทในเครือวงพิทักษ์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลจังหวัดนครสวรรค์บริษัทอุตสาหกรรมทวีวงจำกัดและบริษัททวีวงการเกษตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยจังหวัดหนองคายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดเบญจมบพิตรศิษย์วนารามกรุงเทพมหานครวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดบ้านแก่นชัยจังหวัดลำปางวัดบ้านโนนเปื่อยวัดบ้านจังหวัดศรีสะเกษและวัดหนองคูคำจังหวัด101สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:30 นาทีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถจังหวัดสงขลาสำนักการฝึกและฝึกอบรมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลคณะศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น21และคณะผู้รับการอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารสถาบันพระปกเกล้ารุ่น18ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชนัดดารามวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดประทุมทยาวัดประทุมทายการามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดภูดินจังหวัดอุดรธานีวัดนางนวลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดมหาธาตุวัดบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นร้านประกายแก้วและบริษัทสีทนประเทศไทยจำกัดบริษัทยูเรนัสทูเดอะยูนิเวิร์สจำกัดคณะศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่62บริษัทโชคชัยเอนจิเนียริ่งจำกัดครอบครัวรัศมีและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าของวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

วงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านบ่อผุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวันนี้12สิงหาคม2569เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติที่อุโมงค์หน้าพระลานหน้าพระบรมมหาราชวังคุณหญิงสุมนทาพรหมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาและนักเรียนได้นำเข้ากล่องจำนวน700กล่องไปมอบให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชพระเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาส่งเสริมจิตสำนึกด้านการทำความดีการมีจิตอาสาและการร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระราชปณิธานและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมัชราวุฒิวิทยาลัยโรงเรียนบ้านบ่อผุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักศึกษาหลักสูตรสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รุ่นที่4สิทธิ์กับคณะพฤกษศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น21สิทธิ์เก่าคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่26บริษัทโชคชัยเอนจิเนียริ่งจำกัดและชาวมอญที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันหรอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตอนุทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

านเดินไปเยี่ยมโยมไปเห็นคนไทยในยุโรปวันเสาร์อาทิตย์ไปนั่งล้อมวงกันกินสกปรกแล้วเถอะแล้วก็เอาไฮโลมาเขย่าเอาไพ่มาเล่นกันซึ่งฝรั่งเขาไม่ทำท่านก็เลยโกรธเพราะอะไรเพราะคนไทยเรามันติดการพนันล็อตโต้ต่างประเทศเนี่ยเขาเล่นกันไหมเขาไม่หมกมุ่นหรอท่านแต่คนไทยมันหมกมุ่นลอตเตอรี่ทั้งใต้ดินบนดินทั้งเล่นกันประจำวันหวยปิงปองปิงปองเนี่ยก็อยากรวยทำไมไม่ทำงานเข้าไปสะสมเงินทองเข้าไปแล้วที่สุดพอมีเงินมีทองก็มาเล่นกับพนันแล้วก็หายนะกลับมาประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินกันเองนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่หันกลับมาคุยเรื่องนี้ว่าอย่าไปรังเกียจกันชาติวุฒิคนเรามันอาศัยต่างกันนิ้วมือมันไม่เหมือนกันหรอกท่านไอ้นิ้วโป้งเนี่ยมันมีหน้าที่เอาไว้ยกย่องชมเชยคนแต่บางทีไอ้นิ้วโป้งที่ทำมารวยหนักหนาเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยบางทีก็ต้องแปะนิ้วโป้งท่านนะอย่างนั้นต้องสแกนนิ้วมือไปคู่นี้ยืมสินเนี่ยเดี๋ยวนี้นะฮะเขานอกจากเซ็นแล้วนะเขาจะให้สแกนนิ้วมือด้วยนะเขาจะเป็นนิ้วโป้งมันรวยมันใหญ่นิ้วชี้ก็มีว่าชี้งานนิ้วกลางไปหาความเป็นธรรมนิ้วนางก็ลดลงมาหน่อยนิ้วก้อยก็เล็กลงหน่อยแต่ถ้ามันไม่มีการประสานร่วมกันถ้ามันถือชั้นวรรณะมันไม่มารวมกันไอ้นิ้วกลางไม่งอตัวลงมานิ้วทุกนิ้วไม่มาจะหยิบอะไรได้ถ้าลงหยิบดูสิหยิบของดูสิหน้านิ้วมันเสมอกันหมดเกิดเป็นคนอย่าดูถูกวัยวุฒิคุณวุฒิกันชาติวุฒิคนที่มันเข้ากับใครไม่ได้เนี่ยมันถือชาติตระกูลในแต่ละภูมิภาคก็ถือชาติตระกูลเครื่องนามสกุลดังเพราะดังมาแล้วดังเพราะทำให้ดังแล้วก็สอนโลกสอนเต้าว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลดังเป็นตระกูลผู้ทรงอิทธิพลแต่มันเป็นอิทธิพลไม่ใช่ด้านจิตใจแล้วลูกเต้าก็พอกันเสียพูดไปหมดจะนามสกุลดังถ้าเคยเกิดมานามสกุลดังคือชาติวุฒิดังๆนะฮะมันก็ถือตัวไปเข้ากับใครไม่ได้ก็ชิงต้องนึกว่ามนุษย์เกิดมามันเท่ากันหมดนะท่านเกิดมาก็ที่เดียวกันเกิดมาก็เท่าๆกันน้ำหนัก3จุดกว่าเท่านั้นเองชาติตระกูลเป็นเครื่องที่ค้ำจุนให้เราได้พัฒนาขึ้นไม่ใช่ไปข่มเหงขบขู่เขาและอารมณ์หงุดหงิดพระสงฆ์ข้าเจ้าก็เหมือนกันบางท่านบางรูปก็อารมณ์หงุดหงิดพอเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณพอเป็นเจ้าคณะบริหารงานปกครองอารมณ์หงุดหงิดดุดาพูดถึงพระสงฆ์ที่ขวาง่ายๆดิท่านอาตมาเห็นมาเสมออันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นแต่อย่างนั้นอันนี้อย่างนี้ชู้จี้จุกจิกกลับไปย้อนดูตัวเองสมองมาจากไหนถ้ามันผิดเรื่องระเบียบวินัยระเบียบพระธรรมวินัยหรือกฎเกณฑ์ไม่ว่ากันแต่เพียงเรื่องการเป็นอยู่พอเปลี่ยนไปก็พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปแม้แต่จานช้อนจะฉันข้าวก็เปลี่ยนไปก็ไอ้ปากอันเดิมนั่นแหละไอ้กระเพาะใบเดิมนั่นแหละท่านลำไส้อันเดิมแต่พอได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารคณะสงฆ์การแต่งตั้งเป็น

มีสมณศักดิ์พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปอาตมาก็เห็นมาเยอะแล้วโยมก็พูดกันมาเยอะมากจึงบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าเจออาตมาก็ธรรมดานะอยู่ข้างล่างอาตมาเป็นญาตินะข้างล่างนะให้คุยกับบรรญาติถ้าอยู่บนอาสงรัฐมาศเราเป็นพระกับเป็นโยมแยกหน้าที่กันนอนเหมือนกันหมดแต่ถ้าเราทำความเคยตัวกับเราวันหลังเราจะลำบากใจว่าเมื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราจะลำบากใจมันไม่มีใครได้ดังตลอดก็จะดุเกลียวกราดตวาดปราดเปรี้ยงเพราะอะไรเพราะถือชาติวุฒิคือชาติตระกูลยศศักดิ์ตำแหน่งมันไม่มีใครใหญ่กว่าใครในโลกนี้ท่านแม่บ้านก็อาตมาก็พูดเสมอพูดกับเธอดีๆพูดกับเขาดีๆเพราะอะไรเครื่องทำครัวก็อยู่ในมือเขาไปด่ามากๆเขาเดี๋ยวเขาเชือดคอตายท่านเรารู้ไหมว่าสิ่งที่แม่บ้านทำให้เรากินนั้นเขาเกิดเอายาพิษใส่ไปทีละน้อยแล้วตายนะท่านนะอย่าไปทำความแค้นให้กับเขาไม่ร่นต้มไม่ได้กินด้วยกันไม่ได้เขาชิมมาแล้วไอ้ที่เรากินนะแม่บ้านแม่ครัวนะชิมมาแล้วเรานะกินขี้ปากมันด้วยซ้ำไปถ้ามันบ้วนน้ำลายใส่แล้วดุมากๆเขาทำไงท่านเอ้าให้ไปชงกับให้ไปเอาเรานกเก็บไปเอาเรานกมาเร็วช้าช้าช้าอะไรขึ้นเสียงโอ้กินรังนกใช่ไหมดุบ่อยๆใช่ไหมแล้วชอบดุต่อหน้าคนแม่บ้านมันก็รังเกียจแต่มันจำใจจำยอมโอ้รังนกนะเอาสักหน่อยนึงเติมให้หน่อยนึง ดุดมาก้อนเดียวนะท่านเอ้ยนักกินดังบล็อบชื่นใจมีรสเค็มๆหน่อยๆใช่ไหมไปชงกาแฟก็เหมือนกันถ้าเอาคาปูชิโน่ท่านเจอกั้วน้ำลายมันทำเงียบฟองฟอดเชียวนี่นะดุนักไม่ควรดุคนคนจะค่อยๆพูดเขาสอนเข้าไปแล้วก็อ้าวจะดุบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ดุเนี่ยให้รู้สึกว่าเรามีเมตตาไม่ใช่เรามีทิฏฐิอติมานะถือยศถือศักดิ์ถือความเป็นเจ้าของแล้วก็ให้อะไรที่ให้เราไว้กับเขาบ้างให้ลูกหลานซื้อของมาฝากแม่บ้านแม่เรือนบ้างเพราะเราเป็นผู้อาศัยเขาเราบอกเขาเป็นลูกจ้างเราก็จริงแต่ถ้าไม่มีคนพวกนี้ล่ะท่านเราจะไปทำอะไรได้ทำไม่ได้เลยสงกรานต์เนี่ยง่อยกินกันทุกบ้านแล้วท่านถึงเวลาเทศกาลในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเนี่ยเขากลับบ้านเนี่ยทำอะไรไม่เป็นนะต้องไปง้อมันนะพอง้อมันกลับมากระด่าเหมือนเดิมก็สู้ไม่ด่าซะดีกว่าก็สู้สอนกันซะดีกว่าแล้วนี้ก็สอนง่ายให้เขาดูภาษาไทยเขาดูละครไทยให้เขาดูรายการอาหารแล้วภาษามันก็กระอารมณ์กันอย่าไปด่ามากนั่นนะคนอารมณ์กรุงเทพกับบ้านนอกมันก็พูดคนละอารมณ์คนละอารมณ์อยู่แล้วถ้าเราถือชาติวุฒิก็ใช้ไม่ได้ประกาศออกมาธรรมวุฒิถือการปฏิบัติว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยอมไม่ได้เราเป็นผู้ที่เคารพกราบไหว้จนถึงเป็นพ่อมดแม่ผีเป็นพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นผู้ทำพิธีกรรมถ้าไม่มีเราเขาอยู่ไม่ได้ไม่มีเราไม่มีใครทำจะไปคิดอย่างนั้นคนบวงสรวงเนี่ยพราหมณ์ที่บวงสรวงก็อย่าไปดุลูกน้องเพราะเรามีหน้าที่ออกเสียงอย่างเดียวโอมนโมตยัตโทสีกาปาญาญาณิโนข้าพเจ้าขอโยคอนพระนทศนคประนมน้อมพร้อมกายวจีจิตปริทเบญจานทุกคนหาสังชุริกรถามว่าถ้าไม่มีคนจัดให้เนี่ยคุณยกโต๊ะได้ไหมคุณจัดหัวหมูใบสีได้ไหมคุณก็จัดไม่ได้คุณหาของโบสงครบไหมไม่มีครบหรอกเขาเป็นผู้ร่วมงานร่วมชะตาชีวิตกับเราอย่าไปแต่เป็นเสียงแส่การอำนาจไม่ใช่ดุคนต่อหน้าคนอาตมาก็ดุเด็กเหมือนกันแต่ดุแบบฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าแหละฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าคือถ้าดุเขาต้องให้เขารู้สึกว่าเรามีเมตตาเพราะเป็นอันตรายต่อเขาถ้าเขาฝังนิสัยอย่างนี้แต่นานๆก็สักทีนึงท่านนานๆสักทีนึงที่เด็ก

เอกก็ลืมโอ้ยรถแค่นี้ไม่ใช่โกติแค่นี้ก็สำนักงานท่านี้เดินไม่ถึงแท้ไม่ถึง600เมตรแผ่วบัญชีมันไม่ได้เหรอเราจะกินอะไรกันล่ะเนี่ยก็จบพอขึ้นรถแล้วเราก็เงียบถ้าเกิดไปดูมันในรถต่อนะฮะมันขับรถออกนะลงข้างถนนนะมันรอดเราตายนะเพราะปืนมันถึงพวกมาลายแล้วมีอะไรมีอะไรแอร์แบ็กใช่ไหมมีแอร์แบ็กอยู่ข้างหน้าของเราในคอหักตายหมดลงข้างถนนเรานั่งข้างหลังคอหักตายหมดยิ่งไม่คาดเซฟตี้เบลนะท่านโป้งนะท่านหัวไปชนข้างหน้านะขยับมาข้างหลังทีนะหน้าผากก็แตกคอก็หักอย่าไปดูคนในรถไม่ได้คนขับรถอย่าไปยุ่งกับมันพูดกับมันดีๆกินกาแฟไหมเอาไปแบกกินกาแฟสักข้าวน้ำก็จะเข้านะอยากจะกินแล้วก็กินซะนะก็ขับรถให้เรานะบางทีเท่าไหร่3 400กิโลนี่ท่านเราขับไม่ได้นะหูไม่หาตาไม่เห็นพูดกับมันดีๆอย่าไปจู้จี้จุกจิกมากบางทีเรื่องธรรมวุฒินี่ก็เหมือนกันธรรมวุฒิที่ก็ถือตัวกันพระสงฆ์ก็ถือตัวกันนักเทศก็ทะเลาะกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้องค์นั้นดีองค์นี้ไม่ดีเรามีความรู้มากกว่าปริญญาสูงกว่ามันไม่แน่เราท่านขอให้เราเข้าใจเถอะการปฏิบัติธรรมบรรลุแต่ละขั้นบางทีก็คิดเองว่าตัวเองบรรลุเพราะมีลูกศิษย์เยอะใครแตะไม่ได้แล้วก็อยู่กับใครไม่ได้เหมือนกันนี่คือธรรมุทิสุดท้ายอติมานะเรื่องอติมานะที่มีอยู่ในตัวตนมันฝังขึ้นมาแล้วมันถูกบ่มเพาะขึ้นมาหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วสิ่งนั้นเป็นภัยตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ดูตัวเองและสำรวจตัวเองเถอะว่าคนที่ จะเป็นคนที่อะไรที่มีลักษณะของคนอะไรที่ใจไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงคนใจไม่ดีดูง่ายท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ดูตัวเองได้คนใจไม่ดีดูง่ายคิ้วคิ้วยุ่งคิ้วชนกันนะคิ้วชนกันตลอดรู้สึกไม่พอใจไปทั้งหมดท่านไม่มีอะไรก็ด่าฟ้าด่าฝนฝนจะตกมาทำไมที่เขามีไม่ให้ตกไม่ที่อื่นเขาให้ตกทำไมไม่ตกจะตกที่นี่ทำไมเอาไปถามแล้วฝนไม่ได้ยินไหมนั่งอยู่ในรถกับคิ้วย่นใช่ไหมคิ้วยุ่งรู้สึกไม่พอใจทุกอย่างด่าตำรวจด่าคนปล่อยไฟด่าระบบจราจรด่าประเทศของเราด่าทั้งที่เขาไม่ได้ยินด่ารถข้างๆด่ารถที่ขวางด่ารถที่ช้าถ้าด่าแล้วเขาได้ยินแล้วทำไมท่านเขาไม่เล่นงานเอาเหรอด่าด่าในกระจกด่าทำไมอาตมาถามว่าด่าเขาในกระจกเนี่ยอาตมาบอกรู้สึกเอ้ยมึงเปิดมึงแน่จริงมึงเปิดรถไปสิชะโงกหน้าด่าขับแซงไปปีแต่ไปปีนแล้วด่าสิด่าในกระจกนี่เขาไม่ได้ยินแต่หูกูได้ยินนะคนที่ได้ยินคือกูกับมึงไปพ่วงทำไมแล้วคิ้วย่นใช่ไหมท่านไม่สบอารมณ์ไม่สบอารมณ์แล้วลงไปเป็นคนอย่างนั้นมาสิแล้วเขาจะด่าเราไหมบางทีเขาไม่ด่าเราไปบีบแกรใส่เนี่ยเขายังยิ้มให้เขาขอโทษครับผมช้าไปหน่อยแล้วถ้าเกิดไปบีบแกรใส่มันกำลังข้ามถนนนะท่านมันเอาอะไรคว้างมันจะเป็นไงท่านใช่ไหมงามหน้าไหมเราแล้วท่านทำไมเอาผมจะข้ามไปไฟแดงอะผมก็ถูกกฎจราจรก็ไฟเขียวอีกนิดเดี๋ยวพอไฟเขียวเริ่มนะคุณจะรีบไปไหนไปหาบิดาของคุณเหรอไปหามารดาเหรอถ้ามันบอกงั้นล่ะก็นิดเดียวเท่านั้นเราได้เร็วกว่าเขาแล้วทำอารมณ์เราให้มันหงุดหงิดทำไมอารมณ์อย่างนี้พอท่านถึงท่านก็พอลงจากรถนะฮะท่านก็จะอารมณ์หงุดหงิดใส่คนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าท่านอารมณ์หงุดหงิดมาจากรถเพราะฉะนั้นคนที่อะไรคิ้วยุ่งเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตของตัวเอง

ไม่เอาแต่ตัวรู้จักกลัวคนอื่นเสียใจหากเราระลึกได้อยู่เสมอในหลักธรรมข้อนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งความสงบสุขในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
1: สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วม งานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลย

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3ถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพ่อกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือ

ทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นน่ะมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับลองมาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่กู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่ละช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่า
เงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะซึ่งวันนี้จะเสนอธรรมะในการประยุกต์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลสัปดาห์นี้ที่จะมาถึงนี้เป็นคราวที่สำคัญที่พวกเราทั้งหลายได้พร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรุ่นข้ารัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลัยวาระนี้ก็จะเป็นวาระที่ครบ100วันที่จะมาถึงนี้ในคราวเดียวกันก็เป็นคราวที่เป็นวันสำคัญของพวกเราที่เราได้ระลึกถึงได้ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอก็คือวันที่16มกราคมซึ่งเป็นวันครูแห่งชาติเราถือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นครูของแผ่นดินของเราเป็นผู้ที่สำคัญทุกๆด้านเป็นครูทุกๆด้านทุกภาคส่วนช่วงชั่วชีวิตของพวกเราที่เราได้เกิดมาในประเทศแห่งนี้พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณมีคุณอย่างยิ่งสำหรับพวกเราเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เราจะได้น้อมรำลึกปฏิบัติความดีทำความดีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านในคราวเดียวกันนี้ทางสถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยโดยท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะก็ได้จัดบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายพระองค์ท่านด้วยโดยจัดขึ้นในวาระ90วันหรือ3เดือนเพราะตามประเพณีของศรีลังกานั้นถือว่าวันที่สำคัญคือวันที่ครบ3เดือนส่วนประเพณีไทยเราถือว่าวันสำคัญคือวันที่ครบ100วันนั้นเป็นวันสำคัญอีกคราวหนึ่งดังนั้นในวันที่13มกราคมพุทธศักราช2560ท่านเอกอัครราชทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศไทยก็ได้ชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลณวัดอรุณราชวรารามแล้วก็ได้เชิญส่วนราชการผู้ที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เอกอัครราชทูตของประเทศที่คุ้นเคยที่เป็นพระพุทธศาสนาเช่นเอกอัครราชทูตแห่งกัมพูชาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยแล้วก็ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆมาร่วมงานในคราวนี้ด้วยซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ได้อำนวยความสะดวกร่วมจัดสนองศรัทธาของท่านเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการอุทิศถวายกุศลแด่ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของพวกเราการปฏิบัติอย่างนี้ในเทศกาลอย่างนี้อยากให้เราน้อมนำธรรมะที่สำคัญคือความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อแผ่นดินของเราเป็นครูแห่งแผ่นดินคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งเป็นผู้ที่เป็นครูทุกภาคทุกส่วนทุกอาชีพให้กับพวกเราอะไรบ้างที่เราจะทำได้แสดงออกได้เช่นการทำความดีในส่วนที่เป็นทานศีลภาวนาก็ควรปฏิบัติในช่วงนี้อีกด้วยให้เป็นการรำลึกถึงเป็นการน้อมรำลึกถึงในขณะเดียวกันพร้อมกันนั้นในขณะนี้พวกเราก็เตรียมเพื่อการปฏิบัติในกิจการอื่นๆตลอดปีด้วยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ร่วมกับทางพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนพุทธสมาคมแห่งฮ่องกงก็จะมีการจัดค่ายเยาวชนเป็นค่ายเยาวชนกรรมฐานพระภาษาอังกฤษนานาชาติซึ่งจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคมพุทธศักราช2560ก็จะได้เชิญชวนเยาวชนมาร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเป็นค่ายกิจกรรมนานาชาติจัดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นกิจกรรมอื่นๆของ

0: วัดต่างๆของภาคส่วนต่างๆของส่วนราชการทั้งเป็นภาคราชการเองทั้งภาคเอกชนก็ควรที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดการน้อมรำลึกถึงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพื่อเป็นทิฏฐานุนุสติให้กับอนุชนรุ่นต่อไป
1: วันนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรได้จัดพิธีปฐมนิเทศถวายผ้าไตรจีวรแก่นิสิตที่จะเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาการเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้เป็นการต่อยอดหรือเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อจากที่นิสิตทั้งหลายได้ปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติธรรมธรรมโมรีตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาผ่านมาเป็นระยะเวลา4เดือนแล้วผมดำริว่าการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเฉพาะที่เป็นพื้นฐานการปฏิบัติและมีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากอาจารย์ผู้เป็นพระวิปัสสนาจารย์มากพอสมควรแล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายมากยิ่งขึ้นจึงได้มีความดำริว่าสมควรที่จะส่งท่านทั้งหลายผู้เป็นนิสิตรุ่นที่11นี้ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังสำนักศาสนาเยกตาหรือที่เราเรียกกันว่าสำนักพระมหาศรีสยาดอหลักการและเหตุผลที่แท้จริงก็คือสำนักศาสนาเยกตาหรือสำนักมหาศรีนี้เป็นต้นแบบที่เรานำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติที่เรารู้กันในประเทศไทยว่าสายพองหนอยุบหนอแต่แท้จริงแล้วก็คือการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4แบบครบวงจรนั่นตำหนักศาสนาแยกตาเป็นต้นแบบของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ณที่นั่นมีครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติอยู่มากมายท่านทั้งหลายเมื่อไปปฏิบัติณสำนักที่นี้แล้วจะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีประสบการณ์ที่เกิดโดยตรงจากพระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์เพื่อดูแลแนะแนวการปฏิบัติให้แก่ท่านทั้งหลายนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ท่านจะได้มีประสบการณ์หรือมีวิสัยทัศน์ที่จะมองหรือสังเกตดู หลักการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติและความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้นเมื่อคืนผมได้ตรวจสถานุกรมพระไตรปิฎกท่านได้ก็ได้พบศัพท์ที่ท่านขยายความเรื่องการปฏิบัติเพิ่มพูนกรรมฐานให้เกิดความเจริญถึงท่านอาจได้ให้คำอธิบายไม่ว่าอนมัชฌสุขัตถิทายะกายจิตตปัจจัทธิวเสนะระหุงมุทุงกัมมัญญัญจะกัตตวาสัมมาทะเป็นโตสมาทะเป็นโตกัมมัฏฐานังปาลิพรุเหติซึ่งแปลความว่าโยคีผู้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานดำรงตั้งจิตไว้โดยชอบให้คล่องแคล่วชำนิชำนาญนุ่มนวลควรแก่การงานด้วยอำนาจของกายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิคือสงบกายสงบใจและสงบจิตถือว่าได้เพิ่มพูนกรรมฐานให้งอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงจึงอยากจะบอกให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าเราต้องมีความอดทนอดกลั้นเพื่อต้องการความรู้ที่เราพึงประสงค์การอยู่ที่นั่นอาจจะมีความลำบากทั้งในด้านที่อยู่อาศัยทั้งในด้านอาหารการขบฉันซึ่งจะผิดแผกแตกต่างจากบ้านเราแต่เราก็ต้องการเราก็ต้องอดทนเพียรพยายามปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามที่พระวิปัสสนาจารย์ท่านแนะนำให้เราปฏิบัติเมื่อเราส่งอารมณ์หรือถามเพื่อคลายความสงสัยก็ให้รับฟังและนำไปปฏิบัติอย่าถามเพื่อถือแข่งดีหรืออวดความรู้เพราะถ้าถามหรือปฏิบัติโดยอวดดีและแข่งความรู้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ความรู้อะไรเลยกลับกลายเป็นว่าจะเพิ่มอติมานะความหยิ่งผยองให้เกิดขึ้นแก่ตนเองดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงจะต้องวางตนให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแล้วก็ปฏิบัติตามพร้อมทั้งอดทนโดยประการทั้งปวงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในแนวปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ผมมีความเชื่อว่าถ้าการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการใช้หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4นี้จะนำความร่มเย็นสันติสุขมาให้แก่สังคมประเทศชาติของเราในส่วนหนึ่งและในขณะเดียวกันเราท่านทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นสาธารณทายาทเป็นผู้สืบสานงานของ พระพุทธศาสนาให้

ถิตมั่นดำรงคงอยู่ในประเทศไทยผมเคยพูดอยู่บ่อยครั้งเคยอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าไปพูดในเวลาเปิดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานทุกครั้งที่พระพุทธองค์ตรัสแก่สุภัททะปัจฉิมสาวกหรือพระสาวกองค์สุดท้ายที่เป็นใจความภาคภาษาไทยที่ว่าดูกรสุภัททะถ้าภิกษุเหล่านี้พึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะในคัมภีร์อัตถกถาท่านได้ขยายความไว้ท่านได้ขยายความคำว่าพึงอยู่กันโดยชอบอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบท่านหมายถึงว่าภิกษุในพระศาสนานี้ปรารภการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนมีความเชี่ยวชาญชำนาญเพื่อมุ่งผลประโยชน์คือการที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปแล้วก็นำไปสอนไปแนะนำให้บุคคลอื่นได้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติต่อกันไปจนกระทั่งถึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบนะท่านทั้งหลายได้ฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานคงเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์ในข้อนี้เป็นอย่างดีถ้าจะอธิบายขยายเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมตรงที่ว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านหมายเอาถึงผู้ที่ท่านที่ปฏิบัติจนผ่านวิปัสสนาญาณถึงระดับอุทยพยญาณเห็นความเกิดดับของรูปนามได้ชื่อว่าเป็นวิปัสสกคือผู้ปรารภการเจริญวิปัสสนาอย่างแท้จริงท่านทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา4 เดือนถือว่ามีภูมิชั้นของผู้เจริญวิปัสสนาเพียงพอที่จะเพิ่มพูนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้สูงยิ่งขึ้นไปหรือให้ได้บรรลุวิปัสสนาญาณขั้นสูงขึ้นไปจนได้ถึงบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นการส่งท่านทั้งหลายไปยังสำนักมหาสีสยานอในครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้มีประสบการณ์ในการเจริญวิปัสสนาและมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายได้รับผลในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นสูงสุดและก็ฝากความหวังให้แก่ท่านทั้งหลายไว้ว่า
ในการภาคหน้าท่านทั้งหลายจะได้เป็นบุคลากรผู้มีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาเป็นบุคลากรของคณะสงฆ์ของพระศาสนาของประเทศชาติรับใช้งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะภาคภูมิใจในตัวของท่านเองที่อยากนักที่จะหาโอกาสและเวลาดังเช่นนี้ได้ดังนั้นในการที่ท่านทั้งหลายเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อในครั้งนี้ก็ได้รับความอุปถัมภ์จากส่วนงานด้านการเผยแผ่พระศาสนาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมให้ท่านได้เดินทางในครั้งนี้ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ให้ความอุปถัมภ์ปฏิบัติทำให้เต็มที่ตามเวลาที่กำหนดไว้ผมและผู้บริหารงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตปริศาพุทธโคตรพร้อมทั้งท่านผู้อำนวยการธนาคารพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนซึ่งมีคุณขันชัยบุญปานเป็นต้นให้กำลังใจแก่ท่านขอให้ทุกท่านที่เดินทางที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ในขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยขออย่าให้มีอุปสรรคอันตรายได้มาขัดขวางหรือมาคอยทำลายการปฏิบัติธรรมของท่านให้เสียหายขอทุกท่านจงประสบแต่ความสวัสดีมีความปลอดภัยและได้รับผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานระดับสูงสุดตามกำลังสติปัญญาความสามารถของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกๆ

วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: พิ่งตัดไปเองอ่ะยาวอีกแล้วครับเล็มๆให้หน่อยนะครับ
1: เล็มผมเหรอคะได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ
1: ลิงได้แก้วไก่ได้พลอยและคนที่โชคร้ายที่สุดคือหัวร้านเนี่ยได้หวีค่ะ
0: ผม008
1: ดิฉันพยัคฆ์ร้าย9564ขอรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับคุณแม่ยุพากิ่งจันทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
0: ครับผมก็สำหรับคอละครนะครับคงคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะครับแนะนำผลงานที่ผ่านมานิดหนึ่งนะครับ
1: อ๋อได้ค่ะเรื่องที่จบไปแล้วนะคะก็คือขับไฟเดย์ตอนรักลวงค่ะเป็นแม่ของเอมมี่กลิ่นปทุมค่ะแล้วเรื่องที่ยังไม่ได้ออนแอร์ตอนนี้ก็คือสายลับตลับหน้าเล่นเป็นเจ๊จงค่ะ
0: เจ๊จง
1: ค่ะ
0: ชื่อดูเหมือนมีอายุแต่ทำไมตัวจริงเนี่ยอ่อนกว่าวัยเยอะมากเลย
1: อาจจะเป็นเพราะผมยังดำอยู่ก็ได้มั้งคะ
0: ผมดำเหรอครับไปย้อมอะไรมาหรือเปล่าครับเนี่ย
1: พูดจาหยาบคายเป็นความลับค่ะอย่างนี้ถามไม่ได้เอาเป็นว่าเราจะไปทำภารกิจอะไรดีคะวันนี
0: ้อ๋อภารกิจอยู่ที่นี่แล้วครับ
2: กล่าวผมสำหรับออกงานหนึ่งส่งให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากครูผู้ฝึกสอนจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์ว้าวกล่าวผมเลยเหรอคะ
0: ครับยากไหม
1: ก็น่าจะไม่ยากมั้งคะ
0: ถ้าอย่างนั้นอะลองเข้าไปข้างในนะครับดูซิว่าจะไม่ยากจริงหรือเปล่า
1: ค่ะได้เลยค่ะ
0: เชิญครับ
3: ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงย่อมต้องมีพื้นฐานด้านการแต่งเสริมเติมสวยให้กับตัวเองให้งดงามในทุกสถานการณ์รวมถึงการดูแลจัดแต่งทรงผมเพื่อเปลี่ยนบุคลิกให้ดูมีเสน่ห์ชวนมองไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามเรื่องของความสวยความงามจึงเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับผู้หญิงเสมอมาโดยเฉพาะพยัคฆ์ร้าย9564ที่ดูแลใส่ใจตัวเองมิสเตอร์อาจึงอยากให้เธอได้มีทักษะในการทำผมเพิ่มอีกหนึ่งทางนั่นเองครับ
0: ทางด้านนี้เลยครับ
4: นี่เลยค่ะ
0: ครับผมและตอนนี้เรากำลังอยู่กับคุณครูสัสิมาเกตเปลี่ยนนะครับผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะเขตทุ่งครุครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ

0: ตอนนี้เราจะเข้าสู่หลักสูตรของหลักสูตรระยะสั้น
1: ครับ
0: นะคะสามารถที่เอาไปทำได้ไปทำด้วยตัวเองได้
1: ผมอยากเปลี่ยนทรงผมปลอมตัวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ได้ค่ะปลอมตัวไปงานกลางคืนได้ให้เขาจำไม่ได้เลยค่ะ
1: ผมเป็นสายลับก็ไม่อยากให้ใครทราบ
0: ได้เลยสายลับนี่ไม่ต้องไปพึ่งให้ที่ร้านเขารู้ ให้เขารู้จักเราไม่ได้นะคะ
1: อุปกรณ์เริ่มต้นมีอะไรบ้าง
0: ค่ะอุปกรณ์นะคะก็มีหวีนะคะมีกิฟต์นะคะกิฟต์ก็มีหลากหลายมีหลายขนาดนะคะ

0: ค่ะเสียบเสียบเอาก
1: ุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: คือเก๋น่ารักน่ารักอ่ะนะคะ
2: ค่ะแล้วเวลาเราไปกองถ่ายละครนะคะแล้วช่างบางคนมีอะไรพวกเนี้ยสเปรย์ชนิดไหนคะที่ทำแล้วผมมันอยู่ทรงอะค่ะ
0: ค่ะแนะนำเป็นสเปรย์แข็งนะคะสเปรย์แข็งก็คือสเปรย์ขวดเป็นน้ำนะคะ
1: ขวดเป็นน้ำเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาตามกันว่าพยัคฆ์ร้ายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม่เมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าวผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี
0: ้กระตานี่หุ่นจริง
1: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกันช่วงแท็กทีมไวทอง

0: และตอนนี้นะฮะพวกเราก็อยู่ในห้องเกล้าผมเรียบร้อยแล้วนะครับคือก่อนจะปฏิบัติภารกิจเนี่ยผมมีความสงสัยเหลือเกินนะครับคือผมคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับแล้วก็จะเตรียมตัวยังไงให้ผมเนี่ยจัดทรงแต่งทรงได้ง่ายครับ
1: อ๋อผมคนเรานะคะ
0: ครับ
1: ก็มีอยู่3ประเภทนะคะ1ประเภทผมหยิกมาก
0: หยิกมาก
1: ค่ะหยิกปานกลาง
0: ปานกลาง
1: ผมตรง
0: ครับ
1: ค่ะผมตรงเนี่ยค่ะง่ายสำหรับก็ไปไหนได้
0: เป็นผมตรง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ฉาใช่ไหมคะ
2: เวลาพูดถึงก้าวผมเนี่ยค่ะเขาจะนึกถึงคนผมยาวก่อนเขาจะก้าวได้สวยแล้วอย่างคนผมสั้นๆแล้วก็ผมบางเนี่ยมันจะก้าวให้สวยได้ไหมคะ
1: ผมสั้นนะคะก็ใส่เฮดพิทได้ค่ะทำให้สวยได
0: ้
1: ส่วนคนผมบางก็ใส่หมอนนะคะหมอนรองค่ะหมอนรองกลมๆนะคะใส่เข้าไปก็จะดูผมหนาขึ้นนะคะค่ะช่วยได้ค่ะ
2: อย่างนี้คนผมบางผมสั้นสวยได
1: ้
2: ม
1: ั่
2: นใจแล้วค่ะพร้อมที่จะเรียนแล้วค่ะ
1: เชิญค่ะ
3: แล้วก็เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกล้าวผมกันนะครับมีทั้งกิฟต์มีทั้งสเปรย์นะครับมีทั้งหวีพยักร้าย9564ของเรานี่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเลยครับ
0: เรามาเริ่มกันเลยนะ
1: มาเริ่มเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะอันนี้ก็เราก็ต้องใช้หวีนะคะคนละ1อันนะคะจะมากรีดผมในแนวตั้งนะคะประมาณ1นิ้วนะคะเกณฑ์อยู่มาตรฐานอยู่ที่หางคิ้วนะคะเราก็จะเริ่มจับเปียอันใหญ
0: ่ขึ้นมา
1: เอาเลยค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะพอเราได้แล้วเราก็มาแบ่งเป็น3นะคะ2นิ้วนะคะชูไป2นิ้วนะคะแล้วก็เป็น3ค่ะ3เส้นพอดีนี้นะคะค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มจัดทรงก็เริ่มเก็บตั้งแต่ด้านล่างเลยนะคะ1นิ้วค่ะเน
0: ี่
1: ยค่ะเก็บตั้งแต่ด้านล่างนะคะ1นิ้วค่ะได้ไหมคะ
2: ม
1: สงสัยว่ามือไปติดกับผมอยู่ใช่ไหมคะโอ้แนะนำนะคะเวลาทำเนี่ยค่ะกระจายออกนิดนึงนะคะค่ะทำไม่ต้องให้ตึงมากหลงๆอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็มีเครื่องประดับแล้วค่ะได้ไหมคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก่อน
1: ค่ะได้อยู่แล้วค่ะพับไปเลยค่ะน่าเลยค่ะ
3: พยักราย9564ของเรานี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับต้องมีครูฝึกคอยช่วยอยู่ด้วยส่วน00เป็ดของเรานี่ท่าทางจะไม่รอดนะครับสำหรับภารกิจนี้นี่ของพยักราย9564ครับสวยเลยทีเดียว
0: เสร็จไปแล้วนะฮะ1ด้านนะครับและพยักรายของเรากำลังปฏิบัติอีก1ด้านด้วยความรวดเร็วและคล่องแคล่วนิ้วจะล็อกไหมครับเนี่ย
1: อย่าเกรงนะคะเวลาถักเปียถ้าเกรงแล้วค่ะนิ้วมือจะชาหมดนะคะใช่ค่ะ
0: ถึงขั้นมือชานะ
1: มือชาเลยค่ะ
0: ผ่อนคลายครับผ่อนคลาย
1: ใช่ค่ะเนี่ยเอาใจช่วยนะคะ
0: ใกล้แล้วค่ะ
1: ใกล้แล้วค่ะ
2: รวบเลยค่ะ
0: ลูกศิษย์ที่นี่ทุกคนเราต้องมีหัวหุ่นไว
1: ้
0: ประจำกายทุกคนใช่ไหมคร
1: ับ มีค่ะ
0: แล้วเวลาเขาเอากลับบ้านเขาวางไว้หน้ากระจกอะไรหรือเปล่า
1: เขาผวานะคะแต่สั่งไว้ค่ะว่าเอาซ่อนใส่ตู้ให้ดีภาพคุมให้ดีด้วยค่ะ
0: อาจจะช็อกได้
1: ค่ะเวลาตื่นมากลางดึกมาเข้าห้องน้ำช็อกเลยค่ะไอ้ไข่เนี่ยม
0: ันนี่กำลังจะปิดจ็อบแล้วนี่เดี๋ยวผมเตรียมนะครับงานในการปิดจ็อบครับ
1: นั่นนะคะเอารวบเป็นมวย
3: ใช้เวลาเพียงไม่นานครับพยักร้าย9564ของเราก็ทำการปิดจ็อบได้ครับเข้าในขั้นตอนสุดท้ายคือการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาสวยงามเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมขนาดนี้ไปปฏิบัติภารกิจกันเลยดีกว่าครับ
0: ครับและตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งเมื่อสักครู่นี้นะฮะเทคคอร์สหลักสูตรกล้าวผมระยะสั้นกับหัวหุ่นแต่ตอนนี้
1: ก็ตานี่หุ่นจริง
0: แบบจริงมีเลือดมีเนื้อ
1: พูดได้หยุกหยิกได้
0: ครับผมและภารกิจของเราวันนี้ก็คือ
1: วันนี้เราจะกล้าวผมออกงานหนึ่งทรงนะคะกล้าวผมก็คือแบบกระชาก

0: ไวนะคะเอาเป็นเปียนะคะเปียกล้าวค่ะเปียเก็บรอบนะคะ
1: ครับครับผมออกงาน
0: ค่ะออกงาน1ทรงค่ะที่เรา
1: พร้อมแล้วหรือยังครับ
0: พร้อมยังคะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วค่ะ
2: สู้ๆค่ะ
1: พร้อมแล้วงั้นลงมือเลยครับ
0: ลงมือค
1: ่
0: ะ
1: กองเชียร์นะฮะ
3: ไม่รอช้านะครับพยัคฆ์ราย9564ของเราก็เริ่มต้นกันเลยทีเดียวครับแบ่งผมแล้วก็เริ่มเก็บผมทางด้านขวามือก่อนนะครับแหมตั้งใจทำมากเลยทีเดียวครับแล้วตอนนี้ก็มีรุ่นพี่ในชั้นเรียนนะครับคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับมีการลื้อครับแหมทำใหม่เลยทีเดียวตั้งใจมากเลยครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับแบ่งใหม่นะครับเก็บผมใหม่คราวนี้ดูมั่นใจกว่าเดิมครับใช้เวลาเพียงไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยไป1ด้านแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกของครูฝึกกันนะครับว่ารู้สึกยังไงกับการปฏิบัติภารกิจของลูกศิษย์คนนี้ครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ท่าทางน่าจะผ่านแล้วนะคะเพราะดูจากความยิ้มแย้มไม่กดดันไม่เครียดนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆค่ะค่ะเพราะท่านมีความสุขมีอารมณ์ในการที่จะทำให้สวยงามได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาลุ้นต่อไปค่ะอีกข้างนึงค่ะ
1: ยิ้มอารมณ์ดีเลย
0: อารมณ์ดี
1: เป็นข้าง
0: เสร็จแล้วข้างนึงค่ะเยี่ยม
2: เสร็จแล้วข้างนึงค่ะ
0: หนึ่งข้างเยี่ยมมากค่ะ
2: และอีกข้างนึงค่ะ
3: เรามาช่วยส่งกำลังใจให้กับพยัคฆ์ร้าย9564ของเราครับใช้เวลาเพียงไม่นานครับก็เก็บผมได้อีกข้างแล้วครับ
1: ยังไงครับอาจารย์ครับ
0: ตอนนี้ค่ะจะเก็บรายละเอียดอยู่นะคะจะเก็บผมเพื่อม้วนมวยกลมๆนะคะค่ะพอม้วนมวยกลมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะหวีเก็บรายละเอียดนะคะข้อที่3สำคัญมากค่ะช่างต้องเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะ
3: แล้วตอนนี้ก็เป็นการรวมผมทั้ง2ข้างเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็มวยผมเก็บให้เรียบร้อยนั่นเองครับแล้วก็ทำการติดกิ๊บนะครับเพื่อไม่ให้ผมหลุดนั่นเองและขั้นตอนสุดท้ายครับก็เป็นการติดเครื่องประดับนั่นเองครับออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับว่าจะได้คะแนนสักเท่าไหร่กัน
1: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับต้องทำให้ได้มากกว่า50คะแนนนะครับเรามีเกณฑ์การตัดสิน3ข้อด้วยกันข้อแรกเนี่ยอุปกรณ์มาครบ
0: ค่ะอุปกรณ์มาครบค่ะก็ดูแล้วอุปกรณ์มาครบผ่านค่ะ
1: ผ่านข้อที่2เนี่ยบุคลิกของช่างเป็นไง
0: บุคลิกของช่างดีมากค่ะดูตรงและอารมณ์ดีค่ะผ่านค
1: ่ะข้อที่3ผลงานแล้วฮะ
0: ผลงานดีค่ะเรียบร้อยค่ะถูกต้องให้คะแนนเต็ม
1: สรุปว่า
0: ผ่านค่ะ
1: ครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยครับอาจารย์สัสิมาเกตเปลี่ยนขอบคุณนะครับแล้วก็
0: ขอบคุณ
1: นางแบบของเราด้วยวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะนะครับเขตทุ่งครุนะครับสำหรับคนที่อยู่ระแวกนี้นะครับอย่าอยู่บ้านเฉยๆครับมีการเรียนทำผมทำอาหารช่างยนต์ตัดเสื้อผ้าม
0: ีตัดเสื้อผ้าด้วยค่ะ
1: โอ้เยอะแยะไปหมดคอมพิวเตอร์ก็มีให้ซ่อมนะครับ
0: ช่างยนต์มอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
1: ราคาไม่แพงด้วย
0: ไม่แพง105บาทเท่านั้นค่ะ
1: ว้าวต้องมาให้ได้นะครับ
0: ต้องรีบมานะคะ
1: ครับช่วงหน้านะครับไปพบกับช่วงห้องวิจัยที่ท้อง
4: เวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมต้องมีผมงอกเลยคะพอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะ
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไว้ทองนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย008และสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย9564ค่ะคุณแม่ยุพานะคะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ทั้งสองท่านได้ไปทำมาในวันนี้นะคะว่าสนุกสนานแค่ไหนมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากคุณทั้งสองคนค่ะ
6: พยัคฆ์ร้าย9564ศาสตร์การจัดแต่งทรงผมนั้นถือเป็นอีกทักษะที่เราสามารถจะเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆได้และในระยะเวลาอันสั้นกับหลักสูตรเร่งรัดในการทำผมนั้นผมขอชื่นชมเลยว่าคุณทำได้ดีทีเดียวหวังว่าคุณจะหาโอกาสไปฝึกฝนเพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้นี้ให้เต็มที
4: ่ขอบคุณมากค่ะ
5: เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ไปฝึกทำผมมาสนุกไหมคะ
2: ก็สนุกค่ะแต่ที่ไม่

0: เคยทำมาก่อนก็แบบทำได้แต่มันอาจจะช้าหน่อยแต่ก็พอ
1: ทำได้ค่ะก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะคะที่เราสามารถฝึกฝนเพิ่มเติมได้ในผู้สูงอายุนะคะสำหรับพยักไร้วัยทองของเราในวันนี้ก็นอกจากฝึกเนี่ยก็ยังได้ฝึกทักษะใหม่ๆรวมถึงฝึกทักษะการใช้มือด้วยค่ะการขยับมือการทำงานที่มีรายละเอียดสูงๆ
2: ใช่ละเอียดจริงๆอ่ะอ่อนโยนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องแบบค่ะจากไม่เคยทำมาก็ทำได้ก็ดีใจค
1: ่ะเก่งมากเลยนะคะ
2: จากหัวหุ่นปลอมนี่ตอนแรกก็ทำง่ายๆพอเจอแบบจริงเข้าไปลื่นๆครับ
0: ผมเขาลื่นนะคะแล้วผมเขาเส้นบางมากเลยค่ะลื่นแล้วก็ลูกผมเยอะ
1: แต่คุณแม่ก็สามารถทำไปได้ด้วยความสนุกสนานนะคะ
0: สนุกคุณหมอคะอยากถามนิดนึงว่าเวลาคนเราอายุมากขึ้นน่ะทำไมเราต้องมีผมงอกเลยคะ
1: อ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัยค่ะคุณแม่ค่ะในสิ่งที่เรามีผมของเรามีสี
2: ค่
1: ะก็เนื่องจากว่าเรามีเซลล์สร้างเม็ดสีค่ะใส่ลงไปในผมของเราพอเราอายุมากขึ้นค่ะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็ตายไปค่ะก็เลยไม่มีตัวผลิตเม็ดสีขึ้นมาใส่เข้าไปในผมของเราค่ะผมของเราก็จะค่อยๆขาวขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ได้หยุดการสร้างพร้อมกันหมดทุกเส้นผมทีเดียวนะคะมันจะค่อยๆหยุดไปทีละเส้นทีละเส้น
2: นอกจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอาการผมงอกกันแล้วบางคนเนี่ยยังเด็กอยู่เลยก็ผมงอกได้เกิดอะไรขึ้นเพื่อนล้อกลับไปโรงเรียนเนี่ย
1: ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วอาการผมงอกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันค่ะเราพบว่าในบ้านที่มีคนผมงอกตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยค่ะเราก็มีโอกาสที่จะผมงอกเร็วกว่าเพื่อนๆนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะคะโรคบางชนิดค่ะนะคะโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคภูมิคุ้มกันตัวเองอย่างเงี้ยนะคะที่วัยกว่าปกติก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะของผมงอกได้การใช้ยาบางชนิดค่ะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะต้องเข้ารับการรักษาพวกเคมีบำบัดบางอย่างก็อาจจะทำให้ไปทำลายเซลล์ที่สร้างเม็ดสีของผมค่ะผมก็จะงอกได้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นกว่าอายุจริงรวมไปถึงสุขภาพร่างกายโดยรวมถ้าสังเกตเนี่ยค่ะผู้ป่วยที่ป่วยเยอะๆมีอาการป่วยหนักหรือขาดสารอาหารบางชนิดก็จะทำให้ผมงอกหรือผมหลุดร่วงได
0: ้แล้วแบบนี้มันจะมีพวกอาหารเสริมอะไรที่จะทำให้ผมเราเนี่ยไม่ขาวได้มีไหมคะ
1: จริงๆเราไม่มีงานวิจัยที่บอกเลยนะคะว่าทานอะไรแล้วผมจะดำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมที่เกิดการงอกไปแล้วค่ะสิ่งที่ทำได้ค่ะคุณแม่ค่ะก็คือเลี่ยงในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีพยายามไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงรวมไปถึงรับประทานอาหารให้ครบ5หมู
2: ่
1: ค่ะก็จะได้มีสารอาหารที่สมบูรณ์มาสร้างผมที่สมบูรณ์ได้ค่ะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงค่ะในเรื่องของการย้อมผมดัดผมที่รุนแรง
2: กำลังจะถามอยู่พอดีเลยครับการย้อมผมนะฮ
1: ะ
2: มันมีสารเคมีเนี่ยมันเป็นอันตรายจะเป็นมะเร็งไหมคุณหมอ
1: ถ้าเผื่อว่ายาย้อมผมนั้นไม่ได้มาตรฐานมีสารเคมีที่รุนแรงปนเปื้อนอยู่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาย้อมผมที่เราบอกว่าวัยรุ่นนี้นี่ติดทนติดนานเนี่ยนะคะมักจะมีสารเคมีรุนแรงประกอบอยู่ในนั้นข้อเสียเนี่ยก็คือทำให้ผมของผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหลุดขาดร่วงได้ง่ายบางลงได้ง่ายรวมไปถึงสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราต้องเจอบ่อยๆนะคะเจอนานๆเข้าไปเรื่อยๆนี่ก็อาจจะสะสมได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นต้องดูยาย้อมผมที่มาตรฐานคือได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาก่อนค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไม่ได้รับการรับรองเนี่ยจะมีสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งเช่นปรอทหรือตะกั่ว
2: มาแน่เลย
1: ใช่ค่ะจะปนเปื้อนอยู่ในนั้นเพื่อให้สีเหล่านี้ติดทน
2: สุดท้ายนี้ก็ต้องขออนุญาตสรุปสุขภาพผม
1: ใช่ค่ะสุขภาพผมของพยักไร้วัยทองของเรานะมีสุขภาพที่ดีมากค่ะคือนอกจากจะมีสีดำสนิทด้วยความลับบางอย่างแล้วยังมีความเงางามด้วยค่ะแล้วก็เป็นเส้นผมที่แข็งแรงด้วยค่ะ
2: เส้นผมทั้งดำและทั้งเงางามขนาดนี้นะครับก็ต้องขอมอบประกาศนียบัตรนะฮะให้กับพยักร้ายของเราด้วยนะครับในครั้งนี
1: ้
2: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณแม่ยุภากิ่งจันทร์นะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับขอบคุณครับทั้งสองท่านเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: พยักร้ายวัยทอง
2: สวัสดีครับ คืออยากจะทราบว่าผมของคนเราเนี่ยมีกี่ประเภทครับโทษทีครับ
3: ผมอันนี้สามารถที่จะคนจำไม่ได้เลยค่ะ
2: จำไม่ได้เลยนะ
3: จำไม่ได้ค่ะ
2: ตรงนี้ผมจะต้องตั้งใจเรียน
3: ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเลยนะคะ
2: ครูครับ
3: ทำไปเลย
2: จำผมได้ไหมครับผมเปลี่ยนโฉมหน้า
3: จำไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะแปลงใหม่จำไม่ได้เลยค่ะ
2: เอาละครับตอนนี้เรามาสรุปภารกิจกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะแนนเต็มอุ้ยไม่ใช่คะแนนเต็มต้องให้ได้มากกว่า50

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง Cและอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต.www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับอย่างงานประจำของผมหรือพิธีกรครับไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรนะครับหรือไม่มีอาชีพที่สร้างรายได้ก็ตามแต่คนเราก็ต้องมีงานทำบางอย่างในชีวิตประจำวันอย่างเช่นแม่ดูแลลูกหรือคนที่ดูแลคนเฒ่าคนแก่ในครอบครัวครับซึ่งนั่นก็คือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่เพื่อใครหรืออยู่เพื่ออะไรซึ่งเราก็ควรจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตครับแต่ถ้าการดำเนินชีวิตของคุณสะดุดลงกับคำว่าสมองเสื่อมเหตุผลในการที่มีชีวิตอยู่ของคุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรครับ

0: ถ้าย้อนหลังนึกกลับไปจริงๆน่าจะประมาณ 2-3 ปีที่มีอาการแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งจะมาเริ่มแบบรักษาอย่างจริงจังก็ประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยค่ะ
1: ถ้าเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเนี่ยสักประมาณปี 54 ครับแต่ว่าถ้าทั้งโรคสมองด้วยแล้วก็ที่แกเดินไม่ได้ด้วยเรื่องเลือดออกในสมองเนี่ยประมาณตั้งแต่กันยาปีที่แล้วปี 57
0: ต่างค่ะต่างมากเมื่อก่อนเนี่ยเป้าหมายของเราก็คืออยู่ไปเรื่อยเพราะว่าแม่ไม่คือเราไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรเราก็คิดว่าอยู่ไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสามารถที่จะเสื่อมคือมันต้องเสื่อมไปตามสภาพมันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคาดการไว้เลยว่าเราจะมาเจอจุดๆนี้พอเรามาเจอจุดๆนี้ปุ๊บจากที่เราเคยคาดหวังแค่ว่าไม่เป็นไรแก่ไปแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมนู่นเสื่อมนี่เสื่อมอะไรมันก็คงจะทดถอยเป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเราจะต้องพยายามดูแลเขาให้มันถอยน้อยที่สุดคือถ้าเขายืนอยู่จุดเดิมของเขาเนี่ยอันนั้นคือเรียกว่าเราประสบผลสำเร็จที่สุด
1: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำปลายทางเป็นไงไม่รู้ถ้าได้ข่าวมาว่าอย่างเช่นที่นี่มีอบรมมันจะมีเทคนิคใหม่ๆไหมเราก็มาฟังก็ทำตัวให้มันเป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับถึงแม้เราจะทำอยู่ทุกวันเดี๋ยวคนอื่นอาจจะมีเทคนิคที่ต่างก็ได้มาใช้หรือว่าถึงหมอจะยืนยันว่ามันรักษาไม่หายถ้าวันใดวันหนึ่งผมได้ข่าวว่ามีมหาลัยทางแพทยศาสตร์ที่ไหนเขามีวิธีก็จะพาแกไปรักษาม
2: ันเป็นความหวังที่ณจุดนี้เป็นลมแล้งหวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลงเขาเพียงแต่ทำการทดลองออกมาว่ามันควรจะใช่แต่ระยะเวลาในการขายยาเนี่ยในการใช้ยาเนี่ยมันยังน้อยไปเขายังไม่มีข้อมูลพอที่ว่าโอ้คนทานแล้วชะลอขึ้นมากจริงๆค่ะก็ไม่มีความหวังหรอกขอให้ช้าลงแล้วก็ให้มีชีวิตที่มีความสุขมากๆไปจนถึงวันที่เขาวันสุดท้ายอะค่ะ
0: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะหวังให้เขามาเหมือนเดิม
3: หลายคนอาจจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวังที่ลังเลือนหรือว่าสิ้นหวังนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์จำลองของครอบครัวหนึ่งนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับความสิ้นหวังของคนในครอบครัวที่มีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมครับเพราะหากคุณต้องอยู่ในโลกอีกใบที่ยากต่อความเข้าใจคุณอาจจะต้องใช้เหตุผลมากกว่าที่เคยมีเพื่อชีวิตอยู่ต่อไปครับ

0: คะทานขนมค่ะ
1: แกมาก็ดีละแกโทรศัพท์ใช่ไหมไหน
0: แม่กินขนมอร่อยๆก่อนดีกว่ากุ้ยเชื่อมเจ้าประจำที่แม่ชอบไหมคะมากินก่อนนะ
1: ไม่กินเอาโทรศัพท์กูมา
0: แม่คะหนูไม่เคยขโมยอะไรของแม่เลยนะคะทำไมแม่ชอบกล่าวหาหนูเรื่อยมากินขนมก่อนค่ะ
1: ไม่กินไม่ต้องบังคับ
0: หนูไม่ได้บังคับนี่มันบ่ายสามแล้วนะคะแม่ชอบทานขนมตอนบ่ายไงหนูเอามาให้แล้วไม่กินก่อนนะ
1: กูไม่กินไม่ต้องบังคับกูมึงบังคับกูทุกเรื่องกูถึงได้เกลียดมึงไงเอาโทรศัพท์กูมาอีขี้ขโมย
0: แม่ชอบโทรศัพท์หาใครไม่รู้หนูไม่ให้หรอกขนมเนี่ยจะกินไม่กินไม่กินก็ตามใจ
1: จะไปไหนเดินกลับมาชอบหนีปัญหาเจ้าไงเอาโทรศัพท์กูมา
2: ฉันจะทนกับสภาพของแม่แบบนี้ไปได้นานแค่ไหนแม่อายุ75ปีเป็นภาวะสมองเสื่อมมาสักพักแล้วแต่ฉันเพิ่งรับแม่มาดูแลได้ไม่นาน

0: พียงแค่3อาทิตย์ฉันก็แทบเป็นบ้าแม่มักจะเก็บของแล้วหาไม่เจอเราทะเลาะกันตลอดเวลาเพราะพูดกันไม่รู้เรื่อง
1: หนูทนไม่ไหวแล้ว
0: และฉันก็ทนไม่ได้ต้องหนีไปทุกครั้งเพียงแค่3อาทิตย์แต่ฉันรู้สึกนานเหมือน3ปีซ้ำร้ายกว่านั้นมันทำให้ฉันรู้สึกว่ารักแม่น้อยลงหรือจะเป็นเพราะความเครียดที่ต้องทำทุกอย่างทั้งงานประจำงานบ้านต้องดูแลลูก2คนและดูแลแม่ซึ่งป่วยภาวะสมองเสื่อม
2: ฮัลโหลนั่นใครคะ
1: แม่โทรหาใครอีกเนี่ย
0: ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ชอบโทรศัพท์ไปหาคนไม่รู้จักเมื่อห้ามก็ไม่ฟังซ้ำยังด่าทอพูดคำหยาบคาย
2: แม่นี่รำคาญจริง
0: ฉันจึงเอาโทรศัพท์ไปซ่อน

0: าอะไรกันแม
1: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
0: หาทุกวี่ทุกวัน
2: เวลาที่แม่ไม่ได้ดังใจหรือหาของไม่เจอจะโวยวายด่าทอพูดจาหยาบคายทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันรับไม่ได้จริงๆ
0: จะไปไหนอ่ะ
1: อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกทอนั่นแหละเอาไป
0: พอแล้วหนูไม่อยากฟังหนูไม่อยากฟังแม่ไม่ต้องพูดแล้ว
2: แค่3อาทิตย์ที่อยู่กับแม่ทุกวันฉันแทบหมดกำลังใจจนคล้ายจะป่วยตามแม่ไปด้วยอีกคนใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันจะทำอย่างไรกับแม่ดีแม่ฉันสมองเสื่อม
3: เป็นเรื่องจริงที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับความวิตกกังวลความเครียดและความหงุดหงิดไม่พอใจที่ลูกสาวรู้สึกกับแม่ความรู้สึกที่มักจะเกิดขึ้นกับญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือลูกสาวไม่สามารถจัดการกับความเครียดความวิตกกังวลความหงุดหงิดไม่พอใจได้นะครับกลับยิ่งนำมาบั่นทอนตัวเองจากความรู้สึกที่ไม่พอใจพฤติกรรมของคุณแม่นะครับจนกลายมาเป็นการยอมรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกรักแม่น้อยลงเราจะช่วยเหลือเธอได้อย่างไรครับแต่ก่อนอื่นเราไปทำความเข้าใจกันอย่างละเอียดก่อนนะครับว่าอาการแต่ละช่วงของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นตั้งแต่ระยะต้นระยะกลางและระยะปลายเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
4: คนไข้ในระยะต้นเนี่ยค่ะพวกนี้จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของอาชีพการงานสังคมซึ่งซับซ้อนเช่นถ้าคนไข้เคยติดต่างว่าเป็นผู้จัดการนะคะบริษัททัวร์เธอก็เคยจัดการได้เลยว่าลูกทัวร์มาเท่านี้จะต้องใช้รถเท่าไหร่ไปที่ไหนจะต้องติดต่อใครบ้างจัดการบริหารจัดการกันได้เป็นระบบแต่พอถึงเวลาที่คนไข้เริ่มบกพร่องคนไข้อาจจะจัดการได้ไม่หมดเช่นลูกทัวร์ลงแล้วนะคะตัวหัวหน้าทัวร์ก็ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้สั่งให้รถไปรับนะหรือว่าอ้าวบอกเขาว่าจะต้องไปตรงนี้บอกลูกทัวร์ทุกอย่างไปเรียบร้อยพอถึงตรงนั้นอ้าวยังไม่ได้ซื้อตั๋วเตรียมไว้ให้อะไรเงี้ยนะคะคล้ายๆกับทุกทีที่เคยทำกระบวนการอย่างนี้โดยการเตรียมว่าจะต้องทำอะไรตอนไหนเมื่อไรให้มันราบรื่นเนี่ยเขาจะเสียหายจะบกพร่องไปยิ่งถ้าคนไข้ทำงานที่ซับซ้อนทำงานที่ต้องการความสามารถเยอะและพอบกพร่องไปเนี่ยคนจะเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้าคนไข้ที่ทำงานที่มันไม่ซับซ้อนนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นทำความสะอาดนะคะอาจจะเป็นแค่ถูบ้านถ้าเป็นถูบ้านเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่าเขาผิดปกติแต่ถ้าใครสังเกตอาจจะเห็นได้แล้วว่ากว่าเขาจะถูบ้านเขาจะต้องเตรียมข้าวเตรียมของนานขึ้นหรือว่าลืมของทุกทีจะต้องมีน้ำมีน้ำยามีนี่ไปเอาตอนนี้เดินซะ3รอบกว่าจะได้ของครบอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของตอนเริ่มต้นลืมของที่ซับซ้อนแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนมากและบางครั้งทำบางอย่างมากเกินไปหรือบางทีก็ไม่ได้ทำบางอย่างเช่นถ้าพูดถึงตอนทำกับข้าวคนไข้ก็อาจจะใส่น้ำตาลบ่อยครั้งขึ้นคือใส่ไปแล้วจำไม่ได้ว่าใส่ไปแล้ว

0: หรือถ้ากับข้าวที่มันต้องซับซ้อนต้องเอาอันนี้ใส่ก่อนเอาอันนั้นใส่หลังอาจจะทำผิดขั้นตอนใส่ก่อนใส่หลังผิดไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการทำงานที่ภาษาจะเรียกซับซ้อนนะคะคนไข้จะเสียเรื่องของการซับซ้อนเนี่ยก่อนบางทีไปธนาคารสมัยก่อนเราก็เดินไปบอกเขาเนาะว่าจะถอนจะนั่นเอาใบมากรอกธนาคารสมัยนี้ก็ต้องไปกดบัตรคิวไปกดบัตรคิวดูว่าเป็นอะไรแล้วต้องไปบอกเขาก่อนว่าจะทำอะไรกดบัตรคิวออกมาแล้วถึงเวลาก็รอเขาเรียกก็ต้องบอกว่าทำอะไรอย่างไรในคนไข้บางคนที่มีความสามารถสมองบกพร่องอาจจะงงกับกระบวนการเหล่านี้เคยมาตั้งหลายครั้งมาธนาคารประจำอาทิตย์หนึ่งตั้ง 2-3 ครั้งคราวนี้กลับงงไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรหรือทำไปแล้วก็ไปใส่ผิดขั้นตอนเอาไปวางไว้ผิดที่ก็เป็นได้อันนี้เป็นระยะหนึ่งนะคะพอถึงระยะ2เนี่ยคนไข้จะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองเราเรียกเซลฟ์แคร์การดูแลตัวเองเนี่ยก็ตั้งแต่ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำสระผมตามเวลาที่ควรดูเรื่องเล็บมือเล็บเท้าเสื้อผ้าอันนี้เป็นลักษณะของการดูแลตัวเองซึ่งจะไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนเป็นของที่เราทำกันมาบ่อยๆในคนไข้ที่เริ่มมีระดับนี้เนี่ยที่อาจารย์พบบ่อยที่สุดคนไข้จะลืมเรื่องของการทำความสะอาดปากลืมเรื่องการแปรงฟันลืมเรื่องการถอดฟันปลอมถอดออกมาแล้วบางทีก็เก็บไม่ถูกที่ล้างหรือทำความสะอาดไม่ถูกต้องแล้วต่อไปคนไข้อาจจะไม่เข้าใจว่าอาบน้ำไปว่าอะไรต้องไปทำอะไรบางทีให้ไปอาบน้ำเอาน้ำวักๆรูปๆหน้าแล้วก็เดินออกมาแล้วไม่รู้ว่าขั้นตอนการอาบน้ำทั้งหมดต้องทำอย่างไรและบางทีเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเอาอะไรมาที่จะแปรงฟันได้หายาสีฟันไม่เจอเขาก็อาจจะไปเอาอย่างอื่นมาแปรงหรือบางทีก็เลยไม่แปรงไปซะเลยอันนี้เป็นลักษณะของการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองซึ่งเราจะประมาณว่ากลุ่มนี้จะอยู่ในระดับ2ระดับกลางนะคะส่วนระดับหลังไปจากนี้เนี่ยคนไข้จะเริ่มสูญเสียความสามารถอื่นๆไปมากขึ้นเรื่อยๆจะมีความจำที่สั้นลงจะจำไม่ได้ว่าคนนั้นที่เป็นญาติเนี่ยคือใครไม่เข้าใจความสัมพันธ์กับการเป็นลุงป้าน้าอาแล้วอาจจะไม่รู้จักว่าลูกคืออะไรและอาจจะหลงนะคะสับสนกันอย่างเช่นเคยอยู่กับลูกอันนี้เป็นลูกพอต่อไปเข้าถ้าจะสับสนเห็นว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอายุน้อยยังเป็นเด็กอายุน้อยอยู่ผู้หญิงคนที่อยู่ด้วยนี่กลายเป็นพี่สาวไปแล้วอยู่ไปอยู่มาอ้าวกลายเป็นแม่ไปแล้วอยู่ไปอยู่มาหลุดหายไปกลับกลายเป็นไม่รู้จักเขาซะแล้วรู้แต่ว่าคนนี้เป็นคนที่เขาคุ้นเคยแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครสายสัมพันธ์คืออะไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นระยะ3ต่อไปคนไข้จะลืมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเรียนหนังสือที่ไหนเป็นคนที่ไหนเกิดจังหวัดอะไรเกิดเมื่อไหร่และต่อไปก็จะลืมแม้กระทั่งชื่อของตัวเองแต่ละระดับเนี่ยค่ะก็จะมีช่วงเวลาต่างกันแล้วแต่คนไข้แล้วแต่กิจกรรมของแต่ละคนบางคนเขามีกิจกรรมของเขาที่ดูแลสมองเขามีกิจกรรมไปที่ต่างๆพบปะผู้คนถือว่าอันนี้เป็นการกระตุ้นสมองทำให้ความสามารถสมองเขาเหลืออยู่มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าคนลักษณะแบบเดียวกันไปอยู่ในบ้านซึ่งไม่มีสิ่งกิจกรรมอะไรกระตุ้นเลยดูทีวีอย่างเดียวดูไปดูมาก็เบื่อนั่งนอนๆอยู่เฉยๆอะไรก็ไม่ทำไม่ได้วางแผนว่าวันนั้นจะไปหาใครจะไปทำอะไรอย่างไรอันนี้ก็จะทำให้คนไข้มีการดำเนินของโรคไปในทางที่เร็วลงเร็วขึ้น
1: ครับเราได้ทราบอาการของผู้ป่วยสมองเสื่อมในระยะต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนะครับทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่ายังมีภาวะต่างๆของผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ทำให้ญาตินั้นเผชิญกับภาวะวิตกกังวลอย่างไรกันบ้างครับ
2: เป็นคุณแม่ค่ะถ้าถามว่าอาการไหนที่เกินไปที่เราจะรับได้มันไม่มีนะคะแต่ว่าถามว่าตกใจก็เป็นทุกอาการที่เป็นครั้งแรกของเขาทุกอาการทุกอย่างมันทุกอาการเขาต้องมีครั้งแรกตลอดอาการที่เรารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เราพอจำได้ก็คือเมื่อเดือนที่แล้วแกเริ่มที่จะฉี่ไม่เริ่มอาบน้ำแล้วก็เริ่มที่จะฉี่รถแต่การที่แกฉี่รถเนี่ยแกมีความเครียดอยู่ด้วยเครียดแล้วแกไม่ยอมฉี่ไม่ยอมอะไรก็แกก็เปียกหมดแล้วก็เหม็น แล้วก็จะพยายามจะถอนให้แกก็จะเริ่มรู้

0: รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทําให้แกรู้สึกว่าเอาอาจจะทําอันตรายแกอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นน่ะเป็นครั้งที่เรารู้สึกว่าเราตกใจบวกกับเสียใจบวกกับดูแลการแม่ลงเร็วในตอนนั้น
1: คุณพ่อค่ะคุณพ่ออายุ80คือถ้าช่วงหลังๆเนี่ยค่ะประมาณปี2ปีหลังเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มรู้สึกเขาจะเป็นเยอะขึ้นสิ่งที่แปลกเริ่มจากที่มากขึ้นปี2ปีหลังก็คือเริ่มลืมลูกลืมตัวเราแล้วก็อันนั้นก็จะอึ้งอยู่พักนึงเหมือนกันจำบ้านไม่ได้ไอ้ที่อยู่ทุกวันนี้อยู่มา50ปีก็บอกว่าบ้านเพิ่งมาได้ 2-3 วันเราบอกมาจากไหนรู้ละแต่มันเพิ่งมาถึงนะมันเราไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ต้องเอารูปเก่าๆให้เขาดูเขาก็จริงเหรอเนี่ยมันใช่ไม่ใช่ดูไปดูมาแล้วมันจำไม่ได้เลยนะมันลืมหมดเลยเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาลืมเขาก็จะบ่นว่ามันขี้ลืมมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายเขาฟังเขาก็อ่ะลืมเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็เป็นอีกก็นั่งอธิบายแบบเดิม
2: สามีค่ะสามีก็ป่วยได้หลายปีแล้วนะคะแย่มากๆตอนนั้นก็คือวันหนึ่งเราไปซื้อของด้วยกันก็บอกให้เขานั่งคอยที่ร้านอาหารแล้วก็ไปซื้อยาให้เขานะคะพอดีไม่มีพอเห็นเขาอยู่ที่มันเป็นศูนย์อาหารเห็นเขาก็ดีใจบวกมือก็ร้องเรียกชื่อเขาเขาหันกลับมาเขาด่าลั่นตลาดเลยด่าลั่นในห้องนั้นเลยทนไม่ไหวว่าเป็นอะไรโกรธเสียใจร้องไห้อายก็อายนะฮะแล้วก็กลับบ้านด้วยแบบแม่บอกไม่ถูกเลยวันนั้นอ่ะคือโกรธมากเลยโกรธจริงๆเลยไม่เคยอย่างนี้เลยคือไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมอยู่ดีๆถึงต้องด่าเอตโลอย่างนั้นแล้วก็เลยคือเสียใจมากแล้วก็คิดว่าน่ากลัวไม่ได้เรื่องแล้ว
3: เจออาการแบบนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้ป่วยนะครับไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
4: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไปและการบกพร่องนั้นมันไม่ได้บกพร่องเห็นทั้งหมดทั้งมวลมันต่างจากคนไข้ที่เป็นอัมพาตมาพลึกเรารู้ว่าเขาไม่สบายเป็นนอนโรงพยาบาลอัมพาตมาพลึกปุ๊บเราจะรู้ว่าแขนขาข้างนึงเขาเสียหายไปเขาเดี้ยงไปเช่นแขนขาข้างขวาไม่ได้เราก็จะรู้ว่าเขาเดินไม่ได้แต่คนไข้สมองเสื่อมเนี่ยมันเสียข้างในหัวเสียเรื่องของการบันทึกข้อมูลและก็การทำกิจกรรมเดิมๆทั้งที่เราคิดว่านี่เป็นของธรรมดาแต่ปรากฏว่าคนไข้ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะอาจารย์ใช้คำว่าเผลอเนาะเราก็พยายามที่จะไปกำกับการแสดงของคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุพการีของเราเนี่ยว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันเยอะเพราะคนไข้เองก็สูญเสียเรื่องของเหตุผลไปเราก็ไปชี้แจงว่าไม่ได้ค่ะคุณพ่อขาต้องกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยกินขนมที่หลังก็เขาก็สูญเสียความเป็นเหตุเป็นผลไปแล้วก็ไม่เข้าใจทำไมต้องกินข้าวก่อนกินขนมที่หลังก็จะกินขนมมาก็ชอบกินขนมอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกก็จะไม่เข้าใจคือพยายามจะใส่ไว้ในกรอบอย่างเดิมอย่างที่คนทั่วๆไปเขาเข้าใจกันได้แต่คนไข้ไม่ใช่แล้วเพราะนั้นอะไรก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับญาติที่จะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเพราะคนไข้เขาสูญเสียความสามารถไปเพราะหลายครั้งความสามารถอื่นๆของเขายังมีอยู่อาจารย์บอกว่าเขาอาจจะเข้าใจเราไม่หมดนะคะญาติก็บอกว่าทำไมจะไม่เข้าใจค่ะอาจารย์ยังพูดจายอกย้อนกับหนูได้เลยพูดจาเจ็บแสบด้วยอาจารย์บอกว่านี่มันต่างกันนะคือเขาอาจจะเข้าใจที่เราพูดไม่ครบอ่ะแต่พอถึงเวลาที่เขาไม่พอใจเขาสามารถที่จะหลุดออกมากับของที่เขาพูดไปเป็นของเคยชินของเขานี่ออกมาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเข้าใจได้มากเท่าที่เขาพูดยอกย้อนได้มากเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ญาติต้องเข้าใจโรคพอเราเข้าใจโรคเราจะเข้าใจสิ่งที่เขาแสดงออกมาอาจารย์พบว่าญาติจำนวนมากทะเลาะ กับผู้ป่วยด้วยเรื่องที่อาจารย์ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ให้กินข้าวแล้วเดี๋ยวค่อยกินขนมหรือบอกว่าให้ใส่เสื้อตัวนี้นอนเพราะนี่เป็นชุดนอนนั่นมันไม่ใช่ชุดนอนใส่นอนไม่ได้อาจารย์บอกถ้ามันนอนได้ก็นอนไปเถอะถ้าหากว่ามันไม่ได้สกปรก มันไม่ได้ทำให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากเราก็อนุโลมอนุมัติบ้างในบางครั้งนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังควรจะมีระเบียบอยู่แต่ว่าไม่ใช่ระเบียบชนิดกองทหารเป่าปี๊ดหกโมงปี๊ดหกโมงสิบห้าอย่างนี้มันไม่ใช่มันจะต้องมีการมีระเบียบมีขั้นตอนของการปฏิบัติชีวิตประจำวันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรด้วยเพราะว่าคนไข้ไม่เข้าใจเหตุผลทั้งหมดแล้วอาจารย์ว่าอย่าไปว่าแต่คนไข้เลยคนดีๆบางคนเราพูดไปเขายังไม่ฟังเราเลยนะคะบอกเอ้าอย่างนี้ก่อนสิเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ทำเพราะเขาก็มีความเห็นของเขาเนาะตอนนี้พอถึงเวลาที่ลูกหรือคนที่อายุน้อยกว่าดูแลผู้สูงอายุเรามักจะเผลอไปเรื่อยเรามักจะลืมไปว่าเขาคือผู้สูงอายุหรือคนที่มีวุฒิภาวะอยู่ระดับหนึ่งแล้วเรามักจะไปใช้ลักษณะแบบเดียวกับเราเลี้ยงเด็กซึ่งอาจารย์ก็ว่ามันก็ไม่ถูกเนาะที่จะแบบว่าเอ้ยเธอทำตามฉันบอกอันนี้ฉันคิดว่าดีแล้วก็ต้องทำตามนี้ซึ่งยิ่งเป็นผู้สูงอายุยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยจึงเป็นเรื่องให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากนะจะบอกว่าคนดูแลต้องทำใจไหมอาจารย์คิดว่าถ้าคนดูแลดูแล้วเข้าใจโรคเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นทำใจนะแต่ต้องบอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะแล้วก็เราต้องที่เรายอมเขาก็ไม่ใช่เราเสียศักดิ์ศรีหรือว่าเราแพ้เขาแต่เป็นเพราะว่าทำอย่างไรที่จะให้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเพราะจริงๆคนเหล่านั้นก็คือคนที่เรารักและคนที่รักเรานั่นเองนะคะ
3: หากชีวิตของเราต้องสะดุดกับคำว่าสมองเสื่อมก็ขอให้แค่สะดุดแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินต่อไปนะครับเพราะถ้าเรายอมล้มกับคำว่าสมองเสื่อมเราอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อไปอีกเลยครับในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาค้นหาสาเหตุกันในทุกมิตินะครับว่าภาวะสมองเสื่อมนั้นเกิดจากอะไรนะครับและเราจะมาปลดล็อกสาเหตุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันได้หรือไม่ติดตามสัปดาห์หน้าครับ
5: เดี๋ยวน่าจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะอ้าวพี่นัทกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
6: ไม่มีเหรออ้าวพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
5: จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
7: ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราด

0: มาจังสี่ตัวกันคักๆมิตรสาสิให้ฝ้ากับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยมดประเทศได้ฮู้กันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้น 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนหมู่มาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นโอ้ยเนาะผลตอบแทนหลายปานนี่ตัวกันคักขี่ตัวที่2ฟาวตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติฟาวตัดสินใจของแท้เขาบ่ฟาวกันปานนี่ดอก
1: ตัวกันคัก
0: ๆขี่ตัวที่3การันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อคันมีคำว่าการันตีมือใด
1: ตัวกันคักๆ
0: ขี่ตัวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี
1: ้ตัวกันคัก
0: ๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาส่วนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คันพ่อจังซี
1: ่ตัวกันคักๆ
0: จำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังสี่ถึงสิเป็นคนไก่โตมูพี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตัวขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้ฟ้าวไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้เบิดทั้งสื่อคนส่วนสื่อบริษัทสื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น heyjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2 reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการ pre-order สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3Peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนมากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้กอล์ฟเบญจพลขอชวนคุณหมอเออาจารย์นายแพทย์สุกิจเราหะเจริญสมบัติและแม่อูมวิจดานางร้ายยุคแรกของเมืองไทยเล่นหนังมาแล้วกว่า300เรื่องมาซ่ากันที่ท่าเตียนครับวันนี้จะพาไปไหว้พระขอพรไปนวดแผนโบราณแบบฉบับวัดโพไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งและไปกินของอร่อยๆที่คาเฟ่เก๋ๆวันนี้รับประกันว่าเต็มอิ่มด้วยเสียงหัวเราะอย่างแน่นอน
2: ไหนๆแม่ลองเป็นนางร้ายโชว์นิดนึงสิสุดยอดเล่นดีมากเลย
3: ยังไม่เล่น
2: อันนี้ยังไม่เล่นเหรอทำไมดูเป็นธรรมชาติจังเลย
4: ใส่เลย
3: หมอกลัวไหมคะ

0: ุณหมอทันไหม
1: โอ้เหมือนคุ้นๆอยู
2: ่อุ้ยตายแล้วคุณหมอ
0: เรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้แม่มากๆชื่อเรื่อง
2: เทพธิดาโรงแรม
0: เล่นเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
2: และอีกเรื่องอีพริ้งคนเรืองเมือง
0: แม่เป็นอีพริ้งเหรอ
2: ใช่แม่เป็นอีพริ้งคนแรก
0: เลยเหรอ
2: คนแรก
0: ที่มีสามีเยอะๆนะ
2: ใช่ใช่
0: จะแอคทำไมเนี่ย
2: ก็ไม่รู้จะทำอะไร
0: เดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรดีฮะ
1: โรคลองช้ำเคยเป็นไหมฮะ
0: ผมเคยผมลองไปจีบดูไงอ้าวไม่ติดไว้ไม่ติดอ่ะช้ำ
3: ผมว่าน่าจะคนรองช้ำนะครับเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่รู้จักโรคลองช้ำว่ามันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรเป็นแล้วมันน่ากลัวมากแค่ไหนเดี๋ยวคุณหมอเอจะมาให้คำตอบแบบชัดๆในรายการวันนี้ครับ
4: อ๋อไม่รู้จักค่ะน่าจะบวมๆช้ำๆมั้งคะโรคลองช้ำ
5: ก็น่าจะเป็นแบบว่าจ้ำๆที่ผิวหนังป่ะคะน่าจะเป็นได้ทุกคนคิดว่าเป็นได้ทุกคนมากกว่าไม่จำเป็นต้องแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรุ่นใหญ่พาซ่าร
4: ุ่นใหญ่พาซ่าร
5: ุ่นใหญ่พาซ่า
0: เคยมาที่วัดโพหรือยัง
1: โอ้โหตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมฮะ
0: โอ้นานมากแล้วนะ
2: ตาคุณหมอเคยมาแม่อูไม่เคยมาเลย
0: แม่ไม่เคยมาเลยเหรอ
2: ไม่เคยมาเลยในชีวิตเน
0: ี่
2: ยเพิ่งจะมาครั้งแรกเน
0: ี่
2: ย
0: ผมเคยมีโอกาสมาประมาณสัก
1: โอ้โหเยอะเลย
2: จำไม่ได้เหมือนก
1: ัน
0: สองครั้งเดี๋ยวพาไปเที่ยวดีกว่านะพร้อมลุยไหม
2: พร้อมลุย
0: ไปเลย

0: ิตติมหน่อยเท่าไหร่ครับ
1: อันนี้25น
0: ี่ไม่อายุเท่าไหร่ละ
1: 42ค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
1: สายพินค่ะ
0: พี่สายพินขายมานานยังไอติมเนี่ย
1: ขายนานแล้วค่ะ10กว่าปีแล้ว
0: สิบกว่าปีก็ยืนขายอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอ
1: ก็บางทีก็ยืนบางทีก็เดินนะคะแล้วแต่ก็ออกกำลังกายไปด้วยนั่ง
2: ไปเรื่อยๆ
0: อันนี้คือคุณหมอจากโรงพยาบาลรามา
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอเขาจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะเรื่องท้องเท้าเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาได้เลยเพราะเห็นว่าอาชีพพี่ต้องยืนตลอดไง
1: ไม่ปวดนะคะ
2: ไม่ปวดเลย
0: ไม่มีอาการเลย
1: แต่จะมีแบบเส้นเลือดขอดอะไร
2: อ๋อคนยืนนานๆเป็นได้ครับ
1: แล้วจะรักษายังไงครับ
2: ก็คือถ้าปกติถ้าไม่เจ็บจริงๆก็ไม่ได้ต้องไม่ต้องรักษาก็ได้
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: เขาก็มีของอะไรแบบริมถนนเยอะแยะนะครับริมข้างทางเนี่ยเป็นร้านอาหารบ้างร้านขายของบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: โอ้แม่ชื่ออะไร
4: ชื่อเซนค่ะ
0: เปิดมานานยังครับ
4: ร้านนี้ร้อยปีแล้ว
0: ฮะ
4: ร้อยปีตั้งแต่สมัย
5: ตึกเนี้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
5: ว้าว
0: แม่จ๋าอันนี้แม่อุ้มอะไรมา
4: สำหรับขูดเล่นก็ได้อะไรก็ได้ฟรอกมิวสิก
0: ให้เด็กขอให้เด็กเล่นให้เด็กเล่น แม่จ๋านี่คือคุณหมอเอจากโรงพยาบาลรามาน
4: ะครับสวัสดีคุณหมอ
0: แม่มีปัญหาอะไรปรึกษาคุณหมอได
4: ้หนุ่มฟอลก็มีเท้าเธอปวดเมื่อยอะไรอย่าง
5: เงี้ยเอานี่เลยหมอเลย
0: แม่ปวดยังไงแม่ปวดยังไง
4: เอาไม่บางทีมันก็บวมอ่ะคุณหมอตรงๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
2: มันเป็นจากเท้าแบน
4: เท้าแบน
2: แล้วเดินแล้วมันปัด
0: แล้วอย่างงี้เท้าแบนนี่มันจะเป็นรองช้ำได้ไง
2: ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่จะเป็นรองช้ำง่ายเหมือนกัน
4: สวยเอาไปใส่สิฮะคนละใบ
0: ขอบคุณครับ
4: โอ้ยมืดมองไม่เห็นเลย
0: แน่แหมคุณนี่กาวเหรออย่างนั้นไม่รบกวนแม่ดีกว่าขายของขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณครับอุตส่าห์มาเยี่ยมเยียน
3: รุ่นใหญ่ป้า

0: เฮ้ยแม่นี่ร้านอะไรเนี่ยขายยาโบราณดูไหมลองดูหน่อยไหม
1: นี่คือน้ำมันอะไรคะ
2: เป็นต้นตะไคร้ถูเพื่อให้อุณหภูมิเรากลับไปเข้ากับยาและดมช้า
3: ๆหอมดีเนาะ
1: แต่ว่าของแม่อูมต้องอันนี้เลยค่ะ
4: อ้าวยาหอมชนะลม108จำพวกนี่มันคือยาอะไรกันวะเนี่ย
2: บางคนเนี่ยไปทำไร่ทำนาคนต่างจังหวัดข้างนอกเขาไม่ต้องชงก็เท
5: ยังไงอ
2: มแต่แรกมันละลายก็
1: เพราะว่าสมัยนี้ก็ทำเป็นเม็ดแล้ว
2: แล้วเดี๋ยวก็จะผ่อนคลายผายลมแล้ว
6: ท้อง
2: เ
6: ธอไม่มีเองเอา
5: ไงน
6: ี่
5: คือ
2: ยาลองดู
5: เอาไงลอง
1: ยาอันนี้ซื้อแล้ว
2: ซื้อเดี๋ยวใหม่ลอง
5: อันนี้คือยาไล่ตดนั่นเองเอาถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะหาพวกพอแล้วถ้าอยากมาดูพวกยาโบราณอะไรผมแนะนำว่ามาที่นี่แวะมาแล้วกันนะครับ
7: คุณหมอครับผ

0: จายออกไป
1: ถูกครับแต่นี้ปัญหาเนี่ยความเสื่อมสภาพของมันส่วนใหญ่เกิดตรงจุดเกาะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้ที่เข้ามาด้วยโรคเอ็นรองช้ำอักเสบอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะปวดจากตรงนี้เป็นหลักก่อนนะฮะซึ่งส่วนใหญ่มันเกิดจากความเสื่อมสภาพแล้วถูกใช้งานซ้ำๆๆๆคือมันจะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่หลายอย่างอันที่1น้ำหนักตัวเวลาเรายืนเดินเนี่ยเราก็ต้องยืนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าแรงน้ำหนักเยอะมันก็ลงไปที่เท้าเราเยอะเอ็นรองช้ำก็ต้องรับภาระเยอะ
2: แล้วยิ่งใส่ส้นสูงนะคะ
1: ส้นสูงก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลาเราใส่ส้นสูงเนี่ยเหมือนส้นเราจะยกขึ้นอย่างนี้เพราะนั้นเอ็นรองช้ำเราจะถูกยืดอยู่ตลอดเวลาถูกกระชากอยู่ตลอดเวลาพอมันถูกกระชากอยู่ตลอดเวลามันก็บาดเจ็บอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ว
0: มัน
1: หาย
0: ไม่ท
1: ันใช่เกิดการกระตุ้นอักเสบได
2: ้วิ่งวิ่ง
1: วิ่งกิจกรรมอะไรที่ใช้กระแทกอยู่กับพื้นนานๆโดยเฉพาะถ้าพื้นแข็งๆด้วย
2: พี่เคยแบบเล่นโทรศัพท์แล้วก็ลงกระไดคิดว่าหมดขั้นแล้วไงก้าวไปปุ๊บรองช้ำมาเลย
0: ใช้เวลานานแค่ไหนมันถึงแบบหาย
2: เป็นอาทิตย์อาทิตย์น่ะ2อาทิตย์นะคะ
1: ตรงส่วนนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าเป็นลักษณะที่เกิดจากกระแทกแรงๆตูมนึงใหญ่ๆเลยเนี่ยมันมีโรคอื่นได้เช่นกระดูกที่ส้นเท้าแตกหรือเอ็นรองช้ำที่ขาดทั้งเส้นไปเลยอีกอันนึงก็คือเรื่องทรงเท้าของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะเคยได้ยินเรื่องเท้าแบนก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงเวลาเดินยืนเอ็นมันก็จะถูกยืดอยู่ตลอดเวลาหรือคนที่อุ้งสูงเกินไปโด่งเกินอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเคิร์ฟเท้าเขาเยอะมากเพราะนั้นเท้าเขาจะแข็งถ้าเปรียบคนเราเหมือนรถอะเท้าเราก็เหมือนยางรถยนต์ถ้าคนที่อุ้งเท้าสูงเนี่ยมันก็เหมือนยางรถยนต์ที่สูบยางลมซะแข็งเพราะนั้นมันเวลากระแทกกระแทกกระแทกเข้าไปยางก็พังเร็ว
0: สูงอายุล่ะเกี่ยวไหมสูงอายุ
1: มีส่วนเพราะว่าเอ็นรองช้ำมันเกิดจากส่วนนึงจากที่ความเสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นอายุที่เยอะขึ้นเนี่ย
2: ไม่ต้องชี้มาตรงนี้
1: อ๋อป่าช้ำไม่ได้ชี้ไปถึงเอ็นครับเอ็นมันจะเสื่อม
0: อาการหลักๆเขาคืออะไร
1: คือเจ็บที่ส้นเท้าส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่หลังจากเราตื่นนอนตอนเช้าแล้วจะลงก้าวแรกจะเจ็บมาก 2-3 ก้าวแรกเนี่ยเจ็บแบบไม่อยากจะลงเดินเลยพอเดินไปสัก 3-4 ก้าวอาการจะเริ่มดีขึ้นเพราะเนื่องจากเวลาเรานอนพักหรืออยู่นั่งนานๆอย่างเงี้ยฮะเอ็นมันจะหดตัวทีนี้มันหดอยู่สั้นมากๆแล้วก้าวแรกมันยืดแรงๆเลยมันฉีกมากมันก็จะเจ็บเยอะพอเดินไปสักพักมันได้ยืดไปแล้วมันก็เลยสบาย
0: แล้วมันจะต้องตรวจยังไงหมอ
1: เบื้องต้นเอาง่ายๆว่าถ้าเราอยากจะเช็คเองว่าใช่ไหมเราอาจจะทดสอบดูก็ได้ครับว่ากดเข้าไปตรงส้นเท้าด้านในเนี่ยตรงที่ใกล้ๆกับกระดูกตรงนี้ฮะว่าเจ็บไหมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตรงนี้ที่จะกดแล้วจะเจ
0: ็บ
1: ใช่ถ้ามี2 อย่างเนี้ยโอกาสแทงหวยแล้วถูกเนี่ย 90% แล้ว
0: หมอเคยเป็นไหมอ่ะ
1: เอาพูดจริงๆเลยนะครับเคยเป็นแล้ว1 ครั้ง
2: จริงเหรอไปทำอะไรมาคะ
1: เนื่องจากเวลายืนผ่าตัดนานๆแต่ว่าช่วงนั้นเป็นอายุน้อยหน่อยก็จะเบาเร็วหน่อย
0: เมื่อกี้หมอบอกว่าตอนที่หมอเป็นเนี่ยหมอยืนนานๆแสดงว่าพวกแม่ค้าตามตลาดพนักงานตามห้างมีโอกาสเป็นเด็ก
1: มีครับ
0: เอ้างั้นมันต้องมีวิธียืนที่มันเป็นอาชีพหมอต้องทำไง
1: คือก็อาจจะต้องใช้เป็นการขยับบ่อยๆเปลี่ยนท่าบ่อยอย่าให้มันไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งนานๆ
0: เอาไปว่าอย่ายืนเฉยๆ
1: ครับ
0: ขยับนิดขยับหน่อยยกขาหน่อยช่วยได้
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ายืนอย่างนี้ไปเลยนิ่งๆเงี้ย
1: ใช่
0: ไม่ได้
1: ไม่ค่อยดี
0: ไม่ดี
3: ในเมื่อได้รับความรู้จากคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พิธีกรของเราพาแม่อูมและคุณหมอเอไปไหว้พระขอพรกันที่วัดโพกันครับ
0: ต้องบอกเลยนะครับว่ามาที่วัดโพเนี่ยนะฮะจะต้องมากราบนมัสการนะครับนี่ด้านหลังเรานี่นะฮะเป็นพระพุทธไสยญาตินะครับพระนอนซึ่งมีขนาดใหญ่เนี่ยอันดับ3ของประเทศไทยเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกราบเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลให้แม่หายเป็นรองช้ำโอเคไหมนะ
2: ได้
0: อยากได้อะไรคิดในใจไว้ก่อนเลย
2: ขอให้อย่ามีลูกชายเป็นบอกเลย
0: ไปข้างในตามมาครับเชิญครับ
3: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพเป็นวัดเก่าแก่และสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากปัจจุบันวัดโพมีอายุมากกว่า200ปีเมื่อไม่นานวันนี้เว็บไซต์ท่องเที่ยวอย่าง Trip Advisor ยังได้จัดอันดับให้วัดโพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ17ของโลกและเป็นอันดับ3ของเอเชียอีกด้วยครับ
0: เอาหมอยืนทำไมล่ะหมอก็นวดผมอีกทีนึงสิ
4: ได้นวดตัวจริงเลยหมอ
0: นวดหมอนวดไง
4: โอ้นี่เดี๋ยวกดตรงนี้เลย
3: หุ่นใหญ่พาซ่า

0: ใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่วัดโพกับแม่อูมวิจดานางร้ายรุ่นเก่าของเมืองไทยในรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับ
1: ก่อนจะไปเดินเที่ยวกันต่อเดี๋ยวไปฟังคุณหมอเอให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโรคลองช้ำกันอีกสักหน่อยดีกว่าครับ
2: คือจริงๆแล้วไอ้ลองช้ำมันไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียว
3: ครับ
2: ที่ส้นเท้าเราก็จะมีผิวหนังกับไขมันชั้นไขมันอยู
3: ่
2: ซึ่งตรงเนี้ยเวลาเรายืนหรือเดินเนี่ยตอนแรกที่เรากระแทกลงไปเนี่ยไอ้ตัวส้นเท้าหรือไขมันใต้ส้นเท้าเนี่ยมันก็รับเป็นตัวรับแรงกระแทกไปก่
3: อ
2: นที่เหลือค่อยกระจายเข้าไปในโครงสร้างข้างในไม่ว่าจะเป็นเอ็นกระดูกหรือกล้ามเนื้อเพราะนั้นถ้าตรงชั้นไขมันเราเด้งดึงดียืดหยุ่นดีหนาดีข้างในมันก็รับภาระน้อยหน่อยเนื่องจากชั้นไขมันตรงส้นเท้านี่มันเป็นไขมันที่พิเศษมากมันจะเหมือนรังผึ้งแบ่งเป็นช่องๆแต่ละช่องก็จะมีไขมันอยู่เกาะอยู่แล้วนอกจากมันแบ่งเป็นช่องๆแล้วมันยังมีเหมือนรากเนี่ยแทงเข้าไปในกระดูกส้นเท้าเพื่อไปยึดเกาะเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราเดินตึ้งตึ้งตึ้งลงไปถ้าตรงนี้ไม่มีที่ยึดเนี่ยมันจะสไลด์ไปมาหมดเลยพังผืดมันก็จะลึกเข้าไปเหนืออีกชั้นนึงอยู่ระหว่างไอ้ไขมันเนี่ยกับกระดูกซึ่งเส้นเอ็นเนี่ยมันจะเกาะอยู่กับกระดูกส้นเท้าเราซึ่งเอ็นเนี่ยเวลาเราวางเท้าลงไปหรือเขย่งเนี่ยเอ็นมันจะมีการยืดหดยืดหดตลอดเวลาเพราะนั้นเวลามันยืดหดตลอดเวลามันก็คือมีการบาดเจ็บต่อเส้นเอ็นนั่นเองทีนี้ถ้ามันบาดเจ็บแล้วมันรับได้มันซ่อมแซมได้มันก็จบไปใน1วันแต่ถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะวันนั้นใช้งานเยอะหรือเอ็นมันยืดหยุ่นไม่ดีวันนั้นมันอาจจะบาดเจ็บเยอะกว่าการที่มันจะซ่อมได
3: ้
2: มันก็เหมือนติดลบเหมือนติดลบสะสมไปทุกวัน
4: เอ๊ะหมอ
3: ครับ
4: แม่ไปไหนเนี่ย
2: นั่นสิครับ
4: เป็นไปได้ไหมว่า
2: หรือว่าอยู่ข้างใน
4: นี่ไง
2: ไปก่อนแล้ว
4: นี่ไงแอบนวดก่อนแล้วแน่ๆเลย

0: อะไร
1: ทำไมหนีมานวดก่อนล่ะ
0: ปวดขาไม่ไหวแล้ว
1: ก็ไม่รอกันก่อนเนี่ย
0: ก็พาเดินได้ปวดเลยอ่ะ
1: โอ้โหแม่แต่แม่ชื่ออะไร
2: สมคิดค่ะ
1: แม่สมคิดระหว่างเอ็นที่ขากับหูเนี่ยนะฮะตรงไหนของแม่อุ้มตึงกว่ากันครับ
2: อ๋อที่เท้าจะตึงกว่าที่หูยังไม่ได้จับเลย
1: เคยมีลูกค้าบอกว่าเป็นรองช้ำแล้วก็มาให้คลายให้ไหม
2: มีค่ะ
1: อ๋อเหรอมันมีท่าพิเศษสำหรับรองช้ำไหมทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวให้เราแก้รองช้ำให้เอาให้มันช้ำจริงไปเลย
2: รองช้ำเนี่ยมันจะมีหลายทิศทางมันก็มี4ทิศทางมีปิดข้างนี
1: ้ตรงนี
2: ้ตรงนี
1: ้
2: ตรงนี้แล้วก็ตรงกลาง
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้คือสมมุติว่านี่เป็นฝ่าเท้าเรานะมันจะเป็นตรงนี้1 2 3แล้วไม่ใช่ตรงนี้นะแต่มันกลายเป็นตรงนี้แล้วเราจะแก้ไงฮะก
2: ็อันนี้จะนวดแนวก่อนนะคะเราต้องตีพื้นขาให้เขานิ่มก่อนถ้าว่าขาเขาไม่หย่อนเนี่ยตรงนี้จะมันจะมีปัญหาแล้วทำไม่ได้คือห้ามกดตรงที่เป็นเด็ดขาด
1: ผมดูทรงนะการแก้รองช้ำเนี่ยแม่น่าจะพอทำได้แหละแต่ว่าแก้เท้าดำเนี่ยแม่แก้เท้าดำไม่แก้ง
2: ก็เอาล้างเท้า
1: ไปขัดดูทำไม
2: อยากจะลองด้วยไหมล่ะคะ
1: อ๋อลองได้ด้วยเหรอแม่เอาสิแหมก็บอกสิเออก็ไม่รู้ไงเออก็บอกผม
0: ไม่ใช่เฮ้ยหนูอ่ะนวดมันนอน
1: เอาผมไปนอน
3: เลยอ่ะ
1: แต่นึกว่าให้ผมลองนวดแม่หน่อยไหมอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้แม่ปวดตรงไหนอ่ะแม่ปวดเอาหมอยืนทำไมล่ะหมอก็นวดผมอีกทีนึงสิ
3: หมอนวดตัวจริงเลยหมอแล้วนวด
1: เออหมอนวดไงเออ
3: โอ้นี่เดี๋ยวกดตรงนี้เลยก็ถามคุณหมอนิดนึงเวลานวดคนเป็นเดนลองช้ำเนี่ยนานไหมครับก็นวดไปแล้วอาการจะดีขึ้นนะฮะ
2: ก็เขาจะรู้สึกตอนนั้นเลยแล้วดีเลย
3: จริงว่าต้องมานวดซ้ำหลายครั้งไหมคร
2: ับ ก็ประมาณ2ครั้ง
3: 2ครั้ง
2: แต่นี่ว่าอยู่ที่พฤติกรรมด้วยนะคะถ้าว่าเขายังไปทำเดินเยอะๆใช้ขายอยู่มันก็จะเป็นกลับมาใหม่เร็ว
1: แล้วสมมติว่า2ครั้งแล้วยังไม่หาย
2: ส่วนใหญ่ไม่เคยเจอนะ
3: อันนี้มันมีข้อห้ามใช่ไหมครับว่าใครห้ามนวดนะฮะ
2: ใช่ค่ะก็มีไข้นะครับเป็นไข้อยู่ไม่นวดเลยนะคะแล้วกระดูกแตกหักตรงไหนก็อย่าไปจับเขาตรงที่ก็เป็นนะข้อพับต่างๆนะก็ไม่ให้นวดเราต้องรู้ด้วยเพราะว่าการจะเป็นหมอนวดที่ดีต้องเรียนก่อนนะเขาจะมีเรียนอนาโตมีนะคะแล้วก็มีระบบกล้ามกายของเราต้องรู้หมดนะต้องเรียนระบบการหมุนเวียนของเลือดเป็นยังไงลงมาจากห้องไหนไปห้องไหนอย่างเงี้ย
3: เขาถามคุณหมอตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 60
3: โอ้โหมีปัญหาเรื่องทางสุขภาพอะไรบ้างไหมฮะ
2: ก็ไม่มีอ่ะ
3: ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยเบาหวานความดัน
2: ความดันจะมีบ้างนิดหน่อย
3: ครับ
2: แต่ก็กินยาคุมไว้ก็ปกติ
3: แล้วโรคพวกเนี้ยถ้าจริงๆแล้วเป็นข้อห้ามไหมฮะถ้าสมมติ
2: เป็นข้อควรระวัง
3: ข้อควรระวัง
1: เหรอเดี๋ยว
2: คือหมอต้องถามก่อนว่าคุณมีโรคประจำตัวไหมเป็นอะไรกินยาอยู่หรือเปล่านะถ้าเป็นพวกความดันเบาหวานหัวใจเนี้ยต้องนวดด้วยความระวังสังเกตด้วยเขามีอาการแบบไหนขึ้นมา
1: คือนวดได้นวดได้แต่จะได้รู้วิธี
2: ใช
1: ่บางคนไม่เข้าใจว่านวดไม่ได้เลยโอเคขอบคุณแม่มากนะ
0: ขอบคุณ
1: จ
0: ้า
1: ขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพาคุณหมอกับแม่อุ้มไปทานดีกว่าหิวกันยัง
4: รุ่นใหญ่ค่ะ
5: ก่อนที่เราจะไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวเรามาถามคุณหมอกันก่อนครับว่าถ้าเป็นโรคนี้แล้วต้องรักษาอย่างไร
1: เป็นแล้วต้องรักษาตัวเองยังไงดูแลตัวเองยังไง
3: คือตัวโรคเนี่ยจริงๆมันไม่หายเพราะว่ามันเกิดจาก
1: มันไม่หาย
3: ตัวโรคไม่หายขาดโรคไม่หายก็จริงแต่อาการปวดเนี่ยหายได้แล้วก็กลับมาเป็นซ้ำได
1: ้มันมีท่าบริหารไหมหมอ
3: ถ้าง่ายๆเบื้องต้นเราก็อาจจะเอาผ้ามาสักผืนหนึ่งก็ได้ผ้าเช็ดตัวมาคล้องที่ฝ่าเท้า
1: ขออนุญาตนะ
3: แล้วก็ดึง
1: อันนี้เดี๋ยวแบบจะได้เป็นประโยชน์ให้แม่ด้วย
3: ดึงแล้วเราจะเห็นว่าข้อเท้ามันจะถูกกระดกขึ้นตั้งขึ้นแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ผ่อนเป็นสัก1ชุดทำซ้ำสัก10ชุดเช้ากลางวันเย็นเพื่อให้กล้ามเนื้อน่องเนี่ยมันได้ยืด
0: คุณหมอคะมีนี่ให้แม่ขึ้นไปยืนไม้อ่ะไม้ที่เป็นฉากเนี้ยได้มั้ย
3: จริงๆอันนั้นดีมากเลยครับเพราะว่า ความถ้าเทียบท่าเนี้ยอันนี้ระดับอนุบาลท่านั้นก็ระดับมหาลัยความตึงเพียงแต่ว่ามันต้องขึ้นกับว่า
1: เกรด
3: ใครจะไปยืนถ้าเกิดการทรงตัวไม่ดียืนอาจจะล้มลงมาแต่ถ้าการทรงตัวเนี่ยจริงๆผมแนะนำเลยไปยืนก่อสักไว้สัก 3-5 นาทีท่าที่2คือยืดตัวเอ็นลองช้ำโดยเฉพาะเลยต้องยกขาขึ้นมาหน่อยถ้าเป็นขาขวาแล้วขวาจับนิ้วทุกนิ้วกระดกขึ้นคือดันขึ้นปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเราเพิ่มการนวดมันลงไปอีกสักนิดนึง
1: กดตรงนี
3: ้กดตั้งแต่ตรงส
1: ้
3: นใช่แล้วเราจะคำไล่ไปเรื่อยๆจะคำได้เอ็นแข็งๆนวดไล่ไปจากส้นเนี่ยไปถึงตรงจมูกเท้าแถวๆนี้ฮะแล้วก็ไล่ไปไล่กลับสักนาทีนึงจะเป็นการทั้งได้ยืดหยุ่นของตัวเอ็นลองช้ำแล้วก็ได้นวดมันไปในตัวเลย
1: โอ้หมอครับสุดท้ายมันไม่ไหวเลยอย่างที่หมอบอกมันเป็นโรคที่ไม่หายขาดด้วยผมอยากจะผ่าตัดได้ไหมให้มันหาย
3: เอางี้ก่อนก็อย่างที่เรียนว่าส่วนใหญ่อาการปวดหายได้เอง
1: ครับ
3: 90%เลยนะแต่ว่าใช้เวลานิดนึงแต่ก็จะมีส่วนน้อยๆสัก 5-10% ที่รักษาทุกวิถีทางมาแล้วไม่ว่าจะเป็นฝึกกล้ามเนื้ออย่างที่เรียนไปตอนต้นหรือใช้ยาลดปวดแล้วมันไม่ได้ผลแล้วคนไข้ทนความปวดนี้ไม่ได้การผ่าตัดก็จะเป็นทางเลือกเขาก็จะเข้าไปตัดตัวเอ็นลองช้ำส่วนที่เสื่อมเนี่ยทิ้งออกไป
1: นี่ไงแม่อย่างนี้ป่ะ
0: อะไร
1: ที่เอียไปใช่ไหม
3: ใช่เลย
1: หมอครับ
3: ครับ
1: จริงๆแล้วคือยืนอย่างเงี้ยควรไม่เกินกี่นาที
3: อ๋อจริงๆคือที่เราแนะนำก็ประมาณสัก 3-5 นาที
1: แค่นี้นะ
3: แค่นี้
1: เดี๋ยวมันจะอักเสบ
3: หลังจากนั้นถ้าขึ้นกับน้องใครทนได้เยอะก็เพิ่มได
1: ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับจะพามาทานร้านนี้เนี่ยฮะจะมีแบบเป็นร้านที่ว่าวัยรุ่นก็จะมานั่งกันชิคๆ
0: เป็นดาราเปล่าคะ
1: แซวเขาแม่แซวทุกที่เลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่ไลน์ไปขอโทษอีกทีนะครับ
5: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าตอนนี้รุ่นใหญ่ของเราคงจะเริ่มเหนื่อยกันแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งพักดื่มน้ำกินขนมให้ชื่นใจกันดีกว่าครับ
1: ผมพามาที่ร้านนี้เพราะอะไรรู้ไหม
0: อะไรคะ
1: ผมหาร้านอื่นไม่เจอครับ
0: ทำไมร้านนี้สะดุดตา
1: ไม่ใช่ร้านนี้คือดังมากในย่านนี
3: ้
1: แล้วก็เป็นที่ชิคที่แบบว่าวัยรุ่นต้องมานั่งกันชาวต่างชาติก็มาทำไมถึงได้ชื่อว่าบลูเวล
0: ทำไมคะ
1: ไม่รู้ครับไปถามเจ้าของสิครับแบบนี้นี่จะเป็นอัญชันนะผสมกับนมนะครับอันนี้ก็ไอศครีมมีอัญชันเหมือนกัน
0: นี่ค่ะบูเวลเนี่ยบ
1: ู
0: เวล
1: เห็นไหม
0: คือปลาวานสีฟ้า
1: เขาจะเน้นสีฟ้า
0: คือเขาบอกว่ามากินที่นี่กลับออกไปเป็นปลาวานกันหมดนี่ม็อกค่าเฉาก๊วย
1: นี่เฉารสชาติเป็นไงแม่รสชาติเป็นไง
0: ก็ม็อกค่าไง
1: ปะโถแม่จ๋า
0: เต็มก้น
1: แล้วหนูจะรู้แม่แม่ผมอยากชิมขนมปังนี้มากเลยอ่ะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
1: แม่ต้องแรกก่อนเหรอใช่เหรอ
0: ใช่ไม่รู
1: ้มันใช่เหรอแม่
0: น่าจะใช่นะแล้วใช่ชาโคป่ะ
1: ใช่ชาโคแต่ว่าไอ้ตัวเนยมันเป็นมูสกาแฟเออแล้วที่แม่ราดอ่ะคือกาแฟคือรสชาติเขาจะแบบว่าเข้มข้นนะฮะแล้วก็หวานนิดหน่อยเองหวานไม่เลี่ยนตัวขนมปังเขากรอบมากนะ
4: เปรี้ยวในบูเบอร์รี่นะ
1: ใช่มันเลยแบบเข้ากันพอดีเลย
0: เข้ากันหมดทุกอย่างเลย
1: ตัวน้ำอัญชันนี่ก็ดีนะครับหอมดีหอมทั้งอัญชันหอมทั้งนม
0: เอาไหม
1: ผมไม่ดื่มกาแฟ
0: กินแล้วกินกาแฟได้
1: ใช่แต่ถ้าอย่างนี้จะใจสั่นแต่ยิ่งอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆคนสวยใจจะสั่นเป็นพิเศษ
0: น้องสวยจังเลยเป็นดาราเปล่าคะ
1: แซวเขาแม่แซวทุกที่เลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่ไลน์ไปขอโทษอีกทีนะครับ
5: แหม ผลอไม่ได้เลยนะครับพี่ก๊อฟเดี๋ยวเรามาถามคุณหมอกันต่อว่าโรคนี้มีความอันตรายหรือไม
1: ่อันตรายขนาดไหนสมมติว่าเป็นปุ๊บเขาจะลามไปจนกลายเป็นโรคอะไรใหญ่ตัวไหมหมอ
3: คือจริงๆแล้วตัวโรคมันไม่มีอันตรายเลยเป็นแค่ความเจ็บเท่านั้นเลยสมมติเราเดินแล้วเราเจ็บเราอาจจะต้องเขย่งบ้างบิดบ้างมันก็ทำให้เท้าเราสะโพกเราถูกบิดไปด้วยซึ่งมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อแต่ละชุดมันทำงานผิดปกติไปมันก็อาจเจ็บบริเวณอื่นตามมาได้เช่นปวดเข่าปวดสะโพกปวดหลังตามมาได้
1: คุณหมอถ้าเราเลือกรองเท้าผิดล่ะเช่นใส่คับเกินไปเป็นรองช้ำได้ไหม
3: คือถ้ารองเท้าคับเฉยๆเนี่ยยังไม่มีรายงานว่าเกี่ยวแต่ว่ามันขึ้นกับว่ารองเท้านั้นใช้มานานหรือยังมันจะรับแรงกระแทกได้หรือเปล่าร
1: องเท้าควรจะเปลี่ยนทุกกี่ปีอย่างนี้ดีกว่า
3: ผมไม่อยากให้ไปจำตัวเล
1: ข
3: เอาเป็นง่ายๆว่าถ้าเราใส่ไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการเดินน่ะมันแปลกๆแล้วรู้สึกว่าเดินแล้วมัน
4: จริงเหรอ
1: ยังหมอก็โดยมากอยู่แต่ในโรงพยาบาลได้มาที่วัดโพเป็นไงครับวันนี
3: ้ก็ดีนะก็ไม่ได้มานานแล้วตั้งแต่มัธยมก็หลายสิบปีเปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนไปเยอะ
1: ฝากถึงคุณผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ละกันนะครับแบ่งเวลาให้ครอบครัวด้วยโอเควันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าครั้งหน้านะครับจะพาไปพักผ่อนที่ไหนกัน
6: รุ่นใหญ่ภาษา
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ซูมเข้ามาเห็นลิ้นไก่ทำไมเนี่ยคนก็บอกคุณหมอต้นนี้โกรธไหมคะ
3: ไม่โกรธเลยมันเป็นความจริงครับสันทีนสันทีน
1: โอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: ปวดกระดูกอีกแล้ว
1: เฮ้ยโทรเรียกแอมบูแลนซ์เลย
0: คุณหมอมีจางรักษาหายไหม
1: แอมบิทจองห้องเลย
0: นี่หมออยู่ตรงนี้ปรึกษาก่อน
1: จองห้อง CIU ไปเลย
0: อะไร CIU University
5: คุณใหญ่พาซ่า
7: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในภาษามือพร้อมคำบรรยาย

0: ร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดถึงเรื่องใกล้ตัวนะซึ่งอุบาสกอุบาสิกาไปวัดเนี่ยจะได้ยินบ่อยๆคือเป็นการเรียกว่าสวดมนต์ทำวัดแล้วก็จะเขาก็จะสวดบทเนี้ยเรียกว่าอภินหปัจเวกขณะนะพิจารณาเนืองๆพิจารณาทุกวันทุกวันเนืองๆด้วยนะหมายถึงว่าพิจารณาวันหนึ่งค่อยมาพิจารณาไม่ใช่ก็เรียกพิจารณาเนืองๆอภินหปัจเวกถ้าพูดพวกเราก็คงจะอ๋อทันทีเลยชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาอันนี้ผู้คนรู้อยู่แล้วทุกคนก็รู้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาอันนี้จะให้เห็นเป็นธรรมดาได้อย่างไรทีเนี้ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยอันนี้ไม่มีใครพ้นไปได้เลยแน่นอนทีนี้ไอ้คนเราเนี่ยบางทีพอแก่มาแล้วมันก็จะวิตกกังวลไงพอแก่ตัวมาแล้วจะวิตกกังวลนะว่าเราจะเจ็บเราจะตายเมื่อไรแล้วมีตกกังวลไม่ในธรรมดานะแล้ววิตกกังวลไปห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินเงินทองด้วยนะนี่คือสิ

สิ่งที่บางคนไม่เข้าใจทำไงในเมื่อมันแก่ชราทำไงล่ะไปแก้ไงแก้ด้วยการทำไงแก้ด้วยการขอโทษขอโทษนะขอโทษสัญญกรรมอย่างนี้นะเพื่อให้มันไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันชราอันนี้เห็นโยมคนหนึ่งเขาเสียแล้วล่ะนานแล้วเขาเสียแล้วทำไมก่อนด้วยนะค่าสัญญกรรมนี่ก็โอ้ยแพงด้วยเขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหน่อยนะไปอยู่วัดโอ้ยหน้าตาเนี่ยดูแต่งตึงนะนะแต่พอเวลาลุกก็เอาตูดขอโทษนะเอาตูดลุกขึ้นเหมือนเดิมตูดขึ้นขอนเหมือนเดิมตูดยังไงก็เอามือเท้าไงเอามือเท้าเพื่อนแล้วก็ยันเพื่อนกันนี่นะมันทำไม่ได้มันไม่ได้ในธรรมชาติดีๆนี่เองนะการแก้สิ่งเหล่านี้คือการทำยังไงท่านจำจิตใจให้มันสบายสบายสบายไงทำใจให้สบายสบายนี่ชะลอความแก่ได้จริงอันเนี้ยแต่คนเรายิ่งเครียดเท่าไหร่นะยิ่งเครียดยิ่งวิตกกังวลเท่าไหร่นะยิ่งยิ่งแก่เร็วว่างั้นเถอะมันมีที่ไหนใครไม่แก่ไม่เก็บอ่ะมีไหมมันไม่มีแล้วมันก็เป็นธรรมดาด้วยนะแล้วถ้าใครสังเกตสักหน่อยนะพอแก่ตัวมาเนี่ยนะอ้าวแล้วก็เจ็บนั่นปวดนี่เป็นตลอดเลยนะโดยที่ไม่ได้เหมือนตอนเป็นหนุ่มนะไอตอนเป็นหนุ่มโอ้มันต้องมีเหตุไปทำสิ่งนี้มันเป็นไข้ไปทำสิ่งนี้มันปวดแข้งปวดขาไปทำสิ่งนี้มันปวดหัวตัวร้อนไปทำสิ่งนี้มันท้องเสียอย่างนี้นะแต่พอแก่ตัวไม่ใช่นะพวกเรานะอันวางสังเกตตัวเองหรอกจู่ๆก็ปวดแข้งปวดขาขึ้นมาจู่ๆก็ปวดหัวจู่ๆก็ปวดท้องขึ้นมาอย่างนี้นะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวบางทีก็มันแปลกๆเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลาเห็นไหมอันนี้คือธรรมชาติของเขาถ้าเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันมาเพิ่มนะมาเพิ่มความทุกข์ก็คือหมายถึงว่าเราก็ให้เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นมันธรรมดาเลยไม่มีเราไม่มีใครไม่เห็นหรอกไม่มีใครไม่เห็นเห็นคนภายนอกนั่นแหละแต่ทีนี้มันเห็นภายในคือเห็นด้วยใจไงใจเรายอมรับจริงๆหรือว่าเออมันธรรมดาจริงๆนะการแก่การเจ็บมันธรรมดาจริงๆเลยอย่างนี้นะอันนี้ทำยังไงทีเนี้ยอันนี้ไม่ว่ากันสำหรับคนที่มีอายุจะวิตกกังวลเรื่องอะไรเจ็บก็ไม่มีตกกังวลเท่าไรเท่าลูกเก็บหลานเจ็บเอาเราที่ตรงนี้เราฟังตัวเองเจ็บก็ทุกข์อยู่แล้วนะก็ยังไปทุกข์ในเรื่องลูกหลานเจ็บอีกทีเนี้ยบางทีได้ข่าวว่าอู้ป้าลูกโดนรถชนหรือว่าลูกป่วยเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ยคนได้ยินนะคิดหนักคิดมากกว่าตัวเจ้าตัวอีกมากขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยเป็นมากขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยแต่ว่าเราวิตกวิจารไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะพวกเราเอ้ามันก็ธรรมดานี้มันก็ธรรมดาทุกคนมันก็ธรรมดาอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะแต่ทำไมเราต้องตีอกชกตัวเร็วเกินไปอย่างเงี้ยนะเห็นไหมพวกเรานะเราพังเราตัวเองนะไม่เท่าไหร่นะลูกหลานเป็นเนี่ยโอ้ยเจ็บมากกว่าลูกหลานอีกนะนั่นอันนี้นี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันเห็นอยู่แต่ไม่ได้เห็นด้วยใจเห็นทางตาเห็นได้การเห็นได้ประสบการณ์มันเยอะแต่ว่าไม่เคยน้อมเข้ามาหาตัวเองจริงๆเลยนะลองดูนะพวกเรานะไอ้แต่เรื่องเหล่านี้มันก็เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆนี่แต่ว่ามีใครบ้างที่เห็นด้วยใจจริงๆเรามีความจิตเป็นธรรมดานะนี่ขอโทษนะอันนี้ประสบการณ์จริงที่วัดนะพระเยอะพอพระเยอะกับพระใหม่พระเก่าเนี่ยแหละโอ้ยไปโรงพยาบาลกันคือแทบอาจารย์เนี่ยแทบไม่มีเวลาเลยไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยว่างั้นเถอะทำไมเพราะเราคนขับรถไม่ว่างขับรถก็ไม่ใช่คนเดียวนะ2คน3คนนะทำไมปวดหัวปวดฟันปวดนั่นปวดนี่เอ้าทำไมคุณไม่ให้มันหายทำไมไม่ชะลอก่อนสักหน่อยก่อนดูแลสัก 2-3 วันก่อนค่อยมันค่อยไปถ้ามันไม่หายไม่พอเป็นแล้วไปเลยอาจารย์ก็จะบอกว่ามีดบาดมือหรือว่าเราเป็นแผลเนี่ยนะเราไปหาหมอมันหายไหมมันหายเดี๋ยวนั้นไหมถึงคุณจะเย็บแผลมันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นอาจารย์บอกงี้นะขอโทษอันมาไม่ไปจริงๆนะมาไม่ไปปวดแข้งปวดขามันเป็นอะไรปวดเอวมันเป็นอะไรปวดหัวมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปนะไม่ไปจริงๆสักพักก็หาย

หายจริงอย่างนี้นะนะไปหาหมอมีก็เลยเป็นเรื่องเพิ่มปัญหาอีกอ้าวมีได้รับเรื่องจากเนนแม่เนนเด็กเด็กเล็กๆนะพวกเรานะเด็กเล็กๆยังไม่ถึงขวบเลยนะหรือว่าดุขวบกว่าอย่างเงี้ยนะบางทีตามันจะเอียงๆนะตอนเด็กตาจะเอียงๆนั่นแหละทีนี้แต่ว่าพอโตมามันก็จะหายเหมือนทุกคนพอโตมาหายเหมือนทุกคนนะแต่ด้วยความที่ว่าวิตกกังวลอะไรไม่รู้ไปผ่าตัดตาเด็กเนี่ยนะว่ามันเอียงว่างั้นแล้วหมอคนนี้ก็มารับผิดชอบเลยนะไม่ห้ามพูดถึงเลยนะเขามีเงินแต่พอมีเงินก็สักว่าแต่มีเงินไม่พิจารณาดูเด็กเพี้ยงเงินก็จะเอียงนิดๆนะเอียงอย่างเงี้ยนะมันจะเอียงเยอะๆเป็นเยอะแต่ว่าพอโตขึ้นมามันก็หายอย่างที่เป็นต้นนะพวกเรานะการเป็นฝีเป็นสิวก็ดีมันกำลังเปล่งอยู่เนี่ยมันลำแดงอยู่เนี่ยพวกเราไปผ่าตัดหรือไปทำอะไรมันเป็นแผลเป็นเลยนะจริงๆแล้วมันก็จะสุกของมันเองเข้าใจไหมฝีเนี่ยมันก็จะเปล่งของมันสุกเต็มที่แล้วมันก็จะฝ่อของมันไปเองเลยนะอย่างนี้นะอันนี้แหละก็เรียกว่าตีตนไปก่อนไข้ท่านว่านี้นะหลวงปู่ท่านเคยพูดแต่เป็นคำโบราณตีตนก่อนไข้เป็นนิดๆหน่อยๆก็โอ้ยวิตกกังวลไปอ่านจำคำนี้ให้ดีเลยนะจำคำบอกว่าเราเป็นไข้เนี่ยนะกำลังตัวร้อนเต็มที่เนี่ยนะจะกินยามันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นจะไปหาหมอมันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นบางอย่างเนี่ยนะไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวก็หายของมันอันนี้ลองสังเกตดูนะขอโทษนะอาตมานี่ถ้าไม่เป็นหนักจริงๆไม่เคยไปหาหมอเลยนะมันเป็นอะไรปวดฟันโอ้ยเดี๋ยวมันก็จะหายปวดหัวตัวร้อนเป็นนั่นเป็นนี่บางคนนะปวดหลังปวดเอวไปหาหมอที่จนโอ้ยทั้งปีเลยทั้งปีทั้งพรรษาเลยว่างั้นจะไปหาหมอนะทำไปทำมาเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเนี้ยต้องผ่าตัดอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เป็นผมก็ปวดผมรู้ว่าผมนอนจริงๆคำว่านอนเยอะของอาจารย์เองแค่4ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะแล้วนะอาจารย์นอนถ้าไปนอน 4-5 ชั่วโมงอ่ะวันนั้นอาจารย์จะปวดหลังนี่นะมันนอนเกินไปมากเกินไป5ชั่วโมงนี่นะมากเกินไปนะเนี่ย เนี่ยก็เรียกว่าอย่าพึ่งตีตนไปก่อนไข้มันธรรมดาเลยให้สังเกตดูโรคบางโรครักษาก็หายไม่รักษาก็หายนะโรคบางโรครักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายอันนี้เคยกราบเรียนหลวงปู่เทศนะหลวงปู่เทศวัดเดนุเป้งอ่ะดูแลท่านไงในเวลาท่านเจ็บท่านป่วยมานี่ก็บางทีก็สงสารท่านนะหลวงปู่ท่านบอกว่าโอ้ยโรคบางโรคมันเป็นเรื่องกรรมเรื่องกรรมเก่าเราถ้าไม่หมดกรรมมันก็ไม่หายหรอกกันว่าอย่างเงี้ยโรคบางโรคก็รักษาก็หายไม่รักษาก็หายกันว่าอย่างเงี้ยแล้วพอหายก็หายเร็วๆนะอันนี้พิสูจน์ได้ด้วยตนเองด้วยถ้ามีพลังนะมันมีพลังจิตมันจะหายง่ายๆเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยหายง่ายไม่ค่อยหายเหมือนปกติคนทั่วไปนะเวลาเป็นก็เป็นแรงๆเนี่ยแต่ว่ามันหายเลยหายเร็วๆนั่นแหละไม่ได้ใช้เวลานานเห็นไหมเรามีความแก่ความเจ็บเป็นธรรมดาในเมื่อรถรามาใช้มันได้ใช้นานใช้เยอะมันก็ธรรมดานะอันนี้ไอ้พิจารณานะเรามีความตายเป็นธรรมดานี่ก็เหมือนกันบางทีก็ลูกหลานโดยเฉพาะจะมาไปเทศที่โรงพยาบาลพอเทศเสร็จแล้วก็ต้องไปเยี่ยมคนป่วยที่เขาเบรกนะเบรกพักเราไม่ได้พักอ่ะไปเยี่ยมคนป่วยบางทีก็เยี่ยมคนป่วยอายุ80-90ก็ถามลูกๆว่าจะให้อาจารย์มาทำอะไรจะให้อาจารย์มาทำอะไรนี่เขาก็งงนะจะให้แผ่เมตตาให้เขาหายจากโรคหรือว่าจะควรจะให้เขาให้อาจารย์แผ่เมตตาให้เขาไปเร็วๆเขาก็งงนะว่าโยมเอ๋ยเราก็บอกกับโยมเอ๋ยคนแก่นะ80-90ปีถึงไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็ลำบากมันก็ทุกข์อยู่แล้วไม่ใช่หรือคำว่าแก่นะแกมันก็ทุกข์อยู่แล้วทีนี้เขาป่วยด้วยเราจะให้เขาอยู่เพื่ออะไร
เราจะยื้อเขาไว้นอนเนี่ยกี่ปีแล้ว2ปีซึ่งไม่รู้สึกตัวก็ใส่เครื่องช่วยหายใจบ้างใส่สายยางเพื่อจะให้อาหารอย่างนี้น่ะนะอุ้ยตกลงนี่คนเป็นยังไงทำไมต้องเอาถุงมือใส่ถุงมือเขาดึงสายยางออกนั่นแหละเขาทุกข์อาจารย์นี่ก็จะบอกงี้นะเขาทุกข์เขาอยากจะดึงออกเขาทุกข์เขาทรมานมากเออเขาไม่รู้สึกตัวเขาจะทำอะไรก็ไม่ได้แล้วจะบอกว่าทำบุญทำกุศลมันก็ไม่ได้แล้วพวกเราเอ๋ยให้พิจารณาดีนะถ้าสมัยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าไม่มีหมออย่างเงี้ยพวกเขาไปตามปกติป่วยก็ไม่ทรมานด้วยไปเร็วๆอย่างเงี้ยนะดูดิอันนี้ก็เรียกว่าเยอะอะไรเนี่ยนะไม่รู้สึกตัวนะอาจารย์ถามว่าแล้วทำไมเขาอยากจะอยู่ไหมเขาก็ไม่อยากอยู่มันทุกข์ทรมานเอาง่ายๆแค่บอกว่าง่ายๆแค่บอกว่าแค่แก่แค่นั้นแหละนะแค่แก่แค่นั้นน่ะมันก็ทุกข์อยู่แล้วยิ่งมาป่วยอีกทีเนี้ยบางคนบอกว่าอายุ80ปีโอ้ติดอะไรนะติดเชื้อในกระแสมันไม่ติดหรอกยอมอาจารย์ว่าอย่างเงี้ยมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาบางคนก็50 60ปีเขาก็ตายบางคนก็ตายอยู่ในท้องนู่นน่ะเนี่ยอันนี้พิจารณาอย่างงี้นะพวกเรานะให้ดูแลตัวเองให้ใส่ใจตัวเองดูแลอะไรดูแลจิตนะอย่าให้มันวิตกกังวลมันอันนี้เขากำหนดไว้แล้วนะชีวิตตัวนี้เขากำหนดไว้แล้วก็คือกรรมเราเนี่ยนะเราอย่าไปยื้อเราอย่าไปยื้อกรรมมันทำให้เราเป็นมีปัญหาในการรักษาดูแลมีปัญหาในการคนดูแลด้วยนะตอนแรกก็ดูดีอยู่หรอกพอไปนานไปอาจจะเป็นบาปก็ได้นะกับลูกกับหลานอย่างนี้นะเอาลองพิจารณาดูนะไม่เชื่อนะเอออันนี้พูดคร่าวๆนะเออใช้เวลาไม่มากเรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดาอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วมีได้เลยเราจะไม่พลัดพรากนะเออมันพลัดพรากตั้งแต่เราเริ่มเรียนอนุบาลแล้วเรียนอนุบาลกับพลักแล้วทุกวันก็อยู่กับพ่อกับแม่โอ้มีความสุขแต่พอจะเข้าเรียนทีเนี้ยอ้าวต้องทั้งวันเลยทีเนี้ยพลัดพรากแล้วตอนเย็นค่อยมาเห็นหน้ากันเออพอจะเข้ามัธยมทีเนี้ยสมัยก่อนนี่ไม่มีนะสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนในบ้านหมู่บ้านต้องเดินทางไปทีนี้เดินทางไปเรียนที่อื่นอ้าวพลัดพรากแล้วเข้ามัธยมเข้าอุดมปริญญาเป็นไงทีเนี้ยร้อยพัดภาคเลยบางคนไม่อยากจะกลับบ้านอาจารย์ถามว่าทำไมลูกหลานปิดเทอมแล้วทำไมไม่กลับบ้านมันขี้เกียจทำงานอาจารย์ว่างั้นขอโทษนะเออขี้เกียจทำงานเอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเห็นไหมชักติดใจแล้วพัดภาคกันแล้วนะพวกเรามันไม่มีที่จะไม่พัดภาคมีเด็กฝรั่งอยู่กลุ่มนึงสมัยก่อนเนี่ยเขาช่วงก่อนโควิดนะเขาจะมีนักศึกษายุโรปสหรัฐนะอิตาลีอะไรพวกเขามาประมาณก็จะเขาจบม.6แล้วไงเขาจะเข้ามหาลัยเขาก็จะมีโครงการมาศึกษาเนี่ยเอเชียเราเนี่ยแหละประมาณ3เดือนเขาก็จะไปวัดอันมาทุกรุ่นว่างั้นเถอะอยู่วัดประมาณ5วันมีคนหนึ่งถามนะเด็กคนหนึ่งถามเขาถามท่านอาจารย์เราจะคิดยังไงกับคนที่เรารักเขาจากไปว่างั้นกลัวคนกลัวความพัดพลาดอามาก็บอกเขาแต่มาก็จะใช้คำพูดแบบลูกๆนะหนูเคยเห็นไหมลูกหนูเคยเห็นเขาเคยเห็นเขาพัดพลาดไหมลูกอ้าวเคยเห็นเขาตายเขาเจ็บไม่เห็นแน่ที่หนูมาเนี่ยหนูได้พัดพลาดไหมเนี่ยหนูไม่ต้องพูดเลยว่าเขาพัดพรากนี่รันดอนหนูต้องไม่ต้องพูดเลยแต่หนูมาหนึ่งก็ต้องพัดพรากมาแล้วหนูไปอยู่บ้านหนูบ้านหนูได้เรียนหนูนี่อยู่บ้านไม่เพราะว่าต้องไปอยู่ที่หอแน่มันพัดพรากอันนี้หมายถึงตัวเรานะไอ้ส่วนภายนอกก็โอ้ยิ่งชัดเจนเลยลูกเอ้ยหรอกภายนอกเราก็เห็นอยู่แล้วมีความพัดพรากมีความแก่ความเจ็บความตายนั่นคือการพัดพรากจากกันโดยถาวรหนูเคยเห็นไหมเขาเคยเห็นเยอะไหมเยอะเออพิจารณานั่นแหละให้เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละนะชีวิตถึงเราจะรักกันขนาดไหนมันก็ไม่มีที่อยู่ด้วยกันอย่างนั้นตลอดไปอันนี้จากประสบการณ์จริงของอาจารย์นะของอาตมาเองนะ
เอามาทุดงแต่ปี2127นั่นแหละไปกาญจนบุรีมันคิดถึงแม่คิดถึงแม่มากมากคิดถึงโอ้ยคิดถึงแบบจนจะเป็นบ้าเป็นหลังแต่มันก็ได้คิดขึ้นมาไงปิ้งขึ้นมาว่าเอ้าไอ้ความพลาดพลาดนี่ทั้งที่ไม่ได้ลึกซึ้งธรรมะอะไรนะพวกเรานะไม่มีหรอกที่ใครจะอยู่ด้วยกันกับพ่อกับแม่จนแก่เฒ่าจนตายนะไม่มีหรอกดูพี่ๆพวกคุณดิดูพี่ๆคุณเขาก็รักพ่อรักแม่เหมือนกันแล้วมีใครอยู่กับพ่อกับแม่บ้างไหมมีครอบครัวก็ไปอยู่กับครอบครัวกันหมดไม่ว่าพี่สาวไม่ว่าพี่ชายไม่ว่าน้องสาวเห็นไหมเขาก็จากกันไปหมดแล้วทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่พลาดๆไม่พวกเราหรอกพี่ภาคไม่ถามดูดิแล้วเรากับน้อง2คนแต่น้องเขาก็แต่งงานก็ไปอยู่กับมีครอบครัวเข้าไปพี่สาวพี่ชายก็มีครอบครัวเขาติดปล่อยให้พ่อกับแม่อยู่สองตายายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายลำบากอีกต่างหากเห็นไหมคุณอย่าพูดคุณอย่าคิดว่าคุณไปอยู่กับเขานะอันตอนนั้นมันสอนตัวเองนะคุณไปนี่คุณก็ไปศึกษาละเพศแล้วคุณบวชแล้วขั้นตอนต่อไปก็คืออะไรคือคุณก็แต่งงานแล้วเป็นไงคุณก็จะต้องพัดภาคจากเขาอยู่เหมือนเดิมว่างั้นคุณจะบอกว่าคุณจะมารักเขาแล้วจะอยู่เขาตลอดไปเงี้ยหรือพวกเรามันบรรเทาได้นะมันไม่มีเห็นไหมก็เอาสิ่งที่ใกล้ตัวนั่นแหละมันพิจารณาน่ะสิ่งที่ใกล้ตัวพิจารณาได้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้เองเห็นนะเห็นไหมพวกเรานะอันนี้พิจารณาให้ดีนะทุกคนต่างมาต่างนั้นถ้าอยากจะให้ชีวิตมันมีความสุขก็จงมีความพร้อมเพรียงเขาเรียกว่าสามัคคีนะแปลว่าความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันไหนที่เราชอบคือความพูดดีพูดดีมีน้ำใจให้เกียรติซึ่งกันและกันคนอื่นก็จะเหมือนกันกับเรานี่สิ่งเหล่านี้แหละสิ่งที่เราจะต้องหยิบยื่นให้กับคนอื่นชอบพูดดีไหมโอ้พูดดีพูดวาจาเจรจาดีอ่อนหวานอย่างนี้นะพูดไม่พูดกระทบกระทั่งไม่พูดเสียดสีไม่พูดนินทาว่าร้ายครอบครัวตัวเองอย่างนี้นะมันก็ทำให้ชีวิตขณะที่มันมีอยู่นะก็มีความสุขนะพวกเรานะไอ้ความพลาดพลาดไม่มีเลยไม่มีที่จะไม่พลาดพลาดมันธรรมดาจริงๆแต่ไม่ค่อยเห็นธรรมดานี่สินะไม่ค่อยมีจะว่าเห็นธรรมดาธรรมดาอันนี้ข้อหนึ่งนะนะอีกข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญที่สุดเลยทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมของกรรมนั้นสืบไปโอ้อันนี้ชอบมากเพราะมากเลยนะพวกเรานะให้พิจารณาดูดีๆนะทุกคนไปดำเนินตามกรรมหมดถึงจะรู้ร่วงหน้านะจะรู้ด้วยพระญาณพระพุทธเจ้าเรานี่นะหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะรู้ด้วยนะรู้นะอย่างสมัยก่อนเนี่ยโหราจารย์เขาจะเก่งมากนะอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยวันพระองค์ทรงประสูติเนี่ยนะเพียงแค่5วันแค่นั้นแหละฤาษีซึ่งเป็นตระกูลของจักรยักษ์ตระกูลเนี่ยศรัทธานะกับบิลดาบทเนี่ยนะมาเฝ้ามาเห็นแล้วกราบเลยนะกราบพระราชกุมารน่ะนะพระเจ้าสุทโธทนะก็ถามว่าเอ้าทำไมไปกราบโอ้เด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาถ้าโตมาแล้วจะได้เป็นเสด็จออกประหนวดแล้วจะเป็นบรมศาสดาเอกเป็นศาสดาเอกของโลกนู่นนะขนาดนั้นได้รับพยากรณ์แล้วนะแล้วก็ได้รับพยากรณ์จากพราหมณ์8คนในทีเนี้ยพราหมณ์108นั่นแต่ว่าคัดเลือกเหลืออยู่8คน7คนทำนายว่าถ้าออกผนวดจะเป็นศาสดาเอกของโลกถ้าครองครวัตจะเป็นบรมเป็นบรมกษัตริย์เอาสินะมีอัญญากทัญญพราหมณ์หนุ่มคนเดียวที่บอกว่าโอ้บุรุษผู้นี้ถ้าบุรุษผู้นี้จะออกประเด็จจะเสด็จออกผนวดซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกมีคนเดียวที่พูดนะเห็นไหมพวกเราพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งไม่รู้ครับว่าพุทธเจ้าเป็นอย่างไรไม่อยากให้เป็นนักบวชนะก็พยายามกันนี่กันทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้พระองค์ออกบวชแล้วเป็นไงก็พระองค์ก็ออกบวชอยู่ดีเพราะอะไรเพราะประกรรมของพระองค์มาพระองค์สร้างมาอย่างนี้อันนี้ฝ่ายดีนะฝ่ายไม่ดีก็คื
องคุลิมานไงอันนี้ก็เหมือนกัน

รว่าจะเป็นโจรจะเป็นโจรอย่างเงี้ยเออพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพยายามกันยังไงก็กันไม่อยู่นะเห็นไหมพวกเราเหมือนกันลูกหลานอันนี้พูดปัจจุบันเลยนะปัจจุบันเป็นยังไงเออบางคนเนี่ยมีลูก5คนโอ้ยไปใส่ใจสนใจกับลูกคนที่อ่อนแอกว่าเพื่อนนั่นแหละอาตมาก็จะบอกเขาเลยนะว่าเราสนใจใส่ใจลูกที่ดีกับสนใจใส่ใจกับลูกที่ไม่ดีเนี่ยอันไหนมากกว่ากันไม่ได้หมายถึงไม่ดีอะไรนะหมายถึงไม่เจริญไงก็ใส่ใจกับลูกคนที่ไม่ดีนะอาจารย์คนที่ไม่เจริญน่ะนะคุณช่วยเหลือเขาไหมช่วยมากกว่าคนเดินแล้วเขาได้ดีกว่าเพื่อนไหมล่ะทั้งที่คุณใส่ใจสนใจกว่าคนเดินไม่เอาแล้วลูกทั้ง4คนเขาจะไม่อีกเขาจะไม่น้อยใจหรือไม่น้อยใจอาจารย์เพราะเขาเจริญอ้าวเห็นไหมล่ะเออทำไมถึงเป็นอย่างนั้นโยมหรอกพวกเราไม่ได้สนใจใส่ใจเขาเลยลูกที่เจริญน่ะแต่ทำไมเขาดีเป็นกรรมของเขาเองกรรมเขาจะมาอย่างนั้นนะเหมือนกับเราส่งลูกไปเรียนเนี่ยนะต่างประเทศเนี่ยนะเราได้ไปเรียนกับเขาไหมเฮ้อเขาก็เรียนของเขาเองอยู่เขาเองเขาก็ประสบผลสำเร็จของเขาเองเห็นไหมตัวเราก็เหมือนกันตัวเรานี่ได้ทำตามคำบอกคำกล่าวของพ่อแม่แนะนำสั่งสอนตลอดไหมเปล่าเราก็เดินตามวิถีชีวิตของเรานี่แหละเราจึงยืนหยัดอยู่ได้ทำไมไม่นึกถึงตัวเองบ้างอย่างนี้นะตัวเองเป็นยังไงก็นี่เมื่อตัวเองไม่อยากจะฟังหรือว่าฟังก็ไม่นั่นอยู่แล้ว 80% คือด้วยลำพังเราเองหมดเลยนะก็เรียกว่ากรรมไงจะน้อยมากที่จะเจอพ่อเจอแม่นั่นนะทำไมมันมีกรรมเป็นของเราอยู่แล้วลูก3คนเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนเห็นไหมทำไมพ่อแม่สอนไหมล่ะสอนเออนักเรียนห้องเดียวกันนี่นะมีกี่คน30 40คนแล้วเก่งหมดไหมเขาไม่ได้เก่งหมดอาจารย์คนได้ที่1คนเดียวนั่นแหละเก่งจริงๆก็ไม่เกิน 4-5 คนเอาแล้วครูสอนตัวต่อตัวกับเด็กที่เก่งไหมล่ะเปล่าเอ้าแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นที่ใครอ๋อเป็นที่เขาเองอย่างนี้นะนี่แหละก็เรียกว่ากรรมพวกเราเอ้ยถ้าพวกเราเข้าใจตรงนี้นะโอ้ยมีความสุขนะจะมีความสุขเลยคือสอนไม่ให้สอนเลยอาจารย์ไม่เป็นห่วงสอนลูกสอนหลานน่ะแต่ว่าจะดีไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่เราเออจะเจริญหรือไม่เจริญไม่ใช่อยู่ที่เราเขามีกรรมเป็นของเขาอยู่แล้วนะมีกรรมเป็นของตนโอ้ยอันนี้เนี่ยอาจารย์เอาตัวเองมาเป็นเครื่องวัดเลยพ่อแม่มีลูกพ่อมีลูกตั้ง16คนแม่มีลูกตั้ง10คนเออเขาคงจะเบื่อมั้งเขาไม่ได้สนใจใส่ใจลูกเลยต่างคนก็ต่างเอาดำรงชีวิตไปเองเลือกบวชอาจารย์ก็บวชเองอยู่ก็อาจารย์ก็อยู่เองพ่อก็อยากจะให้ศึกษาราเพศก็อาจารย์ก็อยู่ของอาจารย์เองเออน้องคนเล็กซึ่งไม่มีอะไรเลยน้องคนเล็กนะเขาก็สร้างฐานะของเขาได้ดีกว่าพี่ๆน้องๆเห็นไหมดูสิมันชัดเจนมากเลยนะพวกเรานะเนี่ยเอาไปพิจารณานะที่5ประการก็ได้กับอภินิหารปัตตเวกพุทธเจ้าไม่ใช่พิจารณาแล้วไม่ใช่ตามความเป็นจริงนะถึงไม่พิจารณามันก็เป็นจริงอย่างนี้นะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเกิดไม่ต้องพูดแล้วมันเกิดมาแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เขาเรียกว่ามีความเก็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งนั้นนะแล้วก็ทุกคนเรามีกรรมเป็นของตนไม่ได้หมายถึงเราอย่างเดียวนะหมายถึงทุกคนนั่นแหละนะทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่ตื่นจะได้ศึกษาเล่าเรียนในสถาบันไหนหรือจะได้คู่ครองหรือจะได้การงานหรือจะได้อาชีพอะไรนี่กรรมจำแนกไปเลยนะพวกเรานะเออถ้าไม่งั้นก็เป็นครูก็เป็นครูเหมือนกันหมดดิเออเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจเหมือนกันกับพ่อกับแม่ที่มันไม่ใช่เขามีกรรมของเขาอยู่แล้วนะอันนี้ลองพิจารณาลองดูนี่ก็เรียกว่าเป็นหาปัจจเวกพิจารณาทุกขณะดัง

รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการ

0: เรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับอย่างงานประจำของผมก็คือพิธีกรครับไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรนะครับหรือไม่มีอาชีพที่สร้างรายได้ก็ตามแต่คนเราก็ต้องมีงานทำบางอย่างในชีวิตประจำวันอย่างเช่นแม่ดูแลลูกหรือคนที่ดูแลคนเฒ่าคนแก่ในครอบครัวครับซึ่งนั่นก็คือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่เพื่อใครหรืออยู่เพื่ออะไรซึ่งเราก็ควรจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตครับแต่ถ้าการดำเนินชีวิตของคุณสะดุดลงกับคำว่าสมองเสื่อมเหตุผลในการที่มีชีวิตอยู่ของคุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรครับ

0: ถ้าย้อนหลังนึกกลับไปจริงๆน่าจะประมาณ 2-3 ปีที่มีอาการแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งจะมาเริ่มแบบรักษาอย่างจริงจังก็ประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยค่ะ
1: ถ้าเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเนี่ยสักประมาณปี 5-4 ครับแต่ว่าถ้าทั้งโรคสมองด้วยแล้วก็ที่แกเดินไม่ได้ด้วยเรื่องเลือดออกในสมองเนี่ยประมาณตั้งแต่กันยาปีที่แล้วปี 57
0: ต่างค่ะต่างมากเมื่อก่อนเนี่ยเป้าหมายของเราก็คืออยู่ไปเรื่อยเพราะว่าแม่ไม่คือเราไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรเราก็คิดว่าอยู่ไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันสามารถที่จะเสื่อมคือมันต้องเสื่อมไปตามสภาพมันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคาดการไว้เลยว่าเราจะมาเจอจุดๆนี้พอเรามาเจอจุดๆนี้ปุ๊บจากที่เราเคยคาดหวังแค่ว่าไม่เป็นไรแก่ไปแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมนู่นเสื่อมนี่เสื่อม

0: มันก็คงจะทดถอยเป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเราจะต้องพยายามดูแลเขาให้มันถอยน้อยที่สุดคือถ้าเขายืนอยู่จุดเดิมของเขาเนี่ยอันนั้นคือเรียกว่าเราประสบผลสำเร็จที่สุด
1: ความหวังผมก็คือโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าอะไรที่มีโอกาสแล้วข่าวสารหรือผมรู้แล้วมันทำให้แกดีขึ้นผมก็จะทำปลายทางเป็นไงไม่รู้ถ้าได้ข่าวมาว่าอย่างเช่นที่นี่มีอบรมมันจะมีเทคนิคใหม่ๆไหมเราก็มาฟังก็ทำตัวให้มันเป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับถึงแม้เราจะทำอยู่ทุกวันแต่ว่าคนอื่นอาจจะมีเทคนิคที่ต่างก็ได้มาใช้หรือว่าถึงหมอจะยืนยันว่ามันรักษาไม่หายถ้าวันใดวันหนึ่งผมได้ข่าวว่ามีมหาลัยทางแพทยศาสตร์ที่ไหนเขามีวิธีก็จะพาแกไปรักษาม
2: ันเป็นความหวังที่ณจุดนี้เป็นลมแรงหวังนะคะแต่ว่ามันไม่จริงเลยเพราะว่าเขายังไม่มีวิธีรักษาแม้กระทั่งยาที่ทานอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้สมองเสื่อมช้าลงเขาเพียงแต่ทำการทดลองออกมาว่ามันควรจะใช่แต่ระยะเวลาในการขายยาเนี่ยในการใช้ยาเนี่ยมันยังน้อยไปเขายังไม่มีข้อมูลพอที่ว่าโอ้คนทานแล้วชะลอขึ้นมากจริงๆค่ะก็ไม่มีความหวังหรอกขอให้ช้าลงแล้วก็ให้มีชีวิตที่มีความสุขมากๆไปจนถึงวันที่เขาวันสุดท้ายอะค่ะ
0: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยหวังค่ะบางทีก็มาเหมือนเดิม
3: หลายคนอาจจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความหวังที่ลังเลือนหรือว่าสิ้นหวังนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์จำลองของครอบครัวหนึ่งนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับความสิ้นหวังของคนในครอบครัวที่มีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมครับเพราะหากคุณต้องอยู่ในโลกอีกใบที่ยากต่อความเข้าใจคุณอาจจะต้องใช้เหตุผลมากกว่าที่เคยมีเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปครับ

0: คะทานขนมค่ะ
1: แกมาก็ดีละแกโทรศัพท์ใช่ไหมไหน
0: แม่กินขนมอร่อยๆก่อนดีกว่ากุ้ยเชื่อมเจ้าประจำที่แม่ชอบไหมคะมากินก่อนนะ
1: ไม่กินเอาโทรศัพท์กูมา
0: แม่คะหนูไม่เคยขโมยอะไรของแม่เลยนะคะทำไมแม่ชอบกล่าวหาหนูเรื่อยมากินขนมก่อนค่ะ
1: ไม่กินไม่ต้องบังคับ
0: หนูไม่ได้บังคับนี่มันบ่ายสามแล้วนะคะแม่ชอบทานขนมตอนบ่ายไงหนูเอามาให้แล้วไม่กินก่อนนะ
1: กูไม่กินไม่ต้องบังคับกูมึงบังคับกูทุกเรื่องกูถึงได้เกลียดมึงไงเอาโทรศัพท์กูมาอีขี้ขโมย
0: แม่ชอบโทรศัพท์หาใครไม่รู้หนูไม่ให้หรอกขนมเนี่ยจะกินไม่กินไม่กินก็ตามใจ
1: จะไปไหนเดินกลับมาชอบหนีปัญหาเจ้าไงเอาโทรศัพท์กูมา
2: ฉันจะทนกับสภาพของแม่แบบนี้ไปได้นานแค่ไหนแม่อายุ75ปีเป็นภาวะสมองเสื่อมมาสักพักแล้วแต่ฉันเพิ่งรับแม่มาดูแลได้ไม่นาน

0: พียงแค่3อาทิตย์ฉันก็แทบเป็นบ้าแม่มักจะเก็บของแล้วหาไม่เจอเราทะเลาะกันตลอดเวลาเพราะพูดกันไม่รู้เรื่อง
1: หนูทนไม่ไหวแล้ว
0: และฉันก็ทนไม่ได้ต้องหนีไปทุกครั้งเพียงแค่3อาทิตย์แต่ฉันรู้สึกนานเหมือน3ปีซ้ำร้ายกว่านั้นมันทำให้ฉันรู้สึกว่ารักแม่น้อยลงหรือจะเป็นเพราะความเครียดที่ต้องทำทุกอย่างทั้งงานประจำงานบ้านต้องดูแลลูก2คน

0: แม่โทรหาใครอีกเนี่ย
1: ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ชอบโทรศัพท์ไปหาคนไม่รู้จักเมื่อห้ามก็ไม่ฟังซ้ำยังด่าทอพูดคำหยาบคาย
2: แม่นี่รำคาญจริง
1: ฉันจึงเอาโทรศัพท์ไปซ่อน

0: หาอะไรกันแม
1: ่หาโทรศัพท์เอาไว้ตรงเนี้ย
0: หาทุกวี่ทุกวัน
2: เวลาที่แม่ไม่ได้ดั่งใจหรือหาของไม่เจอจะโวยวายด่าทอพูดจาหยาบคายทั้งที่เมื่อเคยเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันรับไม่ได้จริง
0: ๆอย
1: ู่นี่อยู่นี่มันไม่ไปไหนหรอกทอนั่นแหละเอาไป
0: พอแล้วหนูไม่อยากฟังหนูไม่อยากฟังแม่ไม่ต้องพูดแล้ว
2: แค่3อาทิตย์ที่อยู่กับแม่ทุกวันฉันแทบหมดกำลังใจจนคล้ายจะป่วยตามแม่ไปด้วยอีกคนใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันจะทำอย่างไรกับแม่ดีแม่ฉันสมองเสื่อม
3: เป็นเรื่องจริงที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับความวิตกกังวลความเครียดและความหงุดหงิดไม่พอใจที่ลูกสาวรู้สึกกับแม่เป็นความรู้สึกที่มักจะเกิดขึ้นกับญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือลูกสาวไม่สามารถจัดการกับความเครียดความวิตกกังวลความหงุดหงิดไม่พอใจได้นะครับกลับยิ่งนำมาบั่นทอนตัวเองจากความรู้สึกที่ไม่พอใจพฤติกรรมของคุณแม่นะครับจนกลายมาเป็นการยอมรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกรักแม่น้อยลงเราจะช่วยเหลือเธอได้อย่างไรครับแต่ก่อนอื่นเราไปทำความเข้าใจกันอย่างละเอียดก่อนนะครับว่าอาการแต่ละช่วงของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นตั้งแต่ระยะต้นระยะกลางและระยะปลายเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
4: คนไข้ในระยะต้นเนี่ยค่ะพวกนี้จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของอาชีพการงานสังคมซึ่งซับซ้อนเช่นถ้าคนไข้เคยติดต่างว่าเป็นผู้จัดการนะคะบริษัททัวร์เธอก็เคยจัดการได้เลยว่าลูกทัวร์มาเท่านี้จะต้องใช้รถเท่าไหร่ไปที่ไหนจะต้องติดต่อใครบ้างจัดการบริหารจัดการกันได้เป็นระบบแต่พอถึงเวลาที่คนไข้เริ่มบกพร่องคนไข้อาจจะจัดการได้ไม่หมดเช่นลูกทัวร์ลงแล้วนะคะตัวหัวหน้าทัวร์ก็ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้สั่งให้รถไปรับนะหรือว่าอ้าวบอกเขาว่าจะต้องไปตรงนี้บอกลูกทัวร์ทุกอย่างไปเรียบร้อยพอถึงตรงนั้นอ้าวยังไม่ได้ซื้อตั๋วเตรียมไว้ให้อะไรเงี้ยนะคะคล้ายๆกับทุกทีที่เคยทำกระบวนการอย่างนี้โดยการเตรียมว่าจะต้องทำอะไรตอนไหนเมื่อไรให้มันราบรื่นเนี่ยเขาจะเสียหายจะบกพร่องไปยิ่งถ้าคนไข้ทำงานที่ซับซ้อนทำงานที่ต้องการความสามารถเยอะและพอบกพร่องไปเนี่ยคนจะเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ถ้าคนไข้ที่ทำงานที่มันไม่ซับซ้อนนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นทำความสะอาดนะคะอาจจะเป็นแค่ถูบ้านถ้าเป็นถูบ้านเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่าเขาผิดปกติแต่ถ้าใครสังเกตอาจจะเห็นได้แล้วว่ากว่าเขาจะถูบ้านเขาจะต้องเตรียมข้าวเตรียมของนานขึ้นหรือว่าลืมของทุกทีจะต้องมีน้ำมีน้ำยามีนี่ไปเอาตอนนี้เดินสัก3รอบกว่าจะได้ของครบอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของตอนเริ่มต้นลืมของที่ซับซ้อนแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนมากและบางครั้งทำบางอย่างมากเกินไปหรือบางทีก็ไม่ได้ทำบางอย่างเช่นถ้าพูดถึงตอนทำกับข้าวคนไข้ก็อาจจะใส่น้ำตาลบ่อยครั้งขึ้นคือใส่ไปแล้วจำไม่ได้ว่าใส่ไปแล้วหรือถ้ากับข้าวที่มันต้องซับซ้อนต้องเอาอันนี้ใส่ก่อนเอาอันนั้นใส่หลังอาจจะทำผิดขั้นตอนใส่ก่อนใส่หลังผิดไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการทำงานที่ภาษาจะเรียกซับซ้อนนะคะคนไข้จะเสียเรื่องของการซับซ้อนเนี่ยก่อนบางทีไปธนาคารสมัยก่อนเราก็เดินไปบอกเขาเนาะว่าจะถอนจะนั่นเอาใบมากรอกธนาคารสมัยนี้ก็ต้องไปกดบัตรคิวไปกดบัตรคิวดูว่าเป็นอะไรแล้วต้องไปบอกเขาก่อนว่าจะทำอะไรกดบัตรคิวออกมาแล้วถึงเวลาก็รอเขาเรียกก็ต้องบอกว่าทำอะไรอย่างไรในคนไข้บางคนที่มีความสามารถสมองบกพร่องอาจจะงงกับกระบวนการเหล่านี้เคยมาตั้งหลายครั้งมาธนาคารประจำอาทิตย์หนึ่งตั้ง 2-3 ครั้งคราวนี้กลับงงไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรหรือทำไปแล้วก็ไปใส่ผิดขั้นตอนเอาไปวางไว้ผิดที่ก็เป็นได้อันนี้เป็นระยะหนึ่งนะคะพอถึงระยะ2เนี่ยคนไข้จะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองเราเรียกเซลฟ์แคร์การดูแลตัวเองเนี่ยก็ตั้งแต่ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำสระผมตามเวลาที่ควร

0: ดูเรื่องเล็บมือเล็บเท้าเสื้อผ้าอันนี้เป็นลักษณะของการดูแลตัวเองซึ่งจะไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนเป็นของที่เราทำกันมาบ่อยๆในคนไข้ที่เริ่มมีระดับนี้เนี่ยที่อาจารย์พบบ่อยที่สุดคนไข้จะลืมเรื่องของการทำความสะอาดปากลืมเรื่องการแปรงฟันลืมเรื่องการถอดฟันปลอมถอดออกมาแล้วบางทีก็เก็บไม่ถูกที่ล้างหรือทำความสะอาดไม่ถูกต้องแล้วต่อไปคนไข้อาจจะไม่เข้าใจว่าอาบน้ำไปว่าอะไรต้องไปทำอะไรบางทีให้ไปอาบน้ำเอาน้ำวักๆลูบๆหน้าแล้วก็เดินออกมาแล้วไม่รู้ว่าขั้นตอนการอาบน้ำทั้งหมดต้องทำอย่างไรและบางทีเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเอาอะไรมาที่จะแปรงฟันได้หายาสีฟันไม่เจอเขาก็อาจจะไปเอาอย่างอื่นมาแปรงหรือบางทีก็เลยไม่แปรงไปซะเลยอันนี้เป็นลักษณะของการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองซึ่งเราจะประมาณว่ากลุ่มนี้จะอยู่ในระดับ2ระดับกลางนะคะส่วนระดับหลังไปจากนี้เนี่ยคนไข้จะเริ่มสูญเสียความสามารถอื่นๆไปมากขึ้นเรื่อยๆจะมีความจำที่สั้นลงจะจำไม่ได้ว่าคนนั้นซึ่งเป็นญาติเนี่ยคือใครไม่เข้าใจความสัมพันธ์กับการเป็นลุงป้าน้าอาแล้วอาจจะไม่รู้จักว่าลูกคืออะไรและอาจจะหลงนะคะสับสนกันอย่างเช่นเคยอยู่กับลูกอันนี้เป็นลูกพอต่อไปเข้าถ้าจะสับสนเห็นว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอายุน้อยยังเป็นเด็กอายุน้อยอยู่ผู้หญิงคนที่อยู่ด้วยนี่กลายเป็นพี่สาวไปแล้วอยู่ไปอยู่มาอ้าวกลายเป็นแม่ไปแล้วอยู่ไปอยู่มาหลุดหายไปกลับกลายเป็นไม่รู้จักเขาซะแล้วรู้แต่ว่าคนนี้เป็นคนที่เขาคุ้นเคยแต่ไม่รู้ว่าเขาคือใครสายสัมพันธ์คืออะไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นระยะ3ต่อไปคนไข้จะลืมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเรียนหนังสือที่ไหนเป็นคนที่ไหนเกิดจังหวัดอะไรเกิดเมื่อไหร่และต่อไปก็จะลืมแม้กระทั่งชื่อของตัวเองแต่ละระดับเนี่ยค่ะก็จะมีช่วงเวลาต่างกันแล้วแต่คนไข้แล้วแต่กิจกรรมของแต่ละคนบางคนเขามีกิจกรรมของเขาที่ดูแลสมองเขามีกิจกรรมไปที่ต่างๆพบปะผู้คนถือว่าอันนี้เป็นการกระตุ้นสมองทำให้ความสามารถสมองเขาเหลืออยู่มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าคนลักษณะแบบเดียวกันไปอยู่ในบ้านซึ่งไม่มีสิ่งกิจกรรมอะไรกระตุ้นเลยดูทีวีอย่างเดียวดูไปดูมาก็เบื่อนั่งนอนๆอยู่เฉยๆอะไรก็ไม่ทำไม่ได้วางแผนว่าวันนั้นจะไปหาใครจะไปทำอะไรอย่างไรอันนี้ก็จะทำให้คนไข้มีการดำเนินของโรคไปในทางที่เร็วลงเร็วขึ้น
1: ครับเราได้ทราบอาการของผู้ป่วยสมองเสื่อมในระยะต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนะครับทีนี้เราลองไปฟังญาติของผู้ป่วยกันบ้างนะครับว่ายังมีภาวะต่างๆของผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ทำให้ญาตินั้นเผชิญกับภาวะวิตกกังวลอย่างไรกันบ้างครับ
2: เป็นคุณแม่ค่ะถ้าถามว่าอาการไหนที่เกินไปที่เราจะรับได้มันไม่มีนะคะแต่ว่าถามว่าตกใจก็เป็นทุกอาการที่เป็นครั้งแรกของเขาทุกอาการทุกอย่างมันทุกอาการเขาต้องมีครั้งแรกตลอดอาการที่เรารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เราพอจำได้ก็คือเมื่อเดือนที่แล้วแกเริ่มที่จะฉี่ไม่เริ่มอาบน้ำแล้วก็เริ่มที่จะฉี่รถแต่การที่แกฉี่รถเนี่ยแกมีความเครียดอยู่ด้วยเครียดแล้วแกไม่ยอมฉี่ไม่ยอมอะไรแกก็เปียกหมดแล้วก็เหม็นแต่พยายามจะถอดให้แกก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทำให้แกรู้สึกว่าเอาอาจจะทำอันตรายแกอะไรนี้ค่ะนั่นเป็นครั้งที่เรารู้สึกว่าเราตกใจบวกกับเสียใจบวกกับดูแลการแม่ลงเร็วในตอนนั้น
3: คุณพ่ออายุ80คือถ้าช่วงหลังๆเนี่ยค่ะประมาณปี2ปีหลังเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มรู้สึกเขาจะเป็นเยอะขึ้นสิ่งที่แปลกเริ่มจากที่มากขึ้นปี2ปีหลังก็คือเริ่มลืมลูกลืมตัวเราแล้วก็อันนั้นก็จะอึ้งอยู่พักนึงเหมือนกันจำบ้านไม่ได้ไอ้ที่อยู่ทุกวันนี้อยู่มา50ปีก็บอกว่าไม่ใช่บ้านเพิ่งมาได้ 2-3 วันเราบอกมาจากไหนไม่รู้ล่ะแต่มันเพิ่งมาถึงนะมันเราไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ต้องเอารูปเก่าๆให้เขาดูเขาก็จริงเหรอเนี่ยมันใช่มันใช่ดูไปดูมาแล้วมันจำไม่ได้เลยนะมันลืมหมดเลยเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาลืมเขาก็จะบ่นว่ามันขี้ลืมมากเลยอะไรเงี้ยเราก็อธิบายเขาฟังเขาก็อ่ะลืมไปเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็เป็นอีกก็นั่งอธิบายแบบเดิม
4: สามีก็

0: วยได้หลายปีแล้วนะคะแย่มากๆตอนนั้นก็คือวันหนึ่งเราไปที่ไปซื้อของด้วยกันก็บอกให้เขานั่งคอยที่ร้านอาหารแล้วก็ไปซื้อยาให้เขานะคะพอดีไม่มีพอเห็นเขาอยู่ที่มันเป็นศูนย์อาหารเห็นเขาก็ดีใจบวกมือก็ร้องเรียกชื่อเขาเขาหันกลับมาเขาด่าลั่นตลาดเลยด่าลั่นในห้องนั้นเลยทนไม่ไหวว่าเอ๊ะเป็นอะไรโกรธเสียใจร้องไห้อายก็อายนะฮะแล้วก็กลับบ้านด้วยแบบแม่บอกไม่ถูกเลยวันนั้นอะคือโกรธมากเลยโกรธจริงๆเลยไม่เคยอย่างนี้เลยคือไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมอยู่ดีๆถึงต้องด่าเอตโลอย่างนั้นแล้วก็เลยคือเสียใจมากแล้วก็คิดว่าน่ากลัวไม่ได้เรื่องแล้ว
1: เจออาการแบบนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้ป่วยนะครับไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
2: ญาติเนี่ยจริงๆสิ่งที่เป็นความยากของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมากๆเลยเนี่ยคือเขาหน้าตาจะเหมือนเดิมผู้ป่วยหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าในสมองความสามารถของเขาเนี่ยมันบกพร่องลงไปและการบกพร่องนั้นมันไม่ได้บกพร่องเห็นทั้งหมดทั้งมวลมันต่างจากคนไข้ที่เป็นอัมพาตมาพลึกเรารู้ว่าเขาไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลอัมพาตมาพลึกปุ๊บเราจะรู้ว่าแขนขาข้างหนึ่งเขาเสียหายไปเขาเดี้ยงไปเช่นแขนขาข้างขวาไม่ได้เราก็จะรู้ว่าเออเขาเดินไม่ได้แต่คนไข้สมองเสื่อมเนี่ยมันเสียข้างในหัวเสียเรื่องของการบันทึกข้อมูลและก็การทำกิจกรรมเดิมๆทั้งๆที่เราคิดว่านี่เป็นของธรรมดาแต่ปรากฏว่าคนไข้ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะอาจารย์ใช้คำว่าเผลอเนาะเราก็พยายามที่จะไปกำกับการแสดงของคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุพการีของเราเนี่ยว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันเยอะเพราะคนไข้เองก็สูญเสียเรื่องของเหตุผลไปเราก็ไปชี้แจงว่าไม่ได้ค่ะคุณพ่อขาจะต้องกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยกินขนมทีหลังก็เขาก็สูญเสียความเป็นเหตุเป็นผลไปแล้วก็ไม่เข้าใจทำไมต้องกินข้าวก่อนกินขนมทีหลังก็จะกินขนมมาก็ชอบกินขนมอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกก็จะไม่เข้าใจคือพยายามจะใส่ไว้ในกรอบอย่างเดิมอย่างที่คนทั่วๆไปเขาเข้าใจกันได้แต่คนไข้ไม่ใช่แล้วเพราะนั้นอะไรก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับญาติที่จะเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเพราะคนไข้เขาสูญเสียความสามารถไปเพราะหลายครั้งความสามารถอื่นๆของเขายังมีอยู่อาจารย์บอกว่าเออเขาอาจจะเข้าใจเราไม่หมดนะคะญาติก็บอกว่าทำไมจะไม่เข้าใจค่ะอาจารย์ยังพูดจายอกย้อนกับหนูได้เลยพูดจาเจ็บแสบด้วยอาจารย์บอกว่านี่มันต่างกันนะคือเขาอาจจะเข้าใจที่เราพูดไม่ครบอ่ะแต่พอถึงเวลาที่เขาไม่พอใจเขาสามารถที่จะหลุดออกมากับของที่เขาพูดไปเป็นของเคยชินของเขานี่ออกมาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเข้าใจได้มากเท่าที่เขาพูดยอกย้อนได้มากเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ญาติต้องเข้าใจโรคพอเราเข้าใจโรคเราจะเข้าใจสิ่งที่เขาแสดงออกมาอาจารย์พบว่าญาติจำนวนมากทะเลาะกับผู้ป่วยด้วยเรื่องที่อาจารย์ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ให้กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินขนมหรือบอกว่าให้ใส่เสื้อตัวนี้นอนเพราะนี่เป็นชุดนอนนั่นมันไม่ใช่ชุดนอนใส่นอนไม่ได้อาจารย์บอกถ้ามันนอนได้ก็นอนไปเถอะถ้าหากว่ามันไม่ได้สกปรกมันไม่ได้ทำให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากเราก็อนุโลมอนุมัติบ้างในบางครั้งนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังควรจะมีระเบียบอยู่แต่ว่าไม่ใช่ระเบียบชนิดกองทหารเป่าปี๊ดหกโมงปี๊ดหกโมงสิบห้าอย่างนี้มันไม่ใช่มันจะต้องมีระเบียบมีขั้นตอนของการปฏิบัติชีวิตประจำวันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรด้วยเพราะว่าคนไข้ไม่เข้าใจเหตุผลทั้งหมดแล้วอาจารย์ว่าอย่าไปว่าแต่คนไข้เลยคนดีๆบางคนเราพูดไปเขายังไม่ฟังเราเลยนะคะบอกเอ้าอย่างนี้ก่อนสิเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ทำเพราะเขาก็มีความเห็นของเขาเนาะตอนนี้พอถึงเวลาที่ลูกหรือคนที่อายุน้อยกว่าดูแลผู้สูงอายุเรามักจะเผลอไปเรื่อยเรามักจะลืมไปว่าเขาคือผู้สูงอายุหรือคนที่มีวุฒิภาวะอยู่ระดับหนึ่งแล้วเรามักจะไปใช้ลักษณะแบบเดียวกับเราเลี้ยงเด็กซึ่งอาจารย์ก็ว่ามันก็ไม่ถูกเนาะที่จะแบบว่าเอ้ยเธอทำตามฉันบอกอันนี้ฉันคิดว่าดีแล้วก็ต้องทำตามนี้ซึ่งยิ่งเป็นผู้สูงอายุยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยจึงเป็นเรื่องให้เกิดความขัดแย้งอย่างมากนะจะบอกว่าคนดูแลต้องทำใจไหมอั าจารย์คิดว่าถ้าคนดูแลดูแล้วเข้าใจโรคเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นทำใจนะแต่ต้องบอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะแล้วก็เราต้องที่เรายอมเขาก็ไม่ใช่เราเสียศักดิ์ศรีหรือว่าเราแพ้เขาแต่เป็นเพราะว่าทำอย่างไรที่จะให้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเพราะจริงๆคนเหล่านั้นก็คือคนที่เรารักและคนที่รักเรานั่นเองนะคะ
1: หากชีวิตของเราต้องสะดุดกับคำว่าสมองเสื่อมก็ขอให้แค่สะดุดแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินต่อไปนะครับเพราะถ้าเรายอมล้มกับคำว่าสมองเสื่อมเราอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อไปอีกเลยครับในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาค้นหาสาเหตุกันในทุกมิตินะครับว่าภาวะสมองเสื่อมนั้นเกิดจากอะไรนะครับและเราจะมาปลดล็อกสาเหตุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมกันได้หรือไม่ติดตามสัปดาห์หน้าครับ
3: เดี๋ยวน่าจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
4: ไม่มีเหรอเอ้าพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
3: พี่จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
5: ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราด

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE แอปพลิเคชันปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้กอล์ฟเบญจพลขอชวนคุณหมอเออาจารย์นายแพทย์สุกิจเลาหะเจริญสมบัติและแม่อูมวิจดานางร้ายยุคแรกของเมืองไทยเล่นหนังมาแล้วกว่า300เรื่องมาซ่ากันที่ท่าเตียนครับวันนี้จะพาไปไหว้พระขอพรไปนวดแผนโบราณแบบฉบับวัดโพไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งและไปกินของอร่อยๆที่คาเฟ่เก๋ๆวันนี้รับประกันว่าเต็มอิ่มด้วยเสียงหัวเราะอย่างแน่นอน
2: ไหนๆแม่ลองเป็นนางร้ายโชว์นิดนึงสิสุดยอดเล่นดีมากเลย
3: ยังไม่เล่น
2: อันนี้ยังไม่เล่นเหรอทำไมดูเป็นธรรมชาติจังเลย
4: ใส่เลยใส่เลย
3: ค
4: ุ
3: ณหมอกลัวไหมคะดูหมอ
2: คุณหมอทันไหม
4: โอ้เหมือนคุ้นๆอยู
3: ่อุ้ยตายละคุณหมอ
2: เรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้แม่มากๆชื่อเรื่อง
3: เทพธิดาโรงแรม
2: เล่นเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
3: และอีกเรื่องอีพริ้งคนเรืองเมือง
2: แม่เป็นอีพริ้งเหรอ
3: ใช่แม่เป็นอีพริ้งคนแรก
2: เลยเหรอ
3: คนแรก
2: ที่มีสามีเยอะๆนะ
3: ใช่ใช่
2: จะแอคทำไมเนี่ย
3: ก็ไม่รู้จะทำอะไร
2: เด
3: ี
2: ๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรดีฮะ
4: โรคลองช้ำเคยเป็นไหมฮะ
2: ผมเคยผมลองไปจีบดูไงอ้าวไม่ติดไว้ไม่ติดอ่ะถาม
1: ผมว่าน่าจะคนรองช้ำนะครับเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่รู้จักโรคลองช้ำว่ามันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรเป็นแล้วมันน่ากลัวมากแค่ไหนเดี๋ยวคุณหมอเอจะมาให้คำตอบแบบชัดๆในรายการวันนี้ครับ
5: อ๋อไม่รู้จักค่ะน่าจะบวมๆช้ำๆมั้งคะโรคลองช้ำ
6: ก็น่าจะเป็นแบบว่าจ้ำๆที่ผิวหนังปะคะน่าจะเป็นได้ทุกคนคิดว่าเป็นได้ทุกคนมากกว่าไม่จำเป็นต้องแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรุ่นใหญ่พาซ่าร
5: ุ่นใหญ่พาซ่าร
6: ุ่นใหญ่พาซ่า
2: เคยมาที่วัดโพหรือยัง
4: โอ้โหตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมฮะ
2: โอ้โหนานมากแล้วนะ
3: ตาคุณหมอเคยมาแม่อูไม่เคยมาเลย
2: แม่ไม่เคยมาเลยเหรอ
3: ไม่เคยมาเลยในชีวิตเน
2: ี่
3: ยเพิ่งจะมาครั้งแรกเน
2: ี่
3: ย
2: ผมเคยมีโอกาสมาประมาณสัก
4: โอ้โหเยอะเลย
3: จำไม่ได้เหมือนกัน
4: ส
2: องครั้งเดี๋ยวพาไปเที่ยวดีกว่านะพร้อมลุยไหม
3: พร้อมลุย
2: ไปเลยติ๊มติ๊มหน่อยเท่าไหร่ครับ
7: อันนี้25น
2: ี่ไม่อายุเท่าไหร่ละ
7: 42ค่ะ
2: พี่ชื่ออะไรครับ
7: สายพินค่ะ
2: พี่สายพินขายมานานยังติ๊มเนี่ย
7: ขายนานแล้วค่ะ10กว่าปีแล้ว
2: 10กว่าปีก็ยืนขายอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอ
7: ก็บางทีก็ยืนบางทีก็เดินนะคะแล้วแต่ก็ออกกำลังกายไปด้วยนั่ง
4: ไปเรื่อยๆ
2: อันนี้คือคุณหมอจากโรงพยาบาลรามา
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณหมอเขาจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะเรื่องท้องเท้าเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาได้เลยเพราะเห็นว่าอาชีพพี่ต้องยืนตลอดไง
7: ไม่ปวดนะ
4: ไม่ปวดเลย
2: ไม่มีอาการเลย
7: มีแบบเส้นเลือดขอดอะไร
4: อ๋อคนยืนนานๆเป็นได้ครับ
7: แล้วจะรักษายังไงครับ
4: ก็คือถ้าปกติถ้าไม่เจ็บจริงๆก็ไม่ได้ต้องไม่ต้องรักษาก็ได้
8: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: เขาก็มีของอะไรแบบริมถนนเยอะแยะนะครับริมข้างทางเนี่ยเป็นร้านอาหารบ้างร้านขายของบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
2: โอ้แม่ชื่ออะไร
9: ชื่อเซนค่ะ
2: เปิดมานานยังครับ
9: ร้านนี้ร้อยปีแล้ว
2: ร้อยปี
9: ตั้งแต่สมัย
2: ตึกเนี้ยเหรอ
9: ใช่ค่ะ
2: ว้าวแม่จ๋าอันนี้แม่อุ้มอะไรมา
9: สำหรับขูดเล่นก็ได้อะไรก็ได้ฟล็อกมิวสิก
2: ให้เด็กขอให้เด็กเล่นให้เด็กเล่น แม่จ๋านี่คือคุณหมอเอจากโรงพยาบาลรามาน
9: ะครับสวัสดีคุณหมอ
2: แม่มีปัญหาอะไรปรึกษาคุณหมอได
9: ้หนุ่มฟอร์ก็มีเท้าเธอปวดเมื่อยอะไร
2: เอานี่เลยหมอเลยแม่ปวดยังไงแม่ปวดยังไง
9: เอาไม่บางทีมันก็บวมอ่ะคุณหมอตรงอย่างเงี้ย
4: มันเป็นจากเท้าแบน
9: เท้าแบน
4: แล้วเดินแล้วมันปัด
2: แล้วอย่างงี้เท้าแบนนี่มันจะเป็นรองช้ำได้ไง
4: ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่จะเป็นรองช้ำง่ายเหมือนกัน
9: สวยเอาไปใส่สิฮะคนละใบใช่ไหม
2: ขอบคุณคร
3: ับ โอ้ยมืดมองไม่เห็นเลย
2: แน่คือนี่กาวเหรออันนี้ไม่รบกวนแม่ดีกว่าขายของขอบคุณนะครับ
4: ขอบคุณครับ
9: ขอบคุณครับอุตส่าห์มาเยี่ยมเยียน
8: รุ่นใหญ่

0: แม่แม่แม่แม่นี่ร้านอะไรเนี่ยขายยาโบราณดูไหมลองดูหน่อยไหม
1: นี่คือน้ำมันอะไรคะ
2: เป็นตะไคร้ถูเพื่อให้อุณหภูมิเรากลับไปเข้ากับยาแล้วดมช้า
3: ๆหอมดีเนาะ
1: แต่ว่าของแม่อูมต้องอันนี้เลยค่ะ
4: อ้าวยาหอมชนะลม108จำพวกนี่มันคือยาอะไรกันวะเนี่ย
2: บางคนเนี่ยไปทำไร่ทำนาคนต่างจังหวัดข้างนอกเขาไม่ต้องชงรสเท
5: ยังไง
2: อมจะได้มันละลายก็
1: เพราะว่าสมัยนี้ก็ต้องเป็นเม็ดแล้ว
2: แล้วเดี๋ยวก็จะผ่อนคลายผายลมแล้ว
1: จบ
6: ท้องเธอไม่มี
5: จบง่ายนี่คือ
2: ยาลองดู
5: เอาง่าย
2: ๆ
1: ยาอันนี้ซื้อแล้ว
2: ซื้อเดี๋ยวใหม่
5: อันนี้คือยาไล่ตดนั่นเองเอาถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะหาพวกพอแล้วถ้าอยากมาดูพวกยาโบราณอะไรผมแนะนำว่ามาแวะมาแล้วกันนะครับคุณหมอครับผมว่าเรามาขยับขยายไอ้คำว่าโรคลองช้ำกันหน่อย
3: โรคเอ็นลองช้ำอักเสบจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากการอักเสบโดยตรงมันเกิดจากการเสื่อมสภาพของเอ็นลองช้ำเอ็นลองช้ำคือตรงนี้มันเกาะที่ส้นเท้
5: า
3: แล้วมันก็แผ่ยาวไปถึง5นิ้วเลย
5: คือเขาจะเริ่มที่ส้นเท้าแล้วกระจายออกไป
3: ถูกครับแต่นี้ปัญหาเนี่ยความเสื่อมสภาพของมันส่วนใหญ่เกิดตรงจุดเกาะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้ที่เข้ามาด้วยโรคเอ็นลองช้ำอักเสบอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะปวดจากตรงนี้เป็นหลักก่อนนะฮะซึ่งส่วนใหญ่มันเกิดจากความเสื่อมสภาพแล้วถูกใช้งานซ้ำๆๆๆคือมันจะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่หลายอย่างอันที่1น้ำหนักตัวเวลาเรายืนเดินเนี่ยเราก็ต้องยืนบนเท้าเพราะฉะนั้นถ้าแรงน้ำหนักเยอะมันก็ลงไปที่เท้าเราเยอะเอ็นลองช้ำก็ต้องรับภาระเยอะ
1: แล้วยิ่งใส่ส้นสูงล่ะคะ
3: ส้นสูงก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลาเราใส่ส้นสูงเนี่ยเหมือนส้นเราจะยกขึ้นอย่างนี้เพราะนั้นเอ็นลองช้ำเราจะถูกยืดอยู่ตลอดเวลาถูกกระชากอยู่ตลอดเวลาพอมันถูกกระชากอยู่ตลอดเวลามันก็บาดเจ็บอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
5: ๆแ
3: ล้
5: วมันห
3: าย
5: ไม่ทัน
3: ใช่เกิดการกระตุ้นอักเสบได
1: ้วิ่งวิ่ง
3: วิ่งกิจกรรมอะไรที่ใช้กระแทกอยู่กับพื้นนานๆโดยเฉพาะถ้าพื้นแข็งๆด้วย
1: พี่เคยแบบเล่นโทรศัพท์แล้วก็ลงกระดานคิดว่าหมดขั้นแล้วไงก้าวไปปุ๊บลองช้ำมาเลย
5: ใช้เวลานานแค่ไหนมันถึงแบบหาย
1: เป็นอาทิตย์นะ2อาทิตย์นะคะ
3: ตรงส่วนนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าเป็นลักษณะที่เกิดจากกระแทกแรงๆตูมนึงใหญ่ๆเลยเนี่ยมันมีโรคอื่นได้เช่นกระดูกที่ส้นเท้าแตกหรือเอ็นลองช้ำที่ขาดทั้งเส้นไปเลยอีกอันนึงก็คือเรื่องทรงเท้าของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะเคยได้ยินเรื่องเท้าแบนก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงเวลาเดินยืนเอ็นมันก็จะถูกยืดอยู่ตลอดเวลาหรือคนที่อุ้งสูงเกินไปโด่งเกินอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเคิร์ฟเท้าเขาเยอะมากเพราะนั้นเท้าเขาจะแข็งถ้าเปรียบคนเราเหมือนรถอะเท้าเราก็เหมือนยางรถยนต์ถ้าคนที่อุ้งเท้าสูงเนี่ยมันก็เหมือนยางรถยนต์ที่สูบยางลมซะแข็งเพราะนั้นมันเวลากระแทกกระแทกเข้าไปยางก็พังเร็ว
5: สูงอายุล่ะเกี่ยวไหมสูงอายุ
3: มีส่วนเพราะว่าเอ็นลองช้ำมันเกิดจากส่วนหนึ่งจากที่ความเสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นอายุที่เยอะขึ้นเนี่ย
1: ไม่ต้องชี้มาตรงนี้
3: อ๋อป่าช้ำไม่ได้ชี้ไปถึงเอ็นครับเอ็นมันจะเสื่อม
5: อาการหลักๆเขาคืออะไร
3: คือเจ็บที่ส้นเท้าส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่หลังจากเราตื่นนอนตอนเช้าแล้วจะลงก้าวแรกจะเจ็บมาก 2-3 ก้าวแรกเนี่ยเจ็บแบบไม่อยากจะลงเดินเลยพอเดินไปสัก 3-4 ก้าวอาการจะเริ่มดีขึ้นเพราะเนื่องจากเวลาเรานอนพักหรืออยู่นั่งนานๆอย่างเงี้ยเอ็นมันจะหดตัวทีนี้มันหดอยู่สั้นมากๆแล้วก้าวแรกมันยืดแรงๆเลยมันฉีกมากมันก็จะเจ็บเยอะพอเดินไปสักพักมันได้ยืดไปแล้วมันก็เลยสบาย
5: แล้วมันจะต้องตรวจยังไง
3: เบื้องต้นเอาง่ายๆว่าถ้าเราอยากจะเช็คเองว่าใช่ไหมเราอาจจะทดสอบดูก็ได้ครับว่ากดเข้าไปตรงส้นเท้าด้านในเนี่ยตรงที่ใกล้ๆกับกระดูกตรงนี้ฮะว่าเจ็บไหมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตรงนี้ที่จะกดแล้วจะเจ็บ
5: ถ้าเจ็บ
3: ใช่ถ้ามี2 อย่างเนี้ยโอกาสแทงหวยแล้วถูกเนี่ย 90% แล้ว
5: หมอเคยเป็นไหมอ่ะ
3: เอาพูดจริงๆเลยนะครับเคยเป็นแล้วหนึ่งครั้ง
1: จริงเหรอไปทำอะไรมาคะ
3: เนื่องจากเวลายืนผ่าตัดนานๆแต่ว่าช่วงนั้นเป็นอายุน้อยหน่อยก็จะเบาเร็วหน่อย
5: เมื่อกี้หมอบอกว่าตอนที่หมอเป็นเนี่ยหมอยืนนานๆแสดงว่าพวกแม่ค้าตามตลาดพนักงานตามห้างมีโอกาสเป็นเด็ก
3: มีครับ
5: เอ้างั้นมันต้องมีวิธียืนที่มันเป็นอาชีพหมอต้องทำยังไง
3: คือก็อาจจะต้องใช้เป็นการขยับบ่อยๆเปลี่ยนท่าบ่อยอย่าให้มันไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งนานๆ
5: เอาไปว่าอย่ายืนเฉยๆ
3: ครับ
5: ขยับนิดขยับหน่อยยกขาหน่อยช่วยได้
3: ใช่ครับ
5: แต่ถ้ายืนอย่างนี้ไปเลยนิ่งๆเงี้ย
3: ใช่
5: ไม่ได้
3: ไม่ค่อยดี
5: ไม่ดี
4: ในเมื่อได้รับความรู้จากคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พิธีกรของเราพาแม่อูมและคุณหมอเอไปไหว้พระขอพรกันที่วัดโพกันครับ
5: ต้องบอกเลยนะครับว่ามาที่วัดโพเนี่ยนะฮะจะต้องมากราบ
0: นมัสการนะครับนี่ด้านหลังเรานี่นะฮะเป็นพระพุทธไสยนะครับพระนอนซึ่งมีขนาดใหญ่เนี่ยอันดับ3ของประเทศไทยเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกราบเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลให้แม่หายเป็นรองช้ำโอเคไหมนะ
1: ได้
0: อยากได้อะไรคิดในใจไว้ก่อนเลย
1: ขอให้อย่ามีลูกชายเป็นบอกเลย
0: ไปข้างในไปข้างในตามมาครับตามมาครับเชิญครับ
4: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพเป็นวัดเก่าแก่และสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากปัจจุบันวัดโพมีอายุมากกว่า200ปีเมื่อไม่นานวันนี้เว็บไซต์ท่องเที่ยวอย่าง Trip Advisor ยังได้จัดอันดับให้วัดโพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ17ของโลกและเป็นอันดับ3ของเอเชียอีกด้วยครับ
0: เอาหมอยืนทำไมล่ะหมอก็นวดผมอีกทีนึงสิ
6: ได้นวดตัวจริงเลยหมอแล้วนวด
0: หมอนวดไง
6: วันนี้เดี๋ยวกดตรงนี้เลย
4: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่วัดโพกับแม่อูมวิจดานางร้ายรุ่นเก่าของเมืองไทยในรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับก่อนจะไปเดินเที่ยวกันต่อเดี๋ยวไปฟังคุณหมอเอให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโรคลองช้ำกันอีกสักหน่อยดีกว่าครับ
3: คือจริงๆแล้วไอ้ลองช้ำมันไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียว
0: ครับ
3: ที่ส้นเท้าเราก็จะมีผิวหนังกับไขมันชั้นไขมันอยู
0: ่
3: ซึ่งตรงเนี้ยเวลาเรายืนหรือเดินเนี่ยตอนแรกที่เรากระแทกไปเนี่ยไอ้ตัวส้นเท้าหรือไขมันใต้ส้นเท้าเนี่ยมันก็รับเป็นตัวรับแรงกระแทกไปก่
0: อ
3: นที่เหลือค่อยกระจายเข้าไปในโครงสร้างข้างในไม่ว่าจะเป็นเอ็นกระดูกหรือกล้ามเนื้อเพราะนั้นถ้าตรงชั้นไขมันเราเด้งดึงดียืดหยุ่นดีหนาดีข้างในมันก็รับภาระน้อยหน่อยเนื่องจากชั้นไขมันตรงส้นเท้านี่มันเป็นไขมันที่พิเศษมากมันจะเหมือนรังผึ้งแบ่งเป็นช่องๆแต่ละช่องก็จะมีไขมันอยู่เกาะอยู่แล้วนอกจากมันแบ่งเป็นช่องๆแล้วมันยังมีเหมือนรากเนี่ยแทงเข้าไปในกระดูกส้นเท้าเพื่อไปยึดเกาะเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราเดินตึ้งตึ้งตึ้งลงไปถ้าตรงนี้ไม่มีที่ยึดเนี่ยมันจะสไลด์ไปมาหมดเลยพังผืดมันก็จะลึกเข้าไปเหนืออีกชั้นนึงอยู่ระหว่างไอ้ไขมันเนี่ยกับกระดูกซึ่งเส้นเอ็นเนี่ยมันจะเกาะอยู่กับกระดูกส้นเท้าเราซึ่งเอ็นเนี่ยเวลาเราวางเท้าลงไปหรือเขย่งเนี่ยเอ็นมันจะมีการยืดหดยืดหดตลอดเวลาเพราะนั้นเวลามันยืดถดตลอดเวลามันก็คือมีการบาดเจ็บต่อเส้นเอ็นนั่นเองทีนี้ถ้ามันบาดเจ็บแล้วมันรับได้มันซ่อมแซมได้มันก็จบไปใน1วันแต่ถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะวันนั้นใช้งานเยอะหรือเอ็นมันยืดหยุ่นไม่ดีวันนั้นมันอาจจะบาดเจ็บเยอะกว่าการที่มันจะซ่อมได
0: ้
3: มันก็เหมือนติดลบเหมือนติดลบสะสมไปทุกวัน
0: เอ๊ะหมอ
7: ครับ
0: แม่ไปไหนเนี่ย
3: นั่นสิครับ
0: เป็นไปได้ไหมว่า
3: หรือว่าอยู่ข้างใน
0: นี่ไง
3: ไปก่อนแล้ว
0: นี่ไงแอบนวดก่อนแล้วแน่ๆเลย

0: อะไร
1: ทำไมหนีมานวดก่อนล่ะ
0: ปวดขาไม่ไหวแล้ว
1: ก็ไม่รอกันก่อนเนี่ย
0: ก็พาเดินด้วยปวดเลยอ่ะ
1: โอ้แม่แต่แม่ชื่ออะไร
2: สมคิดค่ะ
1: แม่สมคิดระหว่างเอ็นที่ขากับหูเนี่ยนะฮะตรงไหนของแม่อุ้มตึงกว่ากันครับ
2: อ๋อที่เท้าจะตึงกว่าที่หูยังไม่ได้จับ
1: เคยมีลูกค้าบอกว่าเป็นรองช้ำแล้วก็มาให้คลายให้ไหม
2: มีค่ะ
1: อ๋อเหรอมันมีท่าพิเศษสำหรับรองช้ำไหมทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวให้เราแก้รองช้ำให้เอาให้มันช้ำจริงไปเลย
2: รองช้ำเนี่ยมันจะมีหลายทิศทางมันก็มี4ทิศทางมีปิดข้างนี
1: ้ตรงนี
2: ้ตรงนี
1: ้
2: ตรงนี้แล้วก็ตรงกลาง
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้คือสมมุติว่านี่เป็นฝ่าเท้าเรานะมันจะเป็นตรงนี้1 2 3แล้วไม่ใช่ตรงนี้นะแต่มันกลายเป็นตรงนี้แล้วเราจะแก้ไงฮะก
2: ็อันนี้จะนวดแนวก่อนนะคะเราต้องตีพื้นขาให้เขานิ่มก่อนถ้าว่าขาเขาไม่หย่อนเนี่ยตรงนี้จะมันจะมีปัญหานะทำไม่ได้คือห้ามกดตรงที่เป็นเด็ดขาด
1: ผมดูทรงนะการแก้รองช้ำเนี่ยแม่น่าจะพอทำได้ละแต่ว่าแก้เท้าดำเนี่ยแม่ แก้เท้าดำไม่แก้ง
2: ก็เอาล้างเท้า
1: ไปขัดดูทำไม
2: อยากจะลองด้วยไหมล่ะคะ
1: อ๋อลองได้ด้วยเหรอแม่เอาสิแหมก็บอกสิเออก็ไม่รู้ไงเออก็บอกผม
0: ไม่ใช่เฮ้ยหนูว่านวดมานอน
1: เอาผมไปนอน
3: เลยอ่ะ
1: แต่นึกว่าให้ผมลองนวดแม่หน่อยไหมอะไรอย่างนี้ผมก็รู้แม่ปวดตรงไหนอ่ะแม่เอาหมอยืนทำไมล่ะหมอก็นวดผมอีกทีนึงสิ
3: หมอนวดตัวจริงเลยหมอแล้วนวด
1: เออหมอนวดไงเออ
3: โอ้นี่เดี๋ยวกดตรงนี้เลยก็ถามคุณหมอนิดนึงเวลานวดคนเป็นเดนรองช้ำเนี่ยนานไหมครับก็นวดไปแล้วอาการจะดีขึ้นนะฮะ
2: ก็เขาจะรู้สึกตอนนั้นเลยแล้วดีเลย
3: จริงไหมต้องมานวดซ้ำหลายครั้งไหมคร
2: ับ ก็ประมาณ2ครั้ง
3: 2ครั้ง
2: แต่นี่ว่าอยู่ที่พฤติกรรมด้วยนะคะถ้าว่าเขายังไปทำเดินเยอะๆใช้ขายเยอะๆก็จะเป็นกลับมาใหม่เร็ว
1: แล้วสมมติว่า2ครั้งละยังไม่หาย
2: ส่วนใหญ่ไม่เคยเจอนะ
3: อันนี้มันมีข้อห้ามใช่ไหมครับว่าใครห้ามนวดนะฮะ
2: ใช่ค่ะก็มีไข้นะครับเป็นไข้อยู่ไม่นวดเลยนะคะแล้วกระดูกแตกหักตรงไหนก็อย่าไปจับเขาตรงที่เขาเป็นนะคะข้อพับต่างๆนะก็ไม่ให้นวดเราต้องรู้ด้วยเพราะว่าการจะเป็นหมอนวดที่ดีต้องเรียนก่อนนะเขาจะมีเรียนอนาโตมีนะคะแล้วก็มีระบบกล้ามกายของเราต้องรู้หมดนะฮะต้องเรียนระบบการหมุนเวียนของเลือดเป็นยังไงลงมาจากห้องไหนไปห้องไหนอย่างเงี้ย
3: เขาถามคุณหมอตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 60
3: โอ้มีปัญหาเรื่องทางสุขภาพอะไรบ้างมั้ยฮะ
2: ก็ไม่มีอ่ะ
3: ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยเบาหวานความดัน
2: อ๋อความดันจะมีบ้างนิดหน่อย
3: ครับ
2: แล้วก็กินยาคุมไว้ก็ปกติ
3: แล้วโรคพวกเนี้ยถ้าจริงๆแล้วเป็นข้อห้ามมั้ยฮะถ้าสมมติ
2: เป็นข้อควรระวัง
3: ข้อควรระวัง
1: เหรอเดี๋ยวนี
2: ้คือหมอต้องถามก่อนว่าคุณมีโรคประจำตัวมั้ยเป็นอะไรกินยาอยู่หรือเปล่านะถ้าเป็นพวกความดันเบาหวานหัวใจเนี่ยต้องนวดด้วยความระวังสังเกตด้วยเขามีอาการแบบไหนขึ้นมา
1: คือนวดได้นวดได้แต่จะได้รู้วิธี
2: ใช
1: ่บางคนไม่เข้าใจว่านวดไม่ได้เลยโอเคขอบคุณแม่มากนะ
0: ขอบคุณ
1: จ้าขอบคุณแม่ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเดี๋ยวพาคุณหมอกับแม่อุ้มไปทานดีกว่าหิวกันยัง
4: รุ่นใหญ่ค่ะ
5: ก่อนที่เราจะไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวเรามาถามคุณหมอกันก่อนครับว่าถ้าเป็นโรคนี้แล้วต้องรักษาอย่างไร
1: เป็นแล้วต้องรักษาตัวเองยังไงดูแลตัวเองยังไง
3: คือตัวโรคเนี่ยจริงๆมันไม่หายเพราะว่ามันเกิดจาก
1: มันไม่หาย
3: ตัวโรคไม่หายขาดโรคไม่หายก็จริงแต่อาการปวดเนี่ยหายได้แล้วก็กลับมาเป็นซ้ำได
1: ้มันมีท่าบริหารไหมหมอ
3: ทางง่ายๆเบื้องต้นเราก็อาจจะเอาผ้ามาสักผืนนึงก็ได้ผ้าเช็ดตัวมาคล้องที่เขา
1: ผมขออนุญาตนะ
3: แล้วก็ดึง
1: อันนี้เดี๋ยวแบบจะได้เป็นประโยชน์ให้แม่ด้วย
3: ดึงแล้วเราจะเห็นว่าข้อเท้ามันจะถูกกระดกขึ้นตั้งขึ้นแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ผ่อนเป็นสัก1ชุดทำซ้ำสัก10ชุดเช้ากลางวันเย็นเพื่อให้กล้ามเนื้อน่องเนี่ยมันได้ยืด
0: คุณหมอคะมีนี่ให้แม่ขึ้นไปยืนไม้อ่ะไม้ที่เป็นฉากเนี้ยได้มั้ย
3: จริงๆอันนั้นดีมากเลยครับเพราะว่า ถ้าเทียบท่าเนี้ยอันนี้ระดับอนุบาลท่านั้นก็ระดับมหาลัยความตึงเพียงแต่ว่ามันต้องขึ้นกับว่า
1: อัปเกรด
3: ใครจะไปยืนถ้าเกิดการทรงตัวไม่ดียืนอาจจะล้มลงมาแต่ถ้าการทรงตัวเนี่ยจริงๆผมแนะนำเลยไปยืนก่อสักไว้สัก 3-5 นาทีท่าที่2คือยืดตัวเอ็นลองช้ำโดยเฉพาะเลยต้องยกขาขึ้นมาหน่อยถ้าเป็นขาขวาแล้วก็มือขวาจับนิ้วทุกนิ้วกระดกขึ้นคือดันขึ้นปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเราเพิ่มการนวดมันลงไปอีกสักนิดนึง
1: กดตรงนี
3: ้กดตั้งแต่ตรงส
1: ้
3: นใช่แล้วเราจะคำไล่ไปเรื่อยๆจะคำได้เอ็นแข็งๆนวดไล่ไปจากส้นเนี่ยไปถึงตรงจมูกเท้าแถวๆเนี่ยฮะแล้วก็ไล่ไปไล่กลับสักนาทีนึงจะเป็นการทั้งได้ยืดหยุ่นของตัวเอ็นลองช้ำแล้วก็ได้นวดมันไปในตัวเลย
1: โอ้หมอครับสุดท้ายมันไม่ไหวเลยอย่างที่หมอบอกมันเป็นโรคที่ไม่หายขาดด้วยผมอยากจะผ่าตัดได้ไหมให้มันหาย
3: เอางี้ก่อนก็อย่างที่เรียนว่าส่วนใหญ่อาการปวดหายได้เอง
1: ครับ
3: 90%เลยนะแต่ว่าใช้เวลานิดนึงแต่ก็จะมีส่วนน้อยๆสัก 5-10% ที่รักษาทุกวิถีทางมาแล้วไม่ว่าจะเป็นฝึกกล้ามเนื้ออย่างที่เรียนไปตอนต้นหรือใช้ยาลดปวดแล้วมันไม่ได้ผลแล้วคนไข้ทนความปวดนี้ไม่ได้การผ่าตัดก็จะเป็นทางเลือกเขาก็จะเข้าไปตัดตัวเอ็นลองช้ำส่วนที่เสื่อมเนี่ยทิ้งออกไป
1: นี่ไงแม่อย่างนี้ป่ะ
0: อะไร
1: ที่เอียไปใช่ไหม
3: ใช่เลย
1: หมอครับ
3: ครับ
1: จริงๆแล้วคือยืนอย่างเงี้ยควรไม่เกินกี่นาที
3: อ๋อจริงๆคือที่เราแนะนำก็ประมาณสัก 3-5 นาที
1: แค่นี้นะ
3: แค่นี้
1: เดี๋ยวมันจะอักเสบ
3: หลังจากนั้นถ้าขึ้นกับน้องใครทนได้เยอะก็เพิ่มได
1: ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับจะพามาทานร้านนี้เนี่ยฮะจะมีแบบเป็นร้านที่ว่าวัยรุ่นก็จะมานั่งกันชิค
0: ๆเป็นดาราเปล่าคะ
1: แซวเขาแม่แซวทุกที่เลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่ไลน์ไปขอโทษอีกทีนะครับ
5: คุณใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าตอนนี้รุ่นใหญ่ของเราคงจะเริ่มเหนื่อยกันแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งพักดื่มน้ำกินขนมให้ชื่นใจกันดีกว่าครับ
1: ผมพามาที่ร้านนี้เพราะอะไรรู้ไหม
0: อะไรคะ
1: ผมหาร้านอื่นไม่เจอครับ
0: ทำไมร้านนี้สะดุดตา
1: ไม่ใช่ร้านนี้คือดังมากในย่านนี
3: ้
1: แล้วก็เป็นที่ชิคที่แบบว่าวัยรุ่นต้องมานั่งกันชาวต่างชาติก็มาทำไมถึงได้ชื่อว่าบลูเวล
0: ทำไมคะ
1: ไม่รู้ครับไปถามเจ้าของสิครับแบบนี้นี่จะเป็นอัญชันนะผสมกับนมนะครับอันนี้ก็ไอศครีมมีอัญชันเหมือนกัน
0: นี่ค่ะบลูเวลเนี่ยบลูเวล
1: เห็นไหม
0: คือปลาวานสีฟ้า
1: เขาจะเน้นสีฟ้า
0: คือเขาบอกว่ามากินที่นี่กลับออกไปเป็นปลาวานกันหมดนี่มอคค่าเฉาก๊วย
1: รสชาติเป็นไงแม่รสชาติเป็นไง
0: ก็มอคค่าไง
1: ปะโถแม่จ๋า
0: เต็มค
1: อแล้วหนูจะรู้แม่แม่ผมอยากชิมขนมปังนี้มากเลยอ่ะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
1: แม่ต้องแรกใช่เหรอ
0: ใช่ไม่รู
1: ้มันใช่เหรอแม่
0: น่าจะใช่นะแล้วใช่ชาโคป่ะ
1: ใช่ชาโคแต่ว่าไอ้ตัวเนยมันเป็นมูสกาแฟแล้วที่แม่ลาดอ่ะคือกาแฟคือรสชาติเขาจะแบบว่าเข้มข้นนะฮะแล้วก็หวานนิดหน่อยเองหวานไม่เลี่ยนตัวขนมปังเขากรอบมากนะ
4: เปรี้ยวในบูทารี่นะ
1: ใช่มันเลยแบบเข้ากันพอดีเลย
0: เข้ากันหมดทุกอย่างเลย
1: ตัวน้ำอัญชันนี่ก็ดีนะครับหอมดีหอมทั้งอัญชันหอมทั้งนม
0: เอาไหม
1: ผมไม่ดื่มกาแฟ
0: กินกาแฟได้
1: ใช่แต่ถ้าอย่างนี้จะใจสั่นแต่ยิ่งอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆคนสวยใจจะสั่นเป็นพิเศษ
0: น้องสวยจังเลยเป็นดาราเปล่าคะ
1: แซวเขาแม่แซวทุกที่เลยอ่ะอะไรก็ไม่รู้ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่ไลน์ไปขอโทษอีกทีนะครับ
5: แหม ผลอไม่ได้เลยนะครับพี่ก๊อฟเดี๋ยวเรามาถามคุณหมอกันต่อว่าโรคนี้มีความอันตรายหรือไม
1: ่อันตรายขนาดไหนสมมติว่าเป็นปุ๊บเขาจะลามไปจนกลายเป็นโรคอะไรใหญ่โตไหมหมอ
3: คือจริงๆแล้วตัวโรคมันไม่มีอันตรายเลยเป็นแค่ความเจ็บเท่านั้นเลยสมมติเราเดินแล้วเราเจ็บเราอาจจะต้องเขย่งบ้างบิดบ้างมันก็ทำให้เท้าเราสะโพกเราถูกบิดไปด้วยซึ่งมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อแต่ละชุดมันทำงานผิดปกติไปมันก็อาจเจ็บบริเวณอื่นตามมาได้เช่นปวดเข่าปวดสะโพกปวดหลังตามมาได้
1: คุณหมอถ้าเราเลือกรองเท้าผิดล่ะเช่นใส่คับเกินไปเป็นรองช้ำได้ไหม
3: คือถ้ารองเท้าคับเฉยๆเนี่ยยังไม่มีรายงานว่าเกี่ยวแต่ว่ามันขึ้นกับว่ารองเท้านั้นน่ะใช้มานานหรือยังมันจะรับแรงกระแทกได้หรือเปล่าร
1: องเท้าควรจะเปลี่ยนทุกกี่ปีอย่างนี้ดีกว่า
3: ผมไม่อยากให้ไปจำตัวเล
1: ข
3: เอาเป็นง่ายๆว่าถ้าเราใส่ไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการเดินน่ะมันแปลกๆแล้วรู้สึกว่าเดินแล้วมันรู้สึกมีเอียง
1: ไม
3: ่กระชับอะไรอย่างนี้ดีกว่า
1: เป็นไงบ้างครับวันนี้เอาจากที่ไม่เคยมาที่แวดโพเลยว
0: ัน
1: นี้มาครั้งแรกร
0: ู
1: ้สึกยังไงบ้างครับแม่
0: แถวนี้ก็ไม่เคยเดินเนี่ยมาเดินครั้งแรกรู้สึกอุ้ยเหมือนกับเป็นเด็ก
1: แฮปปี้แฮปปี้เนาะอยากให้แม่ฝากถึงคนที่ชมอยู่เอาง่ายๆสูงอายุแล้วล่ะแล้วชอบอยู่แต่ที่บ้าน
0: ใช่
1: ไม่อุดคู
0: ่ไม่ดีค่ะถึงอายุมากเราก็ออกมาหาความสุขความสำราญได้มาเดินเล่นชิมนู่นชิมนี่ช็อปนู่นช็อปนี่นะคะ
1: ออกมางี้มาเจอผู้คนเจอนู่นเจอนี่บางทีมันก็มีรอยยิ้มให้กับตัวเราเอง
0: ใช่มีผู้ชายมองอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: จริงเหรอยังหมอก็โดยมากอยู่แต่ในโรงพยาบาลได้มาที่วัดโพเป็นไงครับวันนี
3: ้ก็ดีนะก็ไม่ได้มานานแล้วตั้งแต่มัธยมก็หลายสิบปีเปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนไปเยอะ
1: ฝากถึงผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ละกันนะครับแบ่งเวลาให้ครอบครัวด้วยโอเควันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าครั้งหน้านะครับจะพาไปพักผ่อนที่ไหนกัน
4: รุ่นใหญ่ภาษา
1: แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ซูมเข้ามาเห็นลิ้นไก่ทำไมเนี่ยคนก็บอกคุณหมอต้นนี้โกรธไหมคะ
3: ไม่โกรธเลยมันเป็นความจริงครับสันทีนสันทีน
0: โอ้ย
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: ปวดกระดูกอีกแล้ว
1: เฮ้ยโทรเรียกแอมบูแลนซ์เลย
0: คุณหมอมีจางรักษาหายไหม
1: แอมิดจองห้องเลย
0: นี่หมออยู่ตรงนี้ปรึกษาก่อน
1: จองห้อง CIU ไปเลย
0: อะไร CIU University
5: คุณใหญ่พาซ่า
6: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:00 น

10:01 น.และเวลา20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

วันนี้จะพูดถึงเรื่องใกล้ตัวนะซึ่งอุบาสกอุบาสิกาไปวัดเนี่ยจะได้ยินบ่อยๆคือเป็นการเขาเรียกว่าสวดมนต์ทำวัดแล้วก็จะเขาก็จะสวดบทเนี้ยเรียกว่าอภินหปัจเวกขณะนะพิจารณาเนืองๆพิจารณาทุกวันทุกวันเนืองๆด้วยนะไม่ได้หมายถึงว่าพิจารณาเอาวันหนึ่งค่อยมาพิจารณาไม่ใช่ก็เรียกพิจารณาเนืองๆอภินหปัจเวกถ้าพูดพวกเราก็คงจะอ๋อทันทีเลยชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วทุกคนก็รู้เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาอันนี้จะให้เห็นเป็นธรรมดาได้อย่างไรทีเนี้ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยอันนี้ไม่มีใครพ้นไปได้เลยแน่นอนทีนี้ไอ้คนเราเนี่ยบางทีพอแก่มาแล้วมันก็จะวิตกกังวลไงพอแก่ตัวมาแล้วจะวิตกกังวลนะว่าเราจะเจ็บเราจะตาย

เมื่อไรแล้วมีตกกังวลไม่ธรรมดานะแล้วมีตกกังวลไปห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินเงินทองด้วยนะนี่คือสิ่งที่บางคนไม่เข้าใจทำไงในเมื่อมันแก่ชราทำไงล่ะไปแก้ไงแก้ด้วยการทำไงแก้ด้วยการขอโทษนะขอโทษสัญญกรรมอย่างนี้นะเพื่อให้มันแก่ไม่ให้มันชราอันนี้เห็นโยมคนหนึ่งเขาเสียแล้วหลานนานแล้วเสียแล้วทำไมก่อนด้วยนะค่าสัญญกรรมนี่ก็โอ้ยแพงด้วยเขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหน่อยนะไปอยู่วัดโอ้ยหน้าตาเนี่ยดูเต่งตึงนะแต่พอเวลาลุกก็เอาตูดขอโทษนะเอาตูดลุกขึ้นเหมือนเดิมตูดขึ้นก่อนเหมือนเดิมตูดยังไงก็เอามือเท้าไงเอามือเท้าพื้นแล้วก็ยันพื้นกันอย่างนี้นะมันทำไม่ได้มันไม่ได้ในธรรมชาติดีๆนี่เองนะการแก้สิ่งเหล่านี้คือการทำยังไงท่านจำจิตใจให้มันสบายไงทำใจให้สบายนี่ชะลอความแก่ได้จริงอันเนี้ยแต่คนเรายิ่งเครียดเท่าไหร่นะยิ่งเครียดยิ่งวิตกกังวลเท่าไหร่นะยิ่งแก่เร็วว่างั้นเถอะมันมีที่ไหนใครไม่แก่ไม่เก็บอ่ะมีไหมมันไม่มีแล้วมันก็เป็นธรรมดาด้วยนะแล้วถ้าใครสังเกตสักหน่อยนะพอแก่ตัวมาเนี่ยนะอ้าวต้องก็เจ็บนั่นปวดนี่เป็นตลอดเลยนะโดยที่ไม่ได้เหมือนตอนเป็นหนุ่มนะไอตอนเป็นหนุ่มโอ้มันต้องมีเหตุไปทำสิ่งนี้มันเป็นไข้ไปทำสิ่งนี้มันปวดแข้งปวดขาไปทำสิ่งนี้มันปวดหัวตัวร้อนไปทำสิ่งนี้มันท้องเสียอย่างนี้นะแต่พอแก่ตัวไม่ใช่นะพวกเรานะอันวางสังเกตตัวเองหรอกจู่ๆก็ปวดแข้งปวดขาขึ้นมาจู่ๆก็ปวดหัวจู่ๆก็ปวดท้องขึ้นมาอย่างนี้นะนะเมื่อยเนื้อไม่ตัวบางทีก็มันแปลกๆเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลาเห็นไหมอันนี้คือธรรมชาติของเขาถ้าเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันมาเพิ่มนะมาเพิ่มความทุกข์ก็คือหมายถึงว่าเราก็ให้เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นมันธรรมดาเลยไม่มีเราไม่มีใครไม่เห็นหรอกไม่มีใครไม่เห็นคนภายนอกแต่ทีนี้มันเห็นภายในคือเห็นด้วยใจไงใจเรายอมรับจริงๆหรือว่ามันธรรมดาจริงๆนะการแก่การเจ็บมันธรรมดาจริงๆเลยอย่างนี้นะอันนี้ทำยังไงทีเนี้ยอันนี้ไม่ว่ากันสำหรับคนที่มีอายุจะวิตกกังวลเรื่องอะไรเจ็บก็ไม่มีตกกังวลเท่าไรเท่าลูกเก็บหลานเก็บเอาเราที่ตรงนี้เราฟังตัวเองเก็บก็ทุกข์อยู่แล้วนะก็ยังไปทุกข์ในเรื่องลูกหลานเก็บอีกทีเนี้ยบางทีได้ข่าวว่าอู้ป้าลูกโดนรถชนหรือว่าลูกป่วยเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ไอ้คนได้ยินนะคิดหนักคิดมากกว่าตัวเจ้าตัวอีกชนมากขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยเป็นมากขนาดไหนเรายังไม่รู้เลยแต่ว่าเราวิตกวิจารไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะพวกเราเอ้ามันก็ธรรมดานี้มันก็ธรรมดาการทุกข์กดมันก็ธรรมดาอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะแต่ทำไมเราต้องตีอกชกตัวเร็วเกินไปอย่างเงี้ยนะเห็นไหมพวกเรานะเราพังเราตัวเองนะไม่เท่าไหร่นะลูกหลานเป็นเนี่ยโอ้ยเจ็บมากกว่าลูกหลานอีกนะนั่นอันนี้นี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันเห็นอยู่แต่ไม่ได้เห็นด้วยใจเห็นทางตาเห็นได้การเห็นได้ประสบการณ์มันเยอะแต่ว่าไม่เคยน้อมเข้ามาหาตัวเองจริงๆเลยนะลองดูนะพวกเรานะแต่เรื่องเหล่านี้มันก็เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆนี่แต่ว่ามีใครบ้างที่เห็นด้วยใจจริงๆเรามีความจิตเป็นธรรมดานะนี่ขอโทษนะอันนี้ประสบการณ์จริงที่วัดนะพระเยอะพอพระเยอะกับพระใหม่พระเก่าเนี่ยนะโอ้ยไปโรงพยาบาลกันคือแทบอาจารย์เนี่ยแทบไม่มีเวลาเลยไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยว่างั้นเถอะทำไมพวกเราคนขับรถไม่ว่างขับรถก็ไม่ใช่คนเดียวนะ2คน3คนน่ะนะทำไมปวดหัวปวดฟันปวดนั่นปวดนี่เอ้าทำไมคุณไม่ให้มันหายทำไมไม่ชะลอก่อนสักหน่อยก่อนดูแลสัก 2-3 วันก่อนค่อยมันค่อยไปถ้ามันไม่หายไม่พอเป็นแล้วไปเลยอาจารย์ก็จะบอกว่ามีดบาดมือหรือว่าเราเป็นแผลเนี่ยนะเราไปหาหมอนะมันหายไหมมันหายเดี๋ยวนั้นไหมถึงคุณจะเย็บแผลมันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นอาจารย์บอกงี้นะขอโทษอันมันไม่ไปจริงๆนะ

ไปปวดแข้งปวดขามันเป็นอะไรปวดเอวมันเป็นอะไรปวดหัวมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปนะไม่ไปจริงๆสักพักก็หายจริงๆอย่างเงี้ยนะไปหาหมอมีอะไรเป็นเรื่องเพิ่มปัญหาอีกอ้ามีได้รับเรื่องจากเนนแม่เนนเด็กเล็กๆนะพวกเรานะ

เออตอนเด็กๆตาจะเอียงเอียงนั่นแหละทีนี้แต่ว่าพอโตมามันก็จะหายเหมือนทุกคนพอโตมาหายเหมือนทุกคนนะแต่ด้วยความที่ว่าวิตกกังวลอะไรไม่รู้ไปผ่าตัดผ่าตัดตาเด็กเนี่ยนะว่ามันเอียงว่างั้นแล้วหมอคนนี้ก็มารับผิดชอบเลยนะไม่ห้ามพูดถึงเลยนะเออเขามีเงินแต่พอมีเงินก็สักว่าแต่มีเงินไม่พิจารณาดูเด็กเพี้ยงเงินมันจะเอียงนิดๆอะไรเอียงอย่างเงี้ยนะมันจะเอียงเยอะๆเป็นเยอะแต่ว่าพอโตขึ้นมามันก็หายอย่างที่เป็นต้นนะพวกเรานะการเป็นฝีเป็นสิวก็ดีมันกำลังเปล่งอยู่เนี่ยมันลำแดงอยู่เนี่ยพวกเราไปผ่าตัดหรือไปทำอะไรมันเป็นแผลเป็นเลยนะจริงๆแล้วมันก็จะสุกของมันเองเข้าใจไหมสีเนี่ยมันก็จะเปล่งของมันสุกเต็มที่แล้วมันก็จะฝ่อของมันไปเองเลยนะอย่างนี้นะอันนี้แหละก็เรียกว่าตีตนไปก่อนไข้เรียกว่านี้นะหลวงปู่ท่านเคยพูดแต่เป็นคำโบราณตีตนก่อนไข้เป็นนิดๆหน่อยๆก็โอ้ยวิตกกังวลไปอ่านจำคำนี้ให้ดีเลยนะจำคำบอกว่าเราเป็นไข้เนี่ยนะกำลังตัวร้อนเต็มที่เนี่ยนะจะกินยามันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นจะไปหาหมอมันก็ไม่หายเดี๋ยวนั้นบางอย่างเนี่ยนะไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวก็หายของมันอันนี้ลองสังเกตดูนะเออขอโทษนะตมานี่ถ้าไม่เป็นหนักจริงๆไม่เคยไปหาหมอเลยนะแต่พอเพื่อนเป็นอะไรปวดฟันโอ้ยเดี๋ยวมันก็จะหายปวดหัวตัวร้อนเป็นนั่นเป็นนี่บางคนนะปวดหลังปวดเอวไปหาหมอที่จนโอ้ยทั้งปีเลยทั้งปีทั้งพรรษาเลยว่างั้นจะไปหาหมอนั่นนะทำไปทำมาเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเนี้ยต้องผ่าตัดอย่างนั้นอย่างงี้ผมก็เป็นผมก็ปวดผมรู้ว่าเอ๊ะผมนอนจริงๆคำว่านอนเยอะของอาจารย์เนี่ยแค่4ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะแล้วนะอาจารย์นอนถ้าไปนอน 4-5 ชั่วโมงอ่ะวันนั้นอาจารย์จะปวดหลังนี่นะมันนอนเกินไปมากเกินไป5ชั่วโมงเนี่ยนะมากเกินไปนะเนี่ย อันเนี้ยก็เรียกว่าอย่าพึ่งตีตนไปก่อนไข้มันธรรมดาธรรมดาเลยให้สังเกตดูโรคบางโรครักษาก็หายไม่รักษาก็หายนะโรคบางโรครักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายอันนี้เคยกราบเรียนหลวงปู่เทศนะหลวงปู่เทศวัดเดนุเป้งอ่ะดูแลท่านไงในเวลาท่านเจ็บท่านป่วยมานะก็บางทีก็สงสารท่านนะหลวงปู่ท่านบอกว่าโอ้ยโรคบางโรคมันเป็นเรื่องกรรมเรื่องกรรมเก่าเราถ้าไม่หมดกรรมมันก็ไม่หายหรอกกันว่าเงี้ยโรคบางโรคก็รักษาก็หายไม่รักษาก็หายกันว่าเงี้ยเออแล้วพอหายก็ต้องหายเร็วๆนะอันนี้พิสูจน์ได้ด้วยตนเองด้วยถ้ามีพลังนะมันมีพลังจิตมันจะหายง่ายๆเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยหายง่ายไม่ค่อยหายเหมือนปกติคนทั่วไปนะเราเป็นก็เป็นแรงๆเนี่ยแต่ว่ามันหายเลยหายเร็วๆนั่นแหละไม่ได้ใช้เวลานานเห็นไหมเรามีความแก่ความเจ็บเป็นธรรมดาในเมื่อรถรามาใช้มันได้ใช้นานใช้เยอะมันก็ธรรมดานะอันนี้ไอ้พิจารณานะเรามีความตายเป็นธรรมดานี่ก็เหมือนกันบางทีก็ลูกหลานโดยเฉพาะจะมาไปเทศที่โรงพยาบาลพอเทศเสร็จแล้วก็ต้องไปเยี่ยมคนป่วยที่เขาเบรกนะเบรกพักเราไม่ได้พักอ่ะไปเยี่ยมคนป่วยบางทีก็เยี่ยมคนป่วยอายุ80-90ก็ถามลูกๆว่าจะให้อาจารย์มาทำอะไรจะให้อาจารย์มาทำอะไรนี่เขาก็งงนะจะให้แผ่เมตตาให้เขาหายจากโรคหรือว่าจะควรจะให้เขาให้อาจารย์แผ่เมตตาให้เขาไปเร็วๆเขาก็งงนะว่าโยมเอ๋ยเราก็บอกกับโยมเอ๋ยคนแก่นะ80-90ปีถึงไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็ลำบากมันก็ทุกข์อยู่แล้วไม่ใช่หรือคำว่าแก่นะแกมันก็ทุกข์อยู่แล้วทีนี้เขาป่วยด้วยเราจะให้เขาอยู่เพื่ออะไรเราจะยื้อเขาไว้นอนเนี่ยกี่ปีแล้ว2ปีซึ่งไม่รู้สึกตัวก็ใส่เครื่องช่วยหายใจบ้างใส่สายยางเพื่อจะให้อาหารอย่างนี้น่ะนะอุ้ยตกลงนี่คนเป็นยังไงทำไมต้องเอาถุงมือใส่ถุงมือเขาดึงสายยางออกนั่นแหละเขาทุกข์อาจารย์นี่ก็จะบอกงี้นะเขาทุกข์เขาอยากจะดึงออกเขาทุกข์เขาทรมานมากเออเขาไม่กลัวเขาจะทำอะไรก็ไม่ได้แล้วจะบอกว่าทำบุญทำกุศลมันก็ไม่ได้แล้วพวกเราเอ๋ย

0: ให้พิจารณาดีนะถ้าสมัยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าไม่มีหมออย่างเงี้ยก็ไปตามปกติป่วยก็ไม่ทรมานด้วยไปเร็วๆอย่างเงี้ยนะดูดิอันนี้ก็ระวังเยอะอะไรเนี่ยนะไม่รู้สึกตัวนะอาจารย์ถามว่าแล้วทำไมเขาอยากจะอยู่ไหมเขาก็ไม่อยากอยู่มันทุกข์ทรมานเอาง่ายๆแค่บอกว่าง่ายๆแค่บอกว่าแค่แก่แค่นั้นแหละนะแค่แก่แค่นั้นน่ะมันก็ทุกข์อยู่แล้วยิ่งมาป่วยอีกทีเนี้ยบางคนบอกว่าอายุ80ปี90ปีโอ้ติดอะไรนะติดเชื้อในกระแสมันไม่ติดหรอกโยมอาจารย์ว่าเงี้ยมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาบางคนก็50 60ปีเขาก็ตายบางคนก็ตายอยู่ในท้องนู่นน่ะเนี่ยอันนี้พิจารณาอย่างนี้นะพวกเรานะให้ดูแลตัวเองให้ใส่ใจตัวเองดูแลอะไรดูแลจิตนะนะอย่าให้มันวิตกกังวลมันอันนี้เขากำหนดไว้แล้วนะชีวิตตัวนี้เขากำหนดไว้แล้วก็คือกรรมเราเนี่ยนะเราอย่าไปยื้อเราอย่าไปยื้อกรรมมันทำให้เราเป็นมีปัญหาในการรักษาดูแลมีปัญหาในการคนดูแลด้วยนะตอนแรกก็ดูดีอยู่หรอกพอไปนานไปอาจจะเป็นบาปก็ได้นะกับลูกกับหลานอย่างนี้นะเอาลองพิจารณาดูนะไม่เชื่อนะอันนี้พูดคร่าวๆนะใช้เวลาไม่มากเรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดาอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วมีได้เลยเราจะไม่พลัดพรากนะมันพลัดพรากตั้งแต่เราเริ่มเรียนอนุบาลแล้วเรียนอนุบาลกับพลักแล้วทุกวันก็อยู่กับพ่อกับแม่โอ้ยมีความสุขแต่พอจะเข้าเรียนทีเนี้ยอ้าวต้องทั้งวันเลยทีเนี้ยพลัดพรากแล้วตอนเย็นค่อยมาเห็นหน้ากันพอจะเข้ามัธยมทีเนี้ยสมัยก่อนนี่ไม่มีนะสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนในบ้านหมู่บ้านต้องเดินทางไปทีเนี้ยเดินทางไปเรียนที่อื่นอ้าวพลัดพรากแล้วเข้ามัธยมเข้าอุดมปริญญาเป็นไงทีเนี้ยร้อยพลัดพรากเลยบางคนไม่อยากจะกลับบ้านอาจารย์ถามว่าทำไมลูกหลานปิดเทอมแล้วทำไมไม่กลับบ้านมันขี้เกียจทำงานอาจารย์ว่างั้นขอโทษนะขี้เกียจทำงานทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเห็นไหมชักติดใจแล้วพลัดพรากกันแล้วนะพวกเรามันไม่มีที่จะไม่พลัดพรากนี่มีเด็กฝรั่งอยู่กลุ่มหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาช่วงก่อนโควิดนะเขาจะมีนักศึกษายุโรปสหรัฐนะอิตาลีอะไรพวกเขามาประมาณก็จะเขาจบม.6แล้วไงเขาจะเข้ามหาลัยเขาก็จะมีโครงการมาศึกษาเนี่ยเอเชียเราเนี่ยแหละประมาณ3เดือนเขาก็จะไปวัดอันมาทุกรุ่นว่างั้นเถอะอยู่วัดประมาณ5วันมีคนหนึ่งถามนะเด็กคนหนึ่งถามเขาถามท่านอาจารย์เราจะคิดยังไงกับคนที่เรารักเขาจากไปว่างั้นกลัวคนกลัวความพัดพลาดอามาก็บอกเขาแต่มาก็จะใช้คำพูดแบบลูกๆนะหนูเคยเห็นไหมลูกหนูเคยเห็นเขาไม่เคยเห็นเขาพัดพลาดไหมลูกอ้าวเคยเห็นเขาตายเขาเจ็บไม่เห็นแน่ที่หนูมาเนี่ยหนูได้พัดพลาดไหมเนี่ยหนูไม่ต้องพูดเลยว่าเขาพัดพลาดนี่รันดอนหนูต้องไม่ต้องพูดเลยแต่หนูมาเนื่องก็ต้องพัดพลาดมาหนูไปอยู่บ้านหนูบ้านหนูได้เรียนหนูนี่อยู่บ้านไม่เพราะว่าต้องไปอยู่ที่หอเนี่ยมันพัดพลาดอันนี้หมายถึงตัวนะไอ้ส่วนภายนอกก็โอ้ยิ่งชัดเจนเลยลูกเอ้ยหรอกภายนอกเราก็เห็นอยู่แล้วมีความพัดพลาดมีความแก่ความเจ็บความตายนั่นคือการพัดพลาดจากกันโดยถาวรหนูเคยเห็นไหมเขาเคยเห็นเยอะไหมเยอะพิจารณานั่นแหละให้เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละนะชีวิตถึงเราจะรักกันขนาดไหนมันก็ไม่มีที่อยู่ด้วยกันอย่างนั้นตลอดไปอันนี้จากประสบการณ์จริงของอาจารย์นะของอาตมาเองนะเอามาทุดงแต่ปี2527นั่นแหละไปกาญจนบุรีมันคิดถึงแม่คิดถึงแม่มากคิดถึงโอ้ยคิดถึงแบบจนจะเป็นบ้าเป็นหลังแต่มันก็ได้คิดขึ้นมาไงปิ้งขึ้นมาว่าเอ้าไอ้ความพลัดพรากนี่ทั้งที่ไม่ได้ลึกซึ้งธรรมะอะไรนะพวกเรานะไม่มีหรอกที่ใครจะอยู่ด้วยกันกับพ่อกับแม่จนแก่เท่าจนตายนะไม่มีหรอกดูพี่ๆพวกคุณดิดูพี่ๆคุณ
1: เออเขาก็รักพ่อรักแม่เหมือนกันแล้วมีใครอยู่กับพ่อกับแม่บ้างไหมมีครอบครัวก็ไปอยู่กับครอบครัวกันหมดไม่ว่าพี่สาวไม่ว่าพี่ชายเออไม่ว่าน้องสาวเห็นไหมเขาก็จากกันไปหมดแล้วทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่พลาดพลาดไหมพวกเราหลอกพลาดไหมถามดูดิเออแล้วเรากับน้องสองคนแต่น้องเขาก็แต่งงานก็ไปอยู่กับมีครอบครัวเข้าไปพี่สาวพี่ชายก็มีครอบครัวเขาติดปล่อยให้พ่อกับแม่อยู่สองตายายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเออลำบากอีกต่างหากเห็นไหมคุณอย่าพูดคุณอย่าคิดว่าคุณไปอยู่กับเขานะอันตอนนั้นมันสอนตัวเองนะเออคุณไปนี่คุณก็ไปศึกษาละเพศแล้วคุณบวชแล้วขั้นตอนต่อไปก็คืออะไรก็คุณก็แต่งงานแล้วเป็นไงคุณก็จะต้องพัดภาคจากเขาอยู่เหมือนเดิมว่างั้นคุณจะบอกว่าคุณจะมารักเขาแล้วจะอยู่เขาตลอดไปเงี้ยในเรื่องพวกเรามันบรรเทาได้นะมันไม่มีเห็นไหมก็เอาสิ่งที่ใกล้ตัวนั่นแหละมันพิจารณาน่ะสิ่งที่ใกล้ตัวพิจารณาได้เลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้เองเงี้ยนะเห็นไหมพวกเรานะอันนี้พิจารณาให้ดีนะทุกคนต่างมาต่างนั้นถ้าอยากจะให้ชีวิตมันมีความสุขก็จงมีความพร้อมเพรียงเขาเรียกว่าสามัคคีนะแปลว่าความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันไหนที่เราชอบคือความพูดดีพูดดีมีน้ำใจให้เกียรติซึ่งกันและกันเออคนอื่นก็จะเหมือนกันกับเรานี่สิ่งเหล่านี้แหละสิ่งที่เราจะต้องหยิบยื่นให้กับคนอื่นชอบพูดดีไหมโอ้พูดดีพูดวาจาเจรจาดีอ่อนหวานอย่างนี้นะพูดไม่พูดกระทบกระทั่งไม่พูดเสียดสีไม่พูดนินทาว่าร้ายครอบครัวตัวเองอย่างนี้นะมันก็ทำให้ชีวิตขณะที่มันมีอยู่นะก็มีความสุขนะพวกเรานะไอ้ความพลาดพลาดไม่มีเลยไม่มีที่จะไม่พลาดพลาดมันธรรมดาจริงๆแต่ไม่ค่อยเห็นธรรมดานี่สินะไม่ค่อยมีจะมาเห็นธรรมดาธรรมดาอันนี้ข้อหนึ่งนะนะอีกข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญที่สุดเลยทุกคนมีกรรมเป็นของตนเออมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมของกรรมนั้นสืบไปโอ้อันนี้ชอบมากเพราะมากเลยนะพวกเรานะให้พิจารณาดูดีๆนะทุกคนไปดำเนินตามกรรมหมดถึงจะรู้ร่วงหน้านะจะรู้ด้วยพระญาณหลวงพุทธเจ้าเรานี่นะหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะรู้ด้วยนะรู้นะอย่างสมัยก่อนเนี่ยโหราจารย์เขาจะเก่งมากนะเอออย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยวันพระพุทธองค์ทรงประสูติเนี่ยนะเพียงแค่5วันแค่นั้นแหละเออฤาษีซึ่งเป็นตระกูลของจักรยักษ์ตระกูลเนี่ยสักษานะกับบิลดาบทเนี่ยนะมาเฝ้ามาเห็นแล้วกราบเลยนะกราบพระราชกุมารน่ะนะเออพระเจ้าสุทโธทนะก็ถามว่าเอ้าทำไมไปกราบโอ้เด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาเออถ้าโตมาแล้วจะได้เป็นเสด็จออกประหนวดแล้วจะเป็นบรมศาสดาเอกเป็นศาสดาเอกของโลกนู่นนะขนาดนั้นได้รับพยากรณ์แล้วนะเออแล้วก็ได้รับพยากรณ์จากพราหมณ์8คนทีเนี้ยพราหมณ์108นั่นแต่ว่าคัดเลือกเหลืออยู่8คน7คนทำนายว่าถ้าออกผนวดจะเป็นศาสดาเอกของโลกถ้าครองครวัตจะเป็นบรมเป็นบรมจักรพรรดิเอาสินะมีอัญญากนธัญญพราหมณ์หนุ่มคนเดียวที่บอกว่าโอ้บุรุษผู้นี้ถ้าบุรุษผู้นี้จะออกผนวดจะเสด็จออกผนวดซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกมีคนเดียวที่พูดนะเห็นไหมพวกเราพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งไม่รู้ครับว่าพุทธเจ้าเป็นอย่างไรไม่อยากให้เป็นนักบวชนะก็พยายามกันนี่กันทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้พระองค์ออกผนวดแล้วเป็นไงก็พระองค์ก็ออกบวชอยู่ดีเพราะอะไรเพราะประกรรมของพระองค์มาพระองค์สร้างมาอย่างนี้อันนี้ฝ่ายดีนะฝ่ายไม่ดีก็คือองคุลิมานไงอันนี้ก็เหมือนกันพยากรณ์ว่าจะเป็นโจรจะเป็นโจรอย่างเงี้ยเออพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพยายามกันยังไงก็กันไม่อยู่นะเห็นไหมพวกเราเหมือนกันลูกหลานอันนี้พูดปัจจุบันเลยนะปัจจุบันเป็นยังไงเนี่ยบางคนเนี่ยมีลูก5คนโอ้ยไปใส่ใจสนใจกับลูกคนที่อ่อนแอกว่าเพื่อนนั่นแหละอาตมาก็จะบอกเขาเลยนะ ว่าเราสนใจใส่ใจลูกที่ดีกับ

สนใจเสียใจกับลูกที่ไม่ดีเนี่ยอันไหนมากกว่ากันไม่ได้หมายถึงไม่ดีอะไรนะหมายถึงไม่เจริญไงก็ใส่ใจกับลูกคนที่ไม่ดีนะอาจารย์คนที่ไม่เจริญน่ะนะคุณช่วยเหลือเขาไหมช่วยมากกว่าคนเดินแล้วเขาได้ดีกว่าเพื่อนไหมล่ะทั้งที่คุณใส่ใจสนใจกว่าคนอื่นไม่เอาแล้วลูกทั้ง4คนเขาจะไม่อีกเขาจะไม่น้อยใจหรือไม่น้อยใจอาจารย์เพราะเขาเจริญอ้าวเห็นไหมล่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นโยมหรอกพวกเราไม่ได้สนใจใส่ใจเขาเลยลูกที่เจริญนะแต่ทำไมเขาดีเป็นกรรมของเขาเองกรรมเขาจะมาอย่างนั้นนะเหมือนกับเราส่งลูกไปเรียนเนี่ยนะต่างประเทศเนี่ยนะเราได้ไปเรียนกับเขาไหมเฮ้อเขาก็เรียนของเขาเองอยู่เขาเองเขาก็ประสบผลสำเร็จของเขาเองเห็นไหมตัวเราก็เหมือนกันตัวเรานี่ได้ทำตามคำบอกคำกล่าวของพ่อแม่แนะนำสั่งสอนตลอดไหมเปล่าเราก็เดินตามวิถีชีวิตของเรานี่แหละเราจึงยืนหยัดอยู่ได้ทำไมไม่นึกถึงตัวเองบ้างอย่างนี้นะตัวเองเป็นยังไงก็นี่เมื่อตัวเองไม่อยากจะฟังหรือไม่ฟังก็ไม่นั่นอยู่แล้ว 80% คือด้วยลำพังเราเองหมดเลยนะก็เรียกว่ากรรมไงจะน้อยมากที่จะเจอพ่อเจอแม่นั่นนะทำไมมันมีกรรมเป็นของเราอยู่แล้วลูก3คนเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนเห็นไหมทำไมพ่อแม่สอนไหมล่ะสอนนักเรียนห้องเดียวกันนี่นะมีกี่คน30 40คนแล้วเก่งหมดไหมเขาไม่ได้เก่งหมดอาจารย์คนได้ที่1คนเดียวนั่นแหละเก่งจริงๆก็ไม่เกิน 4-5 คนเอาแล้วครูสอนตัวต่อตัวกับเด็กที่เก่งไหมล่ะเปล่าเอ้าแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นที่ใครอ๋อเป็นที่เขาเองอย่างนี้นะนี่แหละก็เรียกว่ากรรมพวกเราเอ้ยถ้าพวกเราเข้าใจตรงนี้นะโอ้ยมีความสุขนะจะมีความสุขเลยคือสอนไม่ให้สอนเรืออาจารย์ไม่เป็นห่วงสอนลูกสอนหลานน่ะแต่ว่าจะดีไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่เราจะเจริญไม่ใช่อยู่ที่เราเขามีกรรมเป็นของเขาอยู่แล้วนะมีกรรมเป็นของตนโอ้ยอันนี้เนี่ยอาจารย์เอาตัวเองมาเป็นเครื่องวัดเลยพ่อแม่มีลูกพ่อมีลูกตั้ง16คนแม่มีลูกตั้ง10คนเขาคงจะเบื่อมั้งเขาไม่ได้สนใจใส่ใจลูกเลยต่างคนก็ต่างเอาดำรงชีวิตไปเองเลือกบวชอาจารย์ก็บวชเองอยู่ก็อาจารย์ก็อยู่เองพ่อก็อยากจะให้ศึกษาลาเพศก็อาจารย์ก็อยู่ของอาจารย์เองน้องคนเล็กซึ่งไม่มีอะไรในน้องคนเล็กนะเขาก็สร้างฐานะของเขาได้ดีกว่าพี่ๆน้องๆเห็นไหมดูสิมันชัดเจนมากเลยนะพวกเรานะเนี่ยเอาไปพิจารณานะที่5ประการก็ได้กับอภินิหารปัตตเวกพุทธเจ้าไม่ใช่พิจารณาแล้วไม่ใช่ตามความเป็นจริงนะถึงไม่พิจารณามันก็เป็นจริงอย่างนี้นะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเกิดไม่ต้องพูดแล้วมันเกิดมาแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เขาเรียกว่ามีความเก็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งนั้นนะแล้วก็ทุกคนเรามีกรรมเป็นของตนไม่ได้หมายถึงเราอย่างเดียวนะหมายถึงทุกคนนั่นแหละทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งจะได้ศึกษาเล่าเรียนในสถาบันไหนหรือจะได้คู่ครองหรือจะได้การงานหรือจะได้อาชีพอะไรนี่กรรมจำแนกไปเลยนะพวกเรานะถ้าไม่งั้นก็เป็นครูก็เป็นครูเหมือนกันหมดดิเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจเหมือนกันกับพ่อกับแม่ที่มันไม่ใช่เขามีกรรมของเขาอยู่แล้วนะอันนี้ลองพิจารณาลองดูนี่ก็เรียกว่าเป็นหาปัจจเวกพิจารณาทุกขณะดัง

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12

กวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง LTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะวันนี้เรายังคงอยู่กันที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คือตอนที่ชื่อว่าครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนที่2แล้วค่ะเราจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

ต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยเป็นสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างนะคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าอาวาสไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์นะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกผมเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดินไหมเปื้อนไหมน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดานั่นแหละจนท่านนนทุกข์มันน้อยเนื้อต่ำใจจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็คอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บั่นทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหาร1คนนั้นต้องมีเทพเจ้า3องค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบั่นทอนความชั่วพระอิศวรท่านแต่ว่าเราจะเสกสร้างมันต้องถามเหตุผลคนเอาไปทำไมแต่พระอิศวรท่านไปถามท่านบอกท่านมีหน้าที่เสกสร้างขออะไรขอนิ้วกายสิทธิ์ชี้ตายพระอิศวรก็บอกเอาเลยเราประทานพรให้เธอพอได้นิ้วกายสิทธิ์ท่านมันเริ่มแล้วนี่วันนี้มากราบตีนกูซะไอ้ที่รังแกกูมากราบตีนกูซะเทวดาใหญ่ๆมันกราบไหมไม่กราบใช่ไหมนี่นะปุ๊มจุติเลยท่านนางฟ้ามานี่มาเป็นเมียกูซะมาบะฉันมีผัวแล้วมีผัวแล้วพี่ก็จะรักมันร้องเพลงไวโพสด้วยท่านนางฟ้ายอมไหมท่านไม่ยอมโดยไม่รู้ไอ้นี่มีนิ้วกายสิทธิ์ไม่ยอมใช่ไหมตายถ้าเธอมึงจนทั้งมันกลายไปแล้วนักฆ่าและนักข่มขืนบนสวรรค์แล้วบนฆ่าได้มันข่มขืนได้มันก็ถือนิ้วกายสิทธิ์เพราะนั้นอย่าลืมนะท่านให้อะไรแก่ลูกหลานไปคิดเยอะๆท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะฮะคิดเยอะๆว่าในจิตวิญญาณเขานั้นน่ะเขามีอะไรอยู่ต้องหาให้มันเจอจะเป็นคุณหรือเป็นโทษเทวดาเขาไปฟ้องพระอิศวรพระอิศวรบอกไม่ได้ให้แล้วเอาคืนมาลืนนี้ตายถึงนะไปบอกว่าเอาคืนนะฮะเอาคืนยังไงอ่ะมันให้ปืนมันเกิดมันโป้งชัยสันนะตายไหมพระอิศวรก็ตายบอกฉันก็ตายมีหน้าที่อย่างเดียวไปฟ้องพระพรหมให้พระพรหมเขาไปสอนงานนี้ต้องใช้พระพรหมพระพรหมก็ขี่หงนะนนทุกมีอะไรจะเกิดไม่ต้องมาพูดรู้ว่าจะมาสอนเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมไปซะถ้าไม่ไปพระพรหมก็พระพรหมตายทั้งพระทั้งนกนั่นแหละเอาพระพระพรหมตายก่อนเอานกไว้ขี่ก็ยังได้พระพรหมท่านก็รู้ว่าไอ้นี่มีอะไรมีอาวุธร้ายก็เหาะไปเทวดาก็ไปฟ้องพระอิศวรอีกพระอิศวรบอกเห็นท่านจะต้องอาศัยพระนารายณ์แล้วล่ะเพราะท่านมีอะไรอาวุธสำคัญ2 อย่างคืออะไรท่านพระนารายณ์บันทอนเนี่ยมีอาวุธสำคัญกี่อย่าง2 อย่างอ้าวอะไรบ้างอะไร1 ตรี
สองจักตีเป็นไงรูปร่างเป็นไงสามแง่งจะเรียกเงี้ยงหรือแง่งฮะก็สามแง่งก็ถูกแล้วมันมีคำว่าเงี้ยงกับแง่งใช่ไหมท่านถ้าปลาดุกเขาเรียกอะไรตรงนี้เงี้ยงแล้วถ้าไปแล้วท่านถ้าเป็นอะไรที่ชักกบอ่ะเขาจะทำเป็นแหลมๆใช่ไหมท่านแล้วงอใช่ไหมท่านแล้วก็จะผ่าอย่างนี้เขาเรียกเงี้ยงมันแล้วอะไรแง่งสามแง่งแล้วก็อะไรท่านจักคราวนี้เป็นอาวุธที่หมุนไปได้รอบตัวมีอาวุธสองอย่างที่เป็นวุฒิพันธ์อะไรแต่เวลาหนุมานได้มาได้แม่งแค่กี่อย่างอย่างเดียวคือตรีถ้าคือได้มาสองอย่างหนุมานแม่งกำเริบใช่ป่ะแต่ตรีจริงๆและตรีในมนุษย์แล้วนะท่านการแทงทะลุเนี่ยมันมีสามเรื่องท่านวิชาปัญญาปฏิภาณมนุษย์ทุกคนที่

0: มีที่จะต้องมีตรีประจำตัวตรีนะท่านวิชาฉลาดรอบรู้ปัญญาเฉลียวรอบคอบปฏิภาณฉลับรอดภัยมนุษย์ต้องมี3เรื่องเวลาท่านบริหารการศึกษานะให้ครบปัญญาฉลาดรอบรู้ให้เรียนเยอะๆให้เรียนภาษาเยอะๆภาษามันจะพาไปสู่อะไรความรู้ต่างๆเยอะๆๆๆๆๆนะเปิดอะไรมาอ่านได้หมดนะอ่านได้รู้เรื่องด้วยรหัสเก็บความรู้ปัญญาเฉลียวรอบครอบหัดให้เป็นคนคิดให้มีจินตามยปัญญาอย่าให้เขาลอกการบ้านนะท่านนะใครลอกการบ้านคนนั้นขาดปัญญาปฏิภาณฉลับรอดภัยคือปัญญาวิชาปัญญาและจะต้องมีการตัดสินใจอย่างเฉียบพลันและแม่นยำถ้ามีวิชาอย่างเดียวไม่มีปัญญาก็เป็นนักอ่านได้ท่านความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหนังสือเต็มข้างหลังไปหมดท่านเอาหนังสือมาซ้อนกันเนี่ยท่วมหัวไหมท่วมหัวแต่หากินได้ไหมไม่ได้ถ้ามีปัญญาอย่างเดียวทฤษฎีน่าจะผิดก็ได้เพราะไม่ขาดวิชาขาดรากฐานที่เราเวลาทำอะไรทำรายงานทำวิทยานิพนธ์ใช่ไหมท่านต้องมีอะไรท่านอ้างอิงใช่ไหมเพราะแสดงว่าเราต้องอ่านมาเยอะๆแล้วมามีความคิดเชิงวิเคราะห์ปฏิภาณฉลับรอดภัยคือการตัดสินในสถานการณ์บางอย่างท่านต้องตัดสินใจนำพาไปให้ได้ถ้าปฏิภาณอย่างเดียวก็กลายเป็นกะล่อนกะล่อนแบบใครท่านศรีถนนชัยเพราะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าวิชาปัญญาปฏิภาณอย่างไรนะให้ไปอ่านหนังสือมโหสถบัณฑิตแล้วก็อ่านศรีถนนชัยมโหสถบัณฑิตก็จะเป็นลักษณะของเด็กมีปัญญาและอ่านศรีถนนชัยก็จะกลายเป็นคนที่เก่ง2เรื่องแล้ววิชาก็หาเองพระนั้นพระนารายณ์เข้ามาพระนารายณ์ก็ต้องคิดวิเคราะห์อาศัยวิชาปัญญาปฏิภาณคิดวิเคราะห์โอ้ไปสืบสาวราวเรื่องมาหมดเอาไปคุยกับมันก่อนไม่พระนารายณ์ไม่คุยเอ้ยไม่ใช่อยากจะไปคุยกับมันก็คนคุยก็มีแล้วมันไม่ฟังทำไงต้องวิเคราะห์ว่าจะสามารถกำจัดไอ้นี่จากสวรรค์ได้ยังไงโอ้ไอ้นี่บ้าอำนาจกับบ้ากามมีทางเดียวจะฆ่าไอ้นี่ได้ต้องแปลงเป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดแล้วก็เหาะไปใช่ไหมท่านเหาะไปเหาะมาคุยกันที่ท่าไหนไม่รู้ไล่ลามไปรักฉันไม่รักที่ไหนรักที่นี่ป้องชี้ไปที่ใจตัวเองดิ้นกระเดียวกระเดียวพระนารายณ์บอกเลิกซะนะสันดานแบบเนี้ยไอ้นี่บอกไงไม่เลิกถึงตายไปก็ไม่เลิกฉันเนี่ยมีแค่2มือถ้ามี4มือแบบท่านนะไม่มีแพ้พระนารายณ์บอกกูจะตัดคอมึงมึงไม่เลิกให้มึงไปเกิดกูให้มึง10เท่าไหร่10หน้า10ยี่เท่าไหร่20มือแต่ให้2ขาแปลกไหมท่านกูให้มึงไม่เลิกแน่นะไม่เลิกใช่แล้วท่านจับตัดคอเลยแล้วมันเลิกไหมท่านเกิดมาเป็นอะไรทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองที่สุด10ปากอ่ะ10ปากซื้อแปรงทีนึงล่มโหลใช่ไหมทศกัณฐ์ใช้ยาสีฟันเปลืองเด็กว่างั้นแล้วมันเลิกไหมท่านมันไม่เลิกพระนารายณ์จึงตั้งแต่อวตารมาเป็น4กรใช่ไหมท่านเป็นพระนารายณ์เป็นอะไรพระรามพระลักษณ์พระพรตพระสัตรุษพอจะปราบมันได้ลงไหมท่านเพราะนั้นคนเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านมีเคราะห์ท่านเรียนมาบอกมนุษย์เนี่ยธาตุนะหัวกบาลเนี่ยธาตุถ้ามิจฉาทิฐินะท่านนะหัวคิดถ้ามิจฉาทิฐินะไม่มีทางต้องแก้มิจฉาทิฐิให้เป็นสัมมาทิฐิให้ได้ถึงจะมีอะไรมีการประหารชีวิตกันอย่างมากมายมหาศาลถ้าเขาไม่กลับตัวเขาออกมาเขาเป็นงั้นอีกกระบวนการอบรมสั่งสอนของครูจึงมีความสำคัญใช่ไหมท่านวิชาต่างๆให้มันมีสัมมาทิฏฐิกำกับอยู่ด้วยเก่งแล้วอย่าไปโกงเขานะใช่ไหมเก่งแล้วไปเบียดเบียนเขานะบางคนทั้งเก่งทั้งอะไรต่ออะไรรวยแล้วเบียดเบียนคนหมดไม่ได้ถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไม่ได้คนอื่นเขาจะเสียประโยชน์เมื่อคนเขาเสียประโยชน์ถูกกีดกันแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเวลาที่เขาจะประหารนักโทษเขาจึงต้องเอาพระไปเทศพระก็ไม่รู้ไปเทศให้ใครฟังเขาก็เอานักโทษมาอยู่ที่หลักประหารให้ทำบุญพอไปดูอ้าวเฮ้ยมึงไปทำผิดอะไรมาเนี่ยเป็นคนข้ามวัดกันแต่รู้จักมันไปทำผิดอะไรมาถูกประหารชีวิตนั่นก็ตอบได้จ้ะผมฆ่าเมียผมกับพ่อผมฆ่าเมียผมทิ้งอ้าวมึงไปฆ่ามันทำไมมึงไปฆ่าเมียมึงทำไมอ้าวต้องฆ่าสิหลวงพ่อเมียผมมันสำส่อน เธอไปนอนกับผู้ชายคนนั้นคนนี้เขานอนกับผู้ชายคนนั้นมึงก็ไม่น่าจะไปฆ่ามันนี่ต้องฆ่าผมต้องฆ่ามันทิ้งถ้าคืนผมไม่ฆ่าเดือดร้อนเดือดร้อนไงก็เมียผมมันเป็นโรคเอดส์ระยะสุดท้ายมันก็ไปเที่ยวนอนผู้ชายคนนั้นคนนี้มันก็ติดเอดส์ไปหมดมันก็พากันตายไปหมดจริงหรือเปล่าจริงพ่อพอพูดจบพระหงายท้องตึงหลวงพ่อตายเลยเราจะคุยอะไรเป็นนักบริหารก็คุยอะไรก็ได้พอโถไม่ใช่ไปคุยทำเป็นหน้าตึงใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็คุณไปทำแอคท่าอีโก้สูงนี่แล้วคนมาอยากฟังท่านเบื่อผู้บริหารที่มาบรรยายเท่าไหร่นะฮะลูกน้องท่านก็เบื่อท่านทำไมฉันต้องบรรยายแบบนี้เป็นพระถ้าบอกท่านผู้บริหารการศึกษาท่านทั้งหลายจะเลื่อนระดับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากเพิ่มมี experience ก็มาเป็น expert ใช่ไหมจาก expert ตอนนี้ก็เป็น skill แปลว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ว่า skill นี่ก็ skill ใช่ไหมถ้าท่านตกตัว s ตัวหนึ่ง skill มันก็แปลว่า kill มันก็จะสังหารตัวเองเครียดไหมท่านเครียดมันยายนะมันสดชื่นนั้นพุทธเจ้าท่านอยากเป็นหันมาดูประเด็นของเราคือว่าท่านอยากจะเป็นเพื่ออะไรพุทธเจ้าก็ไปเกิดบนสวรรค์หลังจากเป็นพระสดรแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นอะไรฮะใครตอบชั้นดุสิตสวรรค์มีกี่ชั้น4ชั้น4ชั้นมันขนมแล้วเจ๊นับยังไงสวรรค์4ชั้นชั้น7เจ็ดชั้นเอามาจากไหนเจ็ดชั้นใครพูดล่ะก็ไปจำไอ้แบบนั้นมาสวรรค์เจ็ดชั้นอะกี่ชั้นโน่นๆคนนั้นกี่ชั้นหกมีอะไรบ้างจาตุมหาราชดาวดึง
1: ยามาย
0: ามา
1: ด
0: ุ
1: สิตา
0: ดุสิตาเข่งนี่วะสี่แล้วอ่ะ
1: น
0: ิ
1: มานารด
0: ี
1: ปริมิตาวสาวตี
0: ปรนิมิตาวสาวตีอ่ะให้พระองค์คุณตอบถูกอ่ะสิลุกมาไปเอาพระประธานในวิหารไปวัดพระประธานในวิหารวัดสุทัศน์นะเดี๋ยวเสร็จบรรยายแล้วไปเอาเลยนะองค์ที่อยู่กลางวิหารน่ะมาสิเข้ามาใกล้ๆแสดงมีความรู้เรื่องพระอันนี้ไม่น่าไว้ใจต่อไปไม่เอาทำให้พระวางตัวลำบากมันรู้เยอะนะท่านแต่รู้เรื่องพระเยอะเราจะได้พระที่ดีขึ้นจำว่านะชั้นที่ชั้นอะไรชั้นดุสิตใช่ไหมก็ถูกแล้วนะก็ไปเอาในศาลาเรียกมาหน่อย เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยรู้เรื่องพระเยอะๆรู้พระธรรมแบบหนึ่งนะรู้ใจพระหัดรู้ใจพระซะบ้างหลวงพ่อฉันอะไรไม่ได้บ้างรู้ใจไหมหลวงพ่อไม่ชอบอย่างนี้ฉันไม่ได้หลวงพ่อเป็นคนภาคอีสานไม่ชอบฉันแกงไตปลาใช่ไหมแต่ปาล์มเผ็ดไหมเผ็ดยายคนหนึ่งก็ผัวตายก็ไปมาไว้แถวๆวัดธนบุรีอ่ะแกงไตปลาไปถวายพระใส่ลูกอะไรท่านใส่ผักสารพัดทำบุญผัววันสุดท้ายก็บอกก็ถามหลวงพ่อนะฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวศึกก็แล้วค่อยพูดกันฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้หลวงพ่อฟังไม่บอกเดี๋ยวศึกแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงไปหลวงพ่อไปนู่นนะ

0: แสดงว่าตั้งแต่ผัวตายวันแรกหลวงพ่อหมายตาไปแล้วนะฉันเป็นไม้ฉันอะไรฉันเป็นไม้หลวงพ่อบอกกูรู้แล้วเดี๋ยวศึกแล้วเขาว่ากันอีกทีนึงยังไม่รู้เรื่องนะเจ๊กลับไปบ้าน5วันแล้วค่อยหัวเราะโอ้อารมณ์เจ๊นี่รู้สึกว่าลึกเหลือเกินนะนี่เรียกมุกทะเลลึกใช่ไหมเรื่องอะไรพระไม่ชอบอะไรบ้าง1ฉันอะไรไม่เป็นบ้างสมมุติเรื่องฉันนะท่านนะต้องรู้ใจพระนะฉันอะไรเป็นบ้างถามก็ได้ไหมพ่อฉันภาวนานะภาวนาเป็นโยมก็แล้วกันหลวงพ่อขาดข้องอะไรก็บอกเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็บอกนะไม่ต้องเกรงใจแล้วหลวงพ่อหมอให้ฉันอะไรบ้างหมอห้ามอะไรบ้างและอยากฉันอะไรบ้างมันมีอยากไหมท่านพระมีอยากไหมบางทีมันอยากกินแบบที่อะไรแบบที่เคยกินน่ะที่พ่อแม่สอนให้กินน่ะท่านเคยอยากไหมน่านี่ฉันก็อยากกินแกงอ่อมใบยอท่านใส่ปลาดุกอยากกินแต่มันไม่มีใครทำให้กินน่ะตัวเองทำเป็นทำเก่งแต่ทำแล้วกินของตัวเองไม่ได้เพราะมันชิมซะแล้ววันนี้ก็เลยมีสายบัวเยอะๆท่านไปตลาดให้เด็กไปตลาดท่านคุณมีไส้บัวเยอะเลยไปซื้อมาซื้อปลาทูสดมาด้วยก็ต้มเลยท่านซื้อกะทิต้มกะทิปลาทูสดหม้อใหญ่ๆถวายพระโอ้โหหั่นยาวเท่านี้ท่านพอตักเข้าปากพอดูดปุ๊บน้ำไหลออกท่านจมูกมันเป็นไปมันเป็นท่อหอมเยอะๆใช่ไหมท่านดีไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรนะอะไรนะมาดันนะถ้าเปรี้ยวมาดันมันอร่อยใช่ไหมท่านนั่นแหละก็ทำถวายพระไปถ้าทำเองแล้วก็ไปกินท่านเพราะชิมแล้วอร่อยต้องถามพระท่านบอกไม่ได้แล้วลูกหมอเขาบอกว่าขาดไอโอดินคนจะแบบหอยอะไรนะที่เขากินสดๆนะหอยทางสุราษฎร์สุราษฎร์หอยนางรมสดนะที่มีน้ำพริกเผามีน้ำซีฟู้ดมีกระเทียมอะไรลูกนะแล้วก็มีอะไรนะยอดกระถินใหญ่ๆนะลูกเพราะมันเพิ่มธาตุเหล็กด้วยอันนี้ก็หมอเขาว่าอย่างนั้นก็หาไปให้ท่านซิถูกไหมฮะนี่ให้ขี้เมากินแล้วพระกินอะไรท่านกินหอยอะไรท่านไม่ใช่หอยแครงหอยแครงพระก็ไม่ได้แดะไม่ได้กินขี้เมากินหมดใช่ไหมหอยแครงยำอะไรขี้เมากินหมดก็กินหอยแมงผู้แห้งตัวท่านนี้ท่านกระจี้รี่เลยใช่ไหมมันเล็กไงท่านก็มันเล็กเขาเรียกกะจี้รีใช่ไหมนั่นแหละพระนั่นต้องรู้ใจพระรู้วินัยพระเยอะๆแต่อย่าไปทำแบบคนที่ทำปัจจุบันนี้รู้เรื่องพระด่าพระคนอื่นเขารู้เรื่องพระเขาไปเตือนพระท่านบาทอย่าตั้งแบบนี้นะห้ามโบราณเขาบอกบาทตั้งโดยไม่มีเชิงรองหรือขาบาทเนี่ยหัวจะล้านทำบาทตกในบ้านเขาบอกเป็นการละกินีต่อที่บ้านนั้นต้องสมัยสมัยสูตรนะท่านนะอะไรที่พระไม่ดีก็ค่อยๆท่านห่มจีวรให้สวยนะคนเขายังแต่งตัวสวยใช่ไหมท่านพระห่มจีวรไม่สวยเนี่ยถือว่าไม่มีสมณะสารูปคนไม่ศรัทธานะและอะไรที่พระทำไม่ได้ทำแทนพระได้ไหมได้ไหมท่านทำแทนพระอย่าไปด่าพระไอ้คนเดี๋ยวนี้นะฮะมันอวดดีมันบอกมันรู้เท่าพระมันก็เลยด่าพระแต่มันไม่เคยบวชเป็นพระเราชอบด่าพระคนดีไม่มีด่าพระแล้วท่านยังไงพระก็ดีกว่าเราใช่ไหมท่านเรากินวัดข้าวเรากินมื้อสามมือพระกี่มือ พระก็สองมือใช่ไหมบางองค์ก็มือเดียวเนี่ยฉันก็วันละเวลาวันหนึ่งก็กินเวลาเดียวท่านเวลาหิว พระพุทธเจ้าท่านเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตเทวดาก็ไปขอว่าถึงเวลาแล้วสิ่งที่พระเจ้าท่านถามท่านจำไว้นะจะเกี่ยวกับตัวท่านท่านถามว่านะถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องลงไปถึงเวลาแล้วเพราะในโลกมนุษย์ที่ลงมานี่มันมีโลกอนันตจักรวาลมันมีเยอะนะท่านนะแต่ให้ลงมาในโลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์มีอะไรมีชีวิตและจิตวิญญาณและขณะนี้มนุษย์กำลังกดขี่ข่มเหงกันโดยเพราะยิ่งทวีปชมพูทวีปคือเอเชียกำลังกดขี่ข่มเหงกันด้วยวรรณะ5เรื่องกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรและผลักคนเป็นจันทานจะกดขี่นี้และจะกลายเป็นพฤติกรรมที่นะ ไม่พัฒนามนุษย์อีแจ๋วก็ยังคงอีแจ๋วใช่ไหมท่านอีแจ๋วกินข้าวกับคุณนายได้ไหมแล้วใครกินก่อนใครอีแจ๋วมันแดกก่อนแล้วอีคุณนายบอกห้ามร่วมโต๊ะเสวยอีแจ๋วมันถุยน้ำลายใส่ดูมันมากชงกาแฟมาเนี่ยอีแจ๋วมึงเอาคาปูชิโน่ใช่ไหมด่ากูใช่ไหมฟองเยอะให้ตุ๋นแหละรังนกใช่ไหมท่านด่าอยู่นั่นน่ะด่าซ้ำด่าซ่าตุ๋นรังนกเสร็จก่อนจะรังนกไปให้คุณนายกินก็ เดี๋ยวไปด่ามันนะคนรับใช้ท่านปัญญาพี่กินให้ตายนะกินกับมันได้บอกมากินข้าวด้วยกันลูกไม่ได้ละข้าคุณท่านมาเธอยังไงแกก็กินก่อนข้าอยู่แล้วจะมาข้ากินน้ำลายแกอยู่แล้วเวลาแกชิมไปเนี่ยข้าก็ไม่เคยเห็นแกเปลี่ยนช้อนเลยนะฮะมาเธอลูกมากินด้วยกันในนั้นอยู่บ้านแล้วมาเป็นแม่เป็นลูกกันนะฮะนี่มันจะขดขี่ข่มเหงกันไหมท่านยังมีชั้นวรรณะกันในเมืองไทยก็มีไหมถ้ามีโดยความเคารพโดยราชการโดยระบบไม่เป็นไรท่านแต่โดยการเหยียดหยามเหยียดย่ำกันแกมันคนชั้นต่ำไม่ได้สกุลอย่างแกเหรอแล้วหนังไม่พ้นเรื่องนี้อีหนังนี่แปลกไม่พ้นเรื่องพันนี้ท่านเออไอเรื่องชนชั้นวรรณะเนี่ยอีแจ๋วก็ต้องมานินทากันใช่ไหมท่านแล้วก็ไม่พ้นอีขี้นินทาฝรั่งไม่มีขี้นินทานะดูหนังฝรั่งมีไหมเพื่อนหนังซีรีส์ไม่มีก็นี่จะอยากพูดนะยี่คุณนายคนนั้นนะแม่ฉันวันนี้จะตบแม่ซะพอคุณนายมาปุ๊บคุณนายเจ้าขามันยังมีอย่างเงี้ยใช่ไหมท่านแล้วท่านก็ชอบดูฉันไม่ดูเลยท่านไม่เอาเลยท่านมันไม่ได้ไปไหนเลยดูอะไรที่บำรุงสมองบ้างเออนั่นแหละดูชิงร้อยชิงล้านสนุกจะตายหาดูตลกท่านเพราะนั้นพระเจ้าบอกถึงแล้วมันจะเป็นผลเสียยังไงยังมีการรัฐทวีปใช่ไหมท่านมีทวีปอีกทั้ง3ทวีปเป็น4ทวีปสมัยก่อนพระเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงนะถึงเวลาหรือยังที่ท่านจะต้องเป็นถึงเวลายังการพัฒนาการศึกษาในส่วนที่ท่านจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเป็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นท่านเพราะอะไรมันบังคับให้เราเป็น2เราจะไปเกิดในทวีปไหนท่านถามที่เกิดก่อนนะชมพูทวีปทวีปอื่นนั้นเดี๋ยวค่อยๆแพร่กระจายไปเอาอินเดียก่อนทั้งนั้นตกลงเพราะนั้นเวลาที่จะลงพื้นที่ท่านลงพื้นที่ไหนวิเคราะห์ให้ดีระหว่างปัญหาของพื้นที่นั้นกับแล้วที่จะไปลงซึ่งความจริงท่านอาจจะแล้วอาจจะด้อยน้อยหน่อยเพราะว่าข้าราชการเลือกไม่ได้อยู่2 อย่างใช่ไหมท่าน1เลือกนายไม่ได้2เลือกที่อยู่เองได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีประการที่3พุทธเจ้าถามว่าแล้วเราไปเกิดเนี่ยแม่เราคือใครในเมื่อจะไปเกิดชมพูทวีปจะให้เราไปเกิดในแม่แบบไหนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานเทวดาก็บอกว่าไปเกิดในวรรณะกษัตริย์ทั้งนั้นเอานั้นแม่ของท่านคือใครท่านผู้ว่ามั้ยมหาไทยมั้ยมหาไทยเป็นแม่เป็นพ่อใช่มั้ยเป็นแล้วเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใช่มั้ยท่านแล้วเป็นอบจ.มั้ยอบต.ด้วยมั้ยถ้าท่านได้แม่ดีนะท่านนะท่านดีเลยนั่นแหละเพราะมหาไทยมันละยังไงสพทมหาไทยมันก็ต่างกันใช่ไหมท่านมันต่างกันไหมท่านงานอาจจะกว้างไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่านายมันต่างกันประการต่อมาเรามนุษย์ครั้งนั้นมีอายุเท่าไหร่ที่เราจะไปเกิดตอนนี้ไม่เกิน100 ปีพระเจ้าจะคำนวณไม่เกิน100 ปีต้องคำนวณเผื่อว่ากว่าท่านจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้ากว่าจะล้างระบบศักดินาได้มาเป็นแบบประชาธิปไตยได้ท่านมีเวลาเท่าไหร่ไม่เกิน45 ปีไม่เกิน45 ปีแล้วกำลังของท่านพอจะทำไหมเพื่อนพ้องกำลังนั้นถ้าเพื่อนพ้องไม่พอท่านจำเป็นต้องเอาเทวดาบนสวรรค์ลงไปเกิดด้วยมันจึงเป็นที่มาของท่านพระอรหันต์ใช่ไหมท่านเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันต้องเนี่ยท่านเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยหาพวกเยอะๆแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นไม่เข้าใจท่านเพื่อเราเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องอะไรแต่ละคนเหมือนกันไหมท่านชำนาญไม่เหมือนกัน นะระดับอาจจะเท่ากันหน้าที่อาจจะเกือบเท่ากันแต่ความเชี่ยวชาญชำนาญแต่ละเรื่องไม่เท่ากันคือพวกเราที่จะจุติพร้อมๆกันและจำเป็นต้องเอาเทวดามาพระเจ้าเนี่ยท่านจะลงจากสวรรค์ที่ไรท่านต้องเอาเทวดาไปด้วยถ้าไม่งั้นเราไม่เกิดร่วมวันทันคืนกันนะทันสมัยกันนะท่านนะห่างกันนะไอ้คนเก่าไม่เอากับเราแล้วไอ้คนที่เกิดละห่างๆกันมาเนี่ยท่านสังเกตไหมฮะจะกลายเป็นพระอรหันต์ที่มีอะไรอย่างน้อย80อรหันต์ใช่ไหมท่านและพระอรหันต์ดังๆทางนั้นพระท่านจึงสามารถทำงานนี้ได้เสร็จเพราะพวกเราก็เหมือนกันเมื่อจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยต้องถามตัวเองหน่อยอาตมาไล่ฟังเสมอตอนที่เป็นเลขาวัดยังเป็นเลขาภาคไว้ละก็อ่านแต่เรื่องนี้มาไม่เคยวิเคราะห์ท่านแต่พอเจ้าอาวาสบอกมหาอย่าเพิ่งศึกนะก็จะศึกอยู่แล้วท่านอายุ26เท่านั้นเองช่วยเราทำงานไปก่อนขอร้องอย่าศึกโอ้โหพ่อนัดสาวๆไว้แล้วสิใครอ่ะอย่าบอกหลายๆคนพ่อเรื่องผู้หญิงเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรื่องวัดก่อนพ่อเขาบอกว่านะเจ้าอาวาสหนุ่มเลขาเด็กวัดสุทัศน์ชิบหายงานเนี่ยเราเรียกว่าเสพนินทามาเพราะตอนนั้นจะมาเป็นเลขาภาคเลขาภาคมันนอกพื้นที่ในท่านผมถามหลวงพ่อละก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ท่านถามหลวงพ่อว่าและถ้าผมเป็นนะให้ผมทำอะไรบ้างหลวงพ่ออยากได้อะไรจากผมบ้างซึ่งเราไม่มีทั้งคู่หนึ่งอยากเห็นวัดสุทัศน์ซึ่งตอนนี้160ตอนนั้นมัน160กว่าปีท่านแต่ตอนนี้มัน200กว่าปีเมื่อปี2527เนี่ยมัน160กว่าปีอยากเห็นวัดสุทัศน์เป็นวัดที่สวยงามเหมือนรัชกาลที่3สร้างเสร็จใหม่ๆ1 2 3สร้างเสร็จใหม่ๆหลวงพ่อเจ้าสร้างให้ไพร่บุรณะนะเจ้าสร้างมาเนี่ยตั้งแต่วางรากฐานยันเสร็จเนี่ย40ปีนะ40ปีผมเป็นเลขาอีกมันต้องเกิน40ปีถึงจะบุรณะเสร็จไม่ทันอายุมั้งไม่รู้เราอยากได้2 อยากเปิดเป็นที่ท่องอยากเปิดวัดสุทัศน์ทุกวันไม่อยากเป็นวัดปิด3อยากมีนักท่องเที่ยว4อยากให้มีการไหว้พระสวดมนต์5อยากให้มีนักเทศและนักเขียน5เรื่องก็ผมยังไม่ตอบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้คำตอบต้องไปคำนวณเอาไม่เอาเรามีกำลังพอไหมช้ามาผมตกลงแต่มีข้อแม้นะถ้าผมบรรณะเสร็จเมื่อไหร่5สิ่งเสร็จเมื่อไหร่ผมสึกนะตกลง14ปีท่านเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างตามที่ท่านขอพอดีแก่ไงท่าน27บวก14เท่าไหร่ท่าน41ไปทำอะไรกินท่านพอดีแก่ก็เลยอยู่อย่างเงี้ยท่านเพราะฉะนั้นเวลาจะเป็นอะไรท่านเป็นแล้วเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนต้องตั้งแล้วก็ต้องตั้งปณิธานว่าจะทำอะไรที่เป็นจะเป็นเพื่ออะไรถ้าเป็นเพื่อเงินเดือนนะท่านนะอย่าเป็นเลยท่านไม่เกิดประโยชน์อะไรครับพระเจ้าเป็นเพื่อเงินเดือนไหมท่านไม่ได้เป็นเพื่อเงินเดือนเลยเป็นแล้วเนี่ยมันสร้างตำราเป็นตำนานได้ไหมอาตมาจะบอกเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยให้นึกถึงเพลงนั้นเถอะท่านให้นึกถึงเพลงแล้วความฝันอันสูงสุดไว้บ้างเวลาอาตมาอ่อนเปรี้ยวเพลียงสมัยก่อนนะสมัยก่อนจิตใจยังไม่มั่นคงเลยท่านยังไม่มั่นคงยังไม่แก่ไม่พอที่จะอะไรที่จะจิตใจมันหวั่นไหวพอจิตใจวันไหวจะมีเพลงอยู่3 4เพลงที่อาตมาฟังเพลงพระนิพนธ์ทั้งนั้น1นะถ้ารู้สึกว่าเราสั่นคลอนจะถูกุฏิเรียบร้อยแล้วจุดเทียนไว้เล่มท่านถูกุฏิเสร็จนะต้องถูด้วยตัวเองนะท่านนะถูไว้เป็นแบบไม้ธรรมดาเนี่ยแล้วไปส่งน้ำให้เรียบร้อยแล้วนั่งเก้าอี้มองเทียนแล้วเปิดเพลงความฝันอันสูงสุดคือเราเริ่มเบื่อแล้วถูกตำหนิถูกกีดกันถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกด่าเดี๋ยวทุกวันนี้ก็ยังถูกด่าอยู่ท่านท่านไปเปิดเว็บไซต์ดูเถอะบางทีท่านในที่นี้ก็อาจจะด่าฉันบ้างก็ได้ ซึ่งไม่เป็นไรฮะปากไม่ใช่ของกูแต่หูก็ไม่ใช่ของมึงปากมึงอดรู้หูกูไม่พึงนะฮะมึงด่าเถอะมึงด่าบนปลายนิ้วกูไม่ได้ยินเพราะกูไม่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่แบบที่มึงมีก็จบกันไปท่านนะฮะแต่สมัยก่อนมันไม่ใช่สมัยก่อนหูมันเร็วเร็วต่อคำชมก็ชื่นใจไหมท่านโศกตมกับคำติเสียใจอีกท่านเรียนโลกธรรมมานะฮะได้ลาภเสริมลาภได้ยศเสริมยศได้สรรเสริญทุนินทาได้สุขประสบทุกเรียนแต่มันไม่เข้านั่นแหละดีใจกับคำชมเพราะเขาชมโอ้โหเขาชมกูแต่โศกตมกับคำติผลที่สุดก็เลยไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์ยังไงท่านตอนนั้นตัดสินใจเดิมเนินตามโลกธรรมนะฮะภาวนาว่าช่างมึงช่างมันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเป็นอะไรก็เป็นกันว่าและสีทนได้กูสีลังคาไม่ใช่สีภายในก็จบไปท่านแต่ฟังเพลงแล้วฟังแบบที่สันติรุ่นเพลงเขาร้องให้ไหมท่านพอขึ้นเพลงขอฝันไฟในฝันไม่ต้องร้องฉันร้องคนเดียวพระเอกต้องมีคนเดียวไม่ต้องการนางเอกพอฟังเพลงนี้สี่ขอสี่จะสี่ไม่แล้วมันจบเลยท่านมันจะนึกถึงเราเป็นเพื่ออะไรเนี่ยขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเด็กบ้านนอกอย่างกูนะกูจะทำของกูอย่างเงี้ยแต่ทำยังมีเหตุผลทำแบบรัดกุมทำแบบวางแผนสิ่งที่เขาไม่เชื่อนะฮะคนเราเกิดมามันสองขาท่านเป็นอะไรเนี่ยเกิดมาท่านสองขาเท่านั้นแหละท่านโดนลูกฆ่านะหนึ่งคนรักคาดหวังท่านจำไว้สองคนชังคาดโทษคนรักคาดหวังคือพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมท่านคาดหวังรู้จะเป็นยังไงแต่คนชังคาดโทษเป็นไงไม่ได้เป็นหรอกไอ้ลูกบั่นนั้นเชื่อเธอไปเรียนเป็นครูเหรอเดี๋ยวก็ได้ปริญญาโทต้องปริญญาเอไม่มีทางแล้วก็ดูบ้านมันสิถ้าได้ดีนะกูให้ตัดหัวเลยเดี๋ยวนี้มันยังไม่ยอมตัดหัวเลยนะเราได้ดีเนี่ยใช่ไหมมีคนดูถูกใช่ไหมพอมีแฟนเขาเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็เลิกกันแบบบ้านนั้นอีกแล้วเดี๋ยวก็เลิกแบบนี้แล้วเลิกกันไหมไม่เลิกมึงเลิกมึงตายอ่ะเลิกอะไรจะไปเลิกใช่ไหมท่านเมียก็จะไปเลิกเป็นผู้ชายจะไปเลิกก่อนจะได้มาทั้งลวงล่อขอขู่ข่มลวงก็ลวงล่อก็ล่อขอขู่ไม่ได้ข่มทุบหน้าท้องถอนหน้าขาจะสลบไปจมูกอ่ะตัวนี้ทั้งนั้นแหละได้มาแล้วก็รักเมียเยอะๆเขาเสียโอกาสมันกับพวกเราถ้าจะสาระเลวนะท่านนะให้เขามีโอกาสกับคนอื่นซะซึ่งมันก็สายไปซะแล้วเขาคนอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงเมียสวยๆนะเมียเราทำไมโซมอ่ะก็มือมึงนั่นแหละเมียเขาเนี่ยนะสดชื่นเมียเราทำไมเหี่ยวเฉาก็อารมณ์เรานี่แหละท่านผู้หญิงไม่ได้น่าเห็นใจเอาเขามาแต่ละคนไปสอนลูกสอนหลานนะอย่าไปทำร้ายผู้หญิงผู้หญิงถ้ารักมันสวดมนต์ให้เราทุกวันถ้ารักผู้ชายนะท่านสวดมนต์ให้ไหมไปทำบุญสุนทานสวดมนต์ผู้ชายผู้ชายมันเคยสวดให้ผู้หญิงไหมไม่มีกะฟันแล้วทิ้งไอ้ห่าเหมือนถางหญ้าผู้ชายมันเลวนะจริงๆฮะดีๆมันก็บวชเป็นพระไม่สึกไอ้ที่อยู่เนี่ยกึ่งดีกึ่งชั่วเท่านั้นแหละท่านแต่ที่มันดีได้เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งไม่มีโอกาสทำความชั่วเพราะกำหนดราชการมันเตือนเอาไว้สองเริ่มมีมโนธรรมสำนึกตัวแสบๆท่านหน้าตาใช่คนดีที่ไหนแถวนู้นอ่ะนั่นแหละแต่ละคนเนี่ยมาทะลึ่งตึงตังท่านนั้นแหละเพราะนั้นสอนลูกหลานผู้หญิงสวดมนต์ให้ผู้ชายท่านนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะสวดมนต์ให้แฟนใช่ไหมก่อนนอนสวดมนต์ให้แฟนให้ลูกไหมให้พ่อแม่ผู้ชายมันสวดเหรอถึงเวลาสูบบุหรี่ปุ๊บทิ้งบุหรี่ปุ๊บนอนแล้วมันไม่ค่อยสวดผู้ชายแปลกๆผู้ชายไทยนี่แปลกท่านไม่ค่อยสวดมนต์ดีนะที่ผู้หญิงมันเจริญเพราะพระสวดให้เพราะผู้หญิงมันใส่บาตรใช่ไหมท่านจะไปทำเขานะสวยเลยก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวนี้มันไปนะกล้องใช่ไหมท่านผู้หญิงไม่ได้ไปแตะมันปุ๊บนะมันเอาเราอยู่แล้วท่านมียศมีตำแหน่งต้องระวังเรื่องผู้หญิงฉันเป็นพระฉันยังระวังเลยท่านไม่คุ้นหน้าไม่กินน้ำมึงจะน้ำส้มมาถวายกูไม่กินโทรศัพท์นี่ต้องคุยกันก่อนใครท่านเจ้าข้าบอกคุณพูดธรรมดาคุณอัดเสียงฉันก็อัดเสียงฉันก็อัดเสียงคุณเหมือนกันแล้วฉันเมมเบอร์คุณไว้นะอย่าคุยเกินเลยกว่านั้นไม่ได้ท่านอาจารย์ถวาย

ไม่กินยังไม่รู้จักไม่กินแม่เอาน้ำส้มมาเอายานอนหลับใส่2เม็ดไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแล้วต้องโดนมันไถเงินใช่ไหมท่านต้องโดนมันไถเงินตลอดพระเยอะแยะเพราะนั้นบอกหลวงพ่อหลวงพี่อย่าไปกินของใครกันนะใครถวายสังฆทานทีละเยอะๆนะแล้วบอกถูกหวยมานะเอารถมาให้เจิมอย่าไปไว้ใจผู้หญิงเหล่านั้น

หลายมีอะไรที่มันหนักหนาท่านกัดฟันว่าก ัดฟันว่าเรากำลังเดินบนอะไรตำแหน่งที่สูงกว่าซึ่งอะไรคลื่นลมก็ต้องแรงกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านดับธรรมดาก็ไม่มีอะไรไอเรือจูงเนี่ยเรือโยงกับเรือพ่วงเนี่ยไหนมันหนักฝากกันท่านฮะเรือตัวเรือโยงกับเรือพ่วงไหนหนักฝากกันเรือโยงมันหนักกว่าไอเรือพ่วงมันใหญ่กว่าภาระมันเยอะแต่เราต้องมีกำลังแรงแล้วเราต้องพาแล้วพาขึ้นน้ำตัดขึ้นตรงนี้ไปถึงตรงนี้ต้องพาหลบตรงนี้ท่านต้องพาไปให้ได้นะพาไปให้ได้บริเวณบริวารบริขารบริการบริเวณบริวารบริขารบริพันธ์บริการบริกรรมกิจบริกรรมภาวนามันเจ็ดบอนะท่านนะบริเวณพาไปให้ได้บริวารพาไปให้รอดบริขารนะเครื่องใช้ไม้สอยบริพันธ์นี่อะไรครุพันธ์นะท่านใช่ไหมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช่ไหมท่านบริการงานบริการบริกรรมกิจหน้าตัวและหน้าที่ในงานสังคมบริกรรมภาวนาสวดมนต์ไหว้พระต้องไปให้ได้นักบริหารมันเจ็ดบอนะท่านนะเจ็ดบอรินะต้องฝ่าฟันให้ได้ท่านขอสุดสุดทุกเมื่อแบบขอทนทุกรุกโรมผมกายใจอย่าเครียดอย่าไปเครียดจนบ้าท่านอย่าไปเครียดท่านเครียดแล้วเบียดปัญญาแล้วมานะเครียดแล้วจะเบียดปัญญาแล้วท่านเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมีอะไรหายใจลึกๆว่าทำอานาปานสติกินน้ำเย็นสดน้ำร้อนกินของขมดมของหอมอาบน้ำเยอะๆท่านเวลาเครียดอาบน้ำเยอะๆอย่าไปปรับทุกข์ใครผู้บริหารปรับทุกข์ใครไม่ได้นะท่านนะปรับทุกข์ใครปุ๊บเป็นความอ่อนด้อยของเราแก้ปัญหาปรึกษาได้แต่ทุกส่วนตัวห้ามไปปรับนะยิ่งเรื่องครอบครัวนะฮะเรื่องน้องเรื่องนายท่านไปปรับทุกข์เขาเนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาไปบอกไม่ได้แต่ถ้าปรึกษางานเครียดเรื่องงานปรึกษางานไม่สำเร็จปรึกษาได้เพื่อเราเยอะนี่เท่าไหร่300กว่าใช่ไหมท่านรู้จักกันหมดไหมทิติวัฒน์ทำทะเบียนเอาเบอร์โทรศัพท์ไปมันจะไปยากเย็นอะไรล่ะท่านเทคโนโลยีสมัยนี้มันง่ายง่ายจะตายโหงไปก็ไปใส่เว็บซะแปะแล้วท่านก็ไปกดไปแช่เว็บว่านี่พวกเราอย่าเป็นคู่แข่งกันท่านเพราะมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันใช่ไหมต่างคนต่างดีไปใครมันขึ้นไปก่อนดีเพื่อเราไปดีแล้วไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วเรายังอยู่ที่ชั่วที่ชั่วอยู่ก็ไม่เป็นไรท่านเพราะฉะนั้นนะขอทนทุกข์ทุกลมของกระจายขอฝ่าฟันผ่องภัยด้วยใจทนงใจทนงมันด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดอะไรมันผิดค่อยๆแก้อย่าไปกบเอาไว้นะถ้ากบเอาไว้ยุ่งอย่าทำตัวเป็นลิควิดเปเปอร์แต่แก้ก็อย่าหักหานแก้ทั้งเขาทั้งเราจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงทำงานมาเต็มที่อย่าให้เหลือแรงเอาไว้ล้มตัวลงนอนหลับเลยถ้าทำงานเต็มที่แล้วจะยอมตายมาให้เกียรติดำรงเกียรติดำรงไหมท่านก่อนตายเนี่ยมีอะไรเหลือในโลกนี้บ้างอาตมาบทสุนทรพูดเนี่ยแต่งกลอนเยอะไหมท่านนิราศเยอะไหมเหลือกี่บทอ่ะเหลือกี่บทถ้าจำนิราศสุนทรพูดได้ไหมจำคำกรสุนทรพูดได้กี่บทไม่เกิน2บทถึงบางพูดเอาสิถึงบางพูดมีคนรักชื่นชมนิยมจิตสุนทรพูดไอ้พูดมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วจะถูกผิดในมนุษย์หนึ่งอะไรใช่ไหมท่านสองอะไรไอเมาเหล้าอะไรมันไอนั่นมันไม่ได้เป็นสาระเรากันฟันขโมมีคันโพงปุกสายไว้ปลายสาวอกอกกามน้ำรถเฉอกเราแสดงว่าเรียนม.4ใช่ไหมม.4หรือม.5อายุเกือบ60แล้วสิตำราเนี่ยรุ่นฉันไม่ได้เรียนแล้วท่านรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนแล้วท่านสองอะไรท่านแต่ลมปากต่อไปสิให้จบจำแม่นเนี่ยนะเป็นไอ้ความจำแม่นเนี่ยเป็นคุณสมบัติ

แต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับความผิดของสามีฉันไม่ลืมมันจบไปแล้วนะเธอน่ะเธอจบแต่ฉันไม่จบระวังไว้เจ๊จะไปขุดนะ Don't mention it อย่าไปกล่าวมามันแล้วไปแล้วน่าอะไรอีกบทหนึ่งแล้วสอนว่าอะไรมาอ่ะพอเห็นไหมสุนทรพูดแต่งนิราศมาตั้งเยอะเหลือกี่บทท่านเหลือสามบทก็ยังมีคำว่าสุนทรผู้อยู่อาตมาก็แต่งก่อนแต่งแหล่เฮ้ยยังไม่ต้องแต่งแหล่เพราะยังไงพระเทศมหาชาติต้องเอาไปแหล่ตราบใดที่มีมหาชาตินะหนังสือเรายังอยู่กับพระสองแต่งกรยาวเป็นไหมท่านแบบตะกี้เนี่ยแต่งเป็นแต่งอะไรวะแต่งอาจารย์แต่งให้พรหน่อยสิจะไปเทศที่ไหนเทศนักเรียนนักเรียนระดับไหนมัธยมเอาเลยเดี๋ยวแต่งให้แต่งก่อนกุลักขออามมาหน่วยพรสุนทรประสิทธิ์เป็นพรอิงลิสว่ากุลักให้ท่านเล่นกุดลักค่ะแล้วใช่ไหมแล้วจบลงด้วยการกุดบายเพราะเรายังอยู่ไหมท่านตราบใดที่พระเทศอยู่เรายังอยู่และแต่งกรสั้นๆเพื่อนะพระจะได้เอาไปเทศตราบใดที่พระเทศถึงเขาไม่อ้างชื่อเรายังอยู่ถึงตายไปเกียรติยาดำรงอยู่เวอร์สั้นๆงานของท่านให้เขาบอกว่าอ๋อตายไปแล้วเขายังหล่อรูปไว้เกียรติอย่างดำลงเราเหลืออะไรบ้างเวลามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำบล นั้นอำเภอนั้นน่ะท่านต้องคิดนะให้เขาบอกโอ้สมัยนั้นนะชื่ออะไรฮะคุณท่านนวันนามสกุลอารีพงมาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่นี่ได้ทำสิ่งอันนี้ไว้แล้วเราก็สืบต่อมานี่คือรูปของท่านธนวันอารีพงนะถูกไหมฮะมันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่จะต้องจารึกเอาไว้ถ้าเกิดมาแล้วนะระดับนี้นะไม่ได้สร้างอะไรไว้ในหน้าที่ที่ตัวเองมีนะตายไปเหลืออะไรท่านโอช้างถึงจะต่ำเป็นสามสัตว์ชีพวิบัติกระดูกงาได้ค้าขายใช่ไหมท่านส่วนมนุษย์สุดประเสริฐเกิดล้มตายเอาไปขายครึ่งสตางค์ก็ยังแพงแต่ว่าลีลาการบริหารนะหลักวิชาการคำสอนจริยาวัดต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างน้อย1ชิ้นเดี๋ยวนะช่างก็มี1ชิ้นในท่านโอ้ไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลงผมไม่เลิกบ่นไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้อ้าวพ่อแม่ตายไปแล้วจะทำไงอ้าวทุกๆวันนะพ่อแม่ตายไปแล้วนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่เคยส่งเสียนึกถึงเรื่องครูผู้ตมีที่พ่อแม่สนับสนุนนึกถึงเงินทุนที่พ่อแม่ให้เราไม่คิดนึกถึงว่าชีวิตนี้พ่อแม่ให้เรามา8บรรทัด8บรรทัดยังเหลือไหมท่านพระเทศบางวันกูจะไปเทศเรื่องนี้โคศกเอาซะแล้วไอ้ห่าแล้วกูจะเทศอะไรวะกูจะเทศอะไรเนี่ยสำหรับแม่เป็นคนที่น่าสงสารลูกเยอะแต่ก็เลี้ยงมาได้นะเท้าฟักแฟงแต่งน้ำเต้าเท่านิ้วก้อยนะฮะแล้วอะไรท่านเท้าฟักแฟงแต่น้ำเต้าเท่านิ้วก้อยผลห้อยย้อยมากมายหลายสิบผลส่งน้ำเลี้ยงจนโตใหญ่แม่อับจนสาธิชนโปรดทายคือใครเอ่ยแม่คมคลิปใครฟังปุ๊บต้องเอาทิชชู่เช็ดหูเลือดออกที่อยากจะบอกกับท่านไม่ใช่คุยให้มันมีสักชิ้นหนึ่งไหมสักชิ้นหนึ่งไหมท่านในโลกใบนี้เขาบอกว่าคุณจะไปอะไรก็แล้วแต่คุณทิ้งร่องรอยอะไรไว้เมื่อคุณทิ้งร่องรอยเอาไว้นี่แหละท่านตอนตายมาให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาในหลวงท่านสอนว่าอะไรปิดทองหลังพระนะปิดทองหน้าพระหมดเป็นไงท่านข้างหลังเป็นหน้าพระเป็นไงสวยไหมปิดทองหน้าพระหมดใช่ปรากฏรัศมีทองทับจับราคีหน้าพระมีทองรุงรังเป็นก่อนว่าเงาวับเขาปิดทับดับเราบ้างใช่ไหมเขาปิดทับดับเราบ้างของเราอยู่ข้างใต้แล้วเพราะฉะนั้นหลังพระว่างมากๆยังไม่อยากปิดกันนั้นคิดไปไม่สำคัญกลัวพระท่านไม่เห็นทองหลังพระจึงประเปล่าใครเห็นเข้าก็เศร้าหมองหน้าพระขยะทองยามพิษมองไม่

0: น่าดูถ้าไปดูพระดังๆที่ปิดทองได้เถอะขยะทองเยอะไหมท่านแล้วเหลือกระดาษใช่ไหมนั้นทำไปเถอะท่านปิดทองหลังพระนะอาตมาในหลวงท่านพระอิศพลพระองค์ท่านพระอิศพลหนังสืออะไรนายอินผู้ปิดทองหลังพระ
1: คุณผู้ชมคะครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษานะคะเพราะว่าครูนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์นำไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะรวมทั้งการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมด้วยการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
1: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
0: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันก.ล.ต.
1: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
1: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะถ้าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
0: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้

0: ราคาใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้

ด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดกค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดกนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเด็กทุกคนเติบโตได้เพียงแค่ว่าเร็วหรือช้าหรือใช้วิธีการใดในการเติบโตทั้งนี้พ่อแม่แล้วก็บุคคลใกล้ชิดควรที่จะมอบความรักและก็โอกาสให้เด็กๆได้เติบโตด้วยตัวเขาเองปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตได้ด้วยตัวเขาเองเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้ค่ะปัจจัยที่1ซึ่งมีความสำคัญมากก็คือการที่เด็กสามารถควบคุมตัวเขาเองได้หรือว่ามีเซลฟ์คอนโทรลนั่นเองเซลฟ์คอนโทรลจะช่วยให้เด็กเนี่ยไปถึงเป้าหมายโดยไม่ขว้ยเขวหรือตกหลุมระหว่างทางไปก่อนหากเด็กไม่มีเซลฟ์คอนโทรลที่ดีเขาก็จะเหมือนรถที่ไม่มีเบรกแม้จะไปได้ไวไปได้ไกลแต่ก็อาจจะตกหน้าผาหรือตกหลุมระหว่างทางดังนั้นเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยจะต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะคะแต่เราจะเริ่มต้นได้อย่างไรขั้นที่1ก็คือการควบคุมร่างกายตัวเองเราสามารถให้เด็กๆเนี่ยฝึกเรื่องของการควบคุมตัวเองได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการที่ให้เขาควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่ากรอสมอเตอร์ก่อนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ได้แก่แขนขาแกนกลางลำตัวในท่าทางง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการวิ่งการนอนถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็จะนำไปสู่การควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าไฟน์มอเตอร์ได้แก่นิ้วมือทั้ง10นิ้วของพวกเขาเด็กๆสามารถใช้นิ้วมือในการควบคุมแรงการดึงการปาการจับแล้วก็การขยับนิ้วมือเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วก็จะทำให้เขาสามารถนำไปสู่การใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือจับดินสอเขียนหรือแม้กระทั่งการโยนบอลออกไปข้างหน้าควบคุมแรงให้ลงตะกร้าแล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่เป็นร่างกายควบคู่กับอุปกรณ์ค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆใช้ร่างกายของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ใช้มันกับอุปกรณ์แล้วเนี่ยขั้นต่อมาที่จะละเอียดขึ้นไปอีกก็คือการควบคุมการขับถ่ายในเด็กเล็ก

ล็กๆมากๆเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้อย่าง 100% แต่การฝึกฝนค่อยๆควบคุมค่อยๆรับรู้ตัวเองว่าปวดฉี่แล้วนะปวดอึแล้วนะหรือว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรเนี่ยจะทำให้เด็กๆสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การรับรู้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นไปเรื่อยๆและในอนาคตเขาจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์ได้จากการที่เขาสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะควบคุมการขับถ่ายได้อย่างดีแล้วพวกเขาค่อยรับรู้ตัวเองภายในแล้วก็ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่เด็กๆจะสามารถพัฒนาไปสู่การจัดการอารมณ์และการควบคุมได้ในอนาคตค่ะเมื่อเด็กๆพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่และควบคุมการขับถ่ายขึ้นมาแล้วภายนอกที่เป็นฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่การพัฒนาภายในนั่นก็คือสมองของพวกเขาสมองส่วนหน้าหรือเรียกว่า prefrontal cortex เป็นสมองส่วนที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีการยับยั้งชั่งใจการใช้เหตุผลและการจัดการอารมณ์ที่ดีค่ะแต่สมองส่วนนี้ไม่ได้พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆแรกเกิดนะคะแต่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นในช่วงระหว่างอายุ5ปีขึ้นไปจนถึงอายุ25ปีค่ะถ้าหากสมองส่วนนี้ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเด็กๆอาจจะมีการยับยั้งชั่งใจที่ต่ำหรือการใช้อารมณ์นำเหตุผลซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่น้อยกว่าวัยหรือว่าแม้กระทั่งการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเป็นหลักค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะพัฒนาส่วนอื่นๆของเด็กๆเนี่ยค่ะเราก็ควรจะพัฒนาจากร่างกายพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมองและจากนั้นจึงจะสอนพวกเขาจัดการอารมณ์หรือว่าควบคุมตัวเองค่ะและในขั้นที่2สืบเนื่องมาจากการที่เด็กๆได้พัฒนาร่างกายมาอย่างสมบูรณ์แล้วพวกเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำตามกติกาทำตามขั้นตอนซึ่งตรงนี้สภาพแวดล้อมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่รอบตัวเด็กๆเนี่ยจะต้องเป็นผู้สอนหรือเป็นแบบอย่างนะคะในการทำตามกติกามีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าแต่ละที่เขาควรจะทำอะไรหรือสิ่งใดที่เขาทำได้บ้างเมื่อเด็กเรียนรู้ข้อจำกัดเขาก็จะเรียนรู้ว่าตัวเขาทำอะไรได้บ้างและที่สำคัญคือต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมค่ะและในขั้นที่3เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะทำตามขั้นตอนและทำตามกติกาได้แล้วก็ได้เวลาที่เขาจะต้องทำงานให้เสร็จได้ด้วยตัวเองภายในเวลาที่กำหนดถ้าเด็กๆทำงานได้เสร็จได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็แปลว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่กับงานนั้นและจดจ่อทำได้จนเสร็จโดยไม่ค่อยเขวไปเสียก่อนหลังจากขั้นที่3นั้นเด็กๆจะต้องฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ควบคุมจิตใจควบคุมร่างกายของเขาให้ทำงานได้จนสำเร็จซึ่งในขั้นที่4ก็คือการที่เด็กๆสามารถควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่พวกเขาอยากทำได้นั่นแปลว่าเด็กๆสามารถควบคุมจิตใจให้ตัวเองทำในสิ่งที่จำเป็นมากๆแล้วก็เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่ยากมากๆเพราะว่าแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่สามารถทำได้ขั้นนี้เรียกว่าขั้นที่เด็กสามารถแก้ปัญหาและจัดการอารมณ์ได้อย่างดีไม่ได้แปลว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องไม่มีอารมณ์อะไรเลยนะคะแต่คือการที่เมื่อเขาเกิดอารมณ์ทางลบแล้วไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความเศร้าหรือว่าความเสียใจเด็กๆเรียนรู้ที่จะขอเวลานอกไปพักแล้วก็กลับมาอีกครั้งเมื่อพร้อมจากนั้นก็เผชิญปัญหาและก็ข้ามผ่านอุปสรรคไปค่ะซึ่งเมื่อเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้ดีแล้วเราก็ต้องสอน3ทักษะที่สำคัญที่จะทำให้เขาสามารถรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นได้ทักษะแรกสุดก็คือทักษะที่เรียกว่ารู้จักเวลาหรือกาลเทศะค่ะคือรู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไรและในสถานที่นี้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างเด็กหลายคนไม่ได้รู้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่รอบตัวหากผู้ใหญ่รู้จักเวลาและสถานที่เด็กๆก็จะเรียนรู้จากเราเช่นกันค่ะเช่นเมื่อพ่อแม่ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเขาเรียนรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งกินอย่างดีไม่วิ่งเล่นไปมาเด็กๆก็จะเรียนรู้ตรงนี้ว่าเขาก็ควรจะทำเช่นกันแต่เด็กบางคนก็ยังไม่รู้เพราะว่าพวกเขาก็ยังเป็นเด็กค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนแล้วก็บอกเขาย้ำๆซ้ำๆทุกครั้งเพื่อที่ว่าเขาจะค่อยๆเรียนรู้มันไปเมื่อเขาเติบโตเขาจะทำมันได้ด้วยตัวเขาเองค่ะทักษะที่2ก็คือเรื่องของการรู้จักหน้าที่เด็กๆเองก็สามารถมีหน้าที่ได้ตั้งแต่เล็กเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเล่นของเล่นก็มีหน้าที่เก็บ
เมื่อเขารู้ว่าตัวเองเก็บได้ก็จะทำให้เขารับผิดชอบต่อข้าวของเครื่องใช้รอบตัวได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการมอบหมายงานเล็กๆตามวัยเด็กเล็กมากๆแม้จะยังไม่พูดก็สามารถใช้ร่างกายของเขาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช็ดโต๊ะเมื่อกินข้าวเสร็จเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะหรือแม้กระทั่งการที่ช่วยถือของเวลาที่จะไปห้างสรรพสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะทักษะที่3ก็คือการรู้จักอดทนยับยั้งชั่งใจตรงนี้เนี่ยค่ะก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขารู้ว่าได้เวลาอาหารแล้วเขาก็ไม่ควรจะกินขนมก่อนเวลาอาหารหรือได้เวลาเข้านอนแล้วเขาควรจะหยุดเล่นแล้วไปนอนค่ะตรงนี้เราก็ต้องใช้การสอนเหมือนกันนะคะไม่ว่าการตั้งกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันภายในบ้านว่าเวลาไหนควรทำอะไรหรือว่าตอนนี้เขาทำอะไรได้บ้างไม่ใช่เด็กๆที่จะทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกแต่ต้องเกิดจากการทำอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาค่ะ

การทดลองทางจิตวิทยาที่สำคัญก็คือการทดลองที่เรียกว่า Stanford Marshmallow Experiment ค่ะหรือการทดลองที่ทดลองเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองของเด็กๆก่อนที่จะได้รับสิ่งที่เขาอยากจะได้มากๆซึ่งเราก็ใช้หลักการเดียวกับการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยแหละค่ะหรือที่ทางศัพท์ทางจิตวิทยาเรียกว่า Delay Gratification นั่นเองการทดลองจะเริ่มต้นจากการที่เด็กๆเนี่ยจะมานั่งที่โต๊ะแล้วผู้ทำการทดลองก็จะบอกเขาว่าเนี่ยมีมาร์ชเมลโล่หรือขนมที่เด็กๆอยากกินให้1ชิ้นที่โต๊ะขอให้เด็กๆรอจนกว่านักทดลองหรือว่าเราจะกลับมาตรงนี้ถ้าเด็กๆรอได้เราจะให้เพิ่มเป็น2ชิ้นเลยแต่ถ้ารอไม่ได้เด็กๆก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวเนี่ยแหละค่ะและหลังจากนั้นผู้ทำการทดลองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเดินออกไปจากห้องรอเวลาประมาณ5นาทีถึง15นาทีขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆเลยค่ะถ้าเด็กเล็กมากๆเราจะเริ่มต้นที่5นาทีนะคะเพราะว่าสมาธิของพวกเขาจะอยู่ได้ประมาณนี้เด็กเล็กเนี่ยหมายถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีแต่มากกว่า6ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะให้รอประมาณ10นาทีเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ดูกันว่าเด็กๆจะอดใจไหวไหมเพื่อที่จะรอให้ได้กิน2ชิ้นหรือเขาจะกินแค่ชิ้นเดียวตรงหน้านี้ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆกินชิ้นตรงหน้าเขาไปแล้วเขาก็จะได้กินแค่ชิ้นเดียวค่ะแต่ถ้ากลับมาแล้วเด็กๆอดทนได้เราก็จะให้ขนมเบิ้ลเป็น2ชิ้นเลยซึ่งการทดลองนี้นำไปสู่ผลสรุปว่าเด็กๆที่สามารถอดทนรอคอยเพื่อจะได้กินขนม2ชิ้นได้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอดใจและอดทนที่จะไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ได้สำเร็จค่ะซึ่งการทดลองนี้ก็ยังมีช่องโหว่เล็กๆที่เราควรคำนึงไว้เสมอนะคะนั่นก็คือการที่ผู้ใหญ่คนนึงจะทำให้เด็กๆเชื่อใจได้หรือไม่เด็กหลายคนถ้าเขามีความเชื่อใจในผู้ใหญ่คนนั้นเมื่อเราบอกให้เขาอดทนรอคอยเขาก็จะอดทนรอคอยค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นมักจะไม่พูดคำไหนคำนั้นหรือใช้การหลอกล่อเป็นประจำเด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อแล้วก็กินขนมชิ้นนั้นไปก่อนที่เราจะกลับมาเพื่อมอบขนม2ชิ้นให้กับเขาค่ะดังนั้นก่อนที่จะสอนเด็กๆในเรื่องการอดทนรอคอยหรือสอนเด็กๆในเรื่องใดก็ตามเราก็ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กๆแล้วก็ทำให้เขารู้ว่าเราเชื่อใจได้เสมอก่อนนะคะการฝึกฝนการรอคอยทำได้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเริ่มจากการรอคอยระยะเวลาสั้นๆและก็เป็นเรื่องง่ายๆไปจนถึงการรอคอยที่ยากขึ้นและนานขึ้นขั้นตอนการฝึกฝนขั้นที่1ก็คือการให้เด็กๆรอคอยให้ถึงตาตัวเองไม่ว่าเขาจะไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วก็ต่อคิวกับเพื่อนๆที่จะเล่นสไลเดอร์หรือเล่นเครื่องเล่นใดก็ตามก็ต้องรอคอยให้ถึงตาตัวเองก่อนหรือแม้กระทั่งเวลาเขาผัดกันเล่นกับน้องเขาก็ต้องรอคอยให้ถึงตาเขาถึงจะได้เล่นในขั้นที่2ก็คือทำสิ่งที่จำเป็นก่อนสิ่งที่อยากทำตรงนี้กำหนดได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่และสภาพแวดล้อมเลยนะคะค่อยๆขัดเกลาและก็ฝึกฝนเขาไปเรื่อยๆและในขั้นที่3ก็คือการที่เรียนรู้ที่จะสะสมจากสิ่งเล็กๆไปสู่สิ่งใหญ่อย่างเช่นเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะไปซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองหรือว่าการที่ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอ่านหนังสือในทุกๆวันเพื่อจะนำไปทำข้อสอบได้ในวันจริงขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายก็คือการเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมายระยะยาวในชีวิตเราเนี่ยมีเป้าหมายในระยะยาวหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยหรือการที่เราจะเรียนรู้เพื่อจะทำงานอะไรบางอย่างและ

เมื่อปัจจัยที่1ก็คือการที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้แล้วปัจจัยที่2ที่จะทำให้เด็กๆเติบโตได้อย่างมีคุณค่าก็คือภูมิคุ้มกันทางใจหรือที่เราเรียกว่า resilience นั่นเองค่ะ resilience ก็คือความสามารถในการฟื้นคืนพลังหรือความยืดหยุ่นทางใจเมื่อเจออุปสรรคเจอปัญหาก็กล้าที่จะเผชิญปัญหายอมรับเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะนำไปสู่การที่เอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นหรือข้ามผ่านความยากลำบากไปค่ะแม้ว่าท้ายที่สุดเด็กๆจะพ่ายแพ้หรือจะล้มลงพวกเขาก็ไม่กลัวที่จะลุกขึ้นมาใหม่เรียนรู้แล้วก็เติบโตต่อไปและยังคงความมั่นใจคงคุณค่าภายในตัวเองไว้ได้เสมอค่ะแนวทางในการสร้างรีซีเลียนหรือภูมิคุ้มกันทางใจจะต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์หรือตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจะขออนุญาตให้เรามาดูที่พีระมิดอันนี้กันพีระมิดอันนี้เรียกว่าพีระมิดออฟรีซีเลียนหรือเรียกง่ายๆว่าเราจะสร้างรีซีเลียนขึ้นมาจากฐานต้นได้ยังไงขั้นที่1ซึ่งเป็นฐานล่างสุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือฐานที่เรียกว่าการสร้างสายสัมพันธ์หรือบอนดิ้งขึ้นมาค่ะในเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กวัย 2-3 ปีเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่เพื่อว่าเขาจะสามารถพึ่งพาหรือมีตัวตนในสายตาเราได้ค่ะและนำไปสู่ขั้นที่2คือการที่เขาสามารถไว้วางใจหรือเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่และเชื่อใจตัวเขาเองได้ด้วยว่าเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้เด็กๆที่เรียนรู้ที่จะเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่เขาจะกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองค่ะและในขั้นที่3คือการสร้างการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองเด็กๆที่รับรู้คุณค่าภายในตัวเองจะมองเห็นตัวเองตามความเป็นจริงและพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะพวกเขาจะไม่กลัวที่จะล้มและลุกเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรได้ค่ะและในขั้นที่4คือสร้างการควบคุมตัวเองเด็กๆที่เรียนรู้แล้วว่าตัวเองทำอะไรได้มากน้อยเพียงใดหากมีการควบคุมตัวเองที่ดีเขาจะเป็นรถที่มีเบรกแม้ว่าจะไปได้เร็วก็จะเรียนรู้ว่าตรงไหนที่ควรจะหยุดและเวลาไหนที่ควรจะไปต่อค่ะและในขั้นที่5ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการที่เด็กๆมีภูมิคุ้มกันทางใจหรือรีซีเลียนขึ้นมาแม้ว่าพวกเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนพวกเขาก็จะสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ขั้นพีระมิดขั้นที่1ถึง4เนี่ยเป็นฐานที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ตัวตนของเด็กๆแข็งแรงเพราะการที่เขามีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาการที่เขาได้รับการวางใจและความเชื่อมั่นและการที่เขาลงมือทำและรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแบบใดเด็กๆจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางใจขึ้นมาได้แม้ว่าเขาจะล้มสักกี่ครั้งพ่ายแพ้สักกี่หนก็จะสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเองได้ค่ะจากปัจจัยแรกก็คือเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้มาสู่ปัจจัยที่2คือเด็กๆสามารถล้มและลุกได้ด้วยตัวเขาเองและสุดท้ายมาสู่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยค่ะแต่ไม่ได้เกิดจากตัวเด็กๆนะคะก็คือปัจจัยที่3เด็กทุกคนเรียนรู้เพื่อเติบโตได้แต่เด็กบางคนอาจจะล่าช้าไปบ้างเท่านั้นเองค่ะแต่ผู้ใหญ่และคุณพ่อคุณแม่ควรตระหนักอยู่เสมอในสิ่งสำคัญเหล่านี้ว่าเด็กๆทุกคนสามารถแบ่งบานและเปล่งประกายในแบบฉบับของตัวเองโดยที่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะข้อที่1ล่าช้าไม่ได้แปลว่าล่าถอยเด็กๆบางคนอาจจะเรียนรู้ช้ากว่าเพื่อนๆของเขาแต่ไม่ได้แปลว่าในทุกๆวันเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะก้าวแต่ละก้าวของเด็กแต่ไม่เท่ากันแต่ทุกๆก้าวก็นำไปสู่การเติบโตและพัฒนาได้ค่ะข้อที่2ที่ควรจะตระหนักอย่างยิ่งเลยก็คือลำดับขั้นพัฒนาการค่ะมาจากค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่แม้ว่าบางครั้งเรารู้ว่าลูกอาจจะช้าจากคนส่วนใหญ่ไปบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไม่สามารถพัฒนาในแบบของเขาได้นะคะการที่เราเห็นตัวเลขบนกระดาษอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าลูกเรามีการเรียนรู้และเติบโตออกมาให้เราเห็นจากการที่เราใช้ชีวิตร่วมกับเขาและเห็นว่าในทุกๆวันลูกทำอะไรได้มากขึ้นค่ะและในข้อที่3สำหรับคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่ลูกอาจจะได้รับคำวินิจฉัยจากคุณหมอว่ามีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กทั่วไปไม่ว่าอาจจะเป็น

คทางออทิสติกโรคสมาธิสั้นหรือโรค LD หรือ Learning Difficulty คือมีความยากลำบากในการเรียนรู้ในบางด้านตรงนี้ไม่ได้สำคัญเลยเท่ากับการที่เรารู้ว่าลูกสามารถทำสิ่งต่างๆได้ถ้าเราค่อยๆสอนในวิธีที่เราสามารถทำให้เขาเรียนรู้ได้และที่สำคัญคือความเชื่อมั่นของเรามีค่ามากกว่าคำวินิจฉัยเหล่านั้นค่ะและในข้อ4คือการที่ลูกของเราอาจจะมีพัฒนาการที่ล้ำหน้าหรือเด็กบางคนเรียกว่ามีพรสวรรค์คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งติดกับดักตรงนั้นนะคะเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือการทำให้ลูกรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างไรและการที่เขาเองสามารถมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นได้เช่นกันเพราะการเติบโตไปในสังคมอย่างมีความสุขไม่ได้แปลว่าเขาต้องเรียนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่คือการรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะข้อที่5คือการที่เด็กๆบกพร่องในเรื่องบางเรื่องไม่ได้แปลว่าทางชีวิตของเขาบกพร่องนะคะคนเราสามารถเก่งหรือไม่เก่งในบางเรื่องได้แต่ทีนี้เด็กๆต้องเรียนรู้ว่าพวกเขานั้นทำอะไรได้บ้างและการที่เขาเรียนรู้ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเขาต้องทิ้งทุกอย่างที่เขาไม่เก่งนะคะเขาก็ยังคงสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในด้านเหล่านั้นเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะและข้อที่6คือข้อสุดท้ายพ่อแม่คือรากฐานทางใจของเด็กทุกคนค่ะความรักที่เรามอบให้ความไว้วางใจความเชื่อใจและโอกาสคือสิ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้เด็กๆเติบโตในแบบของเขาได้ค่ะถ้าหากเราเปรียบเทียบเด็กที่ไม่เก่งในเรื่องบางเรื่องเป็นปลาสัก1ตัวปลาตัวนั้นอาจจะว่ายน้ำไม่ได้ดีในบ่อบางบ่อและบ่อบางบ่อมันว่ายได้ดีมากๆแต่ถ้าเราทำลายความมั่นใจปลาตัวนั้นไปแล้วแม้ว่าเราจะเปลี่ยนบ่อน้ำใหม่มันก็อาจจะไม่ยอมว่ายอีกเลยก็ได้นะคะก็เหมือนเด็กๆเองที่เขาเก่งในเรื่องบางเรื่องแต่เรื่องที่ไม่เก่งเนี่ยถ้าเรานำมาใช้เปรียบเทียบตัดสินและก็ทำลายความมั่นใจในตัวเด็กไปเนี่ยเมื่อเขาเจอเรื่องที่ทำได้หรือเรื่องที่เขาอยากทำเขาอาจจะไม่กล้าที่จะลงมือทำอีกเลยก็ได้นะคะด้วยเหตุนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อมั่นในตัวเด็กๆแล้วพัฒนาพวกเขาต่อไปเรื่องบางเรื่องพวกเขาอาจจะไม่เก่งแต่ก็ยังสามารถพัฒนาได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วเราก็อย่าละทิ้งเรื่องเหล่านั้นค่อยๆสอนค่อยๆขัดเกลาค่อยๆฝึกฝนเพื่อให้เด็กๆสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองในอนาคตค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยขอให้คุณพ่อคุณแม่อย่าลดคุณค่าในตัวเด็กด้วยการเปรียบเทียบตัดสินพวกเขาแล้วก็ทำลายความมั่นใจของพวกเขาไปเพราะเด็กทุกคนมีความเก่งในแบบของตัวเองเด็กบางคนอาจจะไม่ได้เก่งในด้านวิชาการแต่พวกเขาอาจจะเก่งในด้านอื่นๆซึ่งมีมากมายในโลกใบนี้เราคงไม่ต้องการเด็กๆที่เหมือนกันในทุกๆคนแต่เราคงอยากได้เด็กๆที่มีความหลากหลายมีความมั่นใจและมีคุณค่าภายในตัวเขาค่ะ

ถ้าเราเปรียบเทียบว่าเด็กทุกคนคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งเมล็ดพันธุ์นั้นอาจจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่บ้างบิดเบี้ยวไปบ้างสมบูรณ์บ้างทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดก็ยังต้องการน้ำต้องการปุ๋ยต้องการแสงแดดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบง่ายๆเหมือนกับความรักความเอาใจใส่และโอกาสในการเติบโตจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะอย่าเพียงให้แค่น้ำและปุ๋ยกับเขาแต่เราควรจะมีกระถางและดินซึ่งเป็นรากฐานทางใจให้กับเมล็ดเหล่านั้นได้เติบโตเด็กๆทุกคนต้องการการสนับสนุนการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของพวกเขาเพราะถ้าหากปราศจากดินและกระถางแล้วเมล็ดพันธุ์ก็ไม่สามารถที่จะเติบโตหรือมีรากที่แข็งแรงได้ก็เช่นเดียวกันกับเด็กๆค่ะเด็กที่ขาดรากฐานที่แข็งแรงจากครอบครัวก็จะไม่สามารถเติบโตและยืนหยัดอย่างมั่นคงและสง่างามได้ค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่3รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
1: กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับหน้าตาเครียดเชียวเมื่อวันก่อนกัปตันกลต.มาแนะนำให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไปแล้วตอนนี้พี่เลยกำลังเลือกว่าจะลงทุนอะไรดีเลยผมเองก็อยากลงทุนบ้างแล้วไหนขอดูหน่อยสิว่ามี

0: อะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างโหทำไมมันมีเยอะแบบนี้เนี่ย
1: สวัสดีจ้าฝนเมฆกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
0: สวัสดีครับกัปตันกลต.กัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะพวกเราอยากเริ่มลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกลงทุนอะไรดีกัปตันช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยจ้างั้นกัปตันจะขออธิบายเลยนะสมมติว่าน้องๆมีเงินลงทุนไม่มากพอสำหรับลงทุนในธุรกิจเองได้ถ้างั้นเราก็มาลงทุนทางอ้อมผ่านผลิตภัณฑ์การเงินซึ่งทำได้2วิธีคือลงทุนด้วยตัวเองและลงทุนผ่านมืออาชีพ
0: แล้วแต่ละแบบคืออะไรแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะกับพวกเราล่ะครับ
1: กัปตันต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะถ้าลงทุนด้วยตัวเองเราต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมีเวลาศึกษาและมีเวลาติดตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดส่วนการลงทุนผ่านมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต.ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามใกล้ชิดแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการให้เขาไงล่ะ
0: ถ้าอยากลงทุนเองมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ลงทุนบ้างคะ
1: ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กัปตันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.ก่อนจึงมาเสนอขายให้ประชาชนได้ก่อนที่น้องๆจะลงทุนอะไรก็เข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ของก.ล.ต.ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้ออกเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและพอครบกำหนดเราจะได้เงินต้นคืนความเสี่ยงหลักๆของตราสารหนี้คือความเสี่ยงที่คนกู้จะไม่คืนเงินแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็จะลงทุนในหุ้นร่วมเป็นเจ้าของกิจการถ้าบริษัทมีผลประกอบการดีมีกำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลหรืออาจได้กำไรจากการขายหุ้นก็ได้นะหรือถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นไปอีกก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสุดเช่นตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากๆเพราะเงินอาจจะหายได้ทั้งก้อนทีเดียว
0: พอเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนผ่านมืออาชีพเราจะทำยังไงแล้วเราจะลงทุนอะไรได้บ้างคะ
1: เราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราไปบริหารโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายกัปตันขอแบ่งกองทุนรวมเป็น3กลุ่มใหญ่ตามความเสี่ยงนะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำเหมาะกับการลงทุนในช่วงสั้นๆไปพักเงินไม่เกิน1ปีจึงเหมาะกับการไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากจำเป็นต้องใช้เงินก็ขายได้ง่ายผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อยตัวอย่างกองทุนรวมประเภทนี้เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น
0: แต่หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนน้อยแบบนี้คงไม่พอให้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แน่
1: เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกันต่อดีกว่ากลุ่ม2กองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นการลงทุนที่ยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้างมีระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปีตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้น
0: แล้วกองทุนรวมผสมคืออะไรครับ
1: กองทุนรวมผสมก็คือกองทุนที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนได้ในสินทรัพย์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมกลุ่มเสี่ยงปานกลางนี้แม้ว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มแรกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าซึ่งความเสี่ยงหลักมาจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่กองทุนลงทุนเช่นหุ้น
0: แบบนี้ก็พอรับได้นะคะผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมากับความเสี่ยงที่มากขึ้น
1: ยังมีการลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่กัปตันจะเล่าให้ฟังให้ผลตอบแทนสูงกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาอีกนะกลุ่มสุดท้ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่า5ปีเป้าหมายเพื่อเอาเงินไปใช้ในอนาคตและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของชีวิตในระยะยาวหรือเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณตัวอย่างการลงทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่มีความผันผวนของราคาที่สูงมากต้องมีความรู้และมีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำซึ่งราคาค่อนข้างผันผวนตามปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจ
0: อ๋อผมมีเวลาเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊ก2ปีงั้นผมลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมแบบผสมความเสี่ยงปานกลางดีกว่าครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงหน่อยถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะลงทุนในรวมความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพราะหนูมีเวลาเก็บเงินแค่6เดือนเองอย่างน้อยจะได้ผลตอบแทนสูง ูงขึ้นอีกนิดนึง
1: เยี่ยมมากจ้าเพราะการที่เราจะนำเงินไปลงทุนอะไร

0: นอกจากดูความเสี่ยงที่รับได้แล้วต้องเลือกให้ตรงเป้าหมายการใช้เงินด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะกัปตันบ๊ายบายครับ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยก.ล.ต.ก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ชีวิตของคนเหล่านี้ต้องมีปัญหาแน่นอนไม่มากก็น้อยเริ่มตั้งแต่ว่าเกิดแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนนั้นความเปลี่ยนแปลงความเสื่อมของสิ่งทั้งหลายก็ทำให้เรามีสิ่งท้าทายมากมาย เมื่อเจอร้อนเจอหนาวหรือมีอาการหิวหางกระหายน้ำก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดังชีวิตของเราก็มีปัญหาอยู่แล้วโดยธรรมชาติปัญหาเพราะเกิดแก่เจ็บตายปัญหาเพราะชีวิตเราต้องมีเวทนาต้องมีทุกขเวทนามีกายแล้วก็ต้องมีเวทนามีสุขมีทุกข์มีเฉยและทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก่อนมีอยู่วันหนึ่งก่อนที่พระพุทธองค์ปรินิพพานพระองค์แสดงธรรมให้กับพระสาวกสักระยะหนึ่งก็เรียกพระอานนท์มาอานนท์ให้ช่วยเทศต่อพระตถาคตจะไปพักผ่อนพอปวดหลังอันนี้แม้แต่พุทธเจ้าก็ปวดหลัง นี่เรียกว่าธรรมดาพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบว่ากายหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนถูกลูกศรลูกหนึ่งถูกยิงด้วยลูกศรแต่ผู้ที่ขาดปัญญาก็จะรับลูกศรลูกที่สองซึ่งอาบด้วยน้ำพิษนั่นคือเพราะขาดปัญญาแล้วความทุกข์ที่ไม่จำเป็นความทุกข์ที่ไม่ใช่ของตายตัวของธรรมชาติแต่เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงนี่อาการของจิตใจที่ไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงสร้างปัญหาที่ไม่ควรจะมีหรือไม่ต้องมีมันจะมีอาการอย่างหนึ่งที่เหมือนก็เป็นเอกลักษณ์ก็ว่าได้ภาษาปาลีในชื่อคำว่าอุปาทานะหรืออุปาทานคำว่าอุปาทานนี่เรามันจะใช้ทั่วไปที่ความหมายง่ายๆว่าคิดเอาเองว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงใครมาเคาะประตูตอนดึกๆสงสัยผีหลอกแล้วเราก็จะบอกว่าโอ้ไม่ใช่มันเป็นอุปทานคิดเอาเองเห็นไหมแต่ว่าคำว่าอุปทานว่ามีความหมายจำเพาะในพุทธธรรมผมเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นทีนี้ถ้าเอาแค่นี้ก็ยังไม่ชัดเพราะบางสิ่งบางอย่างนี่เราต้องยึดมั่นถือมั่น
และไม่ถือว่าผิดอย่างเช่นสมมติเราจะเดินในอุโมงค์ที่มันมืดตื้อๆเนี่ยเราก็ต้องถือไฟฉายใช่ไหมแล้วก็ต้องยึดมั่นถือมั่นตลอดเวลาที่เราอยู่ในอุโมงค์ออกจากความมืดแล้วเราจึงว่าแต่ความยึดมั่นถือมั่นที่มีชื่อว่าอุปาทานมีเงื่อนไขว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราและยึดมั่นถือมั่นในลักษณะที่ปล่อยไม่ได้หรือคนทั่วไปไม่รู้จักวิธีปล่อยเอายกตัวอย่างง่ายสุดสมมติว่าเดิน มีเจอเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าโอ้วันนี้ดูสวยหรือวันนี้ดูหล่อและความรู้สึกพอใจเกิดขึ้นเพราะอะไรใช่ไหมเกิดขึ้นเพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่าหน้าตาเราหน้าตาคือของเราเราคือหน้าตาเพราะถ้าใครชมมาวันนี้ต้นไม้ดูสวยแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราความรู้สึกเกิดทันทีสุขกับทุกข์เกิดทันทีและเราก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ในการที่เราหลงว่าสิ่งต่างๆเป็นเราเป็นของเราแบบนี้เป็นตัวทุกข์แท้ๆเอย่างครูบาอาจารย์สอนในร่างกายนี้ถ้าเป็นเราเป็นของเราจริงๆมันต้องเชื่อฟังเราสิฮะแล้วต้องสั่งมันได้ว่าอย่าเพิ่งแก่เลยอย่าเพิ่งเจ็บเลยอย่าเพิ่งตายเลยแต่เราทำไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเราจริงเป็นของธรรมชาติแต่เราไปนึก

ว่าเป็นของเราที่จริงเราอยู่มาใช้ชั่วคราวทีนี้การที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นของเราอย่างที่เรียกว่าอุปาทานก็มีลักษณะทำให้เราเข้าใจว่าเรา

ุณค่าหรือบางทีคิดว่าตายดีกว่าอย่างสุว่าคนไอ้เรื่องอกหักใช่ไหมเกิดความยึดมั่นถือมั่นในคนใดคนหนึ่งหรือในความรู้สึกที่มีโดยคนหนึ่งยึดมั่นถือมั่นถึงขั้นที่ว่าพลัดพรากจากความรู้สึกนั่นแล้วพลัดพรากจากคนนั้นแล้วบางคนไม่อยากอยู่ผูกคอตายประกาศความโง่ของตัวเองให้ทุกคนได้ทราบว่าเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของเราเป็นตัวของเราจริงๆในพุทธองค์ตรัสถึงอุปาทาน4อย่างเรียกว่ากามุปาทานอุปาทานในกามอันนึงคือลักษณะการฝากความหวังในความสุขความเจริญในชีวิตไว้กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆถือว่าไม่มีสิ่งแล้วนี้เราไม่รู้จะอยู่ทำไมท่านจะเห็นคนที่ enjoy กิน enjoy เที่ยว enjoy ก็เรียกว่า enjoy ชีวิตแต่จะหมายถึง enjoy กามนั่นแหละเวลาเขากำลังหลงไหลเขาก็ไม่ค่อยเห็นโทษหรอกแต่จะสังเกตว่าพวกนี้แหละพอเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเป็นโรคร้ายแรงที่อยากตายเร็วๆไม่อยากอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะชีวิตของเขาคือกามป่วยแล้วไม่มีสิทธิ์ได้เสพกามไม่มีความสุขทางเนื้อหนังแล้วก็เรียกว่าชีวิตเขาก็เลยหมดค่าตายดีกว่าหรือว่าเห็นคนอื่นที่เป็นโรคร้ายแรงอยู่วาระสุดท้ายของชีวิตอ้างว่าสงสารโอ้อยากให้เข้าไปเร็วๆจะได้ไม่ทรมานแต่บางทีก็เป็นความสงสารจริงแต่บางทีก็เป็นเรื่องความยึดมั่นถือมันในกามมากกว่าแต่ว่าเราเห็นว่าเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะได้ความสุข ไม่กามสุขแล้วไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไปทำไมถือว่าทรมานเปล่าๆดังในโลกนี้เราก็ต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วผู้ครองเรือนและผู้เป็นคารวาสก็มีสิทธิ์จะได้เสพจะได้เอนจอยสิ่งเหล่านี้ในระดับหนึ่งแต่พุทธองค์ทรงเตือนว่าระวังนะเพราะถ้าเราหลงกับมันจะพาเราไปสู่ความชั่วได้ไปสู่ความซึมเศร้าได้ลองสังเกตว่าคนที่เขาเพลิดเพลินกับกามมากมีเงินมีทองเป็นดาราเนี่ยเป็น เพื่อเขามีสิทธิ์จะเสพกามเต็มที่อยากได้อะไรก็ซื้อได้อยากไปไหนก็ไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การเสพสุดท้ายเป็นโรคซึมเศร้ากันเป็นแถวเพราะเขาให้ความหวังในความสุขแบบนี้มากเกินไปความสุขอย่างนี้มันจะตอบสนองความต้องการในจิตใจของเราไม่ได้เป็นแค่ความเพลินชั่วคราวเท่านั้นเองสร้างความยึดมั่นถือมั่น

นาฬิกาไม่ได้หมายความว่าห้ามเสพสิ่งเหล่านี้ห้าม enjoy สิ่งเหล่านี้เลยแต่ให้เราระมัดระวังอย่าให้คุณค่าให้อย่าให้ความสำคัญกับมันมากเกินไปจนกระทั่งว่าศักดิ์ศรีของเราคุณค่าของเราความหมายของชีวิตเราขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะเหมือนกับปล่อยให้เขายิงลูกศรที่อาบด้วยยาพิษเข้ามาในหัวใจการหลงอยู่กับความสุขทางเนื้อหนังนี้ก็มีคำเปรียบเทียบอย่างหนึ่งว่าเหมือนปลายมีดโกนที่อาบด้วยน้ำผึ้งเนี่ยคนเห็นแต่น้ำผึ้งไม่เห็นปลายมีดโกนก็เลียแล้วก็เออได้รสหวานของน้ำผึ้งแต่ตอนหลังจึงรู้ว่าลิ้นบาดดังความสุขอย่างนี้มันมักจะมีโทษอยู่ในตัวของมันที่ต้องระวังดังระวังสิ่งไหนที่ทำให้มีอัตตาตัวตนหรือศักดิ์ศรีและถือว่าตัวเราอยู่ตรงนั้นนั่นคือตัวเราเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าอุปทานที่จะต้องรักษาต้องระวังอย่าให้เกิดขึ้นหรือว่าให้เกิดขึ้นให้ควบคุมข้อที่สองก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นทฤษฎีปรัชญาความเชื่อทางศาสนาที่นี้ทุกคนก็ต้องมีคือไม่มีไม่ได้ใช่ไหมความคิดความเห็นทฤษฎีปรัชญาความเชื่อต่างๆมันไม่ใช่ว่ามันผิดอยู่ในตัวของมันแต่ว่าผิดที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างสมมติว่าคนยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นแล้วไปที่ไหนก็เที่ยวประกาศว่าเป็นอย่างนี้จริงๆจนกระทั่งเราก็เป็นเจ้าของทฤษฎีหรือมันเป็นที่ทุกคนรู้ว่าเชื่ออย่างนี้มีความคิดเห็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดมีพิสูจน์ว่าที่เราคิดนั้นมันผิดเราจะวางใจยังไงไหมบางคนเนี่ยรับไม่ได้ใช่ไหมต้องสู้เพื่อปกป้องความคิดของตัวเองนโยบายของตัวเองทั้งที่ด้วยเหตุผลจริงๆนี่ก็ยอมรับว่าใช่เราผิดเขาถูกแต่จิตใจของเรานี่ไม่หยุดหยุ่นพอที่จะปล่อยวางความคิดเดิมและรับความคิดที่ดีกว่าเพียงเพราะว่าเราไปถือว่าความคิดเดิมนั้นเป็นเราเป็นของเราเห็นไหมเหมือนกับว่าถ้าเขาล้มความคิดทฤษฎีนั้นก็จะเป็นความคิดตัวเราเป็นความเป็นการลดและการล้มตัวเราเราพลัดพรากจากสิ่งใดเหมือนกับว่าเราพลัดพรากจากตัวเราส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นตัวทุกข์นั้นวิธีปฏิบัติของนักปราชญ์คือรับข้อมูลต่างๆแล้วก็พิจารณาแล้วก็ฟังแล้วก็ใคร่ครวญกรรกรองสุดท้ายพอใจกับความคิดอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ถือความคิดอย่างนี้

นี่เอาไปใช้เป็นประโยชน์บางทีก็แบ่งปันให้กับคนอื่นแต่เราก็ไม่ลืมคำว่าไม่แน่มันไม่แน่ตรงไหนก็อาจจะเป็นว่าหนึ่งข้อมูลเราผิดข้อมูลนี่เราได้จากไหนบางทีก็ได้จากอาจารย์หรือได้จากหนังสือหรือได้จากสื่อต่างๆซึ่งเราก็ไม่สามารถรับรองได้ 100% ว่าถูก 100% แม้แต่ความคิดพิจารณาของเราอาจจะมีผิดพลาดก็ได้แต่บางทีข้อมูลแล้วเนี่ยถูกหมดเลยแต่ไม่ครบอาจจะถูกในบางส่วนสมมติว่าในสมัยก่อนนักวิทยาศาสตร์พูดถึงโลกถึงภูมิศาสตร์ถึง สัตว์ทั้งหลายในโลกข้อมูลเข้าครบหมดแต่ยังไม่มีใครไปอเมริกาแล้วหลังจากที่มีชาวยุโรปไปอเมริกาเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เกี่ยวกับอะไรก็เพิ่มมากขึ้นก็ต้องตรัสทฤษฎีใหม่หรือว่านักวิทยาศาสตร์พูดถึงเชื้อโรคมันก็มีข้อมูลอย่างหนึ่งก็เลยคิดทฤษฎีขึ้นมาแต่พอมีกล้องจุลทรรศน์ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นก็ต้องตรัสความคิดทฤษฎีให้ตรงกับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในบางเรื่องนี้เรามั่นใจมากว่าข้อมูลเราถูกเลยไม่มีที่สงสัยแล้วแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดเราไม่รู้ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่านี่ก็เป็นความคิดเห็นที่ดูเหมือนจะใช่แต่เราไม่ได้ยึดมั่นถือมันจนกลายเป็นศักดิ์ศรีของเราอยู่ที่การปกป้องความคิดอันนี้เปลี่ยนใจไม่ได้เกิดจะเปลี่ยนใจและทุกคนรู้ว่าแล้วเปลี่ยนใจแล้วจะเสียหน้าคำว่าเสียหน้านี่ก็เป็นก่อนที่ เปิดเผยถึงคำว่าอุปทานชัดข้อที่3ที่ว่าศีลปัตตุปมาอุปทานศีลปัตเนี่ยมันเป็นคำว่าศีลกับวัฏฐะศีลสิ่งที่ไม่ทำวัฏฐะสิ่งที่เป็นขอวัดปฏิบัติที่เราทำแต่โดยความหมายกว้างๆเรียกว่าวิธีการหรือว่าจะว่าเทคนิคก็ได้คือบางคนก็ต้องนั่นอย่างนี้จึงจะถูกอย่างอื่นไม่ได้เลยก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นมากอย่างเช่นในเรื่องของพิธีกรรมจะเห็นชัดที่สุดว่าพิธีกรรมต้องอย่างนี้ถ้าผิดจากนี้นิดเดียวแหละมันจะไม่ขลังมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์มันก็มีความยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ในสงฆ์ของเราก็มีเหมือนกันเรื่องการสวดมนต์นี่สวดปฏิโมกข์นี่บางท่านก็ถือมากเรื่องการสวดอย่างเช่นการออกเสียงโนเนนอันนี้ก็จะมีถือว่าจะต้องออกเสียงโนเนนนึอย่างเนี้ยอยู่ในจมูกทั้งที่ชาวอินเดียหรือว่าเจ้าของภาษาบาลีสันสกฤตไม่ได้ออกเสียงอย่างนี้แต่ในสงฆ์ไทยก็จะต้องนึกอย่างนี้โอ้โหถือว่าสวดได้เก่งมากสวดได้ตรงมากแล้วถ้าไม่สวดอย่างนี้ก็กลัวจะการสวดจะเป็นหมันคือเอาเรื่องรายละเอียดในเรื่องการออกเสียงในพิธีกรรมเป็นตัวตัดสินว่าถูกต้องและไม่ถูกต้องนี่เรียกว่าเป็นการยึดมั่น

มั่นถือมั่นในวิธีการในเทคนิคหรือว่าในการปฏิบัติธรรมที่ก็ถือว่าต้องทานเจจึงจะบริสุทธิ์จิตใจจึงจะบรรลุธรรมหรือจะต้องฉันมือเดียวหรือจะต้องคือเอาสิ่งที่เป็นปัจจัยต่างๆนี่ก็ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปดังเราก็ต้องระลึกถึงเป้าหมายแล้วหลักใหญ่ๆแล้วก็หลักที่ว่าเป็นข้อปลีกย่อยให้สอดคล้องกันแต่ระวังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในเทคนิคในวิธีในข้อปลีกย่อยจนเกินไปพอสุดท้ายมันเป็นตัวที่ลึกซึ้งเรียกว่าอัตถวาทุปทานอันนั้นหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในทฤษฎีหรือความเชื่อว่ามีอัตตาตัวตนคือในภาษาไทยเราก็โอ้ยต้องลดอัตตาใช่ไหมลดอัตตาตัวตนในเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าบางทีเราต้องปล่อยวางอัตตาตัวตนที่นี่ไม่ใช่เพราะอัตตาตัวตนไม่มีอัตตาตัวตนเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราคิดเอาเองอย่างเช่นยกตัวอย่างไม่ใช่ในตัวเราแต่ว่าคำว่าอากาศคืออะไรใช่ไหมมีอะไรมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราว่านี่คืออากาศเราว่าอากาศวันนี้อากาศเมื่อวานนี้อากาศพรุ่งนี้แต่ตัวอากาศมันคืออะไรไม่มีใช่ไหมมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์บางอย่างแต่สิ่งที่มีก็คือมีร้อนมีเย็นมีฝนมีหมอกมีนั่นมีนี่มีความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนต่างๆนานาแต่เราสรุปรวมเรียกว่าอากาศแต่ตัวอากาศมีไหมที่จะแยกออกจากเมฆจากฝนจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีดังนั้นพุทธองค์ก็บอกว่าชีวิตคำว่าอัตตาตัวตนเหมือนคำว่าอากาศที่จริงมันก็มีร่างกายมีความรู้สึกต่างๆมีความคิดความจำต่างๆมีกิเลสมีคุณธรรมต่างๆมีการรับรู้ทางตาหูจมูกอันนี้คือสิ่งที่มีจริงแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นของเราเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์พุทธเจ้าจึงสอนให้เราให้ดูว่ากายก็สักแต่ว่ากายเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆสัญญาก็แค่ความจำความหมายรู้ต่างๆสังขารก็คือพวกกิเลสพวกคุณธรรมอาการต่างๆของจิตใจเท่านั้นเองวิญญาณก็ไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตาเห็นรูปก็เป็นวิญญาณหนึ่งหูได้ยินเสียงก็เป็นวิญญาณหนึ่งวิญญาณหนึ่งตายวิญญาณหนึ่งก็เกิดขึ้นเห็นอะไรนี่ก็เรียกว่าตาวิญญาณที่ตามันเกิดพอได้ยินเสียงแล้ววิญญาณที่ตาตายเกิดวิญญาณที่หูมันก็มีวิ่งไปอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่ในเรื่องอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราจริงจริงจนกระทั่งตัวเราสุขภาพจิตความหมายของชีวิตคุณค่าของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเกิดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นนั้นเปลี่ยนแปลงไปตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นขึ้นตัวเราขึ้นสิ่งนั้นลงตัวเราลง
พลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตหมดความหมายไปดังสรุปมี4ข้อที่พุทธองค์ทรงระบุว่าต้องระวังที่สุดคือยึดมั่นถือมั่นในกามนั้นก็คือ ความเคลื่อนที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจ สองความคิดความเห็นความเชื่อต่างๆทฤษฎีปรัชญาต่างๆ สามศีลปัตตปรมัตถ์วิธีเทคนิคแนวทางข้อปลีกย่อยในการกระทำและสี่คือความยึดมั่นถือมันว่ามีอัตตาตัวตนสี่เที่ยงแท้ถาวรที่อยู่เบื้องหลังกายกับใจเป็นตัวเราแท้แล้ววันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาSo today I've been talking about the four different kinds of upadana or attachment and the distinctive nature of attachment is holding on to something as if it is who we are or as if it truly belongs to us. In English we have thisthis word, which is rather difficult to translate in Thai, is identify with. So whenever you identify with something as being who you are, or is vital to your sense of who you are, your worth as a human being, the meaning of your life, then this is the...called upatan. So there are four kinds of upatan that the Buddha singled out. The first is the attachment to sensual experience, that which we experience through eyes, ears, nose, tongue, body, mind, that, that we find our meaning and look forour true happiness, these things, we hold on to them, and then as they change and they disappear, then we feel this as affecting our sense of well-being and self-worth and the meaning of our life. So example I gave is someone whose whole life is so bound up with seeking for pleasure, and in the sensual world, that if they come towards the end of their life or they have some serious illness, then they just don't want to live anymore because with no possibility of sensual pleasure, then they feel that there's nothing left of their life to worth holding on to. Second kind of attachment is to views, opinions, ideas, beliefs, philosophies, theories. And holding on to these things to the extent that we have to protect them in all circumstances, they become who we are and we fear separation from them.And we can feel angry and resentful to people who have different ideas and opinions and want to get away from people who have different ideas than us because we find them threatening, or maybe we want to destroy or to try to force people to take over our views and opinions. And so all this the suffering that comes on to holding on toideas and views and beliefs is part of this second kind
of upatthana. The third is upatthana in

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยง

อาชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้เงินของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมล่ะ

0: คาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย

8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนชีพประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

นี้ข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาหังพันเตสุจิ

ธัมมัญจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้ว

อย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่า

ทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมธรรมทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็ได้หรือจะเป็นนโมตัสสะภควะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวด

มนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

มีข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนะสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาหพันเตสุจิระปารินิพุตตัมปิตังภควันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังขันจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปแล้วพร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: โดเรมอนช่วยด้วยจ่ายแอนรังแกอีกแล้วอ่ะมีของพิเศษอะไรบ้างไหมเอาออกมาสู้กันหน่อยดิ
1: มันเกิดจากความรักในงานมากกว่าค่ะทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเราจะทำได้ดีมันเป็นชีวิตหนึ่งของเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างเราให้เกิดมาให้คนรู้จักเมื่อเราอยากจะอยู่ตรงนี้เราต้องรักในสิ่งที่เราเป็นรักในสิ่งที่เราทำ
2: หลายสิบปีที่ค่ำวอดอยู่ในวงการทีวีทั้งผู้ประกาศนักแสดงและพิธีกรจนมาเป็นนักภาพการ์ตูนชื่อดังเพราะความมุ่งมั่นและมีใจรักในสิ่งที่ทำทำให้เธอประสบความสำเร็จบนเส้นทางของการเป็นนักภาพสรรสนีสมานวรวงศ์

0: จุดเริ่มต้นน่าจะมาจากการเรียนมากกว่านะคะเพราะว่าไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แผนกสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเพิ่งเปิดเป็นปีที่2นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากจะทำงานในวงการโทรทัศน์พอจบมาเนี่ยก็ตอนนั้นจะมีช่อง4บางขุนพรหมช่อง5กองทัพบกช่อง5เราก็เลือกที่จะเข้าไปที่บริษัทไทยโทรทัศน์คือไปสมัครงานพอไปสมัครงานเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีคนจบทางด้านนี้มาเยอะมากเท่าไหร่นะคะก็เหมือนกับเราเป็นทางเลือกทางหนึ่งอะของสถานีโทรทัศน์พอไปสมัครปุ๊บเนี่ยเขาก็รับเข้ามาทำงานในตำแหน่งแรกเลยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยโทรทัศน์ก็คือส่งเสริมรายการคือทำเกี่ยวกับคำโปรโมทรายการทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้ออกหน้ากล้องจนกระทั่งประมาณสักทำงานได้สักปีหนึ่งได้ก็ทางคุณพี่ชัยวาสนาส่งท่านก็เห็นว่าผู้ประกาศรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็งานเยอะขึ้นแล้วแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาแจ้งรายการสดๆได้ก็มีดำริว่าจะรับสมัครผู้ประกาศใหม่โดยคัดเลือกจากคนที่อยู่ในบริษัทไทยโทรทัศน์ก่อนแล้วก็จะมีทางข้างนอกบ้างนิดหน่อยนะคะไม่กี่คนแล้วเสร็จแล้วในที่สุดก็คัดเลือกได้12-13คนนะคะก็ทำหน้าที่ผู้ประกาศมาเรื่อยมาเป็นผู้ประกาศได้สักประมาณปีหนึ่งได้นะคะเขาก็ให้ไปเล่นละครเรื่องแรกๆที่เล่นเนี่ยไม่ได้มีบทพูดเลยก็จะเป็นตัวที่ประกอบในงานเลี้ยงบ้างนะคะหรือว่าในโรงเรียนบ้างเดินไปเดินมาให้มีความรู้สึกชินกับกล้องชินกับแสงชินกับคนเยอะๆที่มาอยู่ข้างนอกรอบตัวเราพอเขาเห็นแววว่าท่าทางจะไปได้ก็ลองดูว่าให้บทพูดสักประโยคนึง2ประโยคจนถ้ามีความรู้สึกเคยชินไม่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยก็จะแจกบทให้ด้วยการเป็นเพื่อนนางเอกบ้างนะคะเป็นคือคนที่มีบทน้อยๆค่ะเป็นตัวประกอบจนทั้งในที่สุดเนี่ยเขาคงจะเห็นแววก็ถึงจะให้บทเป็นนางเอกเต็มตัวขึ้นมาจากเรื่องแรกก็คือเป็นละครสั้นเรื่องเจ้าสาวคืนเดียวเป็นพจมานในบ้านสายทองแล้วก็เป็นอังสุมาลินในคู่กรรมในเวลานั้นเนี่ยออกอากาศสดไม่มีการบันทึกเทปเพราะฉะนั้นผู้แสดงเนี่ยต้องพร้อมทุกอย่างในเรื่องของบทในเรื่องของ acting นะคะจะต้องจดจำให้ได้ว่าถึงตรงนี้เราจะต้องเดินไปไหนประโยคนี้เราจะต้องพูดกับใครอะไรอย่างนี้ค่ะคือต้องใส่ใจคนที่เข้าฉากกับเราด้วยบางครั้งเนี่ยจะต้องจำแม้กระทั่งประโยคที่เขาพูดว่าเขาจบประโยคนี้แล้วเราจะต้องพูดประโยคไหนต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันเหมือนกับไปฆ่าตัวตายกลางอากาศ
1: คุณสันทนีสมานวรวงศ์นี่ผมจำได้ดีก็ทำงานด้วยกันสนุกฮะแล้วแกก็มีอะไรที่เฉพาะตัวเขาการงานที่เราร่วมกันก็ราบรื่นดีนี่เป็นคนที่มีทักษะมีความสามารถพุ่งกลับบอกแล้วเราก็มาซักซ้อมกันนิดหน่อยแล้วก็เต้นทีเดียวผ่านนิดมันเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นนักแสดงอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่เจาะจงที่จะเป็นนักแสดงเขาจะเป็นหลากหลายเป็นโฆษกได้เป็นคนภาคหนังได้เป็นพิธีกรได
0: ้พิธีกรเนี่ยเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยนะคะคือมันมีระเบียบของทางบริษัทว่ารายการใดก็ตามที่มาจัดทางสถานีโทรทัศน์ช่องสีบางขุนพรหมจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของสถานีเป็นพิธีกรหลักเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีเนี่ยจะผ่านการสอบผู้ประกาศมาแล้วแล้วก็จะมีใบประกาศเพราะฉะนั้นจะเป็นพิธีกรหลักก็เลยเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็มีคุณวิสิทธิ์วงนาคเนี่ยมาเช่าเวลาสถานีทำรายการนางฟ้าทางสถานีก็เลยส่งไปเป็นฟ้าของรายการค่ะเรื่องของการใช้เสียงนี่ก็เป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วก็เวลาที่มีเวลาว่างตอนที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีเวลาว่างปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปแอบดูพี่ๆเขาภาคหนังกันส่วนใหญ่แล้วหนังตอนนั้นก็จะเป็นหนังฝรั่งนะคะก็ชอบมากเลยไปดูเงี้ยเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่เคยใช้เสียงมาแล้วคือเล่นละครมาแล้วใช่ไหมคะละครวิทยุก็เคยเล่นและอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบอ่านการ์ตูนอ่านนิทานแล้วก็ชอบทำเสียง ต่างๆนานาเนี่ยทีนี้พวกพี่ๆองค์จะเห็นว่าอาจจะใช้ได้เงี้ยพอดีบังเอิญมีพี่คนหนึ่งที่เขาพากหนังอยู่เขาไม่สบายเขาก็เลยดึงเราเข้าไปในทีมพากให้เราพากแต่มันเป็นการพากที่แบบว่าออกมาแล้วต้องร้องไห้ค่ะร้องไห้ให้กับตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ยังไม่เคยพากหนังเลยจริงๆแต่ให้ไปพากในบทของดาราตุ๊กตาทองเบ็ตตี้เดวิดซึ่งค่อนข้างจะมีอายุแล้วเราตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้เสียงให้เข้ากับหน้าได้พอรุ่งขึ้นก็โอ้โหเสียงวิจารณ์ถล่มทลายเลยก็เลยไม่อยากพากกลัวการพากหนังไปเลยจนกระทั่งเป็นช่อง9อสมทแล้วนะคะก็มีผู้จัดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนภายนอกเนี่ยก็ขอนำการ์ตูนญี่ปุ่นมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แต่เขาไม่มีทีมภาคทางคุณประมุขสุตบุตรเนี่ยก็ตั้งทีมภาคขึ้นมา4คนก็มีคุณนิรันดร์บุญรัตพันธ์คุณเรวัชศิริศักดิ์คุณชันธนาธาราจันทร์แล้วก็สรรสนีสมานวรงค์เป็น4คนที่เริ่มเป็นทีมภาคช่อง9การ์ตูนเริ่มจากไดมอสยอดขุนพลซึ่งตอนนั้นก็เป็นภาคสดนะคะออกอากาศเสาร์อาทิตย์มันก็มีเรื่องตื่นเต้นเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยบทกับหนังมาไม่ตรงกันแล้วทำยังไงก็ปิดบทภาคเลยปิดบทภาคแล้วก็ดูหนังอย่างเดียวแล้วก็ภาคไปตามที่เราคิดว่าหนังมันควรจะเป็นยังไงเรื่องโดเรมอนเนี่ยนะคะก่อนที่มันจะเป็นการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นหนังสือมาก่อนแล้วเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนทีนี้พอมาเป็นหนังปุ๊บเราก็มีความเข้าใจในคาแรคเตอร์ของโนบิตะว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจชอบนอนกลางวันงองแงการบ้านไม่อยากจะทำไม่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะเล่นสนุกอย่างเดียวเรารู้บุคลิกเขาอยู่แล้วค่ะก็สามารถที่จะใส่เสียงภาคได้
2: 6ถ้วยแน
3: ่อ๋อยอดเลยเจ๋งมากพ่อกับแม่ก็สบายใจเลยอ่ะสิ
4: คุยอย่ามาโกหกแล้วบอก
2: ไม่ได้โกหก
4: โกหก
2: ถ้ายังตื่นอยู่ก็เพราะไม่ง่วงว่าจะยังไงก็นอนไม่หลับหรอกถ้ามาเป็นแบบนี้ผมอายมากเลยนะครับ
0: จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะคะคือมีนักวิชาการก็บอกว่าช่องก้าเนี่ยไม่สมควรจะเอาโดเรมอนมาออกอากาศเพราะว่ามันเป็นหนังการ์ตูนที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยกับคนดูเพราะว่าตัวเอกของเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ไม่สร้างสรรค์เลยเป็นทั้งขี้เกียจทั้งงอแงทั้งสารพัดอย่างแล้วก็จะมีคนที่มาช่วยแล้วก็จะมีความรุนแรงอยู่ในเนื้อหนังก็คือตัวใจแอ้นที่ชอบระแกโนบิตะไม่เห็นควรที่จะเอามาออกอากาศโอ้มีการคัดค้านกันเยอะมากเสียงวิจารณ์เนี่ยโอเคเราฟังนะคะเราก็มานั่งคิดกันในทีมภาคเนี่ยเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรช่วงแรกๆที่ออกอากาศโดเรมอนเนี่ยท้ายเรื่องเลยนะคะก็จะมีไม่โดเรมอนพูดใจแอ้นพูดหรือว่าโนบิตะพูดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสั่งสอนว่าโนบิตะเนี่ยทำไม่ดีเลยนะดูสิเอาปากกาที่ไปเขียนเพื่อจะให้คะแนนเต็มร้อยซึ่งการโกงด้วยวิธีเนี่ยมันเป็นการโกงที่ไม่ดีเลยแล้วผลสุดท้ายโนบิตะก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็ควรจะต้อง

0: ตั้งใจเรียนหนังสือในขณะที่คุณครูสอนนะอย่าเป็นโนบิตะเราก็จะต้องสอดแทรกอันนี้เข้าไปเรื่อยๆทุกครั้งที่โดเรมอนออกอากาศมันก็ช่วยได้นะคะช่วยได้จนกระทั่งที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลสะท้อนกลับมาก็คือว่ามีบางคุณแม่บางคนโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยอยากจะให้โดเรมอนช่วยมากเลยเพราะว่าลูกเนี่ยไม่กินผักทำยังไงถึงจะให้กินผักได้หลักก็เลยมานั่งคิดกันว่าเดี๋ยวเราจะบอกเข้าไปในเนื้อของการ์ตูนยังไงก็พอดีว่ามันมีโต๊ะอาหารซึ่งโนบิตะก็เป็นคนไม่ชอบกินผักอยู่แล้วก็จะเสริมตรงนี้โดเรมอนกับแม่กับพ่อก็จะเสริมไว้ตรงนี้คุณแม่ท่านนั้นก็โทรกลับมาบอกได้ผลมากเลยละค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกกินผักแล้ว มันก็เป็นความภูมิใจของคนภาคทีมภาค
1: ตอนนั้นคุณศาสนีเนี่ยนะคุณศาสนีก็เป็นดาราเขาเล่นหนังเล่นหนังไทยนะครับแล้วก็ภาคหนังไทยแต่ยังไม่เคยภาคหนังฝรั่งกับหนังญี่ปุ่นเลยแล้วตอนนั้นผมยังฟอร์มทีมภาคการ์ตูนอยู่ตอนปี23ก็เลยเชิญเข้ามานะครับให้เข้ามาภาคเป็นตัวโนบิตะนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ภาคเรื่องแรกคือเรื่องหน้ากากเสือภาคเป็นนางเอกนะฮะนางเอกของหน้ากากเสือก็เริ่มภาคมาตอนนั้นคุณสันสนีนี่ก็ภาคเสียงเป็นธรรมชาติมากไม่ต้องดับเป็นโนบิตะในปี2525ช่วงปัจจุบันนี้2557 32ปีแล้วก็ไม่มีใครเสียงแทนโนบิตะได้
0: ยังไฟเวอร์จุดไฟเติมฝัน
2: เสียงที่เราคุ้นหูสำเนียงที่เราคุ้นเคยถูกถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนที่เราคุ้นตาสู่เด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าจุบจนทุกวันนี้เสียงเล็กๆของผู้หญิงคนนี้ก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง
0: ภาคช่อง9ช่องเดียวค่ะยังภาคอยู่ก็ยังโดเรมอนก็ยังภาคอยู่นะคะแล้วก็ยังมีการ์ตูนเรื่องอื่นอีกอย่างพริตตี้เคียวอย่างเกมการ์ดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นหนังนั่นเมื่อประมาณสัก5ปีมาแล้วมั้งคะความจำสั้นแต่รักฉันยาวของ GTH
3: ครูขาอยากทำบล็อกเป็นนะคะสอนได้ไหมคะ
4: อันนั้นผมทำไม่เป็นนะครับ
3: สอน MSN ได้ไหมคะ
4: MSN พอได้ครับ
5: อยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็คุยกันซะเลยก็ได
3: ้ก็เอาไว้เวลาที่เราอยู่ไกลๆกันแล้วก็พิมพ์คุยกันไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท
5: ์ฉันไม่กลัวเปลืองหรอก
3: คนเรานี้คิดให้ดีก็น่าขำอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำ
0: แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเล่นละครอยู่ที่เพิ่งจบไปก็สุดสายปานจากค่าย Exact
6: ย่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเลยนะที่ให้ตาตีนะแต่งงานกับแม่การดาวสีเห็นหลานย่ามีความสุขขนาดนี้แล้วนะย่าก็พลอยมีความสุขไปด้วย
4: ครับ
0: เวลาว่างที่ชอบที่สุดก็คือนอนดูหนังนะคะซื้อซีดีมาแล้วก็นั่งดูไม่ว่าจะเป็นหนังฝรั่งหนังจีนหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีดูหมดเลยชอบนอกจากดูหนังแล้วก็จะอ่านหนังสือนวนิยายนะคะแล้วก็ทำการฝีมือบ้างเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยหลายอายุมากแล้วเราก็รู้ตัวว่าระบบการย่อยอาหารต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกรับประทานอาหารอย่างเช่นมันเกินไปหวานเกินไปเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเนี่ยเราจะลดลงหมดเลยค่ะแล้วก็จะรับประทานผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะออกกำลังกายสลับกันนะคะวันหนึ่งจะออกโยคะวันรุ่งขึ้นจะเต้นแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้ยืดหยุ่นตลอดเวลาจนเดือนมกราคม2550ค่ะก็จริงๆต้องพูดว่าเฉียดตายแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมีความรู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดจนทนไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ตรวจดูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็กลับบ้านได้พอกลับบ้านได้มาตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าร่างกายเราไม่มีแรงละยืนขึ้นก็ล้มเลยพอล้มเลยก็ส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลก็หมอก็มาดูก็กลายเป็นโรคปลอกหุ้มปลายประสาทอักเสบซึ่งน้อยคนนักที่จะเป็นมันทำลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายหมดเลยหนักชนิดที่ว่า

0: หลังจากที่เราลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วล้มลงไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยที่เขาพาส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นอาทิตย์ที่เราไม่รู้ตัวมีแต่คนเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขามาเยี่ยมเราแล้วทุกคนก็ทำใจหมดเลยว่าเราคงตายแน่หมอก็บอกว่า50-50นะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็เหมือนมีปาฏิหาริย์นะคะในที่สุดก็ฟื้นขึ้นมาได้ดีว่าไปเจอคุณหมอเก่งนะคะคุณหมอก็ให้ยาก็ประมาณ5ขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็หายเป็นปกติแต่ว่าหลังจากหายไปแล้วต้องทำกายภาพอยู่นานเหมือนกันหลายเดือนค่ะเรามีความรู้สึกแล้วว่าโอ้ร่างกายของเราซึ่งเคยออกกำลังกายมาเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่อนแอนะคะขนาดออกกำลังกายมาทุกวันเนี่ยเวลาที่โรคมันจะเข้ามาหาเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
1: ยังฟอร์เอเวอร์จุดไฟเติมฝัน
2: เส้นทางอันแสนยาวนานจากงานเบื้องหลังในวงการโทรทัศน์สู่การใช้เสียงในตำแหน่งนักพากย์การ์ตูนสรรสนีได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเอาไว้อย่างมากมายและในวันนี้เธอจะมาเติมฝันให้กับคนที่รักในสิ่งเดียวกับเธอณที่แห่งนี้ครับ
3: สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนเรียน B1 นะคะวันนี้ในคลาสของเรานะคะก็จะมีท่านวิทยากรพิเศษนะคะที่ท่านจะได้มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับพวกเราในทางด้านวงการสื่อสารมวลชนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรพิเศษท่านนี้เลยค่ะคุณอาสันสนีสมานวรวงศ์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะค่ะเชิญคุณอาด้านทางนั้นคุณอาก็ผ่านทั้งผู้ประกาศข่าวมาแล้วเป็นนางเอกก็แล้วเป็นพิธีกรก็แล้วก็คือมีอีกหนึ่งสิ่งที่หนูรู้มาก็คือคุณอาสันสนีเป็นนักพากย์การ์ตูนด้วยนะคะ
0: จากประสบการณ์มาเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยน้องๆแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะอยากเป็นนักพากย์นะคะจะถามตลอดเวลาเราพากย์หนังพากย์ยังไงจริงๆพากย์หนังเนี่ยไม่ยากเลยถ้าสมมติว่าเรารู้จักการใช้เสียงอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยควรจะต้องเป็นคนที่อ่านภาษาไทยแตกฉานรอเรือรอลิงคำกล้ำต้องมีนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาของเราต้องพูดให้ชัดนะว่างั้นเถอะแล้วเราก็จะเป็นตัวอย่างของคนฟังที่อยู่ทางบ้านสิ่งที่นักพากย์จะต้องมีก็คือมีประสาทสัมผัสที่ไวตาดูบทดูจอทีวีหูฟังเสียงที่เป็นเสียงออริจินอลซาวด์นะคะปากต้องพูดด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดมันมาพร้อมกันคือตอนแรกๆเนี่ยภาคหนังแรกๆเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงไม่ต้องเปลี่ยนเสียงขอให้ภาคให้ทันขอให้ภาคให้มีอารมณ์ร่วมกับหนัง
3: ก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะคะในคลาสนะคะได้ถามคำถามกับคุณอาค่ะมีเพื่อนท่านไหนไหมคะจะถามคำถาม
5: คุณอาคะความยากของการเป็นนักพากย์คืออะไรคะ
0: ไม่ยากถ้าหากว่าเรารักที่จะทำตรงนั้นนะคะเริ่มฝึกฝนตัวเองสม่ำเสมอนะคะจับอะไรขึ้นมาแล้วก็อ่านให้มันเป็นเสียงการ์ตูนเสียงหนังอะไรงั้นก็ได
6: ้การที่เราจะพากย์ตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งเนี่ยคุณอามีวิธีคิดยังไงคะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้จะมีลักษณะเสียงแบบไหนอะคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะพากย์การ์ตูนเนี่ยเราจะต้องดูหนังการ์ตูนก่อนดูบุคลิกที่เขาใส่มานั่นอะมันชัดนะคะอย่างตัวโนบิตะเนี่ยพอดูปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อโนบิตะเป็นเด็กขี้อ้อนเป็นเด็กขี้แยเป็นเด็กขี้เกียจเป็นเด็กที่ชอบนอนกลางวันตลอดชอบความสบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคนที่แบบมีหลายอย่างอ่ะอยู่ในตัวของโนบิตะมันเสียงอ้อนก็โดเรมอนน่ะโดนรังแกแล้วไหนไม่ช่วยเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าหากว่าเป็นในช่วงที่เขาแบบฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยก็มาเลยพวกเราเองเราจะนำหน้าเองจะสู้กับท่านอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นหนังพวกเราจะรู้เลยว่าเราจะใส่เสียงอะไรยังไง
5: ค่ะอยากจะให้เล่าว่าในสมัยก่อนครับที่มีการพากย์สดครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือบทกับหนังมันมาไม่ตรงกันก็มีนะคะหรือว่าบทหายไปเป็นหน้าก็มีแต่ก็ต้องดำน้ำกันไปเพราะว่าถือคติว่ายังไงออกอากาศไปแล้วก็ต้องออกอากาศไปตลอดก็เคยมีภาคไปแบบชนิดเนี้ยค่ะบทกับหนังมาไม่ตรงกันเนี่ยภาคไปไม่รู้เรื่องเลยคือใส่กันไปทุกคน4คนใส่กันเละไปหมดเลยพอจบปุ๊บมีผู้ปกครองโทรมาเมื่อกี้เนี่ยภาคอะไรกันก็ไม่รู้แต่สนุกมากเลย ไม่รู้เรื่องแต่สนุกมากเลย
7: คุณอาครับผมอยากทราบว่าเวลาภาคหนังกับภาคการ์ตูนเนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไง

0: หนังฝรั่งหรือหนังจีนหนังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่เป็นคนเล่นเนี่ยนะคะการพากเนี่ยมันเวอร์ไม่ได้มันเวอร์ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันต้องใส่อารมณ์ในเสียงพากนะคะแต่ผิดกับการ์ตูนใช่ไหมคะอย่างเนี้ยอย่างการ์ตูนเรื่องโดเรมอนเนี่ยเวลาโนบิตะร้องไห้เขาไม่ได้ร้องเงียบๆกระซิบกระซี้เลยเขาจะแหกปากกว้างเลยเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาต้องเต็มหน้าเขาเรียกว่าเต็มหน้าการ์ตูนถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราใส่ไม่เต็มหน้าการ์ตูนแล้วการ์ตูนจะดรอปแล้วก็ไม่สนุกเลยนะแต่ว่าหนังที่คนแสดงเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้คือจะต้องจับสีหน้าเขาอะค่ะจับสีหน้าเขาว่าสีหน้าเขาขณะนั้นเนี่ยความรู้สึกในสีหน้าของเขาเนี่ยคืออะไรเราพากย์ให้ได้เท่านั้นอะเท่าสีหน้าเขาแต่การ์ตูนเนี่ยต้องพากย์ให้เวอร์ไปหลังจากที่เราคุยกันมาเรื่องภาคหนังใครอยากจะภาคหนังบ้างอยากจะลองภาคหนังไหมมาเลยเรามีบทให้ภาคใครเรามีบทให้ภาคเร็วเข้าคืออารมณ์ตอนนี้โนบิตะเนี่ยไปเล่นนอกบ้านกลับบ้านดึกแล้วก็การบ้านก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ก็จะโกรธมากอารมณ์ของแม่กับพ่อจะโกรธ
1: ออกไปเล่นที่ไหนมา
0: โอ้ยคือว่า
2: ถ้าสามีทำอะไรเยอะก็ไม่ต้องออกไปเล่นนอกอีกนะ
1: คือการบ้านที่มีก็ไม่ทำแถมงานบ้านก็ยังไม่ช่วยแบบนี้ไม่ต้องเอาค่าขนมไหม
0: โอ้ยไม่เห็นจะต้องดุกันขนาดนั้นเลยโอเคกลับบ้านช้านิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะ
3: นายผิดเองที่โดนดุแล้วดุอีกแต่ยังไม่ยอมแก้ไขต่างหากล่ะ
0: อะไรเนี่ยโดเรมอนก็จะเทศนาฉันด้วยเหรอ
4: เดี๋ยวนายตั้งใจฟังพ่อคุณแม่ท่านบอกให้ดีสิเราไม่ได้ช่วยชีวิตนายแค่คนเดียวนะ
0: เข้าใจละเข้าใจดีที่สุดเลยอ่ะ
4: โอ้ยจะทำอะไรน่ะ
0: ฉันจะหนีออกจากบ้าน
4: หยุดนะทำอะไรงี่เง่าแบบนี้นะ
0: ฉันตัดสินใจแน่แน่แล้วไ
4: ม่ยอมมาเข้าใจอะไรเลยอ่ะงั้นอยู่เฉยๆฉันสงบลงก่อนแล้วกัน
0: หน่อยนี่โดเรมอนนะโดเรมอนเอาของจากกระเป๋าโดเรมอนไปด้วยเยอะๆเลยดีกว่านี่ไงมันไม่มีน้ำก็เลยจืดไปหน่อยนะเออประมาณอย่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ
5: สำหรับวันนี้นะคะพวกเรานักศึกษานะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษย์ก็ต้องขอบคุณคุณอาสันสนีนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณอาค่ะว่าการพากย์หนังถ้าการ์ตูนมันมีขั้นตอนแบบยากง่ายยังไงเราต้องไปฝึกฝนตัวเองยังไงเพื่อที่แบบว่าถ้าสมมุติเราอนาคตเราอยากเป็นนักพากย์จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: ก็คือได้ดูการ์ตูนโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยตัวโรบินตะเป็นใครเป็นผู้ชายหรอแต่พอมาเจอคุณอาจริงๆก็แบบโอ้มันสุดยอดมากคุณอาเก่งมากๆเลยค่ะ
2: ถ้าเสียงพากย์ของการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยคือมันเป็นเหมือนภาพจำไปแล้วฮะหรือว่าถ้าเป็นหูนี่ก็เป็นแบบว่าเสียงที่แบบว่าคุ้นหูมากนะก็คือถ้าพูดถึงโรบินตะนี่ก็เป็นแบบตัวละครที่มันเป็นเอกลักษณ์มากเวลาพูดถึงโนบิตะโดเรมอนก็จะจำได้ง่ายทีมภาคการ์ตูนช่อง9นะฮะเป็นความทรงจำที่แสนสนุกครับวัยเด็กของผมเนี่ยคนยุคนั้นน่ะถ้าเป็นคนยุคผมเองเนี่ยถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องมานั่งรอดูการ์ตูนช่อง9แล้วก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นตัวเองเนี่ยถือเป็นภาพของยุคสมัยไปเลยในความทรงจำวัยเด็กครับ
3: ความสำเร็จในทุกๆบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงคนนี้เกิดจากความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขวากหนามจนก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันในการพากย์การ์ตูนคำว่ามืออาชีพยังน้อยเกินไปสำหรับเธอคนนี้สรรสนีสมานวรวงศ์

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check Firstเพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำเช่นเคยที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาพูดคุยเพื่อที่จะศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเรานะคะจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารที่ทำได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงลักษณ์คณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยแล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ว่าอันดับแรกหนูอยากทราบว่าต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะในร่างกายของเรามันมีบริเวณไหนหรือจุดไหนบ้างเหรอคะ
1: ค่ะต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจริงๆก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะทำหน้าที่สำหรับป้องกันการติดเชื้อแล้วก็เหมือนต่อต้านต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆตำแหน่งที่พบบ่อยก็ตำแหน่งที่พบก็เช่นที่คอนะคะรักแร้หรือว่าข้อพับขาหนีบนะคะนอกจากนี้ยังมีในร่างกายภายในอีกในช่องอกช่องท้องหรือว่าที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างตัวทอนซิลก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในระบบต่อมน้ำเหลืองนะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะมันคืออะไรอะคะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือมะเร็งที่มีจุดกำเนิดจากเซลล์ในต่อมน้ำเหลืองซึ่งเซลล์ชนิดนี้ก็คือตัวลิมโฟไซต์นะคะลิมโฟไซต์เม็ดเลือดขาวเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคนะคะต่อสู้กับเชื้อโรคนั่นเองค่ะ
0: ซึ่งผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้ค่ะจะมีอายุหรือว่าลักษณะยังไงเหรอคะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยพบได้เกือบทุกช่วงอายุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าวัยกลางคนคนสูงอายุก็ตามนะคะพบได้ทุกช่วงอายุเลย
0: แล้วเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าก็พบว่าอาจจะมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนิดหน่อยนะคะ
0: ค่ะผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงนิดหน่อยใช่ไหมคะ
1: แต่ก็พบได้ทุกช่วงอายุเลย
0: ลักษณะอาการนะคะของผู้ที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะจะมีลักษณะอาการยังไงบ้างคะ
1: ค่ะอาการเด่นๆก็คือเรื่องของก้อนนะคะเนื่องจากเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองโดยปกติต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะคลำไม่ได
0: ้
1: หรือว่าอย่างทอนซิลที่เห็นเนี่ยก็จะโตไม่มากนะคะแต่ถ้าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยอาการอย่างที่เด่นชัดเลยก็คือจะมีก้อนเพิ่มขึ้นตามร่างกายหรือเป็นก้อนผิดปกติเกิดขึ้นตามร่างกายที่คอรักแร้ขาหนีบหรือว่าข้อพับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทอนซิลที่โตมากผิดปกติค่ะนอกจากเรื่องก้อนแล้วเนี่ยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางครั้งเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของไข้เรื้อรังได้น้ำหนักลดได้ค่ะไข้เรื้อรังที่เราหาสาเหตุไม่เจอนะคะไม่ว่าจะเป็นหาเรื่องการติดเชื้อโดยปกติไข้ก็จะเกิดจากการติดเชื้อแต่บางครั้งเนี่ยใครที่ไม่มีเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ก็เรื่องของอาการอ่อนเพลียที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะหรือว่าน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะ
0: แล้วในจุดต่างๆที่คุณหมอบอกว่าจะมีลักษณะก้อนที่โตขึ้นนะคะคือเป็นก้อนเนื้อเป็นโผล่ขึ้นมาจากร่างกายของเราในจุดต่างๆใ
1: ช่เช่นก้อนที่คอนะคะบางคนก็มีการอักเสบเหมือนอาจจะคิดว่าเป็นตุ่มน้องหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก้อนนั้นก็ไม่หายไปทานยาแก้อักเสบทานยาฆ่าเชื้อนะคะก็ไม่หายไปนะคะก็ต้องมาตัดต่อมน้ำเหลืองเนี่ยตัดก้อนเนี่ยไปตรวจ
0: แล้วก้อนนี้คือถ้าเกิดขึ้นแล้วอะค่ะผู้ป่วยเนี่ยค่ะจะรู้สึกเจ็บหรือคันหรือเคืองอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ก้อนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะไม่มีอาการเจ็บนะคะเพียงแต่ว่าก็จะรำคาญนะคะหรือว่าถ้าหากว่าก้อนมันโตมากผิดปกติหรือโตเร็วก็อาจจะมีอาการเจ็บหรือว่าไปกดทับอะไรได้บ้างนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราจะมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคนี้ได้ยังไงบ้างคะ
1: การวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คืออย่างที่บอกพิธีกรนะคะคุณแก้มบุ๋มมาไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเราก็จะตัดชิ้นเนื้อนะคะตรงตำแหน่งที่พบก้อนนั้นเนี่ยเพื่อไปตรวจวินิจฉัยเขาเรียกว่าวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
0: คือ
1: หลังจากตัดชิ้นเนื้อพยาธิแพทย์ก็จะเอาชิ้นเนื้อเนี่ยนะคะไปวิเคราะห์นะคะว่าตัวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะตัวต่อมน้ำเหลืองนี่เป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือถ้าเป็นเนี่ยเป็นชนิดไหนอย่างไร นะคะเพราะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีหลายชนิดมากนะคะ
0: แล้วถ้าเป็นแล้วเนี่ยค่ะถ้าตัดแล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรักษาหายคือมันจะหายขาดเลยไหมคะ
1: โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้โดยเฉพาะปัจจุบันนี้การรักษาเนี่ยมีการรักษาใหม่ๆเข้ามาช่วยร่วมกับยาเคมีบำบัดนะคะก็เข้ามาช่วยทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นทำให้คนไข้ส่วนหนึ่งก็มีโอกาสหายขาดได้ค่ะ
0: แล้ววิธีการรักษามีหลากหลายหรือว่ามีทางเลือกยังไงบ้างนะคะ
1: วิธีการรักษาหลักของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คือการให้ยาเคมีบำบัดนั่นเองนะคะซึ่งยาเคมีบำบัดก็อย่างที่เราเคยทราบกันว่าอาจจะมีผลข้างเคียงเรื่องผมร่วงบ้างคลื่นไส้อาเจียนบ้างนะคะแต่ว่าก็ในปัจจุบันนี้ก็มียาใหม่เข้ามาเสริมนะคะรวมทั้งมียาป้องกันผลข้างเคียงต่างๆทำให้หนึ่งผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นมีโอกาสหายขาดได้มากขึ้นอันที่สองผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยลดน้อยลงทำให้คนไข้เนี่ยสามารถดำเนินการรักษาไปได้จนจบการรักษาโดยที่ผลข้างเคียงน้อยก็ทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: ซึ่งถ้าย้อนกลับไปอะค่ะก่อนที่จะมีก้อนเนื้อหรือว่าก้อนชิ้นต่างๆที่โตขึ้นมาจากในส่วนต่างๆที่เป็นต่อมน้ำเหลืองอะคะเราจะสามารถป้องกันตัวได้ไหมคะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะมีการสาเหตุที่เกิดมาจากอะไรซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็คล้ายๆกับมะเร็งอื่นๆนะคะที่ว่าอาจจะสาเหตุไม่ค่อยชัดเจนนักนะคะแต่ยังไงก็ตามก็แนะนำว่าก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองตามปกติรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ที่มีประโยชน์แล้วก็ของอะไรที่ดูอันตรายนะคะเช่นพวกของหมักของดองใช่ไหมคะเหล้าบุหรี่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนว่าเกี่ยวกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโดยตรงหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าก็ควรงดเหล้าบุหรี่นะคะของหมักของดองนะคะแล้วก็ออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ถือว่าเป็นการป้องกันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะ
0: ค่ะแล้วก่อนที่จะได้รับการรักษาค่ะคนไข้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงก่อนบ้างไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจระหว่างตัดชิ้นเนื้อเนี่ยคนไข้ก็จะมีความกังวลอยู่นะคะก็แนะนำตั้งแต่แรกเลยว่าก็เตรียมใจก่อนนะคะไม่ต้องไปกังวลมากนะคะถ้าหากผลออกมาเป็นหรือไม่เป็นยังไงเนี่ย ก็คือมีความผิดปกติอยู่แล้วถ้าเป็นก็จะได้รักษาอันดับที่2คือเมื่อถ้าเป็นตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจริงๆเนี่ยแพทย์ก็จะทำการตรวจเพิ่มเติมว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นระยะไหนนะคะโดยที่การตรวจเพิ่มเติมเช่นเรื่องของการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะอาจจะเอ็กซเรย์ธรรมดาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะที่ช่องอกช่องท้องรวมทั้งเรื่องของการเจาะไขกระดูกนะคะหรือบางรายเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติที่อื่นเช่นมีอาการเกี่ยวกับระบบประสาทก็อาจจะต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าเมื่อตรวจระยะของโรคเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงจะเริ่มการรักษาค่ะ
0: แล้วระยะของการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะสามารถแบ่งได้เป็นกี่ระยะยังไงบ้างอะคะ
1: ระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะมีทั้งหมด4ระยะนะคะระยะแรกก็คือดูตามกลุ่มของต่อมน้ำเหลืองที่พบนะคะโดยที่จากการเอ็กซเรย์แล้วก็การตรวจร่างกายกับการเอ็กซเรย์นะคะเช่นถ้าตรวจพบกลุ่มเดียวนะคะกลุ่มเดียวของเช่นที่พบที่คอด้านใดด้านหนึ่งอันนี้1กลุ่มนะคะก็จะเป็นระยะที่1แต่ถ้าพบ2กลุ่มขึ้นไปแต่อยู่ข้างเดียวกันคือยังไม่เลยลงมาสมมติว่าเกิดที่เหนือกระบังลมนะคะกระบังลมก็คือตรงประมาณ

0: คะแล้วก็ถ้าเป็นระยะที่4ก็คือเกิดที่อวัยวะอื่นนอกต่อมน้ำเหลืองด้วยนะคะก็มี4ระยะด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้ง4ระยะก็สามารถรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแล้วก็มีโอกาสหายขาดได้ทั้ง4ระยะเลยก็ถือว่าเป็นโชคดีบนความโชคร้ายนิดนึงนะคะว่าเป็นโรคมะเร็งนะแต่เป็นมะเร็งที่มีโอกาสรักษาหายขาดได้แม้จะเป็นระยะที่4ก็ตามนะคะ
1: ซึ่งหลายๆโรคเนี่ยถ้าเป็นระยะที่4แล้วก็อาจจะรักษาไม่หายขาด
0: อาจจะรักษายากหน่อยค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดมีการลุกลามอย่างที่คุณหมอได้กล่าวมาค่ะจะมีความเสี่ยงหรืออันตรายที่มากขึ้นด้วยไหมคะในการแพร่กระจายอะค่ะ
0: การที่เป็นระยะหลังๆนะคะคือระยะของโรคเนี่ยก็จะบอกถึงเรื่องของโอกาสการตอบสนองต่อการรักษาแล้วก็ความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคกลับเป็นซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วคือการลุกลามก็คือเป็นจากระยะที่1เป็น2 3 4นะคะแต่ว่าเมื่อเป็นระยะใดระยะหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะส่งผลเรื่องของผลการตอบสนองต่อการรักษาหรือว่าผลการที่จะหลังการรักษาถ้าหายขาดแล้วก็จะมีโอกาสกลับเป็นซ้ำถ้าเป็นระยะหลังเนี่ยโอกาสหายขาดแล้วกลับเป็นซ้ำก็อาจจะมากกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีหลายชนิดมากนะคะมีประมาณ60กว่าชนิดได้น
1: ะคะ
0: นั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดด้วยเหมือนกันนะคะว่าเป็นชนิดย่อยๆแบบไหนก็อาจจะผลการรักษาต่างกันไป
1: แล้ว60กว่าชนิดถือว่าเยอะมากชนิดไหนที่คนไทยเป็นมากที่สุดอะคะ
0: ค่ะ60กว่าชนิดนี่คือชนิดย่อยๆแต่ว่าชนิดหลักๆเนี่ยก็จะมี2ชนิด
1: ค
0: ือแยกตามชนิดของเม็ดเลือดลิมโฟไซต์ที่กล่าวไปตอนต้นนะคะก็ได้แก่แยกเป็น2ชนิดตามเม็ดเลือดขาวก็คือ B เซลล์กับ T เซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าลิมโฟมานะคะก็เป็น B เซลล์ลิมโฟมากับ T เซลล์ลิมโฟมานะคะก็มี2ชนิดหลักๆที่คนไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยเป็นมากเนี่ยก็คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด B เซลล์นะคะอันนี้พบมากกว่า T เซลล์แล้วก็มีผลการรักษาตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยดีกว่าด้วยนะคะในกลุ่ม B เซลล
1: ์แล้วจุดที่เกิดขึ้นส่วนมากคนไทยที่คุณหมอพบว่าคนไข้มาค่ะจะเกิดขึ้นส่วนไหนมากที่สุดนะคะ
0: ส่วนใหญ่ที่พบนะคะก็พบตามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาจจะพบได้ทั่วร่างเลยนะคะแต่ว่าตำแหน่งที่พบบ่อยที่เห็นชัดอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นชัดด้วยก็เลยมาเร็วก็คือที่คอทั้งสองข้างนะคะก็จะบริเวณลำคอสองข้างเลยจะมีก้อนออกมานะคะบางคนก็มาตั้งแต่เล็กๆนะคะถ้าเกิดเขามีความระวังนะคะมีความสนใจหรือว่ากังวลมากก็จะมาเร็วก้อนเล็กแต่บางคนก็มาตอนที่ก้อนโตมากนะคะก็มี
1: เป็นก้อนลักษณะกลมๆหรือว่ามีคอจะมีลักษณะอาการบวมขึ้นเหรอคะ
0: ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่มาเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดด้วยเพราะบางชนิดก้อนโตเร็วก้อนก็จะโตมากเลยนะคะแต่บางชนิดก้อนโตช้าก้อนกลมๆเล็กๆมาเร็วอาจจะมีแค่ก้อนเดียวให้เห็นเลยว่ากลมๆคลำได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นแผลมีหนองมีอะไรไหลออกมาด้วยนะคะซึ่งก็ต้องแยกจากการติดเชื้ออย่างอื่นด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วระยะเวลาในการรักษาค่ะต้องในแต่4ระยะที่แบ่งออกมาค่ะถ้าอย่างรู้ระยะแรกหรือระยะที่4ระยะเวลาในการรักษาก็จะแตกต่างกันด้วยไหมคะ
0: อาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะคะเช่นถ้าหากว่าเป็นระยะต้นๆบางแล้วก็บางท่านคนไข้บางท่านเนี่ยมีอาการพิเศษที่อาจจะต้องให้นอกจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดเนี่ยอาจจะให้การฉายแสงร่วมด้วยอาจจะลดระยะเวลาของเคมีบำบัดลงนะคะโดยปกติการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดก็จะให้ประมาณ 6-8 ครั้งนะคะก็คือมาให้ทุก3อาทิตย์ทุก 3-4 อาทิตย
1: ์
0: 6-8 ครั้งนะคะก็จะจบการรักษาแต่ในบางรายเช่นถ้าหากว่าก้อนโตมากหรืออยู่ในตำแหน่งที่อาจจะจำเป็นต้องฉายแสงนี่ก็อาจจะให้แค่ 4-6 ครั้งแล้วก็ตามด้วยการฉายแสงนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดนะคะทุก 3-4 อาทิตย์แล้วก็ประมาณ6-8 ครั้งเช่นเดียวกันค่ะ
1: ซึ่งหลายๆคนพอพูดถึงการรักษาด้วยการฉายแสงเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะมีผลบางคนบอกว่าผมร่วงอ่อนแอแบบดูซีดเซียวอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ือคนไข้อ่ะค่ะจะต้องดูแลรักษาตัวเองในระหว่างที่ทำการรักษายังไงบ้างอะคะ
0: ค่ะ ก็เหมือนกับคนปกติเลยนะคะระหว่างการรักษาเนี่ย

0: แต่จริงๆแล้วพอทราบว่าเป็นมะเร็งทุกคนก็จะแบบมีความเครียดนะคะกังวลนะคะก็ต้องตรงนี้ต้องทำใจไว้ก่อนเลยว่าต้องเครียดให้น้อยลงกังวลให้น้อยลงนัดนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพตัวเองโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะพอก้อนหายแล้วก็ยังต้องมาตามนัดทุกครั้งอันนี้ก็จะช่วยในการรักษาให้ได้ผลดีค่ะ
1: คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะถ้าไม่มีลักษณะอาการที่มีต่อมโตขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสามารถตรวจพบด้วยวิธีอื่นไหมคะอย่างเช่นมาตรวจประจำปีตรวจสุขภาพร่างกายแล้วจะพบมะเร็งอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะ
0: ค่ะก็ถ้าหากว่าไม่มีก้อนต่อมน้ำเหลืองโตขึ้นเนี่ยบางรายเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเรื่องของไข้เรื้อรังใช่ไหมคะหรือว่าเรื่องของน้ำหนักลดเบื่ออาหารทานไม่ได
1: ้
0: ก็จะมีวิธีทางการแพทย์การตรวจเลือดการเอ็กซเรย
1: ์
0: หรือแม้กระทั่งการตรวจร่างกายเบื้องต้นเนี่ยก็จะช่วยในการหานะคะว่าคนไข้เนี่ยอาการที่ว่าเนี่ยคือให้เรื้อรังเนี่ยนะคะหรือน้ำหนักลดทานอาหารไม่ค่อยได้เนี่ยเกิดจากอะไรก่อนที่จะไปสงสัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ถ้าหากว่าตรวจไม่พบสาเหตุใดๆจริงๆเนี่ยวิธีการที่ลึกลงไปเช่นเรื่องของการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อดูว่ามีความผิดปกติในช่องอกช่องท้องหรือเปล่าหรือว่าการเจาะไขกระดูกเพื่อดูว่ามีความผิดปกติในไขกระดูกร่วมด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยนะคะในการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได
1: ้ก็เป็นโรคที่สามารถรักษาได้หายได้ก็อยากให
0: ้
1: คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่บางทีอาจจะรู้สึกว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยที่จะใส่ใจในสุขภาพในการเช็คสุขภาพประจำปีค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยเรื่องของต่อมน้ำเหลืองโตแต่ว่าถ้าในรายบางรายนะคะที่ไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตแต่หากว่ามีอาการผิดปกติเช่นอ่อนเพลียรับประทานอาหารได้น้อยหรือน้ำหนักลดหรือว่าไข้เรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยการมาเช็คสุขภาพเบื้องต้นทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะทราบความผิดปกติที่นำไปสู่การตรวจเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือโรคอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวเนี่ยได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ถึงแม้เราไม่มีโรคอะไรนะคะการใช้ชีวิตแบบปกติโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะหลีกเลี่ยงเหล้าบุหรี่นะคะหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายแล้วก็ออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงลักษณ์คณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อลดอาการบวมบริเวณขาและข้อเท้ากันค่ะในผู้ป่วยบางรายหรือว่าในผู้สูงอายุนะคะที่มีการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองบริเวณขาผิดปกติอาจจะทำให้เกิดอาการบวมบริเวณที่ขาและเท้าได้ค่ะท่าเริ่มต้นวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากท่านอนหงายและอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือหมอนลักษณะสูง 2-3 ใบแบบนี้นะคะเพื่อใช้รองบริเวณขาให้ยกสูงค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำตามไปพร้อมกันเลยนะคะขาข้างที่เราบวมนะคะเราจะวางไว้บนหมอนให้ยกสูงขึ้นแบบนี้นะคะวางหมอนไปตามแนวยาวของขาเรานะคะจากนั้นนอนหงายค่ะให้เรากระดกข้อเท้าขึ้นลงในลักษณะเร็วแบบนี้นะคะทำ 50-100 ครั้งค่ะการออกกำลังกายแบบนี้นะคะจะต้องทำอย่างรวดเร็วนะคะเพื่ออาศัยการบีบตัวของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดนะคะเพื่อช่วยลดอาการบวมค่ะให้เลือดและน้ำเหลืองไหลเวียนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นการลดบวมของขาและข้อเท้านะคะเราจะทำวันละประมาณ 50-100 รอบเป็นอย่างต่ำแล้ววันหนึ่งเราสามารถทำได้วันละหลายๆรอบค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะ

0: เราจะหั่นแครอทก่อนนะแครอทก็ปอกเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำเข้าเครื่องปั่นนะคะแครอทนี้ถือเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะมีวิตามินสูงมากแล้วก็ที่สำคัญเขามีเบต้าแคโรทีนนะช่วยในเรื่องของการสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะใส่แครอทแล้วก็ก้านเซลลี่นะคะก้านเซลลี่ตัวนี้จะมีวิตามินซีสูงมากนะคะเราก็จะใส่ลงไปตัวนี้จะมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะตัวเซลลี่เนี่ยก้านเซลลี่เราสามารถที่จะทานเป็นสดก็ได้นะคะหรือไปลวกให้สุกก็สามารถทานกับสลัดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะหั่นผักผลไม้รวมกันนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวนะคะแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยเขาบอกว่าเวลาคนที่จะลดความอ้วนนะคะก็สามารถที่จะทานแอปเปิ้ลเขียวได้เพราะว่าจะมีน้ำตาลน้อยกว่าแอปเปิ้ลแดงนะคะก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยในการไดเอทได้ด้วยนะคะวันนี้ถ้าใครชอบความเปรี้ยวนะคะเครื่องดื่มวันนี้จะช่วยทำให้เกิดความสดชื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลแดงนะคะแอปเปิ้ลแดงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกแอปเปิ้ลอะไรก็ได้นะคะจะเป็นฟูจิหรือจะเป็นยี่ห้อแจ๊สหรืออะไรก็ได้ที่แต่ราคาไม่ต้องแพงมากนะคะเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยเราจะไม่ต้องการความกรอบหรือว่ากลิ่นรสของแอปเปิ้ลแล้วนะคะเราจะทานรวมกันกับผักชนิดอื่นด้วยเราจะได้ผักผลไม้รวมแล้วนะคะวันนี้แล้วก็จะมีโยเกิร์ตโยเกิร์ตเราสามารถเลือกเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะจะเป็นรสไขมันต่ำหรือเป็นปกติธรรมดาก็ได้นะคะรสธรรมชาติก็ได้แล้วก็มีน้ำมะนาวสดนะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะโดยที่เราใช้ผลไม้และผักรวมกันปกติเวลาเราทานผลไม้ปั่นหรือน้ำปั่นเนี่ยเราจะใช้น้ำเชื่อมนะหรือน้ำผึ้งลงไปช่วยหรือใส่นมไปช่วยเพื่อให้มันปั่นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดเราทานลักษณะนั้นคือเราจะได้น้ำตาลจากน้ำเชื่อมแล้วก็ได้ไขมันจากนมเข้าไปอีกนะคะและวันนี้เราจะใช้เป็นผักผลไม้พวกนี้เราสามารถปั่นรวมกันได้เลยเราจะได้ไฟเบอร์จากผักผลไม้เหล่านี้สดๆได้เลยนะคะเอาก็ใส่ลงไปสักส่วนนึงเราอาจจะใช้ผักผลไม้เพิ่มก็ได้นะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้เราทำเป็นผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่บำรุงปอดนะคะเราก็ใช้ผลไม้และผักเหล่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เติมโยเกิร์ตเข้าไปนะคะโยเกิร์ตนี้เราสามารถทำเองที่บ้านก็ได้นะคะหรือเราใช้ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มน้ำมะนาวเข้าไปสัก1หรือ2ช้อนก็ได้นะคะเราจะไม่ใช้น้ำตาลเลยนะคะในสูตรของเราวันนี้เพราะว่าเราต้องการเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็อาจจะใช้น้ำแข็งลงไปช่วยนิดนึงเพื่อให้เกิดความเย็นนะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยทานอาหารที่เครื่องดื่มที่เป็นลักษณะของเนื้อผลไม้ปั่นนะคะแล้วก็ความเย็นจะช่วยทำให้ทานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ปิดฝาเครื่องปั่นที่เราใช้นะคะในที่เราจะทำเป็นตัวของเครื่องดื่มบำรุงปอดวันนี้นะคะเราควรจะใช้เครื่องปั่นที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนิดนึงนะคะค่อนข้างจะมีความเร็วสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องการปั่นให้เนื้อผลไม้ทุกอย่างเนี่ยรวมเป็นเนื้อเดียวกันละเอียดนะคะเราจะปั่นไปเลยนะคะสังเกตดูว่าผลไม้มันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนะเราสังเกตว่าถ้าเนื้อของผลไม้ทั้งหมดทั้งผักเนี่ยเป็นสีเดียวกันแล้วนะคะก็ใช้ได้อันนี้ยังอีกนิดนึงนะคะอันนี้เริ่มเป็นสีเดียวกันแล้วนะคะเราก็นำส่วนผสมจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่มวันนี้นะคะก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าแครอทเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนค่อนข้างสูง นะตัวเบต้าแคโรทีนก็สามารถที่จะไปสร้างเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการทำให้ร่างกายเราต้านมะเร็งได้นะคะอีกอย่างนึงคือวิตามินซีจากแอปเปิ้ลจากมะนาวจะเป็นตัวช่วยทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะที่บอกว่าบำรุงปอดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้วิตามินซีหรือสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ปอดของเราแข็งแรงขึ้นมันจะมีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บออกซิเจนในปอดได้มากขึ้นนะคะใครที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าช่วงอากาศเปลี่ยนเนี่ยสามารถทำเครื่องดื่มตัวนี้ดื่มได้นะเพื่อทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

อยากจะให้เด็กได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วเราก็เลยไปเล่าที่นั่นบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยเขาต้องให้คีโมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอ่ะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตัน

0: ะอ้อยนะคะอายุปีนี้ก็70ปีแล้วค่ะเขาก็อาจจะมองจากการแต่งตัวของเราหรือบุคลิกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามักจะเรียกอย่างนั้นบางคนก็เรียกพี่ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าถ้าเวลาแบบเดินกับคุณลุงเนี่ยเขาปล่อยผมขาวนี้ไงเขาอาจจะเรียกป้าถ้าเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ว่าเราเป็นยายถึงจะเป็นยายตอนนั้น
1: แล้วทีนี้เดี๋ยววางจานนะคะ
0: มีผักเยอะซึ่งการทานผักเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะมันช่วยทั้งระบบขับถ่ายนะฮะผิวพรรณอะไรทุกอย่างอะค่ะคืออาหารเนี่ยก็พยายามทานอาหารที่มันไม่มีไขมันเยอะอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมามีความรู้เรื่องอาหารเนี่ยก็จะทานตามใจปากไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยคือเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นใช่ไหมคะว่าน้ำมันยังไหนดีอาหารอะไรดีแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเนื้อสัตว์ก็พยายามอย่าทานเยอะนะคะโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างเงี้ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงพยายามทานพวกปลาผักผลไม้นี่คือเน้นมากทุกวันจะต้องมีผักนะคะบนโต๊ะผักไทยๆเนี่ยมันจะมีแบบสารอาหารเยอะนะคะผลไม้ก็สำคัญมากถึงแม้ว่าจะมีรสหวานแต่มันไม่ได้อันตรายมันเป็นน้ำตาลที่คือเคยอ่านว่าเวลาที่ไปรวมกับพวกกากใยในตัวผลไม้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรอย่างนั้น
1: น้ำเนี่ยนะคะแล้วเราก็ฝานมะนาวอะค่ะฝานทั้งเปลือกนะคะเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ใส่ลงไปแช่ไว้เมื่อตอนเช้าก็จะทำไว้แล้วก็ทานทั้งวันอย่างนั้นนะคะ

0: จะว่าไปก็คือออกทุกวันนะคะแต่จะสลับกันไปก็จะเดินลู่วิ่งเนี่ยค่ะเร็วสลับช้า3กิโลต่อชั่วโมงสลับกับ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่เหลือก็จะเป็นพวกบริหารร่างกายบริหารกล้ามเนื้อเวทอะไรพวกนี้ค่ะแล้วมีห้อยศีรษะนะคะที่บอกว่าเป็นการบริหารแบบที่เอามาจากโยคะน่ะคือจริงๆอ่ะเคยออกกำลังกายแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นท่าหนึ่งของโยคะอาสนะนะคะตอนที่สาวๆเนี่ยเราก็จะใช้มือเนี่ยแล้วก็ดีตัวขึ้นไปยืนโดยใช้ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรแต่ตอนนี้มันอายุเยอะแล้วไงก็เลยพอดีไปซื้อเครื่องแฮงอัพเป็นเครื่องแฮงอัพค่ะก็คือเครื่องห้อยศีรษะสำหรับปกติเขาจะใช้ในโรงพยาบาลสำหรับการทำกายภาพให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดแบบกระดูกสันหลังผิดปกติหรือว่ารักษาการหมอนรองกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะ
1: มันจะช่วยการไหลเวียนของโลหิตนะคะมันก็ต้านแรงโน้มถ่วงของโรคด้วยแล้วทำให้ผมอะไรเงี้ยเวลาห้อยไปแล้วก็แบบนวดผมอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้นะว่ามันก็น่าจะส่งผลนะเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิตนะคะ
2: แน่นอนป้าอ้อยเนี่ยออกกำลังกายไม่ได้ออกธรรมดาด้วยคุณหมอนะฮะห้อยหัวเป็นท่าห้อยหัวลงมาให้เลือดหมุนเวียนออกแนวโยคะแบบจริงจังเลยแล้วก็ทำให้ป้าอ้อยเนี่ยยังคงดูเฟรชยังคงดูสาวสวยอยู่แต่จริงแล้ววิธีการออกกำลังกายของผู้สูง

0: วัยเนี่ยความเหมาะสมควรเป็นอย่างไร
1: การออกกำลังกายจริงๆแล้วเนี่ยมันมี4แบบด้วยกันครับอันดับแรกก็คือเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับอันดับที่2จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับอันนี้อาจจะเป็นง่ายๆอย่างเช่นการเต้นแอโรบิกการวิ่งไววิ่งจ็อกกิ้งการเดินไวพวกเนี้ยครับอันดับที่3ก็จะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความสมดุลในเรื่องบาลานซ์ครับ
0: อ
1: ันนี้ก็จะช่วยป้องใช
0: ่
1: ครับอันนี้จะป้องกันการหกล้มได้ครับแล้วก็อันดับสุดท้ายคือเป็นการออกกำลังกายเพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อครับก็จะเป็นเรื่องของการยืดเหยียดการยืดกล้ามเนื้อการยืดข้อต่อครับ
0: ดูที่เหมาะสมกับตัวเองและสำคัญที่ตัวเองชอบ
1: ใช่ครับ
0: ออกกำลังแล้วตัวเองรู้สึกสนุกด้วยแล้วก็สามารถที่จะทำได้ตามศักยภาพของตัวเองด้วยนะครับคุณหมออ
1: ย่างในเคสของคุณป้าอ้อยเนี่ยก็คือท่านทำเป็นการออกกำลังกายแบบโยคะใช่ไหมครับก็ได้ทั้งหลายอย่างด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เรื่องของข้อต่อแล้วก็ในเรื่องของการทรงตัวครับก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีในผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มโยคะเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนหรืออาจจะเริ่มจากง่ายๆก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่เคยทำมาก่อนเลยก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อได้เหมือนกัน
0: ท่าโยคะต่างๆที่เลือดลมจะไหลเวียนหรือแม้กระทั่งท่าห้อยโหยทำให้มันเลือดมันไหลเวียนรู้สึกว่ามันสดใสเหลือเกินเนี่ยบางทีก็ต้องอาจทำแล้วอาจต้องดูที่ตัวเองด้วยว่าเป็นอย่างไร
1: ใช่คร
0: ับแต่แล้วกับผู้สูงอายุนี่จะมีเอฟเฟกต์หรือมีผลอะไรไหมครับคุณหมอครับ
1: จริงๆแล้วถ้าไม่เคยทำมาก่อนครับก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงได้ครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันอาจจะค่อยๆปรับระดับมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราอยากทำท่านี้นะครับส่วนว่ามีผลต่อเรื่องผิวพรรณไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจในประเด็นนี้จริงๆเนื่องจากว่ายังไม่มีข้อมูลมาก่อนครับ แต่ว่าด้วยเรื่องของผิวพรรณอาจจะเป็นในเรื่องของที่คุณป้าอ้อยเนี่ยมีการดูแลตัวเองที่ดีมาต่อเนื่องด้วยเหมือนกันครับ

0: กติเนี่ยถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเราจะไปแต่งแบบสไตล์ผู้สูงอายุใช่ไหมคะมันก็ไปตามวัยเนาะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรารูปร่างเรายังได้อยู่แล้วก็ mix and match ไงเอาอันนู้นมาผสมอันนี้อันนี้ผสมอันนั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะตามแฟชั่นเนี่ยก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะบางทีถึงแม้ว่ามันจะเป็นแฟชั่นของวัยรุ่นแล้วเราสูงอายุมาใส่เนี่ยแต่งให้มันดีไม่ใช่ว่าแบบว่าโป้หรือสั้นหรืออะไรเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ดูดีได้อะนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้และสีนี่ก็ไม่นี่มีปัญหามันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันสดชื่นดูแล้วแบบสดใสเงี้ยค่ะถ้าเผื่อเรายังสามารถแต่งได้นะคะก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปใช้ของแพงหรืออะไรนะคะเพียงแต่ดูแบบอะไรให้มันเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็เราก็แต่งไปเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอ่ะนะคะมันทำให้เราดูดีแล้วเราก็จะสดชื่นด้วยเวลาที่เราส่องกระจกเห็นเราตัวเราเองมันก็ยังโอเคอยู่นะอะไรเงี้ย
1: ในเรื่องของการแต่งตัวจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยครับเสื้อผ้ามันก็เหมือนสิ่งที่เราแสดงตัวตนออกมาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราดูเศร้าดูหมองครับเราก็จะดูแลตัวเองไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าเกิดว่าสนุกยังมีความสุขอยู่เขาก็จะมีความสุขกับการที่เลือกเครื่องแต่งกายของตัวเองออกมาเพื่อให้คนอื่นได้มองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของอุปกรณ์บางอย่างครับอย่างเช่นรองเท้าใช่ครับบางรายเห็นว่าใส่รองเท้าส้นสูงใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้มีการเสื่อมของพวกข้อเท้าหรือว่าข้อเข่าได้เพราะว่ามีการลงน้ำหนักที่ผิดปกติหรือในบางรายในผู้สูงอายุอาจจะมีรูปเท้าที่ผิดปกติไปครับก็อยากจะให้เลือกรองเท้าที่ส้นไม่สูงมากนักแล้วก็มีการรองรับน้ำหนักอย่างดีครับเพื่อป้องกันการหกล้มด้วย

ก็คือเริ่มสะสมตั้งแต่ตอนที่มีลูกนะคะแล้วก็ค่อยๆซื้อมาเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศพวกหนังสือพ็อปอัพพวกนี้มันจะราคาแพงอ่ะที่นี่นะคะแต่ว่าที่นู่นมันก็จะราคาถูกนิดนึงพอหลังจากที่มีลูกแล้วก็เขาค่อยๆโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีมากขึ้นอ่ะตอนหลังลูกโตเขาก็ซื้อมาเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะให้เด็กอ่ะได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพวกนี้บ้างก็เลยไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแผนกผู้ป่วยเด็กอ่ะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ตรงนั้นจะเป็นเด็กที่เป็นโรคมะเร็งอ่ะแล้วเราเห็นเวลาที่เขามีความสุขอ่ะนะมันยิ่งกว่าเงินทองที่เราได้พูดแล้วก็ตื่นตันบางทีเวลาที่เขาป่วยมากอ่ะแล้วพยาบาลจะโทรมาบอกว่าป้าอ้อยมาเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยต้องให้คีโมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปเล่าแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขอ่ะแล้วเขาก็ลืมความเจ็บปวดตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าค่ะจนกระทั่งถึงช่วงโควิดก็เลยไม่สามารถไปได้เพราะไม่งั้นเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมีเด็กจะติดเชื้ออะไรเงี้ยก็หยุดไปแล้วก็เลยมาทำเป็นนิทานคลิปนิทานใน YouTubeนิทานของป้าอ้อยเนี่ยหมอคือนักจิตวิทยาเขายังบอกว่ามันดีกับสมองของเด็กเล็กคือเวลาเราถ่ายแล้วก็ถ่ายแบบบ้านๆแบบค่อยๆถ่ายไปอะไรงี้ใช่ไหมคะภาพมันไม่เปลี่ยนแบบเหมือนดังสมัยนี้เห็นไหมมันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยมันมีส่วนทำให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไงแล้วก็คนที่ช่วยป้าอ้อยทำนี่เขาก็เป็นนักจิตวิทยาทางด้านเด็กออทิสติกด้วยนะเขาก็ยังบอกว่าอันเนี้ยมันโอเคกับเด็กไงแต่ถ้าเป็นเรื่องของบับเบิ้ลเนี่ยป้าอ้อยก็จะแต่งขึ้นมาเองว่าวันนี้ครอบครัวบับเบิ้ลจะทำอาหารกันแล้วนะเราจะเอาผักที่เราปลูกเองมาทำซุปอะไรอย่างนี้ไงสมมติว่าแนนนี่มาเก็บผักนะแนนนี่จะเก็บผักนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำซุปผักกันอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ทำเป็นแบบแล้วก็เก็บผักก็ทำเป็นเก็บแล้วก็เอามาใส่นี้ใส่ตะกร้าอะไรอย่างนี้

ก่อนจะเกษียณอายุอะค่ะก่อนหน้านั้นอะคุณแม่ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วกลายเป็นคนพิการไปในชั่วข้ามคืนหลังจากนั้นป้าอ้อยก็ต้องดูแลคุณแม่เนี่ย20ปีนะคะที่คุณแม่ติดเตียงแล้วทีนี้เราก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอะไรแบบนี้ก็เลยมาเขียนเป็นหนังสือเป็นประสบการณ์พวกนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูให้เพื่อนอ่านกันปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าเออแบบดีนะอะไรเงี้ยก็เลยเขียนไปลงในหนังสือนิตยสารเป็นเรื่องมหัศจรรย์แห่งความกตัญญูจริงเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่เนี่ยความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้มันคือความจริงคือถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความกตัญญูแล้วไม่ลืมว่าใครทำอะไรให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยเราจะได้รับสิ่งที่ดีๆตอบแทนมาในรูปแบบต่างๆกันอาจจะไม่ใช่เงินทองหรือความสำเร็จหรืออะไรเงี้ยแต่บางทีมันเป็นความสุขอะไรบางอย่างในชีวิตน่ะเราต้องประสบด้วยตัวเองอะค่ะถึงจะรู้

0: ก็จริงๆเป็นคนที่ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กนะคะไม่ได้เรียนจริงจังก็เคยเรียนคอร์สเดียวนะคะเป็นเรียนคอร์สสีน้ำและหลังจากนั้นก็พอเกษียณเรามีเวลาว่างนะก็เลยลองวาดดูเอารูปเนี่ยไปบริจาคแล้วเขาก็เอาไปประมูลได้เงินมาก็ไปช่วยเด็กอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เงินทองทุกอย่างเราใช้ความสามารถของเรานะคะที่มีอย่างสมมติว่าเราอาจจะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องวาดรูปเก่งหรืออะไรเล่านิทานก็ได้สมมติเราเย็บผ้าเก่งหรืออะไรสิ่งที่เราทำอ่ะถ้าเผื่อว่ามันเหลือใช้หรืออะไรนะคะเราให้กับสังคมก็จะทำให้เราได้ใช้เวลาว่างอ่ะอย่างมีคุณค่าจริงๆอะค่ะ
1: กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจครับจริงๆอยากจะบอกว่าทุกคนมีชีวิตโดยใช้แรงบันดาลใจการที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจครับผมว่ามันทำให้เราไม่อยากจะเดินต่อไปข้างหน้าการที่เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ซึ่งก็นำไปสู่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการหกล้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือว่าเกิดโรคอื่นๆตามมานะครับในผู้สูงอายุครับทุกคนมีประสบการณ์ที่สะสมมามากมายในชีวิตใช่ไหมครับบางประสบการณ์เนี่ยเด็กยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเกิดปัญหานี้แล้วจะแก้ยังไงหรือว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับเขาการที่ผู้สูงอายุได้สั่งสมประสบการณ์เหล่านี้มาครับเขามีการกลั่นกรองและนำมาสร้างเป็นกิจกรรมสร้างการแสดงออกมาเพื่อส่งต่อให้กับรุ่นต่อๆไปได้เหมือนกันครับ
0: อ้อยกำลังเลือกหนังสือนิทานที่จะไปเล่าให้เด็กๆที่มูลนิธิฟังนะคะเด็กในวัยนี้นะคะส่วนมากเขาจะสนใจอะไรที่มันเข้าใจง่ายๆเขาจะชอบอะไรที่มันมีเสียงด้วยอ่ะป้าอ้อยก็ว่าจะเอาเรื่องนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะเกี่ยวกับทะเลธรรมดาแล้วเนี่ยหนังสือถ้าเผื่อว่ามันไม่มีเสียงหรือว่าเป็นหนังสือภาพธรรมดาก็โอเคนะคะถ้าเผื่อว่าเราเล่ากับเขาแบบด้วยความใกล้ชิดแล้วค่อยๆเล่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเล่าในกลุ่มใหญ่อ่ะถ้าเป็นหนังสือ3มิติอ่ะมันก็จะทําให้เขาตื่นเต้นนะเพราะเหมือนกับว่าเขาได้เห็นอะไรที่มันเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นโรงพยาบาลของเล่นไงแล้วทีนี้มันจะมีเด็กคนนึงอ่ะที่เขาขาเขาเดินไม่ได้อ่ะเขาแบบเขาความที่เขาอยากดูมากอ่ะเขาลุกเดินมาจากเตียงมาเตียงนึงอ่ะแล้วพยาบาลก็บอกงงมากแม่เขาบอกตายแล้วทำไมวันนี้หนูเดินได้ล่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แล้วตอนหลังก็เลยให้เขามาเล่นเป็นหมอทำเป็นหมอรักษาคนอื่นเขาบอกหนูดีใจเขาอยากเป็นหมอบ้างอะไรอย่างเงี้ย

0: ือปกติถ้าเป็นเด็กที่โตอีกหน่อยมันอาจจะต้องบอกว่าเออนกอะไรอะไรแต่อะไรเงี้ยแต่เด็กเล็กนี่เขาก็จะสนใจดูรูปแล้วก็อธิบายนิดหน่อยอธิบายนิดหน่อยแต่ถ้าอธิบายมากเขาก็จะเบื่อสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: เออรบกวน
1: มีอะไรให้คุณนุ้ยช่วยถือ
0: ค่ะค่ะรบกวนนิดนึง
1: อุปกรณ์
0: มันเยอะ
1: เยอะเลยค่ะ
0: เอามาเผื่อๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอีกอันนึงให้คุณนุ้ยช่วย
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถือ
1: โอเคได้
0: คุณค่ะ
1: เด็กๆได้ฟังนิทาน
0: เด็กๆจะได้ฟังอะไรแปลกๆบ้างเนาะ
1: อ่ะเช่นทางนี้ค่ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆน่ารักนะคะ
1: น่ารักจริงเด็กๆชอบฟังนิทานมาก
0: ใช่ไหมคะ
1: แล้วก็พวกสื่อนิทานพวกนี้เราก็จะขอผู้บริจาคและ
0: ความ
1: จริงมามันเราให้เด็กยืมกลับบ้านด้วยไ
0: ปอ๋อเหรอคะ
1: นิทานไม่ฟังค่ะแล
0: ้
1: วสื่อมันไม่ค่อยเพียงพอถ
0: ้
1: าด้อยมีแหล่งก็สามารถ
0: ได้ได้ค่ะจริงๆก็มี
1: ได้หมดค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอคะ
2: เพราะว่าน้องๆจะเปิดที่นี่ทุกวันแล้วก็ในแต่ละเดือนก็จะมีให้นิทานกลับบ้านด้วย

0: 땀을.
1: เก่งมากถูกต้องเลยอ่ะ
2: ต
1: ัวอะไรคะเป็ดใช่ไหมเป็ดนี่มันต่างกับไก่ยังไงคะเป็ดมันต่างกับไก่ผมชื่อบิ๊กเบิร์ดครับปากได้ด้วยสิใช่ปากได้ด้วยไงใช่ก้าผมพูดได้นะครับขณะที่เราคิดว่าเราเนี่ยไปเล่านิทานให้เขาก็มีความสุขใช่ไหมคะแต่การที่เราได้เห็นเขาเห็นแววตาเขาเห็นเสียงหัวเราะของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราอ่ะได้รับความสุขกลับมาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเองมีคุณค่าไม่ใช่แบบนั่งๆนอนๆไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะคืออันนั้นแบบใครๆก็ทําแบบนั้นใช่มั้ยแต่มันก็ไม่ดีทั้งกับร่างกายเราแล้วก็จิตใจเราด้วยนะคะ
3: ผู้สูงอายุยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าครับเขาก็ยังอยากที่จะออกมาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นจากคนในครอบครัวกับคนในสังคมครับซึ่งมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีสำหรับสังคมเราในตอนนี้ที่เป็นสังคมผู้สูงอายุครับช่วยป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ด้วย
4: ครับ
3: ช่วยป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยครับแล้วก็บางทีในการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารก็จะมีการแชร์ข้อมูลทางสุขภาพเราก็จะได้ส่งเสริมสุขภาพบางกวนเนี่ยก็พากันไปออกกำลังกายด้วยกันครับ
4: เกิดสังคมเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็พบเจอกับบุคคลอื่นภายนอกด้วย
3: ใช่ครับ

0: อ้อยเล่าช่างสุขใจ
1: ก็รู้สึกว่าเราก็มีความสุขกับเด็กๆนะคะคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราให้ความสุขกับเด็กเด็กก็ให้ความสุขกับเราเหมือนกันแล้วก็เขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้เราจะแบบเป็นผู้สูงอายุแต่เราก็ทำให้เขาได้สนุกสนานอะไรนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: จัดอยู่ในโหมดคนสูงวัยเกรด A
1: มันเป็นความภูมิใจของเรานะคะที่เหมือนบางทีเราสื่ออะไรไปถ่ายทอดในสิ่งที่เราคิดนะคะซึ่งมันเป็นมุมมองที่ต่างจากคนอื่นบ้างหรือว่าทำให้เขาได้คิดในสิ่งที่เขานึกไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีความสุขไปด้วย
0: ป้าอ้อยของเด็กน้อยๆทุกคน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์อาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากใน

จ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานที่อยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือสนใจเพราะว่า 1. เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: รมาจโรกาธิปตีสหัมปตีกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจธาสันติทัสตาปรชคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ทัสสะชุชะโกปิอัจจุตตะปะเสนกันทินตามักขีนายาวาจตุรัสสะโบกลันิลังปะอาตตวาจินเตสีอัญชาติสา

ันติสะเวตัญสะลัญญาขันตะกะเลสัมปันทางขะอันตะวาเวตจันตรังอุปสังขมิตวาทาลังเกยาติจิตตวา

Wapaka mitra ความสุขความเจริญความมั่งมีสีสุขความสมบูรณ์ผลสุขจงบังเกิดแก่คณะท่านเจ้าภาพและญาติโยมทั้งหลายซึ่งในกันนี้ก็เป็นกันที่8ซึ่งมีธนาคารอมสินเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติโยมทั้งหลายซึ่งในกันนี้ก็มีเนื้อหาสาระต่อจากกันที่7หลังจากที่ตาชูชกได้รับคำจากอจุตได้รับคำบอกเล่าจากอจุตฤาษีก็ได้เดินทางมายังเขาวงกตพบช่อฟ้าจุลลิปก็สำคัญคะเนแน่ว่านั่นอาสมของพระเวสสันดรซึ่งเหตุการณ์จะเป็นเช่นใดนั้นก็ได้กล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้รับตับฟังสืบต่อไปอัสสโมอันวะพระ

ันเสนสนุกละมณียาระโหทันติภาวะดังชะรอบันทุกัมพลศิลาลาดมลอยลงสีกันศาสตร์เด็ดดำรงสำรวมเกียรติถือเพศพนวดเป็นนักศิษย์สืบโบราณด้วยอุปนิสัยสมภารหน่อพุนทางกุอุนเท้าเธอผู้ซึ่งเสียสละมาให้สูนสวรรค์ย่างออกมาก่อสร้างซึ่งสมัติงสาบาลมีนามพันไทยเท้าเธอก็โปรลงเปรมปรีปรามอดชูช่างโกปีแม้นั้นว่าเท้านรึงหอดหินไทยชาติธาตุเมถุนขันตวาตั้งแก่ก็มกมุอุนคำเมนทอกะไอเกณฑ์ตะเกียกเดินโดยพันนัดแถวเธอเอินทางจำพาตามคำพระอาจุดจันเจ้าแจงจะขันดีพอล่วงวินทีไรยันโยด

ยื่องลดบทให้จอนเย็นลงยอดแสงสร้างปราณทีบพวงที่ชาก่อนก็ล่อนลีบเขาลังเลียงได้ยินเสียงพี่ป้าโป่งโป่งป่อ

นกนึกแน่แล้วสิว่าว่านี่กูมาถึงไหนแล้วสิว่าเลี้ยวซ้ายและฝ่าเห็นชอฝ่าอยู่ริบๆสองตาแกก็ไม่กำเพิบเล่งและ

พึงการว่าเวราปานชนนี้นาที่จะมิดุดังปัญจุนจะยผู้เจตจงด้วยสมเด็จพระอนุองค์นาคนาถมันตรีเธอเสด็จจอลีกลับกับจากแสวงหาพระลาภุญเสด็จรีบร้อนลนก็มายังอา

ท่านยอมว่าชาชาจะได้พาสองเล่มงามด่วนได้ด้วยสามผ้าอามพิกแพงมาตุงขาโมธรรมันดาวาสันตินี้เป็นกองแกงกีดกลั่นแสกุศลมีมัชนิยาอันมืดโมขึ้นตัวมาอานยามเมื่อสามีจันทำทานมักทำรายด้วยแยมคายเข้าคอนติงเข้าทักทวงให้ทอดทิ้งเสียสันธาพนมาดแม่เอ็นว่าอาตมาจะลุกล้นลบเข้าไปขอซึ่งพาปิยะบุตรน้อยน้อยผู้แนบออกที่ไหนเลยพันนางเธอใจยอมซึ่งพาปิยะบุตรผ่านบาลมีน่าจะเสียที่ทั้งสองข้างฝ่ายพระองค์ผู้ทรงสร้างก่อนจะเสียสันธาพนทั้งตัวกูผู้จนจนอับปัมภาควาน้ำเลวอยู่หลังเลสังเวตอนตะวันลุงพุ่งนี้เธอสินะคอยให้พันนางเธอนลิกละไปเจ้าลูกทั้งคู่เข้าสู่ดงยังแต่องค์สมเด็จพระชินนาวงศ์รันราชอุปาอุปหาสังกมิตตวะเราก็จะได้ลิกละเข้าจำพอพระเพนพักแล้วทูลขอไปยอดหลักปิโยรสได้แล้วเราก็จะบทได้จรมุ่งหน้าไปหาเมียจะไม่เสียทีที่ทรังมาหอบลวนคิดแล้วตันท้าวก็หวนหาที่นอนพอจำปินปอนสอกซ้อนให้พลจตุรัสมาอาดเท้าก้มปีนทรุณพระราชขึ้นสู่ชะงอนข้าเอาพามก็นั่งสมสะเอาคำหนึ่ง

ังปนรติงในรันตีทันชีนอนเนื้อสิงคอนเขตพาวาดส่วนสมเด็จพระนางนาจันเด็จบรรทมในห้องพระอาสมบรมมาศาลายังมีทานที่จะนินทารังอภลพเนตรเกิดอาเพศเป็นรางลากยามเมื่อจะจากพันลูกหลักทั้งสองสี่พระอินทร์

ใครจะบังเกิดมีเท้าเธอก็แพ้ไม่ตีลงสู่นินทราโลมาสายาตพระนางให้วาดวาดจนพระอาวบรรจุปัจจุสมัยก็ไม่รับสนิททรงพาสุบินนิมิตผิดประหลาดลามกันทานว่าเอกปุรินโตยังมีบุรุษผู้หนึ่งนานดำรำสา

พระนางมัตสีเมื่อตาชูชกมานอนอยู่ใกล้กับอาสมของพระองค์ก็ทรงสุบินนิมิตว่ามีคทาชายผู้หนึ่งร่างกายกำยำร่ำสันถือมีดมาฉวยกระชากลากนางมายังมีหนำซ้ำยังฟันแขนทั้งสองข้างให้ขาดวินกันเด่นไปมิพอยังฟักดวงใจอีกหนึ่งดวงยังไม่พออีกฟักดวงตาอีกสองข้างซึ่งจะกล่าวในเนื้อหาสาระในช่วงระยะเวลาที่กำหนดก็คงจะไม่จบก็จึงขอรวบรัดตัดใจความเทศไปตามที่เขาได้กล่าวไว้นะจะขอเกริ่นก่อนกล่าวก็ถึงโอท้าวท่านชีนะจะขอเกริ่นก่อนกล่าวก็ถึงโอท้าวท่านชีนะเมื่อจอ

ชุดนักชากนาวันรากนางไปนาวันรากนางไปนานางไปนาฟักดวงตาดวงใจนางมองนาไม่เห็นนางตกใจตื่นนาคลุมคืนรำเค็ญนาหวนใจ

ความฝันนาเนื้อตัวนางสันนาจามบาลามองมอนาลุกจากที่นอนนาลิมจอลันโดนนาไปตามผัวตนละนิยามคำมาคืนนาความฝันละครั้งนี้นาจันดีหรือร้ายนาในดวงหันทายา

พระกอนกลายกลิเลตเดชคลาผ่านทวารดังกะเกาะก้องกึ่งทราบพันตรำนี้ยังสนานลั่นถึงพระกันตนักท้าวเธอจึงตัดผักออกมาว่ากูอีโตใครนั่นหนาใครนั่นสิว่าพระพุทธเจ้าข้ากล่าวกำม่อมฉันมัตรีเจ้ามาใหญ่ในเวลาปานชนีพนองเอ๋ยนี่ก็ผิดเวลาการเลยเจ้าลืมคำปฏิญาณแต่แรกนิยมว่าจะไม่คบคาสมาคมกันในเชิงชันชันคารวาสเวลานี้ก็ผิดประหลาดอยู่หลากแล้วใหญ่เล่าเจ้าจึงล่วงมา

ไม้ผักกันนันดอกหรือพันนองหลักในเจ้าฟันเป็นประการใดอย่าเข้ามาข้างในและนั่งอยู่ตะนอกบอกความฟันก็มาเถอะพี่จะช่วยทำนะ

โสโพธิสัตโตพระเวสสันดรท่านทรงรู้ด้วยพยานของพระองค์เองว่าเสวยในวันรุ่งพรุ่งนี้จะมีปฏิฆาหกยาจกมาขอสองกุมารคันจะบอกความจริงไปกับพระนางมัตรีที่ไหนเลยแม่จะละทิ้งลูกได้อย่ากันนั้นเลยเราจะได้หยิบเอาเรื่องธาตุทั้งสี่ซึ่งเรียกว่าเมื่อตอนนั้นน้องอยู่ในวังก็นอนในที่ดีๆที่นุ่มๆมาอยู่ในป่าต้องเอาใบไม้มารองนอนต้องนอนกับดินกินกับทรายธาตุทั้งสี่จึงย้ายฝันจึงกลายเป็นฝันร้ายฝันร้ายก็จะกลับกลายเป็นดีน้องจงกลับเข้าไปสู่ยังอาสมลูกทั้งสองคงจะตื่นแล้วพระเวสสันดรจึงได้ทำนายความฝันให้พระนางมัตรีได้รับรู้แต่ที่จริงนั้นพระนางมัตรีไม่เชื่อแต่ด้วยนางที่มีความเคารพต่อสามีจึงได้ตัดใจเชื่อแล้วก็กลับไปยังอาสมตอนนี้จะได้กล่าวที่พระเวสสันดรทำนายให้พระนางมัตรีว่า

ไม่เป็นรายาหรอกน้องนามัตตีนะไม่ต้องสุขสวามองสีนะขอให้น้องนางนะกับยังกุดีว่าเดียวกันหาชารีจันต

นะจำเป็นนะอย่างไรละกลับมาลูกนะแล้วปลูกนะท้องลานะว่าแกว่ากันหานะอย่านอนตื่นสายและตื่นนั้นเถิดลูกยานี่แม่จำพาเจ้าไปนะฝังพ่อเจ้าไว้นะก่อนแม่เขาโดงนาพังหัดนาเบื้องแง่ซ้ายนาอุ้มแกว่ากันหานาพรางหัดนาเบื้องนาฟ้านาของนวลระหงนาก่อนจุงไอชาลี

ลูกทั้งสองแม่นี้นะฮันนาฮันนันดางนางพางโซกีนะกันหาชาลี

งจากช่างงอนนั้นพานเดินตรงนะเข้าป่ายามินดายาลอราละตรงเข้าว่าไปหานะเวทสันดอนนะโอทาวนะฉันลานะพู

จาวาดล้อมหน้าพูดจาอ้อมค้อมชมทันละก่อนนานยกแม่น้ำนาทั้งห้ามาว่านาเป็นก่อนก็แต่ว่าเวทสันดอนท่านก่อน

ว่าฝ่ายชาลีกับแก้วกันนาหานาฟังพระบินดาพูดจานายังนั้นนาไว้ยกงาต้องลาวนาให้ไปเป็นทานจึงได้ชวนกันนา

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัลยาณมัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอุทูจะสุหูชูจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกัลยาณมัทธสูตรคือสูตรแห่งการปฏิบัติแล้วพึงให้เกิดความเมตตาต่อกันและกันทั้งนี้เพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างสันติสุขสันติภาพหรือผาสุขบุคคลใดที่ได้ศึกษาเหตุที่มาของกัลยาณมัทธสูตรถ้าย้อนรอยถอยหลังไปอีกหลายๆตอนท่านก็จะทราบว่าอ๋อคนเราที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่กับสัตว์ไล่หนีอยู่กับคนไม่ปราณีอยู่กับผีโกรธาอยู่กับเทวดาเทวรารังเกียจนั้นก็เพราะเหตุว่าขาดการประพฤติปฏิบัติได้กล่าวไว้แล้วว่าแม้แต่คนเคยรักกันแต่หากว่าไม่ศึกษาวิธีการของการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันมันก็ขาดสะบั้นองค์เสด็จพระทรงทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนกัลยาณมัทธสูตรว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำก็คือเป็นคนกล้าได้แก่เป็นที่พึ่งพาของตนและเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นได้เราก็อยู่กับใครก็ได้ประการที่สองอุชุนอกจากกล้าแล้วเป็นผู้มีอัธยาศัยซื่อตรงคนซื่อตรงอยู่กับใครก็ได้ประการที่3องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสว่าสุอุชูคนใจดีคนจะอยู่กับใครได้มันต้องยิ้มง่ายใจดีจะอยู่ในวัยไหนก็ตามถ้ายิ้มง่ายใจดีเราก็อยู่ร่วมกันได้บางคนนั้นยิ้มไม่เป็นหน้ามึนตึงตลอดการเป็นคนไม่ยิ้มง่ายนี่อยู่กับใครยากหน้านี่คิดขโมยตลอดเพราะอะไรเพราะเป็นคนที่มีจิตใจที่เรียกว่าจิตใจไม่ดีมีอารมณ์หงุดหงิดเพราะถือตัวคนบางคนถือตัว1ชาติวุฒิถือ1วัยวุฒิถือตัวว่าอายุเยอะกว่าเขาไอ้ความถือตัวว่าอายุเยอะกว่าเขานี่อยู่กับใครยากเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่เขาความจริงการเป็นผู้ใหญ่โดยอายุมากเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกับผู้น้อยได้ถ้าอยู่ร่วมกับผู้น้อยไม่ได้ถามว่าผู้ใหญ่คนนั้นที่มีอายุมากแล้วจะไปพึ่งพาใครอาตมาเฝ้าสังเกตดูเริ่มๆก็ได้สงสารคนแก่ๆมีข่าวคราวเสมอว่าลูกหลานนะไม่นำพาไม่มาเยี่ยมใหม่ๆก็สงสารเพราะว่าสื่อมวลชนได้ออกข่าวไปตรุษสงการก็ไม่มาหาปีใหม่ก็ไม่นำพาแต่บางหลายครั้งหลายคราที่ไปเทศให้คนแก่ฟังโอ้คนแก่บางคนนี่มีหน้าล่ะลูกหลานเขาจึงไม่รักไม่เลี้ยงถือเนื้อถือตัวว่าฉันเป็นคนแก่กว่านะฉันเป็นฉ,
ฉันแก่ฝากแกนะฉันเป็นพ่อแกนะฉันเป็นแม่แกนะฉันเป็นยายเป็นย่าแกความที่ถือวัยวุฒินี้เป็นปัญหาสำหรับผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยในประเทศของเราเพราะการถือตัวนี้จะทำให้เข้ากับใครไม่ได้แล้วก็มักจะอ้างเสมอว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนอาบน้ำร้อนก็หนังพองสิท่านผู้ชมอาบน้ำอุ่นก็พอยังเชื่อยิ่งชั่วหรอกฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเธอนะก่อนแกนะอย่ามาสอนฉันก็เน้นเสียงอย่างนี้ใครเขาแนะนำเขาทำอะไรก็ไม่ได้ประการที่สองถือคุณวุฒิถือว่ามีความรู้มากกว่าเขาคนมีความรู้มากกว่าเขามันจะสวนคำพูดแล้วก็จะดูถูกคนอื่นๆที่มีความรู้น้อยกว่าจนอะไรพร่งออกมาหลายคนพูดไปดูตัวเองสิจบอะไรมาอย่ามาสอนฉันจบอะไรมาก็จบอะไรแล้วไอ้วิชาอัธยาศัยเนี่ยมันต่างกันจบอะไรมาแล้วแต่อย่าทำให้มันเกิดทิฏฐิอติมานะคือความถือตัวถือตนในความรู้ปริญญาต้องเยอะแยะที่ไม่มีคนเขารักเขาเลี้ยงเขาเยอะคือทำตัวเข้ากับใครไม่ได้ได้ยินสถาบันที่จบมายิ่งเป็นเรื่องสำคัญในประเทศไทยของเราก็ถือสถาบันกันจบปริญญามาเหมือนกันท่านแต่ไปถือสถาบันกันถ้าสถาบันนั้นถือว่าเลิศถ้าสถาบันนี้ถือว่าด้อยก็เหยียดหยามสถาบันกันเมื่อเหยียดหยามสถาบันกันแล้วก็อยู่ด้วยกันยากมันจะมีอะไรรัฐศาสตร์สิ่งต่างๆใช่ไหมก็มีสถาบันการศึกษาเนี่ยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาก็ถือกันแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามคนที่เรียนสถาบันต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนดังกว่าเขามักจะดูถูกโรงเรียนด้อยกว่าเมื่อรู้ว่าเขาด้อยกว่าแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันดูถูกเหยียดหยามกันระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีการดูถูกเหยียดหยามกันว่าจะตบสถาบันนั้นสู้สถาบันนี้ไม่ได้แต่ถามว่ามาเทียบระดับกันยังไงเขาขึ้นมาได้ยังไงต้องถามว่าเขาขึ้นมาได้อย่างไรเอาครั้นประจบต่างประเทศต่างประเทศนี่ก็มีมหาวิทยาลัยดังๆในต่างประเทศประเทศใหญ่ๆทั้งยุโรปอเมริกาก็มีสถาบันดังๆจบมาแล้วก็ดูถูกกันกับสถาบันที่ไม่ค่อยดังแล้วไอ้คนทั้งหลายก็ยกย่องเชิดชูถามว่าสถาบันมันช่วยดัดนิสัยเราได้ไหมไม่ได้มันทำให้เราเก่งขึ้นก็จริงแต่ทำให้เราเกิดทิฏฐิอติมานะดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเรียกคุณวุฒิการไปดูงานก็เหมือนกันท่านผู้ชมให้เข้าใจว่าฉันไปดูงานที่นั่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นแล้วถ้าเกิดคุณวุฒิคือความรู้มาบวกกับชาติวัยวุฒิอายุเยอะคราวนี้เป็นเรื่องสองเรื่องที่อยู่กับคนยากนะเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่เข้าใจเราบอกว่าคนเราไม่ต้องมียศชั้นอาตมาว่าคนไทยเนี่ยนะชนชั้นเยอะกว่าคนต่างประเทศบางประเทศนะท่านนะไปต่างประเทศเนี่ยอาตมาประเทศเนี่ยโยมคนหนึ่งอาตมากับประเทศที่เดนมาร์กก็มีโยมทั้งหลายเขาก็ทำงานกันก็ส่วนใหญ่เป็นคนไทยไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่มาฟังเทศก็เป็นคนไทยมีโยมคนหนึ่งเขาก็บอกว่าท่านเจ้าคุณไปดูอพาร์ตเมนต์โยมหน่อยอาตมาก็ไปดูก็ไปเห็นเสื้อตัวหนึ่งบอกโยมอันนี้มันของจริงของปลอมเนี่ยของจริงท่านของจริงขนมิ้งเนี่ยนะที่สมัยก่อนนางสาวนางงามจักรวาลเขาใส่กันอะของจริงท่านตัวเท่าไหร่600,000เอ้า
เราไปซื้อมันได้ไงเอาเงินที่ไหนไปซื้อล้างส้วมสิท่านล้างส้วมเอาเงินที่จากล้างส้วมทำความสะอาดห้องน้ำทำความสะอาดบ้านมาซื้อเสื้อขนมิ้ง600,000 กว่าบาทแล้วโยมจะแต่งไปไหนล่ะอ้าวเวลาหน้าหนาวก็สวมเสื้อขนมิ้งไปล้างส้วมข้าพเจ้าคุณคนต่างประเทศในยุโรปที่มันเจริญแล้วเนี่ยเขาไม่เคยดูถูกกันเขาเป็นคนให้เกียรติกันอะไรที่เขาทำไม่ได้เขาจะไม่ดูถูกแม่บ้านที่ตามฝาเพราะถ้าไม่มีแม่บ้านเขาก็มีสุขอนามัยที่ดีถ้ายังมีแรงทำงานแล้วก็ท่านจะคุณจำมาเถอะไม่ขี้เกียจตั้งตัวได้ไม่ได้กับพนันตั้งตัวได้ทุกคนเสียแต่ว่าคนไทยบางคนพอตั้งตัวได้แล้วชอบเล่นการพนันชอบเล่นหวยหลวงพ่อปัญญานันทะเจ้าคุณพรหมบัตรประธานรังสิตท่านเป็นเจ้าคุณชั้นพรหมท่านเดินไปเยี่ยมโยมไปเห็นคนไทยในยุโรปวันเสาร์อาทิตย์ไปนั่งล้อมวงกันกินสกปรกแล้วเถอะแล้วก็เอาไฮโลมาเขย่าเอาไพ่มาเล่นกันซึ่งฝรั่งเขาไม่ทำท่านก็เลยโกรธเพราะอะไรเพราะคนไทยเรามันติดการพนันล็อตโต้ต่างประเทศเนี่ยเขาเล่นกันไม่เขาไม่หมกมุ่นหรอท่านแต่คนไทยมันหมกมุ่นลอตเตอรี่ทั้งใต้ดินบนดินทั้งเล่นกันประจำวันหวยปิงปองปิงปองเนี่ยก็อยากรวยทำไมไม่ทำงานเข้าไปสะสมเงินทองเข้าไปแล้วที่สุดพอมีเงินมีทองก็มาเล่นการพนันแล้วก็หายนะกลับมาประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินกันเองนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่หันกลับมาคุยเรื่องนี้ว่าอย่าไปรังเกียจกันชาติวุฒิคนเรามันอาศัยต่างกันนิ้วมือมันไม่เหมือนกันหรอกท่านไอ้นิ้วโป้งเนี่ยมันมีหน้าที่เอาไว้ยกย่องชมเชยคนแต่บางทีไอ้นิ้วโป้งที่ทำมารวยหนักหนาเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยบางทีก็ต้องแปะนิ้วโป้งนะท่านนะอย่างนั้นต้องสแกนนิ้วมือไปคู่นี้ยืมสินเนี่ยเดี๋ยวนี้นะฮะเขานอกจากเซ็นแล้วนะเขาจะสแกนนิ้วมือด้วยนะก็จะเป็นนิ้วโป้งมันรวยมันใหญ่นิ้วชี้ก็มีว่าชี้งานนิ้วกลางไปหาความเป็นธรรมนิ้วนางก็ลดลงมาหน่อยนิ้วก้อยก็เล็กลงหน่อยแต่ถ้ามันไม่มีการประสานร่วมกันถ้ามันถือชั้นวรรณะมันไม่มารวมกันไอ้นิ้วกลางไม่งอตัวลงมานิ้วทุกนิ้วไม่มาจะหยิบอะไรได้ถ้าลงหยิบดูสิหยิบของดูสิหน้านิ้วมันเสมอกันหมดเกิดเป็นคนอย่าดูถูกวัยวุฒิคุณวุฒิกันชาติวุฒิคนที่มันเข้ากับใครไม่ได้นะมันถือชาติตระกูลในแต่ละภูมิภาคก็ถือชาติตระกูลเครื่องนามสกุลดังเพราะดังมาแล้วดังเพราะทำให้ดังแล้วก็สอนโลกสอนเต้าว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลดังเป็นตระกูลผู้ทรงอิทธิพลแต่มันเป็นอิทธิพลไม่ใช่ด้านจิตใจแล้วลูกเต้าก็พอกันเสียผู้เสียคนไปหมดจะนำสกุลดังๆถ้าเคยเกิดมานำสกุลดังคือชาติวุฒิดังๆนะฮะมันก็ถือตัวไปเข้ากับใครไม่ได้ก็ชิงต้องนึกว่ามนุษย์เกิดมามันเท่ากันหมดนะท่านเกิดมาก็ที่เดียวกันเกิดมาก็เท่าๆกันน้ำหนัก3จุดกว่าเท่านั้นเองชาติตระกูลเป็นเครื่องที่ค้ำจุนให้เราได้พัฒนาขึ้นไม่ใช่ไปข่มเหงข่มขู่เขาและอารมณ์หงุดหงิดพระสงฆ์ข้าเจ้าก็เหมือนกันบางท่านบางรูปก็อารมณ์หงุดหงิดพอเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณพอเป็นเจ้าคณะบริหารงานปกครองอารมณ์หงุดหงิดดุดาพูดถึงพระสงฆ์ดีกว่าง่ายๆดิท่านอาตมาเห็นมาเสมอไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นแต่อย่างนั้นไอ้นี่อย่างนี้ชู้จี้จุกจิกกลับไปย้อนดูตัวเองสมองมาจากไหนถ้ามันผิดเรื่องระเบียบวินัยระเบียบพระธรรมวินัย
หรือกฎเกณฑ์ไม่ว่ากันแต่เพียงเรื่องการเป็นอยู่พอเปลี่ยนไปก็พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปแม้แต่จานช้อนจะฉันข้าวก็เปลี่ยนไปก็ไอ้ปากอันเดิมนั่นแหละแกกระเพาะใบเดิมนั่นแหละท่านลำไส้อันเดิมแต่พอได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารคณะสงฆ์การแต่งตั้งเป็นมีสมณศักดิ์พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปอาตมาก็เห็นมาเยอะเราโยมก็พูดกันมาเยอะมากจึงบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าเจออาตมาก็ธรรมดานะอยู่ข้างล่างอาตมาเป็นญาตินะข้างล่างนะให้คุยกับบรรญาติถ้าอยู่บนอาสงฆ์รัฐมาศเราเป็นพระกับเป็นโยมแยกหน้าที่กันนั่นเหมือนกันหมดแต่ถ้าเราทำความเคยตัวกับเราเราจะลำบากใจว่าเมื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราจะลำบากใจมันไม่มีใครได้ดังตลอดก็จะดุเกรียวกราดตวาดปราดเปรี้ยงเพราะอะไรเพราะถือชาติวุฒิคือชาติตระกูลยศศักดิ์ตำแหน่งมันไม่มีใครใหญ่กว่าใครในโลกนี้ท่านแม่บ้านก็อาตมาก็พูดเสมอพูดกับเธอดีๆพูดกับเขาดีๆเพราะอะไรเครื่องทำครัวก็อยู่ในมือเขาไปด่ามากๆเขาเดี๋ยวเขาเชือดคอตายท่านเรารู้ไหมว่าสิ่งที่แม่บ้านทำให้เรากินนั้นเขาเกิดเอายาพิเศษไปทีละน้อยแล้วตายนะท่านนะอย่าไปทำความแค้นให้กับเขาไม่ร่นโต๊ะไม่ได้กินด้วยกันไม่ได้เขาชิมมาแล้วไอ้ที่เรากินนะแม่บ้านแม่ครัวนะชิมมาแล้วเรานะกินขี้ปากมันด้วยซ้ำไปถ้ามันบ้วยน้ำลายใส่แล้วดุมากๆเขาทำไงท่านเอ้าให้ไปชงกับไอ้ไปเอาลังนกไปเอาลังนกมาเร็วๆช้าช้าๆมันนิดอะไรขึ้นเสียงโอ้กินลังนกใช่ไหมดุบ่อยๆใช่ไหมแล้วชอบดุต่อหน้าคนแม่บ้านมันก็รังเกียจแต่มันจำใจจำยอมโอ้ลังนกนะเอาสักหน่อยนึงเติมให้หน่อยนึง ดูดมาก้อนเดียวท่านเอ้ยนักกินดังบล็อบชื่นใจมีรสเค็มๆหน่อยๆใช่ไหมไปชงกาแฟก็เหมือนกันถ้าเอาคาปูชิโน่ท่านเจอกั้วน้ำลายมันทำเงียบฟองฟอดเชียวนี่นะดุนักไม่ควรดุคนคนจะค่อยๆพูดกับเขาสอนเข้าไปแล้วก็จะดุบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ดุเนี่ยให้รู้สึกว่าเรามีเมตตาไม่ใช่เรามีทิฏฐิอติมานะถือยศถือศักดิ์ถือความเป็นเจ้าของแล้วก็ให้อะไรที่ให้เราไว้กับเขาบ้างให้ลูกหลานซื้อของมาฝากแม่บ้านแม่เรือนบ้างเพราะเราเป็นผู้อาศัยเขาเราบอกเขาเป็นลูกจ้างเราก็จริงแต่ถ้าไม่มีคนพวกนี้ล่ะท่านเราจะไปทำอะไรได้ทำไม่ได้เลยสงกรานต์เนี่ยง่อยกินกันทุกบ้านเลยท่านถึงเวลาเทศกาลในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเนี่ยเขากลับบ้านเนี่ยทำอะไรไม่เป็นนะต้องไปง้อมันนะพอง้อมันกลับมากระด่าเหมือนเดิมก็สู้ไม่ด่าซะดีกว่าก็สู้สอนกันซะดีกว่าตอนนี้ก็สอนง่ายให้เขาดูภาษาไทยเขาดูละครไทยให้เขาดูรายการอาหารแล้วภาษามันก็อารมณ์กันอย่าไปด่ามากนักนะคนอารมณ์กรุงเทพกับบ้านนอกมันก็พูดคนละอารมณ์คนละอารมณ์อยู่แล้วถ้าเราถือชาติวุฒิก็ใช้ไม่ได้ประกาศออกมาธรรมวุฒิถือการปฏิบัติว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยอมไม่ได้เราเป็นผู้ที่เคารพกราบไหว้จนถึงเป็นพ่อมดแม่ผีเป็นพระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นผู้ทำพิธีกรรมถ้าไม่มีเราเขาอยู่ไม่ได้ไม่มีเราไม่มีใครทำจะไปคิดอย่างนั้นคนบวงสรวงเนี่ยพราหมณ์ที่บวงสรวงก็อย่าไปดุลูกน้องเพราะเราไม่มีหน้าที่ออกเสียงอย่างเดียวโอมนโมตยัตโทสีกาปายายานิโนข้าพเจ้าขอโยคอนประนมทศนักขประนมน้อมพระกายวจีจิตประดิษฐเบญจานทุกคนหาสังชุริกรถามว่าถ้าไม่มีคนจัดให้เนี่ยคุณยกโต๊ะได้ไหมคุณจัดหัวหมูใบสีได้ไหมคุณก็จัดไม่ได้คุณหาของโบสถ์สงครบไหมไม่มีครบหรอก
เขาเป็นผู้ร่วมงานร่วมชะตาชีวิตกับเราอย่าไปแต่เป็นเสียงแซ่อำนาจไม่ใช่ดุคนต่อหน้าคนอาตมาก็ดุเด็กเหมือนกันแต่ดุแบบฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าแหละฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าคือถ้าดุเขาต้องให้เขารู้สึกว่าเรามีเมตตาเพราะเป็นอันตรายต่อเขาถ้าเขาฝังนิสัยอย่างนี้แต่นานๆก็สักทีนึงท่านนานๆสักทีนึงที่เด็กๆก็ลืมเอ้ยรถแค่นี้ไม่ใช่กุฏิแค่นี้กับสำนักงานท่านเนี้ยเดินไม่ถึงท่านไม่ถึง600เมตรไปเอาบัญชีมันไม่ได้เหรอแล้วจะกินอะไรกันล่ะเนี่ยก็จบพอขึ้นรถแล้วก็เงียบถ้าเกิดไปดูมันในรถต่อนะฮะมันขับรถออกนะฮะลงข้างถนนนะมันรอดเราตายนะเพราะปืนมันถึงพวกอะไรแล้วมีอะไรมีอะไรแอร์แบ็กใช่ไหมมีแอร์แบ็กอยู่ข้างหน้าของเราในคอหักตายหมดลงข้างถนนเรานั่งข้างหลังคอหักตายหมดยิ่งไม่คาดเซฟตี้เบลนะท่านโป้งนะท่านหัวไปชนข้างหน้านะขยับมาข้างหลังทีนะหน้าผากก็แตกคอก็หักอย่าไปดูคนในรถไม่ได้คนขับรถอย่าไปยุ่งกับมันพูดกับมันดีๆกินกาแฟไหมเอาไปแบกกินกาแฟสักเข้าห้องน้ำก็จะเข้านะอยากจะกินแล้วก็กินซะนะก็ขับรถให้เรานะบางทีเท่าไหร่300-400กิโลนี่ท่านเราขับไม่ได้นะหูไม่หาตาไม่เห็นพูดกับมันดีๆอย่าไปจู้จี้จุกจิกมากเราเทียนเรื่องธรรมวุฒิอีกเหมือนกันธรรมวุฒิที่ก็ถือตัวกันพระสงฆ์ก็ถือตัวกันเป็นนักเทศก็ทะเลาะกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้องค์นั้นดีองค์นี้ไม่ดีเรามีความรู้มากกว่าปริญญาสูงกว่ามันไม่แน่เราท่านขอให้เราเข้าใจเถอะการปฏิบัติธรรมบรรลุแต่ละขั้นบางทีก็คิดเองว่าตัวเองบรรลุเพราะมีลูกศิษย์เยอะใครแตะไม่ได้แล้วก็อยู่กับใครไม่ได้เหมือนกันนี่คือธรรมุทิสุดท้ายอติมานะเรื่องอติมานะที่มีอยู่ในตัวตนมันฝังขึ้นมามันถูกบ่มเพาะขึ้นมาหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วสิ่งนั้นเป็นภัยตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ดูตัวเองและสำรวจตัวเองเถอะว่าคนที่จะเป็นคนที่อะไรที่มีลักษณะของคนอะไรที่ใจไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงคนใจไม่ดีดูง่ายท่านแล้วท่านทั้งหลายก็ดูตัวเองได้คนใจไม่ดีดูง่ายคิวคิวยุ่งคิวชนกันนะคิวชนกันตลอดรู้สึกไม่พอใจไปทั้งหมดเถอะไม่มีอะไรก็ด่าฟ้าด่าฝนจะตกมาทำไมที่อื่นเขามีไม่ให้ตกไม่ที่อื่นเขาให้ตกทำไมไม่ตก